0: ร้างโครงการของสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย0ถึง3ปีกันไปแล้วครั้งนี้ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่ชนะการประกวดนะคะในช่วงวัยระหว่าง3ถึง7ปีค่ะกับหัวข้อรู้จริงต้องลงมือทำนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะผู้ชนะการประกวดของเราทางนี้เป็นคุณพ่อค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อองค์อาจจิตพรหมนะคะหรือว่าคุณพ่อโอของน้องแบ่งปันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีน้องแบ่งปันด้วยนะคะแล้วก็อีก1ท่านค่ะเป็นนักวิชาการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆกับแล้วก็ให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้อบอุ่นเลยนะคะแล้วก็มีน้องน่ารักมาอยู่กับเราด้วยทีนี้ก่อนอื่นค่ะอยากถามคุณพ่อก่อนนะคะตอนนี้น้องแบ่งปันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: ตอนนี้5ขวบกับ2เดือนครับ
0: 5ขวบ2เดือนคุณพ่อเลี้ยงเองเลยไหมคะหรือว่ามีพี่ผู้ช่วยมีพี่เลี้ยงคุณย่า
2: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพ่อกับแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงอยู่เขาทั้งวันนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วจริงๆคุณพ่อมีหลักการในการเลี้ยงดูหรือว่าที่ครอบครัวที่บ้านมีหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างที่ตามความคิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาเขาเต็มที่ครับอย่างผมเป็นในส่วนราชการครับแล้วก็แฟนก็ทำรัฐวิสาหกิจเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เราจะมีเวลาว่างก็วันทั้งวันก็ต้องอยู่กับเขาครับมีกิจกรรมต่างๆหรือว่าช่วยกันทำโน่นทำนี่หรือเล่นสนุกอะไรด้วยกันตลอดเวลาครับ
0: ลงคลุกกันด้วยกันเลยนะคะทีนี้หัวข้อในการประกวดที่เลือกก็คือเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำทำไมคุณพ่อถึงสนใจในหัวข้อนี้คะ
2: ครับคือดูจากธรรมชาติของน้องแบ่งปันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ
0: จดจ่อมากเลยตอนนี้ก็มีสมองดีสร้างได้อยู่นะคะ
2: ถ้าอย่างตอนเขาเด็กๆเขาจะสนใจในเรื่องของพวกสีพวกรูปทรงเลยครับก็จะพยายามหาอะไรที่มันที่เขาสนใจที่อยู่ในความใจเขามาให้เขาดูให้เขาเล่นนะครับพอถัดมาเขาจะสนใจเรื่องผลไม
0: ้
2: ก็คือจากประสบการณ์นะครับบางทีจะพาเขาไปโรตัสเขาก็จะหยิบผลไม้มาหนึ่งโลแล้วก็ใส่แล้วก็ชั่งกิโลคือเป็นความสุขของเขาครับว่าเขารู้จักผลไม้ชนิดนี้เราก็หยิบไปเขาอย่างละลูกแล้วก็เอากลับไปที่บ้านทำอาจจะแช่หนังสือพิมพ์แล้วก็อธิบายเขาว่าวิธีการแช่หนังสือพิมพ์ทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พอถัดมาในช่วงอายุประมาณ3ขวบเขาเริ่มสนใจเรื่องดวงดาวนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มแรกทีเดียวเขาสนใจมาจากอะไรแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตอนช่วงกลางคืนก่อนที่จะนอนนะครับหลังจากที่เขาเริ่มสนใจดวงดาวแล้วนะครับก็จะใช้วิธีเล่นไฟฉายก็คือเวลานอนก่อนที่จะนอนเขาจะ
0: ปิดไฟเลย
2: ใช่ครับคือเขาจะต้องขอให้เล่าเรื่องดวงดาวให้ฟังก็เป็นสมมติเอาก็คือว่าใช้ไฟฉายส่องบนเพดานนะครับแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์อ
2: ันนี้คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ไปเรื่อยจนจบในระบบสุริยจักรวาลเขาก็จะยอมที่จะนอนนะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่าแบบนั้นเขาก็จะไม่นอน
0: ดีจังเลยนี่พี่นั่งอยู่ข้างๆนักดาราศาสตร์ตัวน้อยนะคะเนี่ยพบกับคุณพ่อซึ่งจริงๆดูเหมือนคุณพ่อก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้เก่งเป็นคนที่เล่านิทานให้กับลูกทุกครั้งก่อนนอนด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาล้วงเคล็ดลับจากคุณพ่อกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากเรียนถามคุณหนูค่ะถึงเรื่องของหลักการ BBL เองที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะสำหรับแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในวัยที่เราเรียกว่าช่วงประถมวัยนะคะคือก่อนที่จะถึง7ขวบนะคะหรือก่อนที่จะเข้าป.1 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในวัยนี้เนี่ยค่ะจะมีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ด้วยผัสสะหรือว่าสัมผัสเนี่ยเยอะมากนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังเสียงการชิมรสการดมกลิ่นหรือว่าการสัมผัสด้วยกายสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเด็กเนี่ยพอเห็นอันนี้ได้ลองได้หยิบได้จับได้ต้องเขาก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่3ขวบแล้วสนใจเรื่องดวงดาวแต่พอสนใจเรื่องดวงดาวเนี่ยคุณพ่อเริ่มใช้สื่อบางอย่างซึ่งตอนนั้นคุณพ่ออาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเองกำลังใช้สื่อการเรียนรู้อยู่นะคะส่องไฟฉายไปสมมุติอันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์
1: อันนี้ดวงจันทร์อันนี้ดวงดาวดาวเสาร์ดาวพฤหัสดาวอังคารนะคะแล้วเล่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรับสารเข้ามาสู่สมองของเขาแบ่งปันเริ่มเอ๊ะใช่หรือเปล่าคุณป้าพูดใช่นะ
0: คะ
1: ก็คือว่าในส่วนที่เขารับสารเข้ามาก็คือเรื่องที่คุณพ่อเล่าภาพแสงสว่างต่างๆที่ไฟฉายส่องไปแล้วเห็นการเรียงลำดับต่างๆของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พวกนี้เขารับหมดนะคะทุกอย่างรับเข้ามาหมดเลยรับเข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยแบ่งปันก็จะค่อยๆเริ่ม มันน่าสนใจมันจำได้แล้วเขาก็จะค่อยๆขยับสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: รู้ลึกมากขึ้น
1: ใช่ใช่จากการที่เราเขาเรียนรู้ด้วยความไม่ตั้งใจคุณพ่อเล่านะคะจดจำได้จากสื่อที่คุณพ่อใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมมาถึงวันนี้เขาถึงได้สนใจเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้น
0: อย่างคุณพ่อเองก็เป็นเรียกว่าที่บ้านของน้องแบ่งปันก็สนใจเรื่องของหลักการ BBL ด้วยมีการนำหลักการนี้มาใช้กับน้องแบ่งปันหรือว่าเด็กๆในครอบครัวยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างสำคัญก็คือเรื่องของการให้เวลาเขานะครับแล้วก็คือจะสังเกตความสนใจของลูกครับว่าเขาสนใจเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเขาสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาอาจจะเป็นสื
0: ่
2: อหรืออาจจะเป็นการพาไปที่ที่เขาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นต่อมความสนใจของเขาให้มันโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนเขาสามารถที่จดจำแล้วก็อาจจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังได้นะครับทีนี้พอจริงๆผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์อะไรนะครับแต่อาศัยว่าเราอยากที่จะสอนลูกอยากที่จะบอกลูกก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนเป็นการเรียนไปกับลูกครับทีนี้อันไหนที่เรายังไม่รู้ก็ต้องไปเปิดหนังสือหาอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาบอกเขาแล้วเขาฟังทีนี้พอเขาเริ่มจะฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดแล้วก็บางครั้งเขาก็ตัดสินใจบางทีอยู่ดีเขาอาจจะบอกว่าอยากจะวาดรูประบบสุริยะนะอยากจะผลิตดาวเสา
0: ขอคุณพ่อเองเลยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับก็มีหลายครั้งที่เป็นอย่างนั้นครับ
0: โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากผัสสะหรือว่าการสัมผัสการได้ลงมือทำจริงๆและของคุณพ่อกับน้องแหม่มปันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นออกมาสู่โลกความจริงได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันใน VTR ชุดนี้เลยค่ะ

0: ือถ้าเขาว่างเขาจะเอาพวกลูกบอลหรืออะไรมาเรียงเป็นดวงดาวต่างๆแล้วก็จะบอกว่านี่คือดาวอะไรดาวอะไรแต่ส่วนใหญ่ภาพประกอบที่ใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือปกติจะชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยครับแต่ทีนี้ก็ลองเขียนเป็นสคริปต์ดูแล้วก็ให้เข้าหัวข้อแล้วก็เอารูปที่พอจะมีเนี่ยครับมาใช้เป็นเรื่องราวครับ
1: เหมือนปันตื่นเต้นนะฮะเวลาที่ได้เห็นกาแล็กซีรูปร่างต่างๆผมหาแผ่นการ์ตูนหรือสารคดีเรื่องระบบสุริยะบางทีก็เสิร์ชจาก YouTube แล้วมานั่งดูด้วยกันเลยแผ่นที่ดวงดาวแผ่นใหญ่ยักษ์กำลังลดราคาผมเลยซื้อกลับมาบ้านชวนเหมือนปันปูลงบนพื้นและนอนกลิ้งไปมาแล้วผมก็อ่านชื่อดาวให้ฟังได้ผลครับนานมันเข้าแค่ก็จำชื่อ
2: แล้วดาวดวงใหญ่ๆนั่นนะครับ
3: ดาวจูเกอร
0: ์อะไรนะครับ
3: ดาวจู
0: ฮาร์
2: ด
0: า
2: วพื้นหาด
0: จูปิเตอร์
2: พื้นหาดจูปิเตอร์
3: เป็นแสงไฟไว้คืนนี
2: ้นั่นมู
4: นเขาเดี๋ยวมูนเหรอลูกมูนพระจันทร์ค่ะ
0: วันนี้ตอนไปท้องฟ้าจำลองครับ
2: ค่ะ
0: แต่ก็มีอยู่ครั้งนึงที่ไปสระบุรีพอดีลองค้นจากอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่ามีสวนดาราศาสตร์ที่สระบุรี
2: ค่ะ
1: ผมหาของเล่นที่เสริมความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะและมักจะมาเล่นด้วยกันเสมอครั้งนึงคุณครูให้ทำงานประดิษฐ์ผมถามว่าอยากทำอะไรน้องบอกว่าอยากทำดาวเสาร์เราก็ช่วยกันทำจนสำเร็จจนได้ยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมแบ่งปันชวนผมสร้างระบบสุริยะซะงั้นผมเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์เน้นวัสดุเหลือใช้
0: แต่นี่ช่วงปิดเทอมครับ
4: ใช้ลังทองเหลือใช้มาสร้างระบบสุริยะ
0: ใช่
4: กันเองเลย
0: อันนี้คือเขาร้องขอที่จะทำเองครับคืออยู่ดีเขาแบบว่าอาจจะเล่นอย่างอื่นจนเบื่อแล้วมาทำระบบสุริยะขั้นเถิด
1: ความรู้จักการเล่นสนุกไปโดยอัตโนมัติและอินจัดถึงขั้นอยากเป็นนักบินอวกาศนู่นเลย
4: โอ้โหก็จะเห็นว่าจริงๆในทุกกิจกรรมคุณพ่อก็จะคอยส่งเสริมนะคะต่อยอดจากจุดที่ลูกสนใจจริงๆแล้วพี่หนูได้ชม VTR แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับVTR ของน้องแบ่งปันของเราค่ะ
5: ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อเนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเรียนรู้สำหรับน้องแบ่งปันมากๆเลยนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะจะต้องสังเกตให้เห็นว่าเขาสนใจตรงนั้นแล้วเอื้อเขาท้าทายเขานะคะพาเขาไปสัมผัสสถานการณ์จริงพี่เข้าใจว่าน้องแบ่งปันเนี่ยจะชอบเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้พาเขาไปดูอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นได้สัมผัสอะไรมากขึ้นพาไปท้องฟ้าจำลองพาไปศูนย์ดาราศาสตร์นะคะพาไปหลายที่เลยแล้วน้องก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้สัมผัสได้เห็นจริงมากขึ้นการที่เขาร้องขอว่าผมจะทำระบบสุริยะมันไม่ใช่แบบคือปกติแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นจดจ่อแต่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าน้องแบ่งปันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อนะคะเป็นคนที่โฟกัสเพราะฉะนั้นเขาร้องขอว่าเขาจะทำระบบสุริยะแสดงว่าเขาสนใจจริงๆก็ลงมือทำแล้วทำได้ด้วยช่วยกันทำกับคุณพ่อใช่ไหมคะระบายสีเองนั่งระบายสีเองวางของวางตำแหน่งต่างๆเองตรงนี้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสั่งสมมาตลอดนะคะแล้วก็มาจากอารมณ์ที่ขับเคลื่อนให้เขาอยากจะเรียนรู้ตรงนี้อยากจะทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบ่งปันพอทำระบบสุริยะแล้วชอบไหม
4: ได้ลงมือทำเองเลยอะค่ะ
0: ชอบไหมครับ
5: ชอบไหมคะ
0: ชอบไหมครับ
4: ชอบค่ะ
5: สุดยอดเลยใช่ไหม
4: ค่ะนี่ตอนนี้กำลังจินตนาการเดี๋ยวจะสร้างระบบสุริยะแล้วค่ะเห็นเล็งไว้อยู่นานแล้วด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะทุกๆการเรียนรู้นั้นสามารถต่อยอดแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกหลานของเราด้วยนะคะช่วงนี้เราจะมาดูนะคะว่าหลักการของ BBL นั้นช่วยเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงการต่อยอดต่างๆให้กับประสบการณ์ดีๆให้กับลูกหลานของเราได้อย่างไรในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชมคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 3-6 ปีในเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำหรือว่า active learning นั่นเองนะคะช่วงนี้เรามาเจาะลึกแล้วก็พูดคุยรวมถึงล้วงเคล็ดลับจากวิทยากรและคุณพ่อของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการของ BBL ในการที่จะช่วยต่อยอดช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็เต็มที่นั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหนู
5: ในหัวข้อที่คุณพ่อส่งเข้าประกวดนี่นะคะก็คือรู้จริงต้องลงมือทำตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยมันเข้ากับหลักของการพัฒนาสมองยังไงกับการลงมือทำกับการไม่ได้ลงมือทำเรียนนั่งเรียนอยู่เฉยๆได้ไหมฟังคนบอกมาได้ไหมตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า passive learning นะคะ passive learning ก็คือการที่เรียนรู้ทางเดียวคือรับเข้าแต่ไม่ได้แสดงออกแต่ active learning เนี่ยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่า active learning เนี่ยมันดีกว่า passive แน่นอนนะคะคราวนี้ในส่วนของ active learning เนี่ยนอกจากการที่เราให้เด็กลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าแบ่งปันวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบสุริยะเพราะฉะนั้นหนูมานั่งทำระบบสุริยะแบบนี้ไม่ active นะคะเพราะว่าแบ่งปันไม่ได้แบ่งปันเลยใช่
4: ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคะอารมณ์ที่จะร่วมกับกิจกรรมน
5: ั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะ active learning กันจริงๆหรือว่าเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงๆสิ่งที่ทำนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเด็กเองเด็กสนใจเองนะคะ
4: ตอนนี้อยากลุกไปทำแล้ว
5: ถูกต้องค่ะ
4: ปกติน้อง active อย่างนี้ตลอดเวลาเลยไหมคะคุณพ่อ
0: จริงๆเยอะกว่านี้นะครับ
4: ค่ะ
0: เป็นผู้ตื่น
4: ตอนนี้ป่วยอยู่เหมือนพี่นนท
0: ์
4: เนาะก็น้อยหน่อยนี่น้อยแล้วนะ
0: ครับน้อยหน่อยค่ะอย่างปกติเวลาที่คือธรรมชาติของเขาจะไม่ชอบให้ใครบังคับครับทีนี้มันค่อนข้างยากในการที่จะชักจูงเข้ามาให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นศิลปะนะครับอย่างเช่นทำกันบ้านง่ายๆนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเล่นกับเขาก่
4: อ
0: นเล่นอย่างเช่นเรากำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นก่อนเอาไปหยิบหัวหอมหรือผลไม้มานับให้เขาดูว่ามีกี่ผลกี่ผลนะครับมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วก็ค่อยๆพาเขาไปสู่กันบ้าน
4: ค่ะโอ้หนูเจอปัญหาเหมือนกันลูก4ขวบครึ่งเรียกทำกันบ้านเมื่อไหร่ลุกหนีเดินวนรอบห้องทำนู่นทำนี่ไม่สนใจเลยยืนร้องเพลงเฉยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะจูงลูกมาช่วยกันทำกันบ้านมาเล่นเกมกันดูเหมือนชอบจ่ายตลาดด้วยนะคะคุณพ
0: ่อ
4: ก็ออกจากเรื่องที่เขาชอบนำสู่การบ้านที่สอดคล้องกันแบบนี้
0: ครับ
4: ค่ะ
5: ว่าเราบอกแล้วว่าสมองเด็กเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอารมณ
4: ์
5: นะคะการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นใหญ่เลยถ้าอยากเรียนลิมบิกเปิดสมองเบิกบานไปอะไรก็เรียนได้
4: นำด้วยความสนุกก่อนเลยนะคะ
5: ใช่ค่ะเราเรียกว่าเปิดสมองหรือที่คุณหมอประเสริฐชอบพูดว่าเราต้องเปิดสมองเด็กก่อนให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะให้เขาเรียนรู้ได้ถ้าเกิดสมองเขาปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฉันไม่ทำจบเลยไม่เรียนนะคะเพราะนั้นการที่คุณพ่อชักจูงหรือว่าโน้มน้าวให้เข้ามาสู่เรื่องที่มันสนุกก่อนที่เขาสนใจก่อนเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได
4: ้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงใน VTR ชัดเจนมากเลยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเล่าแค่เนื้อเรื่องใน VTR ไม่เกิน3นาทีฟังดูแล้วโน้ตเองเป็นผู้ใหญ่ยังฟังแล้วเคลิบเคลิ้มติดตามไปตลอดเรื่องเลยแสดงว่าคุณพ่อก็เหมือนได้เล่าเรื่องต่างๆให้กับน้องบ่อยๆหรือแม้แต่เรื่องนิทานเองยังไงบ้างไหมคะมีเคล็ดลับในเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
0: จริงๆแล้วมันจะเริ่มจากการที่เราต้องหาข้อมูลให้ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังบางทีเราอาจจะมีหนังสือนิทานหรือหนังสือตำราอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องอ่านให้เขาฟังทุกบรรทัดอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องทำความเข้าใจมันแล้วก็บอกให้เขาฟังเขาถึงจะแบบเข้าใจแล้วก็อาจจะไปพูดให้กับเพื่อนหรือคนอื่นฟังได้นะครับ
4: อย่างแบ่งปันสนใจเองเรื่องดาราศาสตร์เน
0: ี้
4: ยคุณพ่อจริงๆตอนแรกอาจจะไม่
0: ร
4: ู้อะไรเยอะมากรู้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกแต่ว่าก็ไปเหมือนหาข้อมูลมาเองแล้วก็จะได้เล่าให้เขาฟังอย่างน้อยช่วงเวลาของช่วงเวลาเล่านิทานก่อนนอนอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเวลาคุณภาพมากเลยนะคะ
5: จะสังเกตนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบฟังซ้ำนะคะใช่ไหมคะคุณพ่อ
4: ยิ่งช่วง 2-3 ขวบนี้นิทานหนึ่งเรื่อง
5: ถูก
4: เกินร้อยรอบนะคะ
5: ถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาสนใจสมมติแบ่งปันสนใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาจะรอเลยคุณพ่อเล่าเรื่องนี้คุณพ่อเล่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆชอบฟังซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าสมองเขาทำงานแบบนั้นนะคะในการที่สมองเนี่ยส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันจะไปหาเรื่องราวที่เขาสนใจหรือที่เขาได้รู้มาแต่ยังรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงรู้ไม่ลึกนะคะ จะพยายามที่จะหาวงจรตรงนั้นมาเชื่อมต่อกันในสมองของเขาให้มันเป็นเรื่องราวที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเด็กจะชอบฟังซ้ำยิ่งซ้ำเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เรื่องราวที่ครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะแบ่งปันก็จะจดจำตอนนี้จดจำไปเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คุณยายฟังเล่าให้พี่ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอเล่าให้ฟังปุ๊บวงจรสมองจะทำงานอีกก็คือจะซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปเรื่อยๆจนเขาจำได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเอาไปเล่าซ้ำเล่าให้คนอื่นฟังได้เนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นวงจรของความจำทำงานละนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เล่าให้เขาฟังแล้วเขาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเราชักชวนเขาเนี่ยวงจรความจำทำงานละเขามีความจำอยู่ข้างในละเราเริ่มชักชวนเขามาทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อยอดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาต่อยอดขึ้นไปเขาก็จำอีกเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกตรงนี้ก็วงจรความจำก็จะหนาแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเราถึงได้บอกว่าทำไมการที่เราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเนี่ยมันสำคัญเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญมากกว่าแค่การฟังอย่างเดียว
4: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อจะมีคำถามถามวิทยากรของเราด้วยเชิญเลยนะคะ
0: คืออย่างที่บอกไปตะกี้นะครับเขาจะในแต่ละช่วงยุคเขาจะสนใจแตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยเขาจะพวกรูปร่างรูปทรงเนี่ยสนใจมากแล้วก็ผลไม้แล้วมาช็อตนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบสุริย
4: ะ
0: แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สนใจล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของผีเสื้อเรื่องของแมลงคือมันมีอยู่ครั้งที่คุณครูพาไปดูสวนผีเสื้อครับเขากลับมาเขาก็อยากจะไปอีกอยากจะไปอีกแล้วก็แต่ละครั้งก็จะวาดเป็นแบบวงจรชีวิตของผีเสื้อครับว่าจะเริ่มจากเป็นไข่เป็นไข่ลองวาดผีเสื้อให้พี่ก็ดูสิผีเสื้อจะวาดเป็นใบไม้แล้วก็มีไข่แล้วก็เป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื
5: ้อ
0: ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทำให้เขากระตุ้นเขาก็คือก็คงเป็นวิธีเดิมครับคือว่าพาไปดูที่สวนผีเสื้ออีกไปแล้วไปอีกนะครับหรือ
4: ล่าสุดเก็บหนอนมาเลี้ยงเองเลยค่ะ
0: อันนี้ยังไม่ได้ไม่ได้ขนาดไหนครับ
4: แล้วเด็กๆจะชอบมาก
0: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดเขาก็อยากจะไปในสวนยางซึ่งมันมีพวกผีเสื้ออะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ไปสวนรถไฟเขาจะไปดูที่ตรงพงหญ้าไปดูแมลงต่างๆผีเสื้อตั๊กแตนอะไรเงี้ยครับก็จะคอยบอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนี่คือเนี่ยนี่คืออะไรทีนี้พอเขาดูแล้วเขาเริ่มจะจดจำแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะกลับมาวาดแบบนี้ครับเวลาว่างเขาจะปวดไปกับการวาดวัฏจักรชีวิตของผีเสื้ออะไรพวกนี้ครับ
4: ดีจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่โน้ตลองเล่าเพราะว่าอย่างที่บ้านเองลูกสนใจหนอนตัวไหนก็เก็บมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะเอาใบไม้ต้นที่เขาอยู่เนี่ยแหละค่ะมาเก็บไว้หน่อยแล้วก็ให้เขากินค่อยๆกินก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเป็นดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแล้วก็ปล่อยเขาไปโอ้โหเด็กๆจะจำได้ดีแล้วก็ติดใจมากเลยค่ะ
0: ถ้าอย่างไปตอนนี้คือยังแค่ไปดูนะครับแล้วก็อาจจะไปธรรมชาติที่มันมีพวกเนี้ยเขาก็จะดูแต่ว่าถ้าเก็บมาเลี้ยงหรือยังอาจจะต้องกลับ

0: ลองดู
1: ง่ายไม่ยาก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่กลัวมันจะตายครับเดี๋ยวทรมานสัน
2: ก็อย่างที่คุณพ่อพูดนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวก่อนคือเขาเห็นอะไรที่มันรู้สึกแบบว่าเราสายตาเขาเราใจเขาก็สนใจเขาอยากจะเรียนรู้นะคะก็สิ่งที่ใกล้ตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มที่รูปทรงก่อนเริ่มที่ผลไม้ของที่ชอบทานตอนนี้พอไปเห็นอะไรสวยๆเป็นลวดลายนะคะก็อย่างผีเสื้อเนี่ยมีลวดลายมันมีความมหัศจรรย์ของมันอยู
1: ่
2: เขาก็สนใจเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้คราวนี้จะเห็นได้ชัดว่าแบ่งปันเนี่ยจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มันเป็นวงจรที่ชัดเจนมากก็คือว่าพอฟังมาพอเห็นมาอยากจะเล่าต
1: ่ออ
2: ยากจะเล่าต่ออยากจะวาดออกมาอยากจะแสดงสิ่งที่เขารู้ออกมาให้คนอื่นเห็นตัวนี้คือการตอกย้ำวงจรของการเรียนรู้และความจำยิ่งเขาฟังมาเท่าไหร่เล่าไปเท่าไหร่เล่ามากเท่าไหร่เขาก็จำได้มากเท่านั้นจะเข้าไปสู่วงจรความจำระยะยาวมากขึ้นยิ่งเขาเห็นมาเท่าไหร่เขาวาดลงไปวาดด้วยความเข้าใจวาดด้วยสิ่งที่เขาจำได้ออกไปนะคะ
1: จำเป็นภาพอย่างนี้
2: ถูกเขาก็จะยิ่งจำได้มากขึ้นถ้าเขาวาดวงจรชีวิตของผีเสื้อจากไข่ไปเป็นหนอนไปเป็นดักแด้ไปเป็นผีเสื้อยิ่งเขาวาดออกมาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจำวงจรอันนี้ต่อไปแบ่งปันอาจจะเป็นกีตะนักกีตวิทยาก็ได้อาจจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงต่างๆก็ได้นะคะคนพบแมลงมากมายก็ได
1: ้
2: เพราะว่าเริ่มจากวงจรเล็กๆตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เองเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ลูกอยากจะถ่ายทอดจากที่เขาได้เรียนรู้มาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้นด้วย
2: เด็กบางคนเล่าไม่เป็นแต่เขาแสดงออกได้เขาชอบแสดงบทบาทสมมุติ
1: ค่ะ
2: ไปเห็นผีเสื้ออยากจะเป็นผีเสื้อ
1: บินใหญ่เลยที่บ้านเลย
2: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจรับรู้ว่าอ๋อลูกกำลังพยายามจะเล่าหรือว่าเรียนรู้อะไรหรือว่าบอกสิ่งที่เขาเรียนรู้กับเราไม่ใช่ว่าลูกทำไปไม่ได้มีเหตุผลอะไร
1: ค่ะจังเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหนูนะคะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ active learning การที่เราจะจุดประกายให้ลูกเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆเรื่องรอบตัวจากการลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
2: ค่ะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะสำหรับการที่เราจะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องสังเกตให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่ลูกเราชอบเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่คุณพ่อโอคุณพ่อองอาจเนี่ยได้สังเกตเห็นจากแบ่งปันว่าเขาชอบอะไรจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอาจจะพาเขาไปสู่สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองสถานที่จริงไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่รู้เรื่องนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาได้แสดงออกการสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแสดงออกด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการลงมือทำลงมือปฏิบัติหรือว่าจะเป็นการบอกเล่าก็ได้หรือจะเป็นการแสดงท่าทางเด็กบางคนอาจจะชอบวาดภาพแบบแบ่งปันนี่ก็ชอบวาดภาพทำสถานการณ์จำลองทำโมเดลจำลองอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่สไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสนใจก็คือลูกเราชอบอะไรนะคะลูกเรามีความถนัดด้านไหนแสดงออกแบบไหนนะคะแล้วตามเขาให้ทันเอื้อต่อการเรียนรู้ของเขาเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่เอื้อเท่านั้นพอสนับสนุนเขาให้โอกาสเขาและที่สำคัญสมองดีเนี่ยสร้างได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำ
1: เริ่มต้นที่ครอบครัวของเราจากต
2: ั
1: วคุณพ่อคุณแม่เองเลยนี่เท่าที่เห็นนะคะก็ดูน้องแบ่งปันละเอียดมากอย่างดอกไม้เขาวาดจากดอกเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นอย่างนี้ด้วยนะคะคุณพ่อฝากอะไรเล็กน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นเคล็ดลับดีๆด้วยนะคะ
0: ก็สิ่งที่อยากได้ฝากก็คือผมคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับคือพ่อแม่ค่อนข้างจะต้องมีจิตวิทยาในการดึงใจลูก
1: นะคร
0: ับแล้วก็เวลาเป็นสิ่งสำคัญครับคือคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันแล้วอย่างผมกับภรรยาเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็คือก็คุกคีกับเขาครับคือหากิจกรรมที่ต้องทำกับเขาแล้วก็บอกรักเขาบ่อยๆครับกอดเขาบ่อยๆตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังกอดยังหอมกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องความเอาใจใส่นะครับอันนี้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะคะคุณนลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณพ่อโอของเรานะคะคุณองค์อาจจิตพรหมแล้วก็น้องแบ่งปันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะแบ่งปัน

0: ครับ
1: ยังวาดดาวกระจายสุริยะกันอยู่เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของสมอดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมมาพบกับครอบครัวนะคะที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดแล้วก็เป็นผู้ชนะการประกวดในช่วงวัยที่โตกว่านี้นั่นก็คือ 7-9 ปีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็สนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับคุณหูหนูนะคะวิทยากรของเราแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องแบ่งปันแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่55เวทนาตอนที่1
1: รีบเลือกมาสักด่านเถอะข้าไม่ไหวแล้ว
2: 6ดวงเลยล่ะ
1: ฝีมือเข็มทองกดเล่นอีกแล้วใช่ไหม
3: เปล่าสักหน่อยข้าไม่ได้กดนะ
4: ข้ากดเองแหละ
2: เจ้าปัน
4: มือมันพลาดไปโดนเองข้าขอโทษ
1: ฮะ
5: เฮ้ยเล่นซ้าย
1: พวกเราถูกส่งมาผิดที่หรือเปล่าเนี่ยเพราะเจ้าปันกดมั่วแท้ๆ
4: อ
1: ้
4: าวทำไมมาลงที่ข้าล่ะ
2: ไม่น่าผิดหรอกนี่อาจจะเป็นด่านทดสอบสำคัญก็ได้เดินไปทางโน้นดูดีกว่าอาจจะเจอใครบ้าง
3: ไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันไปกันเพราะเหตุนี้มีผลนี้ก็จึงต้องมีเพราะเหตุหมดไปผลนี้ก็จึงดับไปชรามรณะชาติภพอุปาทานตัณหาเวทนาภาษาสลายตนานามรูปวิญญาสังขารอวิชชา
2: เข็มทองร้องเพลงอะไรน่ะมีคำคุ้นๆเหมือนด่านที่เราผ่านมาแล้วเลย
1: นั่นสิเข็มทองไปเอาเพลงนี้มาจากไหนเนี่ย
3: ข้าไม่รู้หรอกว่าเพลงนี้มาจากไหนแต่ข้าได้ยินมาตั้งแต่เกิดแล้ว
4: โอ้ยไม่ไหวแล้วร้อนเหลือเกินคอแห้งไปหมดแล้วข้าอยากกินน้ำ
1: ยิ่งบ่นจะยิ่งหิวน้ำนะเจ้าปันอดทนแล้วรีบเดินต่อดีกว่านะดูนู่นกันกับเข็มทองนำไปไกลแล้ว
4: เอาเดินก็เดินนั่นมันของกินใช่หรือเปล่านะ
1: ใช่จริงๆด้วยแล้วทำไมของกินถึงมาอยู่ตรงนี้ได
4: ้
1: เอ้าเจ้าปัน
4: เย้ข้าจะได้กินน้ำกินอาหารแล้วเอ้ยเป็นไปได้ไง
1: ของกินหายไปแล้วสงสัยจะเป็นภาพดวงตาน่ะพวกเราคงตาลายเพราะแดดร้อนแน่แน่ไปเดินทางกันต่อเถอะ
4: ข้าหิว
6: อิ๋วน้ำอิ๋วน้ำ
3: ย่อยกะโหลกพูดได
4: ้ทำไมมีหัวกะโหลกด้วยอ่ะชักไม่น่าไปต่อแล้วสิหรือ
6: ยินดีต้อนรับสู่ทะเลทรายแห่งเวทนา
2: ทะเลทรายแห่งเวทนางั้นหรอ
6: พวกเจ้าเก่งมากนะที่ผ่านมาถึงด่านทะเลทรายของข้าได้ในรอบ100 ปีก็เห็นมีแต่พวกเจ้านี่แหละที่มาถึงที่นี่ได
1: ้แล้วท่านเป็นใครปริศนาด่านนี้คืออะไรข้าอยากรู้แล้ว
6: ใจร้อนยิ่งกว่าแดดทะเลทรายอีกนะเจ้าเนี่ยข้าคือเวทนาผู้ที่จะทำให้พวกเจ้ารู้จักกับความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขยังไงล่ะ
1: ถ้างั้นก็รีบๆเริ่มภารกิจเถอะพวกข้ามีเวลาไม่มากแล้วต้องรีบไปต่ออีกหลายด่าน
6: ใจเย็นไปพักผ่อนให้คลายร้อนดื่มน้ำเย็นๆให้ชื่นตอนพวกเจ้าหิวน้ำอยู่ไม่ใช่เหรอ
5: หิวมาก
6: ถ้างั้นก็ตามข้ามาเข้ามาข้างในสิ

0: ไงบ้างได้ดื่มน้ำเย็นๆแล้วรู้สึกยังไง
1: รู้สึกหายเหนื่อยสดชื่นมีความสุขมากเลยเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อว่าน้ำแก้วเดียวจะทำให้รู้สึกสุขใจได้ขนาดนี
0: ้ อยากมีความสุขมากกว่านี้ไหมล่ะ
2: แวบโอ้โหซาลาเปาร้อนๆความสุขของข้า
0: เดี๋ยวก่อนพวกเจ้าจะหยิบซาลาเปาได้ทีละลูกเท่านั้นและหยิบได้เฉพาะตอนที่ข้าอนุญาตให้หยิบเข้าใจไหม
3: เข้าใจแล้ว
0: หยิบซาลาเปาลูกที่หนึ่งได
4: ้ฮึ๊บ
5: ฮ
4: ึ
5: ๊บฮึ๊บฮึ๊บงมงมงมงมงมงมง
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกแรกเป็นยังไงบ้าง
2: อร่อยสุดๆรู้สึกมีความสุขที่สุดในโลก
3: ข้าก็เหมือนกัน
1: ข้าด้วยข้าด้วย
0: นี่แหละคือสุขเวทนา
3: สุขเวทนา
0: สุขเวทนาก็คือความรู้สึกสุขทางกายทางใจเหมือนกับพวกเจ้าตอนนี้ที่ร่างกายหายหิวได้กินของที่อยากกินใจก็เลยมีความสุข
2: ใช่เลยสุขมาก
0: เอาละกินซาลาเปาลูกที่สองได
5: ้
1: เจ้าไม่กินหรอเข็มทอง
5: ไม่เอาอ่ะข้าอิ่มแล้ว
0: ความรู้สึกหลังจากได้กินซาลาเปาลูกที่สองเป็นยังไงบ้าง
3: ก็ยังรู้สึกมีความสุขอยู่นะแต่น้อยลงไม่เท่าตอนกินลูกแรก
1: ข้าก็เหมือนกันชักจะอิ่มแล้วด้วยพอแค่สองลูกดีกว่า
2: แต่ข้ายังสุขเหมือนเดิมเลยยังกินได้อีก
0: งั้นกินซาลาเปาลูกที่สามต่อได้
2: อร่อยอร่อย
3: ไม่ละข้าก็อิ่มแล้วเหมือนกัน
6: หลังจากนั้นเจ้าปันก็กินซาลาเปาอย่างต่อเนื่องหมดลูกที่3ก็ต่อลูกที่4 5 6
2: โอ้ยอิ่มจนท้องจะแตกอยู่แล้วปวดท้องจังเลย
5: ก็กินไปซะเยอะขนาดนั้นนี่สมน้ำหน้าเบ้เบ้
0: กินซาลาเปาไป6ลูกคราวนี้รู้สึกยังไงบ้างยังมีความสุขอยู่ไหม
2: 3ลูก4ลูกแรกก็มีความสุขดีแต่หลังจากนั้นเริ่มสุขน้อยลงน้อยลงส่วนตอนนี้รู้สึกเหมือนท้องจะระเบิดอึดอัดไม่สบายกลายเป็นทุกข์แทนแล้ว
0: ความรู้สึกนี้แหละคือทุกขเวทนาความรู้สึกทุกทางกายทางใจทุกกายเพราะปวดท้องอึดอัดทุกใจเพราะไม่ชอบอาการปวดท้องอึดอัดนี
2: ้ข้าเข้าใจแล้วว่าแต่เมื่อไหร่จะหายปวดท้องสักที
0: ออกไปเดินย่อยอาหารรอบกระโจมเดี๋ยวก็หายปวดเองละลุกขึ้นปฏิบัติ
2: โอ้ยต้องวิ่งอีกหรอเนี่ยโอ้ยร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อย
1: เป็นไงบ้างหายแน่นท้องหรือยังเจ้าปัน
2: เอ๊ะหายปวดท้องแล้วนี่เย้เย้เย้เย้ข้ายังชั่วหน่อย
0: ตอนนี้พวกเจ้ารู้สึกยังไงกับอาหารตรงหน้าบ้างเทียบกับตอนแรกที่มาถึงที่นี
3: ่ไม่รู้สึกอะไรเลย
1: ข้ารู้สึกเฉยเฉยเพราะอิ่มแล้ว
2: ข้าก็เหมือนกันไม่รู้สึกสุขเหมือนตอนเห็นซาลาเปาครั้งแรกเลย
0: นั่นแปลว่าเจ้ามีอทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจเพราะไม่ได้รู้สึกอยากกินอีกต่อไปแล้ว
2: แปลกจังความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยเกิดขึ้นแป๊บเดียวมันก็หายไปได้กลายเป็นเฉยๆซะอย่างนั้นนะ
0: ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆต่างก็เกิดขึ้นแค่ชั่วคราวทั้งนั้นเหมือนพยับแดดกลางทะเลทรายนั่นแหละมีให้เห็นแค่แวบเดียวแล้วก็เลือนหายไปเจ้าสองคนเคยเห็นภาพลวงตานั้นมาแล้วไม่ใช่เหรอ
3: ฮะภาพอาหารที่เราเห็นในทะเลทรายเป็นภาพลวงตาจริงๆด้วย
2: ความรู้สึกต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนกันตอนนี้มีความสุขที่ได้กินของอร่อยแป๊บเดียวความสุขก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เหมือนกัน
0: นี่แหละคือเวทนา3ไหนใครจำได้บ้างว่ามีอะไรบ้าง
1: ข้าจำได้เจ้าค่ะเวทนา3มีสุขเวทนาคือความรู้สึกสุขทางกายทางใจทุกขเวทนาคือความรู้สึกทุกข์ทางกาย

0: างใจอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ทั้งทางกายทางใจ
1: การสุดยอด
2: เก่งมากและถ้าพวกเจ้าสังเกตความรู้สึกทั้ง3นี้ให้ดีๆก็จะพบว่าเวทนา3เป็นที่ตั้งของราคะโทสะโมหะอีกด้วย
3: มันเกี่ยวข้องกันยังไงข้าไม่เข้าใจ
4: เวทนา3เกี่ยวข้องกับราคะโทสะโมหะอย่างไรแล้วศิลากับเพื่อนๆจะต้องผจญภัยอะไรกันต่ออีกโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกตื่นดับบันกับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เว
0: ้ยไม่นะพี่เวนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่เวนลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิตตี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิตตี้ช่วยพี่เวนด้วย
0: พี่เวนอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิตตี้ช่วยพี่เวนด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่เว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่เว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่เว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิตตี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิตตี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิตตี้วิตตี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิตตี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
1: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
0: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
1: สุดยอดไปเลยนะครับ
0: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
1: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ดีขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิทย์ดีจะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลยวันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
1: บ๊ายบาย

0: ี้เสนอตอนลูกใครวาสวัสดีจ้าฟ้าฟ้า
1: สวัสดีครับฮ่าวู
0: ท่าทางสนุกสนานจังเลยนี่แสดงว่าฟ้าฟ้ากำลังมีความสุขอยู่ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วคุณหนูๆทางบ้านล่ะคะมีความสุขเหมือนกับฟ้าฟ้าหรือเปล่าดีแล้วล่ะจ้าเด็กๆอย่างเรามันก็ต้องสดใสร่าเริงอย่างนี้แหละถึงจะดีที่สุดเสียงร้องไห้นี่นาแสดงว่ามีคนไม่มีความสุขอยู่นะสิไหนลองดูซิฟาฟาว่าใครกำลังร้องไห้อยู่เจอแล้วนั่นไงล่ะนี่มันลูกจิงโจ้นี่นา
1: ลูกจิงโจ้สวัสดีจ้ะ
0: โอ้โหเจ้าหนูน้อยเป็นอะไรไปจ๊ะทำไมถึงเอาแต่ร้องไห้อย่างนั้นล่ะ
2: แม่
0: แม่เหรอจ๊ะอ๋อเข้าใจแล้วนี่เธอพลัดหลงกับแม่มาใช่ไหม

0: เดี๋ยวก่อนสิฟาฟาแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่าใครเป็นแม่ของเขาน่ะ
1: อ๋อไม่รู้ครับ
0: นี่หนูน้อยได้ลองบอกหน่อยสิจ๊ะแม่ของเธอน่ะมีลักษณะยังไงบ้างฟาฟาเขาจะได้ช่วยตามหาถูก
2: แม่ผมมีกระเป๋าหน้าท้อง
1: ฮะกระเป๋าหน้าท้อง
2: ใช่ครับผมชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้อง

เบาก็จริงแต่ก็ไม่ใช่แม่จิงโจ้หรอกนะจ๊ะคิดดูสิฟ้าฟ้าลูกจิงโจ้เขาบอกว่าเขาชอบอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของแม่แต่กระเป๋าของแรปปี้นั้นเล็กจะตายลูกจิงโจ้คงเข้าไปอยู่ในนั้นไม่ได้หรอกนะจ๊ะ

0: ันมีใครอยู่ตรงนั้นด้วยจะเป็นแม่จิงโจ้หรือเปล่านะ
1: กระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องไม่มีกระเป๋า
0: ใช่แล้วจ้าฟาฟาคุณช้างไม่มีกระเป๋าหน้าท้องหรอกฟาฟาคงต้องไปหาที่อื่นแล้วล่ะนะเอ๊ะเมื่อกี้ใครนะฟาฟากระโดดเหยิงๆไปมาเหมือนลูกจิงโจ้เลยโจ้เท่านั้นที่จะมีกระเป๋าหน้าท้องไว้ใส่ลูกตัวเองแบบนี้
1: ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ามาเล่นกัน
0: แหมแหมแหมสนุกกันใหญ่เลยนะดีแล้วจ้ะที่ตามหาแม่จิงโจ้เจอแล้วฟาฟาล่ะออกมาเล่นซะเย็นป่านี้แม่ฟาฟาจะไม่ห่วงเอาเหรอ
1: ฮะแม่ฟาฟาขอไปหาแม่ก่อนนะครับ
2: ขอบใจนะฟาฟาบ๊ายบาย
1: บ๊ายบาย
0: ก็เหมือนกันนะจ๊ะอย่ามัวแต่เล่นเพลินจะทำให้คุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่อยพบกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายจ้า

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เอ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่าวะ

0: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
1: ผมเองครับ
0: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
3: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้นฮะ
4: รู้สึกตัวแล้ว
5: เย้ฟื้นแล้ว
4: จริงจริงเลยอ่ะ
6: จริงเลย
4: เยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
7: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
2: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
0: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
2: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
7: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
8: เจ็ดขวบครับ
2: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
0: โหเท่จัง
8: โหเท่มากเลยครับ
2: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
0: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
9: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวทุกคนสู้ไหวพี่บัสนี่เขาพร้อมเสมอเลยนะครับ
1: เรื่องจิตอาสาคนนี้เขาไม่เป็นรองใครอยู่แล้ว
2: พี่อ้นครับแล้วตอนนี้ในไลน์กลุ่มเขาแจ้งเตือนหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่ลำปางเพิ่มเติมไหมครับ
3: รอยเลื่อนพะเยารอยเลื่อนพะเยา
1: น้องอัดเขาจะบอกพวกเราว่ารอยเลื่อนพะเยาเป็น1ใน14รอยเลื่อนที่มีพลังในประเทศไทยเนอะ
4: โอ้โหอัดข้อมูลมาเต็มอีกแล้วนะคะ
1: รอยเลื่อนพะเยาเป็นรอยเลื่อนที่มี2ส่วนคือรอยเลื่อนทางซีกใต้และรอยเลื่อนทางตอนเหนือซึ่งมีแนวการวางตัวแตกต่างกันและแยกออกจากกันชัดเจนโดยพาดผ่านจังหวัดเชียงรายลำปางและพะเยาเนอะส่วนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางมีขนาดความรุนแรง 4.9 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก21กิโลเมตรรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวทำให้บ้านเรือนเสียหายมีรอยแตกร้าวหลายหลังคาเรือนตอนนี้หลายคนก็ได้อพยพมาอยู่ที่ศูนย์อพยพชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยนะประเทศไทยเราเคยมีแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ด้วยนะย้อนไปเมื่อวันที่5พฤษภาคม2557เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ100ปีสาเหตุมาจากการเลื่อนตัวในแนวราบแบบเหลื่อมซ้ายของกลุ่มรอยเลื่อนพะเยาส่วนเหนือวัดแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 6.3 ริกเตอร์ที่ระดับความลึก 7.4 กิโลเมตรโดยมีศูนย์กลางแผ่นดินไหวที่บริเวณตำบลทรายขาวอำเภอพานจังหวัดเชียงรายชาวบ้านรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนทั่วทั้งภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายและมีรายงานถึงความเสียหายรุนแรงในหลายพื้นที่ในรัศมีประมาณ30กิโลเมตรจากศูนย์กลางแผ่นดินไหวนะ
3: กรุงเทพตึกสูง
1: ใช่แล้วน้องอาจแผ่นดินไหวครั้งนั้นคนที่อาศัยอยู่ในตึกสูงของกรุงเทพหลายแห่งก็รู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนด้วยนะส่วนใครที่อาศัยอยู่ในบริเวณที่รอยเลื่อนมีพลังพาดผ่านควรศึกษาทำความเข้าใจเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับแผ่นดินไหวที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะเพราะปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถทำนายได้ว่าแผ่นดินไหวในอนาคตจะเกิดขึ้นที่ไหนและเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะ
0: ขอเพิ่มเติมจากพี่อ้นสักหน่อยนะครับพลังแห่งความคิดแผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะครับอย่างน้อยเราก็ควรติดตามข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการเตือนภัยอย่างสม่ำเสมอก็จะดีมากเลยครับ
4: อิงฟ้าขอให้ทุกคนที่นั่นปลอดภัยด้วยเถิด
1: แผ่นดินไหวเป็นเรื่องที่น่ากลัวก็จริงเพราะแผ่นดินไหวยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถคาดการณ์หรือพยากรณ์ได้แต่เราสามารถเตรียมพร้อมรับมือได้ปัจจุบันกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยามีสถานีวัดแผ่นดินไหวอยู่หลายสถานีกระจายอยู่ทั่วประเทศเมื่อเกิดแผ่นดินไหวในบริเวณประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านหรือเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในต่างประเทศก็จะมีการรายงานให้ทราบทั้งศูนย์กลางที่เกิดความลึกจากผิวโลกและระดับความแรงนะไปเถอะออกเดินทางกันต่อดีกว่าทุกคน
4: เย้ อีกไกลไหมคะเนี่ย
3: เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย
1: ถูกต้องน้องอัดแยกข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายแล้วตรงไปสักพักศูนย์อพยพอยู่ทางขวามือ
3: ตรงไปตรงไป
5: นี่น้องอัดหรือ GPS นำทางครับเนี่ย
1: ช่วงก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหวที่นี่พี่และ Positive My Team ทีมใจพลังบวกก็ได้เข้าฝึกอบรมเตรียมตัวรับมือกับแผ่นดินไหวเพื่อซักซ้อมการอพยพให้เกิดความคุ้นชินและเกิดความชำนาญเพื่อที่เราจะได้เอาตัวรอดได้และสามารถช่วยเหลือคนอื่นๆได้อีกด้วย
0: แล้วน้องอัดล่ะครับได้ไปฝึกอบรมซักซ้อมเป็นยังไงบ้างครับ
3: นี่ป้ายอันนี้นกหวีด
1: เก่งมากเลยน้องอัดถึงแม้ว่าน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้อื่นไม่ค่อยสบตาเวลาคุยกันแต่เวลาเราจะคุยกับเขาต้องมองไปที่เขาและก็ต้องบอกให้เขามองมาที่เราด้วยนะและอาจจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเราเลยต้องทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้เขาห้อยคอหรือพกติดตัวไว้ตลอดเวลานกหวีดก็ด้วยนะเอาไว้ให้เป่าเพื่อขอความช่วยเหลือเราต้องสอนการใช้นกหวีดว่าต้องเป่าแบบไหนหมายถึงอะไรแล้วก็ต้องสอนให้ผู้พิการออทิสติกเข้าใจ และมีความระวังในสถานการณ์ที่จะช่วยเตือนภัย

0: ่อนเกิดแผ่นดินไหวโดยสังเกตจากพฤติกรรมของสัตว์ที่ดูแตกตื่นตกใจผิดปกติและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอื่นๆด้วยนะ
1: ไซเรนมือหมุน
0: เพิ่งฝึกมาเลยนี่นาน้องอาร์ตอุปกรณ์เตือนภัยในชุมชนอย่างไซเรนมือหมุนก็จะใช้ในกรณีที่ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ส่วนพวกเรื่องการใช้ภาษาก็ต้องเข้าใจง่ายส่วนป้ายสัญลักษณ์หนีภัยป้ายทางออกฉุกเฉินป้ายจุดรวมพลก็ต้องเห็นได้ชัดเจนสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งก็ต้องสื่อสารได้อย่างชัดเจนตรงประเด็นอย่างคำว่าอันตรายรีบเดินหนีไปไม่เอากระเป๋าไปโดยที่พี่เลี้ยงของคนพิการออทิสติกต้องทำเตรียมไว้ก่อนมีการตกลงทำความเข้าใจกันไว้แล้วเนอะซึ่งวันนี้พี่อ้นกับพี่บาสก็จะเป็นพี่เลี้ยงของน้องอัดเองแล้วก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเด็กๆบ้างพอจะได้ไหมนะ
2: พี่เลี้ยง
3: ได้ครับ
2: สบายมากดีจังเลยครับมีการจัดอบรมฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอแบบนี้เพราะอย่างน้อยเราก็มีความรู้ในการเอาตัวรอดเบื้องต้นเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเตรียมถุงยางชีพเอกสารสำคัญและอุปกรณ์ที่จำเป็นจัดเก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำกันมันตกหล่นแตกเสียหายยิ่งถ้าในทุกชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงและมีการติดตั้งระบบเตือนภัยและติดป้ายเส้นทางเอาไว้ความเสียหายก็จะน้อยลงมากๆเลยครับ
0: DLTV พูดดีมากเลยนะเนี่ย
1: ถึงแล้วถึงแล้ว
2: ทุกอย่างดูเรียบร้อยมากเลยครับดูเหมือนพี่เจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการในพื้นที่ทั้งระบบไฟฟ้าระบบประปาระบบแก๊สกันเรียบร้อยแล้วแน่เลยครับ
0: พี่ก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
4: เต็นท์พยาบาลก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยครับ
5: มีเชือกกั้นเขตอันตรายเป็นสัดส่วนมีป้ายสัญลักษณ์ป้ายข้อความห้ามเข้าไว้ชัดเจนเลยล่ะค่ะ
0: เด็กๆ เห็นตรงด้านขวาไหมตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวโดยเฉพาะจัดให้เป็นสัดส่วนสงบเพื่อลดความหวาดกลัวเพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้รู้ว่าคนพิการอยู่ที่ไหนและให้การดูแลทางด้านจิตใจสร้างความอบอุ่นใจมั่นใจไม่ให้ตื่นตระหนกคอยช่วยเหลือและพร้อมที่จะก้าวข้ามอุปสรรคและปรับตัวเวลาอยู่ในศูนย์อพยพน่ะอย่างที่ศูนย์อพยพที่นี่ก็มีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบครบทุกด้านทั้งเรื่องอาหารน้ำดื่มเสื้อผ้าของใช้จะเป็นต่างๆเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการเปิดรับบริจาคเงินทุนสำรองเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งนี้ด้วยนะ
5: ดีจังเลยค่ะที่คนไทยมีน้ำใจชอบช่วยเหลือกันแบบนี้ว่าแต่ตอนนี้อิงฟ้าว่าพวกเราเข้าไปข้างในกันเถอะค
0: ่
5: ะ
0: ไปไปชาวบ้านจะได้ไม่ต้องรอพวกเรานานสวัสดีครับทุกคนผมอ้นครับส่วนคนที่หล่อล่ำบึกที่อยู่ข้างผมชื่อบาสและน้องที่มีป้ายห้อยคอชื่อน้องอัดพวกเราเป็นทีมงานของ Positive My Team ทีมใจพลังบวกแล้วก็มีน้องๆอีก3คนทางด้านนั้น DLTV อิงฟ้าและปกป้องจะมาเป็นผู้ช่วยสาธิตให้กับพวกเราในครั้งนี้ด้วยครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือดูแลคนพิการในชุมชนของเราเมื่อเกิดภัยพิบัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนในชุมชนครับถ้าเราเห็นผู้พิการบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวที่นั่งวีลแชร์แต่ไม่สามารถเข็นรถได้ด้วยตัวเองเราต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือด้วยการเข็นรถวีลแชร์ออกจากที่เกิดเหตุทันทีส่วนผู้พิการบกพร่องทางการมองเห็นเราสามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ด้วยการให้ผู้พิการจับที่แขนหรือข้อศอกของผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วรีบพาออกจากที่เกิดเหตุห้ามจับแขนของผู้พิการเด็ดขาด
4: อันตรายอันตรายอันตราย
0: ที่ปกป้องชูป้ายอันตรายให้น้องอัดดูเป็นการสื่อสารให้กับคนพิการออทิสติกได้รับรู้ว่ากำลังอยู่ในสถานการณ์อันตรายให้รีบหนีหรือออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด
5: อัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้ามานะ
0: การที่อิงฟ้าบอกให้น้องอัดมองมาที่อิงฟ้าแล้วเดินตามอิงฟ้าไปก็เป็นการสื่อสารให้น้องอัดรับรู้เข้าใจและทำตามซึ่งในขณะที่พูดต้องให้เขาสบตาแล้วฟังสิ่งที่เราพูดด้วยนะครับเพราะน้องอัดจะไม่ค่อยสบตาคนหากเราไม่สบตาเราจะไม่รู้เลยว่าเขารับรู้หรือไม่ครับ
2: โอ้ยพูดแบบนี้เองสินะดีจังเลยเน
6: า
2: ะ
6: รู้มาก่อนเลยนะเนี่ย
0: เก่งมากปกป้องอิงฟ้าน้องอัดทั้ง3คนทำได้ดีมากครับเพราะการอพยพคนพิการจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งควรเน้นให้ทุกคนมีสติอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดต้องใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพการ์ดข้อความที่เป็นคำสั่งเหมือนที่ปกป้องใช้เมื่อกี้นี้ถือว่าชัดเจนเข้าใจง่ายด้วยและอีกอย่างคือคนพิการออทิสติกเขาจะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองได้ไม่ดีนักต้องมีการดูแลเป็น

0: เศษจากผู้ปกครองผู้ดูแลหรือผู้นำชุมชนโดยเฉพาะช่วงที่เกิดเหตุและช่วงอพยพส่วนใครที่ยังไม่ได้แอด Facebook กับกลุ่ม LINE ของศูนย์อพยพก็แอดเข้าร่วมกลุ่มและเป็นเพื่อนกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลการแจ้งเตือนในสถานการณ์ฉุกเฉินได้นะครับตอนนี้เกิด Aftershock แผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมาก
1: กลัวกลัวกลัว
2: กลัวนะอัดทุกอย่างโอเคแล้วอิงฟ้าอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆอัดนี่แหละ
0: ทุกคนตั้งสตินะครับตอนนี้เราอยู่ในอาคารที่ปลอดภัยแล้ว
3: สถานการณ์ปกติแล้วครับทุกคนผมเช็คข่าวจากทางการแล้วครับในระหว่างนี้ผม DLTV ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวหน่อยนะครับ
4: ได้เลย
3: ถ้าหากเราตกอยู่ในภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอยู่ในอาคารสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือรีบออกจากอาคารให้เร็วที่สุดและให้อยู่ห่างจากอาคารสูงแต่ถ้าไม่สามารถออกมาได้ให้ทุกคนหาที่กำบังที่แข็งแรงหลบและหมอบตัวใต้ที่กำบังเพื่อให้ตัวเราปลอดภัยจากสิ่งของที่อาจตกลงมาทับเราได้อยู่ให้ห่างจากเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างและรอจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเป็นปกติอย่าจุดไม่ขีดไฟเทียนหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นที่สำคัญห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับจะติดค้างอยู่ในลิฟต์ทำให้ขาดอากาศหายใจจนถึงขั้นเสียชีวิตได้และห้ามใช้บันไดเลื่อนเพราะแรงสั่นสะเทือนอาจทำให้บันไดเลื่อนชำรุดจนเราได้รับบาดเจ็บได้ส่วนในกรณีที่เราอยู่ภายนอกอาคารต้องอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาต้นไม้ใหญ่สิ่งห้อยแขวนต่างๆสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้และถ้าหากอยู่ในรถให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
0: ข้อมูลที่ดีมีประโยชน์แบบนี้หาได้จากที่ไหนเหรอ DLTV
1: DLTV DLTV
3: ถูกต้องเลยที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นเข้าไปดูกันได้เลยมีข้อมูลดีๆให้ค้นหาอีกเพียบ
2: ตอนนี้ DLTV มีอาจเป็นผู้ช่วยแล้วล่ะ
3: จัดไปอย่าให้เสีย

0: ตอนนั้น
1: ไฟไหม้ไฟไหม้หนีเร็ว
2: ไฟไหม้หนีเร็ว
1: หนีเร็วไฟไหม
3: ้อัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ

Ah!

วันนี้เปเป้และเพื่อนๆเจอกล่องใบใหญ่ตกอยู่1ใบเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องใบนั้นไปเล่นโดยจินตนาการเป็นของเล่นได้หลายอย่างเพื่อนๆจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างเฉลยเปเป้และเพื่อนๆนำกล่องมาทำเป็นบ้านเป็นรถแล้วก็เป็นสไลเดอร์ครับและเพื่อนๆล่ะครับเจอกล่องใบใหญ่อย่างเปเป้อยากเอามาทำอะไรครับ

0: NKU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพัชชาสังทองหรือว่าคุณครูพัชค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเด็กๆค่ะเรามาพบกันค่ะในตอนเช้าแบบนี้กิจกรรมแรกของเราคือกิจกรรมอะไรคะจำได้ไหมเอ่ยกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆกิจกรรมแรกของเรานะคะคือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะแต่ว่าก่อนที่เรานะคะจะไปพูดคุยหรือว่าสนทนากันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงเอตอนนี้คุณครูพัชได้ยินเสียงมาจากตรงไหนนะอุ๊ยโอ้ตอนนี้เด็กๆจู้ๆทุกคนเลยน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาสวัสดีกันก่อนค่ะเด็กๆเด็กๆจำเพลงสวัสดีของเราได้กันแล้วใช่ไหมคะมีใครร้องได้แล้วบ้างคะโอ้มีเด็กๆร้องกันได้หลายคนเลยเดี๋ยวเด็กๆช่วยคุณครูพัดร้องแล้วก็ทำท่าทางด้วยนะคะคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆปลายทางค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีและทำท่าทางไปพร้อมกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้ว1 2สามสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีสวัสดียินดีที่พบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเอ๋ตอนนี้เด็กๆที่น่ารักของคุณครูเอามือวางไว้บนตักกันแล้วหรือยังคะน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะโดยกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เหมือนที่คุณครูค่ะได้ทบทวนให้กับเด็กๆไปเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูพัชค่ะก็จะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยสนทนาค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองนั่นเองค่ะแต่ว่าเด็กๆค่ะเวลาที่เพื่อนๆค่ะออกมาพูดหน้าชั้นเรียนเด็กๆจะต้องทำยังไงคะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังเพื่อนๆด้วยไหมคะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังเพื่อนๆด้วยเพราะว่าถ้าเด็กๆพูดคุยกันเสียงดังตอนที่เพื่อนออกมาเพื่อนเสียใจไหมลูกเพื่อนๆก็จะเสียใจเลยดังนั้นเวลาที่เพื่อนออกมาหน้าชั้นเรียนออกมาสนทนาข่าวหรือว่าเหตุการณ์เด็กๆก็จะต้องตั้งใจฟังเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วถ้าเด็กๆพูดคุยกันเด็กๆก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงเพื่อนๆด้วยดังนั้นเด็กๆก็ต้องตั้งใจฟังเพื่อนๆด้วยนะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้น่ารักมากเลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยสนทนาค่ะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองนะคะหรืออาจจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆใกล้ตัวเด็กๆได้ค่ะและถ้าหากเด็กๆคนไหนนะคะอาจจะยังไม่ค่อยพูดหรือว่ายังไม่ค่อยกล้าแสดงออกนะคะคุณครูปลายทางค่ะก็สามารถถามคำถามนะคะเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆค่ะได้พูดคุยกับคุณครูนะคะโดยเป็นเรื่องราวใกล้ตัวของเด็กๆนั่นเองค่ะ เด็กๆนะคะจะได้นำประสบการณ์ของตนเองมาเล่าให้กับคุณครูแล้วก็เพื่อนๆฟังค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะใครดีนะคุณครูพัชจะให้กล่องของขวัญค่ะกล่องของขวัญกล่องเล็กค่ะเอ๋น้องอาก้าครับน้องอาก้ามีกล่องของขวัญกล่องเล็กของคุณครูหรือยังน่ารักมากค่ะกล่องของขวัญกล่องใหญ่ค่ะคุณครูพัชขอมอบให้น้องกวินครับน้องกวินหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ยืนตัวตรงเลยครับชื่อน้องอะไรครับ
1: ชื่อน้องกวินครับ
0: น้องกวินครับน้องกวินมีวิธีการดูแลสุขภาพของตนเองอย่างไรลูก
1: กินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารนั่นเองแสดงว่าเช้านี้ก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องกวินรับประทานอาหารมาแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: วันนี้น้องกวินรับประทานอาหารกับอะไรมาลูก
1: กับไข่เจียวกับซาลาเปาม
0: ีไข่เจียวแล้วก็มีซาลาเปาด้วยอร่อยไหมครับ อร่อยครับแล้วนอกจากที่น้องกวินจะรับประทานข้าวเช้ามาแล้วนะคะเด็กๆต้องอย่าลืมเลยว่าเด็กๆทุกๆคนเลยก็จะต้องรับประทานอาหารเช้ามาเช่นเดียวกันไหนวันนี้มีใครรับประทานอาหารเช้ามาแล้วบ้างคะมีเด็กๆหลายคนเลยที่วันนี้รับประทานอาหารเช้ามาแล้วยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่าการที่เด็กๆนะคะรับประทานอาหารเช้ามาก็เป็นการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยเช่นเดียวกันค่ะปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะชี้หมาะหมาะชี้หมาะหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้

0: แก้มใสค่ะน้องแก้มใสหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะยืนตัวตรงเลยค่ะคนเก่งชื่อน้องอะไรคะ
1: ไม่ใ
0: ช่น้องแก้มใสค่ะ
1: ลูกปาน
0: อะไรนะคะ
1: ปาน
0: อะไรนะลูก
1: แก้มอยู่ปาน
0: อ๋อเวลาที่อยู่บ้านใช่ไหมคะเวลาที่อยู่บ้านน้องแก้มใสทำอะไรลูก
1: หนูยืนหนูเล่น
0: หนูเล่นของเล่นแล้วนอกจากเล่นของเล่นแล้วเวลาอยู่ที่บ้านมีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรคะเพื่อให้ร่างกายของเราแข็งแรงลูกทำยังไงคะอยากร่างกายแข็งแรงต้องทำยังไงลูก
1: วิ่ง
0: อะไรนะคะ
1: วิ่ง
0: อ๋อต้องวิ่งหรือว่าต้องออกกำลังกายใช่ไหมคะน้องแก้มใส่ไปวิ่งกับใครลูก
1: วิ่งแม
0: ่วิ่งกับแม่นอกจากวิ่งกับแม่แล้ววิ่งกับใครอีกลูก
1: วิ่งพ่อ
0: วิ่งกับคุณพ่อหนูวิ่งตอนไหนคะ
1: วิ่งมืด
0: วิ่งตอนไหนลูก
1: วิ่งมืด
0: ตอนไหนนะคะ
1: มืด
0: อ๋อตอนมืดมืดหรือว่าตอนเย็นใช่ไหมคะแสดงว่าตอนเย็นค่ะหรือว่าตอนมืดเหมือนที่น้องแก้มใสบอกนะคะน้องแก้มใสออกกำลังกายด้วยการวิ่งกับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องแก้มใสหน่อยค่ะนี่นะคะก็เป็นวิธีการดูแลสุขภาพของน้องแก้มใสค่ะนั่นก็คือการออกกำลังกายหรือว่าการวิ่งนั่นเองเอตอนนี้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูหรือยังนะขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดอีกรอบหนึ่งนะคะขนมจีบซาลาเปาข้าวต้มมัดให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครดีนะเอามือแต่ผมเอามือแต่หูไหนใครจะออกมายกมือค่ะน้องยารินดาค่ะน้องยารินดาหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาหรือว่าน้องยารินดานั่นเองน้องยารินดาค่ะน้องมีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรลูก
2: วิ่ง
0: อะไรนะคะ
2: วิ่ง
0: วิ่งหนูวิ่งกับใครลูก
2: วิ่งกับแม่
0: วิ่งกับคุณแม่นอกจากวิ่งกับคุณแม่แล้ววิ่งกับใครอีกลูก
2: วิ่งกับคุณพ่อ
0: วิ่งกับคุณพ่อสนุกไหมคะ
2: สนุก
0: สนุกแล้วนอกจากออกกำลังกายด้วยการวิ่งแล้ววันนี้ค่ะก่อนที่จะมาโรงเรียนน้องมีอารับประทานอาหารมาหรือยังลูก
2: รับประทานมาแล้ว
0: รับประทานอาหารเช้ามาแล้ววันนี้น้องยานดินดารับประทานอาหารเช้ากับอะไรมาคะ
2: ไก่
0: อะไรลูก
2: ไก่กรอบค
0: ่
2: ะ
0: ไก่กรอบกรอบอร่อยไหมคะ
2: อร่อย
0: ใครเป็นคนทำให้หนูรับประทานลูก
2: พ่อ
0: คุณพ่อยอดเยี่ยมเลยค่ะปรบมือให้น้องยารินดาหรือว่าน้องมีอาได้ค่ะน้องยารินดานะคะบอกว่าน้องยารินดาค่ะมีวิธีการดูแลสุขภาพด้วยการวิ่งด้วยนอกจากจะวิ่งแล้วนะคะน้องยารินดาค่ะยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเช้าวันนี้ค่ะน้องยารินดานะคะก็รับประทานอาหารเช้ามาแล้วกับไก่กรอบๆเลยไหนวันนี้เด็กๆคนไหนรับประทานอาหารเช้ามาแล้วคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆหลายคนเลยบอกว่ารับประทานอาหารเช้ามาแล้วแต่ว่าเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าใน1วันค่ะเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้งหมดกี่มื้อคะกี่มื้อลูก3มื้อใน1วันเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารทั้งหมด3มื้อนั่นก็คือตอนเช้าตอนกลางวันแล้วก็ตอนเย็นเด็กๆจะต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้ง3มื้อเลยนะคะร่างกายของเด็กๆจะได้เป็นยังไงลูกแข็งแรงถูกต้องเลยร่างกายของเด็กๆจะได้มีพลังแล้วก็มีแรงในการทำกิจกรรมต่างๆค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชค่ะจะขอเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะที่จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของตนเองค่ะมีเพื่อนๆบอกว่ามีการออกกำลังกายการรับประทานอาหารแล้วจะมีวิธีการอะไร

0: しまま、しまま，สีน้องคนไหนถึงจะเหมาะสีน้องน้องไม้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องไม้ค่ะ
0: น้องไม้ค่ะน้องไม้ค่ะน้องไม้มีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรลูก
2: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายน้องอยากน้องไม้ออกกำลังกายยังไงคะ
2: กับพ่อกับแม
0: ่อ๋อออกกำลังกายกับคุณพ่อคุณแม่แล้วออกกำลังกายตอนไหนคะ
2: ตอนที่กลับไปโรงเรียน
0: อ๋อหลังจากที่กลับจากโรงเรียนใช่ไหมคะน้องไม้บอกว่าหลังที่น้องไม้ค่ะกลับจากโรงเรียนน้องไม้ก็จะออกกำลังกายกับใครนะลูกกับคุณพ่อคุณแม่สนุกไหมคะเวลาออกกำลังกายกับคุณพ่อคุณแม
2: ่สนุก
0: สนุกค่ะ
2: สนุกค่ะ
0: น่ารักมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมายด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนนะคะใครดีนะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักก่อนค่ะเอามือไว้บนตักหรือยังคะคนเก่งเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆเด็กๆวางบนตักเบาๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอเป็นน้องสแตมป์ครับน้องสแตมป์หันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรครับ
3: ชื่อน้องเจมครับ
0: น้องสแตมป์ครับน้องสแตมป์ครับน้องสแตมป์มีวิธีการดูแลสุขภาพตนเองอย่างไรให้แข็งแรงลูก
3: หยุด
0: อะไรนะครับ
3: หนูจะออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายใช่ไหมครับอ๋อน้องสแตมป์บอกว่าน้องสแตมป์ก็ออกกำลังกายเหมือนกันเลยแล้วนอกจากออกกำลังกายแล้วทำอะไรอีกลูก
3: เดินกินข้าว
0: กินข้าวหรือว่ารับประทานอาหารยอดเยี่ยมเลยครับแล้วน้องสแตมชอบรับประทานอะไรลูก
3: ไข่มุก
0: อะไรนะคะ
3: กินน้ำ
0: อ๋อดื่มน้ำด้วยน้องสแตมบอกว่านอกจากจะรับประทานอาหารแล้วค่ะน้องสแตมก็ดื่มน้ำด้วยถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกๆคนเลยนอกจากจะต้องกินอาหารหรือว่ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วนะคะเด็กๆก็จะต้องดื่มน้ำสะอาดด้วยไหนวันนี้มีใครดื่มน้ำแล้วบ้างคะ น่ารักมากค่ะเพราะว่าการดื่มน้ำนะคะก็เป็นการทำให้ร่างกายของเด็กๆแข็งแรงนั่นเองเราจะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอกับร่างกายของเราด้วยเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมป์หน่อยครับแต่ว่านอกจากการที่เด็กๆบอกนะคะว่าเราจะดูแลสุขภาพด้วยการดื่มน้ำรับประทานอาหารแล้วก็การออกกำลังกายแล้วค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆสวมใส่อะไรอยู่คะสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนะคะก็เป็นการดูแลสุขภาพของตนเองเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าในช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เวลาที่ไปในพื้นที่สาธารณะเด็กๆก็จะต้องสวมใส่แมสหรือว่าหน้ากากอนามัยนั่นเองค่ะสำหรับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะชวนเด็กๆค่ะไปทำกิจกรรมต่อไปกันเอเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาพบกันค่ะในกิจกรรมที่2ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกับคุณครูกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วค่ะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะมาทบทวนนะคะเครื่องให้จังหวะของคุณครูพัดก่อนเลยค่ะนี่ค่ะเด็กๆคืออะไรคะนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมอีกหนึ่งครั้งค่ะระฆังเหล็กสามเหลี่ยมถูกต้องเลยนี่นะคะก็คือระฆังเหล็กสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะมาทบทวนจังหวะที่เรานะคะใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะเด็กๆตั้งใจฟังจังหวะจากคุณครูนะคะพร้อมไหมคะพร้อม

0: เด็กๆคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะช้าถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะช้าต้องทำยังไงลูกเคลื่อนไหวแบบช้าๆเดี๋ยวเรามาฟังจังหวะต่อไปกันนะคะจังหวะนี้คือจังหวะอะไรลูกจังหวะเร็วถ้าเด็กๆได้ยินจังหวะเร็วก็จะต้องเคลื่อนไหวแบบเร็วๆแต่ถ้าคุณครูพัดค่ะให้จังหวะ2ครั้งติดกันแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรลูกจังหวะหยุดเด็กๆ เคลื่อนไหวอยู่ในท่าไหนก็จะต้องหยุดนิ่งอยู่ในท่านั้นทันทีเลยเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมแต่ว่าในวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆนะคะได้มาเคลื่อนไหวกันโดยในวันนี้นะคะคุณครูค่ะจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยนะคะว่าคุณครูพัดค่ะมีอุปกรณ์อะไรมาให้เด็กๆใช้ในการเคลื่อนไหวกันค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะ yeah. นี่นะคะก็คือริบบิ้นนั่นเองค่ะเด็กๆพูดตามนะคะริบบิ้นอีกหนึ่งครั้งค่ะริบบิ้นริบบิ้นนี้มีสีอะไรคะลูก yeah. สีแดงเด็กๆสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมเอ่ยว่าริบบิ้นที่คุณครูพัดถืออยู่มีสี yeah. แดงเดี๋ยวเรานะคะจะไปดูริบบิ้นสีต่อไปที่คุณครูเตรียมมาให้เด็กๆเลยค่ะนี่เลยค่ะ yeah.สีอะไรคะสีเขียวถูกต้องเลยนะคะนี่ก็เป็นริบบิ้นเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นสีเขียวเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าริบคุณครูนะคะก็จะมีความยาวที่แตกต่างกันออกไปด้วยเดี๋ยวคุณครูพัดยังเหลือริบบิ้นอีกหนึ่งสีค่ะเอ๊สีอะไรนะสีอะไรคะสีฟ้าถูกต้องเลยค่ะริบบิ้นที่คุณครูพัดถืออยู่ตอนนี้นะคะก็คือสีฟ้านั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถหยิบริบบิ้นนะคะที่เด็กๆนะคะสนใจได้เลยแต่ว่าคุณครูจะให้เด็กๆคนละกี่เส้นคะคนละ1เส้นถูกต้องเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะส่งตะกร้าให้เด็กๆแล้วเด็กๆหยิบริบบิ้นคนละ1เส้นแล้วก็ส่งตะกร้าให้กับเพื่อนๆได้ไหมคะได้เด็กๆคนไหนที่ยังไม่ได้ตะกร้าเด็กๆต้องรอเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเริ่มจากน้องเกดเลยค่ะขอบคุณค่ะหยิบริบบิ้นหนึ่งเส้นเลยค่ะแล้วส่งให้เพื่อนๆเลยน่ารักมากค่ะริบบิ้นหล่นเดี๋ยวครูเก็บให้นะแล้วส่งให้เพื่อนๆได้เลยเก่งมากเลยครับหยิบสีไหนก็ได้นะคะลูกหยิบริบบิ้นคนละ1เส้นนะได้ริบบิ้นแล้วถือไว้ก่อนนะเด็กๆที่ได้ริบบิ้นแล้วนะคะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าเด็กๆนะคะก็อาจจะได้ริบบิ้นที่มีความยาวหรือว่าสีที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าเด็กๆได้ริบบิ้นสีอะไรน่ารักมากเลยค่ะ
1: เหมือนกันเลยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อมีเด็กๆนะคะบอกว่าได้ริบบิ้นสีเหมือนกับเพื่อนๆด้วยน้องการส่งตะกร้าให้เพื่อนเลยค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะตอนนี้เด็กๆมีริบบิ้นของตัวเองหรือยังคะมีริบบิ้นของตนเองแล้วคุณครูพัดก็มีริบบิ้นของคุณครูพัดแล้วค่ะเดี๋ยวในวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะให้เด็กๆหาพื้นที่ของตนเองเอ๊ะเด็กๆคะพื้นที่ของเด็กๆต้องเป็นยังไงคะไม่ชนใครลูกไม่ชนเพื่อนๆแล้วก็ไม่ชนใครอีกคะไม่ชนโต๊ะหรือว่าเก้าอี้ของเรานั่นเองเด็กๆพร้อมไหมเอ่ย ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆยืนขึ้นหาพื้นที่ของตนเอง

ช่วยให้จังหวะเราเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันค่ะเดี๋ยวเราฟังจังหวะจากคุณครูหญิงนะคะอยู่กับที่ก่อนนะ

อุ๊ยคุณครูหญิงให้จังหวะหยุดแล้วเด็กๆต้องหยุดนิ่งเลยน้องกีตาร์ขาจังหวะหยุดแล้วนะน่ารักมากเลยค่ะ

สังวาหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันค่ะเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆ เดินไปรอบๆห้องได้เลยหรือว่าทั่วๆบริเวณได้เลยพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆฟังจังหวะจากคุณครูหญิงนะ

จังหวะหยุดแล้วจังหวะหยุดแล้วค่ะคนเก่งเด็กๆคะจังหวะหยุดแล้วเดี๋ยวเราไปเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่กันอีกหนึ่งรอบนะคะ

ระวังนะลูกจังหวะหยุดแล้วค่ะเด็กๆจังหวะหยุดแล้วนะเดี๋ยวต่อไปค่ะคุณครูนะคะจะให้เด็กๆได้เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่แต่ว่ารอบนี้ค่ะเราจะไม่ใช้มือในการจับริบบิ้นของเราแล้วเอ๊ะเด็กๆลองคิดดูซิว่าเราจะเคลื่อนไหวไปพร้อมๆบินยังไงด้วยการที่เราจะไม่ใช้มือจับนะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวฟังจังหวะจากคุณครูหญิงนะคะไม่ใช้มือนะรอบนี้

อุ๊ยเอ๊มีใครทำอุปกรณ์ของเราหรือว่าริบบิ้นของเราตกหรือเปล่านะถ้าใครทำตกหยิบขึ้นมาได้นะคะเดี๋ยวเราจะเคลื่อนไหวกันอีกหนึ่งรอบค่ะเหมือนเดิมเลยรอบนี้เราจะไม่ใช้มือในการจับอุปกรณ์ของเราหรือว่าริบบิ้นของเรานะไหนลองเปลี่ยนสีเอาไว้ตรงไหนดีนะครูคัดเอาไว้ตัวนี้ดีกว่าหรือว่าเด็กๆจะวางไว้ที่อื่นก็ได้นะคะเอ๊หรือว่าครูพัดจะเปลี่ยนเป็นตรงนี้ดีนะเด็กๆสามารถทำได้ตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆเลยนะคะ

หุ้ยจังหวะหยุดแล้วค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะนำริบบิ้นมาคืนคุณครูแต่ว่าเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเข้าแถวเป็นผู้หญิง1แถวแล้วก็ผู้ชาย1แถวพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเด็กๆมาเข้าแถวเลยค่ะเข้าแถวเลยนะเข้าแถวเข้าแถวอย่าล้ำแนวยืนเรียงกันอย่ามัวแช่เชื่อเดินตามเพื่อนให้ทันระวังจะเดินชนกันเข้าแถวทันว่องไวน้องกีตาร์ค่ะเข้าแถวเลยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนำริบบิ้นมาใส่ตะกร้าแล้วหาที่นั่งได้เลยค่ะนั่งที่พื้นได้เลยนะคะขอบคุณค่ะหาที่นั่งที่ไม่ชนกับเพื่อนๆ นะลูกนะมาเลยค่ะ

น้องขนุนนั่งตรงนี้ได้เลยนะลูกเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนั่งในท่านั่งที่เด็กๆรู้สึกสบายได้เลยแล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กผู้หญิงนะคะเอากระโปรงปิดขาให้เรียบร้อยนะลูกนะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะ

ยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะให้เด็กๆกลับไปนั่งที่ของตนเองเลยเร็วเข่าสีเร็วเข่าสีนับดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบน่ารักมากค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกับคุณครูนะคะด้วยการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์นั่นเองอุปกรณ์ของเราคืออะไรนะคะคือริบบิ้นถูกต้องเลยนี่ก็คือริบบิ้นนั่นเองที่เราใช้ในการเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์กันค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะเพื่อเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปดื่มนมดื่มน้ำนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอาจมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: สวัสดีค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาทบทวนกันนะคะว่าในสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยอะไรเด็กๆจำได้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆ เรียนเรื่องอะไรคะเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะหน่วยอะไรคะหน่วยฤดูฝนถูกต้องเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะก็จำกันได้แล้วนะคะว่าสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยอะไรค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะอ่านชื่อหน่วยการเรียนรู้ให้เด็กๆฟังเด็กๆฟังคุณครูก่อนนะคะแล้วก็สังเกตคำที่คุณครูพัดชี้นะลูกนะตั้งใจฟังก่อนนะคะหน่วยฤดูฝนเดี๋ยวให้เด็กๆพูดตามคุณครูค่ะหน่วยฤดูฝนอีกหนึ่งรอบค่ะหน่วยฤดูฝนถูกต้องเลยค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆ เรียนรู้กันในหน่วยฤดูฝนนั่นเองค่ะและวันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะสอนเด็กๆนะคะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติรุ้งกินน้ำนั่นเองค่ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้ค่ะคุณครูพัดมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆอยากจะฟังเพลงที่คุณครูพัดนำมาฝากหรือเปล่าคะอยากแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆจะต้องทำยังไงคะต้องจูๆแล้วก็นั่งให้เรียบร้อยใช่ไหมคะถูกต้องเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆคุยกันระหว่างที่คุณครูพัดร้องเพลงหรือว่าระหว่างที่คุณครูพัดพูดเด็กๆจะได้ยินคุณครูพัดไหมคะไม่ได้ยินเลยดังนั้นเด็กๆก็ต้องนั่งจูๆแล้วก็ตั้งใจฟังคุณครูนะคะพร้อมไหมคะพร้อมเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะเพลงรุ้งกินน้ำให้เด็กๆฟังคุณครูก่อนค่ะจุ๊ๆเลยนะเดี๋ยวคุณครูจะร้องเพลงให้เด็กๆฟังค่ะรุ้งกินน้ำนั้นมีเจ็ดสีจะเกิดเมื่อมีหลังฝนตกอยากรู้พูดตามสิจ๊ะอยากรู้พูดตามสิจ๊ะม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเด็กตั้งใจฟังนะแล้วเด็กๆสามารถช่วยคุณครูพัดปรบมือเหมือนเมื่อสักครู่นี้ได้เลยน่ารักมากเลยค่ะพร้อมไหมคะพร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูพัดมีคำถามมาฝากเด็กๆได้ค่ะรุ้งกินน้ำนั้นมีเจ็ดสีจะเกิดเมื่อมีหลังฝนตกอยากรู้พูดตามสิจ๊ะอยากรู้พูดตามสิจ๊ะม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงม่วงคามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแดงยอดเยี่ยมเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะเด็กๆคะเพลงที่คุณครูพัดร้องเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะ
1: เพลงกับ
0: ฝ
1: นตก
0: น้ำเป็นฝนอ๋อน้ององฟองบอกว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับฝนตกแล้วก็มีเรนโบว์หรือก็คือสายลุงนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะเพราะว่าเพลงที่คุณครูพัดร้องเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเพลงเกี่ยวกับรุ้งกินน้ำหรือว่าสายรุ้งหรือว่าเรนโบว์เหมือนที่เด็กๆบอกคุณครูเลยค่ะเพราะว่าในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติรุ้งกินน้ำนั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะพาเด็กๆค่ะไปทดลองค่ะว่าเด็กๆจะสังเกตเห็นรุ้งกินน้ำได้อย่างไรแต่ว่าวันนี้นะคะเด็กๆจะทดลองในห้องเรียนไม่ได้ค่ะคุณครูพัดนะคะจะพาเด็กๆค่ะออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนของเรากันแต่ว่าเรามีข้อตกลงค่ะเด็กๆ เวลาที่เด็กๆออกไปนอกห้องเรียนระหว่างที่เด็กๆ เดินไปเด็กๆ เสียงดังได้ไหมคะใช่ถ้าเด็กๆ เสียงดังระหว่างที่เด็กๆ เดินไปพี่ๆที่เรียนอยู่ก็อาจจะไม่มีสมาธิดังนั้นเวลาที่เราเดินไปนะคะให้เด็กๆ เดินเป็นแถวแล้วก็จุ๊ๆไว้เลยเพราะว่ามีพี่ๆห้องอื่นๆเรียนอยู่เด็กๆพร้อมที่จะไปทำการทดลองกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆมาเข้าแถวผู้หญิง1แถวแล้วก็ผู้ชาย1แถวแล้วเดี๋ยวเราจะไปใส่รองเท้ากันนะคะเด็กๆเข้าแถวเลยค่ะผู้หญิง1แถวผู้ชาย1แถวนะเข้าแถวเข้าแถวอย่าล้ำแนวยืนเรียงกันอย่ามัวแช่เชื่อนเดินตามเพื่อนให้ทันระวังจะเดินชนกันเข้าแถวพันว่องไว เข้าแถวแล้วหรือยังเอ่ยน่ารักมากเลยค่ะตอนนี้เด็กก็เข้าแถวกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะพาเด็กๆค่ะไปทดลองรุ้งกินน้ำกันค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถพาเด็กๆค่ะไปทดลองนะคะรุ้งกินน้ำได้เลยค่ะเด็กๆนะคะจะได้สังเกตรุ้งกินน้ำที่จะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะก็อาจจะมีอุปกรณ์ค่ะเป็นที่ฉีดน้ำหรือว่าสายยางก็ได้ค่ะเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเอามือไว้ที่ท้องเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปนะเด็กผู้ชายเรียบร้อยหรือยังเอ่ยมาเลยค่ะเดินมาเลย

ตอนนี้นะคะคุณครูพัดค่ะก็พาเด็กๆนะคะออกมาเรียนรู้นอกห้องเรียนกันค่ะเพราะว่าเรานะคะจะทำการทดลองค่ะรุ้งกินน้ำนั่นเองค่ะว่าเด็กๆนะคะจะสังเกตเห็นรุ้งกินน้ำได้อย่างไรค่ะโดยอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีสายยางนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเด็กๆค่ะจะสังเกตเห็นอะไรบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเด็กๆน้องสังเกตดูนะคะว่าเด็กๆจะสังเกตเห็นอะไรเด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะโอ้เป็นสีอะไรบ้างคะลองสังเกตดูค่ะเด็กๆเด็กๆชี้ให้ครูพัดด้วย

ตอนนี้นะคะเด็กๆคะก็ได้สังเกตเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นคะเห็นอะไรลูกเห็นสายลุงยอดเยี่ยมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะพาเด็กๆกลับไปที่ห้องเรียนของเราเลยค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรากลับห้องกันเลยค่ะเย้เดี๋ยวเลยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่คุณครูผัดนะคะได้ให้เวลาเด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปทดลองนะคะรุ้งกินน้ำค่ะเด็กๆของห้องเรียนคุณครูผัดค่ะก็ไปทดลองแล้วก็ได้ไปสังเกตกันมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะสังเกตเห็นสายรุ้งหรือว่ารุ้งกินน้ำใช่ไหมคะเอแล้วน้ำของเรามีสีอะไรบ้างนะเด็กๆสังเกตเห็นสีอะไรบ้างคะเด็กๆบอกว่ามีสีเหลืองด้วยมีสีอะไรอีกคะสีแดงมีสีอะไรอีกนะมีสีม่วงด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะ

0: เด็กๆค่ะเพราะว่ารุ้งกินน้ำที่เด็กๆสังเกตเห็นนะคะก็จะมีหลายสีเลยรุ้งกินน้ำของเรามีทั้งหมด7สีเลยค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆรู้หรือเปล่าคะว่ารุ้งกินน้ำเกิดขึ้นได้อย่างไรคะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเวลาที่ฝนตกค่ะเวลาที่มีฝนตกลงมาแล้วมีแสงแดดออกค่ะแสงแดดไปโดนกับละอองน้ำหรือว่าโดนกับสายฝนจะทำให้เกิดรุ้งกินน้ำอย่างที่คุณครูพาเด็กๆออกไปทดลองเลยค่ะคุณครูใช้สายยาในการฉีดน้ำใช่ไหมคะเหมือนกับเวลาที่ฝนตกเลยแล้วก็มีแสงแดดออกมาเด็กๆก็จะสังเกตเห็นรุ้งกินน้ำเมื่อสักครู่นี้มีใครสังเกตเห็นบ้างคะมีเด็กๆเห็นกันหลายคนเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะเพราะว่ารุ้งกินน้ำนะคะจะเกิดขึ้นเมื่อฝนตกแล้วก็มีแสงแดดออกนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูพัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาพูดคุยค่ะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติรุ้งกินน้ำกันค่ะว่าเมื่อเด็กๆได้ไปเรียนรู้หรือว่าได้ไปทดลองกันมาแล้วเด็กๆจะบอกคุณครูได้หรือเปล่านะว่ารุ้งกินน้ำที่เด็กๆสังเกตเห็นมีลักษณะอย่างไรหรือว่ามีสีอย่างไรมีใครจะออกมาพูดคุยให้กับคุณครูพัดแล้วก็เพื่อนๆฟังได้บ้างเอ่ยเอาใครดีนะมือวางไว้บนตักก่อนค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เมื่อสักครู่นี้เราออกไปทำอะไรมาคะ
1: ไป
0: ดูอะไรมาล
1: ูกไปดูสายรุ้งกินน้ำ
0: ไปดูรุ้งกินน้ำใช่ไหมคะแล้วรุ้งกินน้ำที่น้องข้าวหอมสังเกตเห็นมีลักษณะเป็นยังไงลูกเป็นตรงตรงหรือว่าเป็นโค้งโค้ง
1: โค้งโค้ง
0: โค้งโค้งสังเกตเห็นสีอะไรบ้างลูก
1: สีเหลือง
0: มีสีเหลืองมีสีอะไรอีกนะ
1: มีสีเขียว
0: มีสีเขียวสีแดงสังเกตเห็นสีอะไรอีกลูกมีหลายสีเลยใช่ไหมคะยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วลุงกินน้ำที่น้องข้าวหอมสังเกตเห็นสวยไหมคะ
1: สวย
0: สวยค่ะปรบมือให้น้องข้าวหอมเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เด็กๆทุกๆคนเลยนะคะได้ออกไปทดลองรุ้งกินน้ำกันมาค่ะคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับรุ้งกินน้ำหรือว่าสายรุ้งเหมือนที่เด็กๆเรียกก็ได้นะคะใครดีนะเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะไหล่ต่ำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้บนตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆน้องอาก้าครับยืนตัวตรงเลยนะสวัสดีครับสวัสดีครับยืนตัวครับชื่อน้องอะไรครับ
2: อาก้า
0: น้องอาก้าครับอาก้าครับน้องอาก้าครับ
2: น้องอาก้าครับ
0: เก่งมากเลยลูกเด็กๆอย่าลืมนะคะเวลาที่เด็กๆนะคะออกมาพูดหน้าชั้นเรียนเด็กๆผู้ชายจะต้องลงท้ายด้วยครับแล้วเด็กผู้หญิงก็ต้องลงท้ายว่าค่ะน่ารักมากเลยค่ะน้องอาก้าค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เราไปทำการทดลองกันน้องอาก้าสังเกตเห็นอะไรบ้างลูก
2: สายรุ้ง
0: เห็นสายรุ้งสายรุ้งที่น้องอาก้าสังเกตเห็นมีสีอะไรบ้างคะ
2: สีม่วง
0: สีม่วงนอกจากสีม่วงมีสีอะไรอีกลูก
2: สีแดง
0: สีแดงสีอะไรอีกคะ
2: เหลือง
0: สีเหลืองด้วยหมดหรือยังเอ่ยหมดแล้วยอดเยี่ยมเลยปรบมือให้น้องอาก้าหน่อยค่ะเด็กๆนะคะก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าเมื่อเรานะคะออกไปทำการทดลองกันนะคะเด็กๆก็จะสังเกตเห็นสายรุ้งเพราะว่าคุณครูใช้สายยานะคะ

0: มาฉีดน้ำแทนอะไรนะคะแทนฝนใช่ไหมคะแล้วเด็กๆก็จะสังเกตเห็นสายลูกนั่นเองเดี๋ยวคุณครูพัดขอตัวแทนอีกหนึ่งคนค่ะใครดีนะน้องขนมหวานค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆ เลยสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานค่ะเมื่อสักครู่นี้เราไปทำอะไรกันลูก
1: ดูสายลุง
0: ไปดูสายลุงชอบไหมคะ
1: ชอบค่ะ
0: สายลุงที่น้องขนมหวานสังเกตเห็นมีลักษณะเป็นยังไงลูก
1: สวย
0: สวยแล้วมีสีอะไรบ้างคะ
1: สีแดง
0: มีสีแดงสีอะไรอีกลูกสังเกตเห็นสีอะไรอีกคะ
1: สีฟ้าม
0: ีสีเห็นสีฟ้าด้วยใช่ไหมคะแล้วนอกจากสีนอกจากสีฟ้าแล้วก็เห็นสีเหลืองด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะหมดหรือยังที่สังเกตเห็น
1: สีเขียว
0: เห็นสีเขียวด้วยยอดเยี่ยมเลยค่ะแล้วน้องขนมหวานชอบไหมคะที่คุณครูพาน้องขนมหวานออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน
1: สวย
0: ชอบใช่ไหมคะน่ารักมากค่ะปรบมือให้น้องขนมหวานด้วยค่ะในวันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาตินะคะรุ้งกินน้ำค่ะซึ่งรุ้งกินน้ำนะคะก็จะเกิดขึ้นเมื่อเกิดฝนตกนั่นเองเด็กๆจำได้ไหมคะว่าถ้าฝนตกแล้วละอองน้ำหรือว่าสายฝนเจอแสงแดดจะเกิดอะไรขึ้นนะคะเกิดสายรุ้งหรือว่ารุ้งกินน้ำถูกต้องเลยค่ะแล้วรุ้งกินน้ำของเรานะคะก็จะมีทั้งหมด7สีเลยค่ะจะมีสีอะไรบ้างนะรุ้ง7สีของเราก็จะมีม่วงครามน้ำเงินเขียวเหลืองแสดแล้วก็แดงเห็นไหมคะรุ้งกินน้ำที่เด็กๆสังเกตเห็นมีทั้งหมด7สีเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ได้เรียนรู้นะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติรุ้งกินน้ำนะคะคุณครูพัดก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆปลายทางด้วยนะคะที่เด็กๆค่ะมีความน่ารักนะคะแล้วก็สนใจในการทำกิจกรรมค่ะคุณครูปลายทางนะคะแอบกระซิบบอกคุณครูพัดค่ะว่าเด็กๆนะคะตอนที่ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนเด็กๆนะคะก็ได้สังเกตรุ้งกินน้ำด้วยค่ะค่ะสำหรับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆค่ะได้ไปเตรียมตัวสำหรับกิจกรรมต่อไปนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
2: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่ว่านเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้สิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
2: พี่เว้นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่เว้นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: บายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะ
1: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
2: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิตตี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
1: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับ
3: พี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเตรียมความพร้อมของมือแล้วก็นิ้วมือของเรากันก่อนเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆเอามือทั้งสองข้างของเด็กๆไว้ที่ด้านหลังเลยค่ะเอามือไว้ด้านหลังเลยนะจะมีอะไรโผล่มานะน้องมีอาเอามือไว้ด้านหลังเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันนะคะเด็กๆแล้วก็คุณครูปลายทางมาทำท่าทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินมาจับจับจับนกกระจาบบินมาจิ๊บจิ๊บจิ๊บฉันชื่อนกกระจิบจับจับจับฉันชื่อนกกระจาบจิ๊บจิ๊บจิ๊บนกกระจิบบินไปจ้าจ้าจ้านกกระจาบบินไปนกบินไปแล้วนะให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากค่ะเด็กๆคุณครูปลายทางนะคะก็สามารถหาเพลงหรือว่าคำคล้องจองต่างๆนะคะมาให้เด็กๆได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมได้ค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ของเราค่ะคุณครูนะคะก็มีกิจกรรมมาฝากเด็กๆทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆนะคะถ้าทำกิจกรรมนี้เด็กๆต้องอย่าลืมค่ะหยิบกระปุกดินน้ำมันแล้วก็แผ่นรองปั้นของเราด้วยนะคะแล้วก็มา

0: ทำที่โต๊ะสำหรับปั้นดินน้ำมันให้เรียบร้อยเลยค่ะโดยคุณครูปลายทางนะคะถ้าหากไม่มีดินน้ำมันค่ะสามารถปรับเปลี่ยนนะคะเป็นดินเหนียวหรือว่าแป้งโดได้ค่ะกิจกรรมที่2ของเราค่ะนั่นก็คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะสามารถใช้สีเทียนนะคะในการวาดสิ่งต่างๆนะคะตามความคิดหรือว่าตามจินตนาการของเด็กๆได้เลยค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถปรับเปลี่ยนกระดาษนะคะเป็นกระดาษเหลือใช้หรือว่ากระดาษหน้าเดียวได้นะคะและกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้ค่ะกิจกรรมอะไรนะอยากทราบหรือเปล่าคะกิจกรรมที่3ของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือกิจกรรมพิมพ์ภาพจากสำรีพันก้านเป็นสายรุ้งนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่เรานะคะใช้ในการทำกิจกรรมกันค่ะอย่างแรกเลยค่ะเด็กๆนี่เลยค่ะคืออะไรคะ
1: กระดาษ
0: กระดาษถูกต้องเลยค่ะแต่ว่ากระดาษของคุณครูมีรูปอะไรอยู่ลูกมีรูปภาพสายรุ้งหรือว่าโครงร่างสายรุ้งอยู่นั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะก็ใช้เป็นกระดาษแข็งเพื่อให้เด็กๆนะคะได้ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคืออะไรคะคืออะไรคะ
1: ส
0: ี
1: น
0: ้
1: ำ
0: ถูกต้องเลยค่ะแต่ว่าสีน้ำนี้นะคะที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้นะคะคุณครูก็จะมีฟองน้ำไว้ด้วยค่ะเด็กๆเพราะว่าเรานะคะจะใช้ในการพิมพ์ภาพนั่นเองอุปกรณ์ต่อมาของเราค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยว่าคืออะไรลูกนี่นะคะก็คือแผ่นรองนุ่มถูกต้องเลยค่ะแผ่นรองนุ่มนะคะเราจะใช้ในการรองกระดาษของเราในการทำกิจกรรมพิมพ์ภาพนั่นเองนี่ก็คือแผ่นรองนุ่มนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่อุปกรณ์ต่อไปของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยนี่นะคะก็คือสำลีพันก้านค่ะเด็กๆพูดตามคุณครูนะคะสำลีพันก้านอีกหนึ่งรอบค่ะสำลีพันก้านยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนี่นะคะก็คือสำลีพันก้านเองค่ะแล้วเรามาดูที่อุปกรณ์สุดท้ายของเรากันเลยค่ะนี่เลยค่ะคืออะไรคะคืออะไรคะลูก
1: ผ
0: ้าเช็ดมือถูกต้องเลยค่ะนี่นะคะก็คือผ้าเช็ดมือค่ะโดยคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ใช้ในการเช็ดทำความสะอาดมือนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูการสาธิตค่ะวิธีการทำนะคะกิจกรรมพิมพ์ภาพจากสำลีพันก้านเป็นสายเลยค่ะโดยคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆค่ะหยิบภาพโครงร่างสายลุงขึ้นมานะคะคนละ1แผ่นค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆค่ะพลิกที่ด้านหลังของกระดาษนะคะแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ของเด็กๆลงที่ด้านหลังของกระดาษแบบนี้วันนี้เราจะปั๊มสัญลักษณ์ที่ด้านหลังของกระดาษค่ะและให้เด็กๆนะคะนำภาพโครงร่างสายลุงนะคะวางลงไปบนแผ่นรองนุ่มแบบนี้เลยค่ะวางลงไปบนแผ่นรองนุ่มแบบนี้เลยนะแล้วเราค่ะก็จะใช้สำลีพันก้านนะคะในการพิมพ์ภาพสายลุงของเรากันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเริ่มจากสีแรกก่อนเลยค่ะโดยให้เด็กๆนะคะใช้สำลีพันก้านนะคะกดลงไปบนฟองน้ำค่ะกดลงไปบนฟองน้ำแบบนี้นะคะและเด็กๆก็จะสังเกตเห็นค่ะว่าจะมีสีน้ำนะคะติดขึ้นมาที่สำลีพันก้านของเราค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมเอ่ยเป็นสีอะไรนะ
1: ส
0: ี
1: แดง
0: อุ๊ยใช้สีแดงหรือเปล่านี่นะคะคือสีม่วงค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะนำสำลีพันก้านค่ะพิมพ์ภาพลงไปนะคะในช่องของสายรุ้งของเราเลยค่ะคุณครูนะคะก็จะพิมพ์ภาพลงไปเลยค่ะสำลีพันก้านของเรานะคะเลอะสีม่วงแล้วนะคะเด็กๆก็ต้องวางลงไปนะคะที่ถ้วยหรือว่าสีม่วงของเราเลยค่ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีค่ะเราเปลี่ยนสีแล้วนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะ สีต่อไปค่ะเด็กๆม่วงครามแล้วก็น้ำเงินค่ะสีน้ำเงินนะเด็กๆลองบอกคุณครูพัชสิคะว่าลุงกินน้ำมีสีอะไรอีกนะสีเขียวหรือเปล่าคะใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะคุณครูพัชนะคะพิมพ์ภาพนะคะลงไปบนภาพโขงล้างสายลุงค่ะต่อไปค่ะสีอะไรนะเด็กๆสีอะไรคะที่คุณครูพัชกำลังใช้อยู่ลูกสีอะไรคะสีเหลื

ต่อไปค่ะสีแสดค่ะเด็กๆหรือว่าที่เด็กๆบางคนอาจจะเรียกว่าคล้ายๆกับสีส้มเลยใช่ไหมคะแบบนี้เลยค่ะสีสุดท้ายค่ะสีอะไรคะสีแดงเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะให้เด็กๆดูผลงานของคุณครูพัฒน์ค่ะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่ารุ้งกินน้ำนะคะหรือว่าสายรุ้งของคุณครูก็จะมีสีสันเลยค่ะเห็นไหมคะมีเด็กๆคนไหนอยากทำบ้างเอ่ยมีเด็กๆหลายคนเลยที่สนใจแล้วก็อยากทำกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมนี้ได้ค่ะแต่ว่ากิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่เราใช้สีน้ำค่ะเมื่อเด็กๆนะคะทำผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องไปไหนลูกเอาไปตากให้แห้งถูกต้องเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อยคนละ2กิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆนะคะทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆก็จะสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆที่คุณครูเปิดให้เด็กๆได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าในวันนี้คุณครูพัดเปิดมุมอะไรบ้างคะมุมหนังสือมุมอะไรอีกลูกมุมบล็อกแล้วก็มุมบทบาทสมมุติถูกต้องเลยค่ะโดยในวันนี้นะคะนอกจากเด็กๆค่ะจะสังเกตนะคะที่แผ่นป้ายเปิดปิดของคุณครูแล้วค่ะวันนี้นะคะคุณครูพัดมีข้อตกลงอีก1ข้อให้กับเด็กๆได้ปฏิบัติตามค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองดูนะว่าคุณครูพัดมีอะไรมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆคุณครูพัดนะคะก็จะมีไม้หนีบไว้ให้เด็กๆค่ะถ้าเด็กๆ เข้าเล่นที่มุมไหนให้เด็กๆค่ะหยิบที่ไม้หนีบจากในตะกร้าที่คุณครูเตรียมไว้นะคะและให้เด็กๆค่ะหยิบมาติดที่เสื้อของเด็กๆเด็กๆอาจจะหนีบไว้ที่กระเป๋าหรือว่าหนีบไว้ที่ปกเสื้อของเด็กๆก็ได้แบบนี้เลยแต่ถ้าไม้หนีบของคุณครูหมดแสดงว่ามุมนั้นเต็มค่ะเด็กๆถ้าไม้หนีบหมดเด็กๆ เข้าไปเล่นได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆ ก็จะต้องเปลี่ยนมุมเวลาที่เด็กๆคนไหนเปลี่ยนมุมเด็กๆ ก็ต้องเอาไม้หนีบคืนคุณครูด้วยนะคะเอาใส่คืนคุณครูแบบนี้เลยเราทบทวนกันอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆถ้าไม้หนีบในมุมที่เด็กๆ เข้าไปหมดเด็กๆ เข้าเล่นมุมนั้นได้ไหมคะไม่ได้เด็กๆ ก็จะต้องสังเกตที่มุมอื่นว่าเอ๊ะมุมไหนมีไม้หนีบอยู่บ้างถ้ามุมไหนที่มีไม้หนีบเหลืออยู่เด็กๆ ก็สามารถเข้าเล่นมุมนั้นได้นะคะเด็กๆทำตามข้อตกลงของเราได้ไหมคะทำได้น่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางค่ะได้ไปทำกิจกรรม

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็เข้าแถวตามกิจกรรมที่เด็กๆจะทำเรียบร้อยแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นกับหลังหันเลยค่ะกับหลังหันเลยแล้วก็ไปหยิบอุปกรณ์ของตนเองได้เลยค่ะ

ก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซ่อนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซ่อนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซ่อนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซ่อนช่วยกันคนดี

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์ค่ะก็จะนำผลงานนะคะของเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูพัฒน์มาให้เด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางได้ดูด้วยค่ะเริ่มจากผลงานแรกเลยค่ะนี่เลยค่ะเป็นผลงานนะคะในกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนนั่นเองค่ะผลงานนี้เป็นผลงานของน้องเกรซค่ะน้องเกรซเชิญเลยค่ะน้องเกรซมาถือผลงานของตนเองเลยค่ะหันหน้าไปหาเพื่อนๆเลยชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องเกรซ
0: น้องเกรซค่ะ
1: น
0: ้
1: องเกรซค
0: ่ะน้องเกรซวาดภาพเป็นอะไรคะ
1: กุ้ง
0: เป็นกุ้งกุ้งอยู่ที่ไหนลูก
1: ก็อยู่ที่ทะเล
0: กุ้งอยู่ที่ทะเลยอดเยี่ยมเลยค่ะน้องเกรซนะคะบอกว่าใช้สีเทียนวาดเป็นภาพกุ้งอยู่ในทะเลปรบมือให้น้องเกรซหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัชจะขอตัวอย่างผลงานอีก1ผลงานเลยค่ะโดยผลงานนี้นะคะเป็นผลงานในการพิมพ์ภาพจากสำลีพันก้านเป็นสายรุ้งนั่นเองค่ะเป็นผลงานของใครนะเป็นสัญลักษณ์รูปแตงโมค่ะสัญลักษณ์ของใครคะ
2: น
0: ้องขนมหวานเชิญเลยค่ะถือผลงานของตนเองเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องขนมหวานค่ะ
0: น้องขนมหวานเอาผลงานหันให้เพื่อนๆดูเลยค่ะน้องขนมหวานค่ะน้องขนมหวานใช้สีอะไรลูกในการพิมพ์ภาพบ้างคะมีสีอะไรบ้างลูก
3: สีน้ำ
0: ใช้สีน้ำมีสีอะไรบ้างคะไหนดูที่ผลงานของตนเองสิใช้สีน้ำสีอะไรบ้างลูก
3: สีเหลือง
0: สีอะไรนะ
3: สีเหลือง
0: สีเหลืองมีสีอะไรคะ
3: สีเขียว
0: สีเขียว
3: กับสีฟ้า
0: สีฟ้า
3: สีม่วง
0: สีม่วงสีอะไรคะสีนี้สีน้ำเงิน
3: สีน้ำเงิน
0: สีอะไรลูก
3: สีแดง
0: สีแดง
3: สีส้ม
0: สีส้มยอดเยี่ยมเลยค่ะ
4: แต่นี้มันเป็นสีขา
0: วอ๋อแล้วก็มีสีขาวตรงก้อนเมฆด้วยใช่ไหมคะปรบมือให้น้องขนมหวานหน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะนี่นะคะก็คือตัวอย่างผลงานนะคะในการทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์นั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมที่เด็กๆสนใจนะคะอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะแล้วก็ได้เข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ต่างๆนะคะเมื่อคุณครูพัดร้องเพลงเด็กๆก็ช่วยกันเก็บของเล่นด้วยเด็กๆยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูพัดนะคะจะให้เด็กๆค่ะได้ไปล้างมือเข้าห้องน้ำกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันค่ะในกิจกรรมสุดท้ายของเรานะคะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆนะคะเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะตอนนี้เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันเลยค่ะให้เด็กๆกำมือค่ะแบมือกำมือแบมือ

แบ่ให้เด็กๆเอามือวางไว้บนตักค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะในวันนี้นะคะคุณครูผัดค่ะก็มีเกมการศึกษาใหม่นะคะมาแนะนําให้กับเด็กๆได้รู้จักด้วยค่ะโดยในวันนี้นะคะคุณครูผัดค่ะจะชวนเด็กๆนะคะมาเรียนรู้กันค่ะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อรุ้งกินน้ํานั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูเลยค่ะนี่เลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นภาพอะไรคะเห็นภาพรุ้งกินน้ำหรือว่าสายรุ้งเหมือนที่เด็กๆบอกใช่ไหมคะถูกต้องเลยค่ะ

0: นี่นะคะก็คือภาพรุ้งกินน้ำนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะนำชิ้นส่วนของเกมการศึกษานะคะไปวางกระจายไว้เลยค่ะคุณครูนะคะก็จะหยิบชิ้นส่วนของเกมการศึกษาไปวางกระจายเลยค่ะแล้วก็จะวางกระจายไว้เลยแบบนี้เลยค่ะแล้วเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคุณครูค่ะก็มีภาพที่สมบูรณ์นะคะอยู่ที่ด้านบนนี้เลยเวลาที่เด็กๆนะคะจะเล่นเกมภาพตัดต่อค่ะเด็กๆก็สามารถสังเกตจากภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูนะคะแล้วก็นำมาเล่นเกมภาพตัดต่อได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตดูค่ะเด็กๆอยากให้คุณครูเริ่มจากภาพไหนดีคะตรงส่วนไหนดีนะส่วนไหนคะส่วนนี้คือตรงไหนนะอันนี้หรือเปล่าคะอ๋อให้เริ่มจากตรงก้อนเมฆใช่ไหมคะคุณครูก็จะหยิบมาเลยค่ะแล้วเด็กๆลองสังเกตดูค่ะว่าเอ๊ภาพนี้จะอยู่ตรงไหนนะถ้าคุณครูวางตรงนี้จะถูกต้องไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะจะถูกไหมเอ่ยเอ๊ถ้าคุณครูวางตรงนี้เหมือนกับภาพด้านบนไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูจากสีของสายรุ้งดูค่ะเหมือนกับด้านบนไหมคะเด็กๆลองดูจากเส้นของสายรุ้งนะคะเหมือนไหมคะไม่เหมือนใช่ไหมคะงั้นครูก็ต้องลองขยับดูค่ะเพราะว่ายังมีก้อนเมฆอยู่อีกหนึ่งก้อนที่วางอยู่ตรงนี้แบบนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องเหมือนกับภาพด้านบนเลยใช่ไหมคะคุณครูนะคะก็จะต้องมาหาภาพสายรุ้งต่อเลยค่ะเพราะว่าสังเกตจากด้านบนนี้ค่ะมีภาพสายรุ้งนะคะที่ขาดหายไปนั่นเองเอ๊จะเป็นภาพไหนนะภาพนี้ก็มีสายรุ้งค่ะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูพัชจะลองนำไปวางดูอุ๊ยถูกต้องไหมคะถูกไหมคะ
1: ไม่ถูก
0: เอ๊เดี๋ยวคุณครูพัชลองหาใหม่ก่อนนะมีภาพสายรุ้งอยู่ตรงไหนอีกนะใครจะออกมาช่วยคุณครูพัชดีใครดีนะน้องไม้ค่ะไหนลองหาดูสิคะเมื่อสักครู่นี้ครูพัดลองภาพนี้ไปแล้วแล้วไม่ถูกค่ะเด็กๆครูพัดช่วยนะถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้น้องไม้หน่อยค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถสังเกตนะคะจากภาพที่สมบูรณ์ได้ค่ะลองสังเกตดูนะคะว่ามีภาพไหนที่ขาดหายไปแล้วเด็กๆนะคะก็สามารถหยิบชิ้นส่วนของเกมการศึกษามาต่อกันให้เป็นภาพที่สมบูรณ์ได้เลยเด็กๆนะคะสามารถเล่นเกมการศึกษานะคะเพราะว่าเกมการศึกษานี้ค่ะก็เป็นเกมการศึกษาใหม่ที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นั่นเองแต่ว่านอกจากเด็กๆนะคะจะได้เล่นเกมการศึกษาใหม่แล้วค่ะเด็กๆนะคะยังมีเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วนะคะเด็กๆก็สามารถนำมาเล่นได้เช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเมื่อเด็กๆเล่นเสร็จแล้วจะต้องทำยังไงคะจะต้องยกมือให้คุณครูเข้าไปตรวจสอบความถูกต้องก่อนถ้าคุณครูบอกว่าเด็กๆเล่นเกมการศึกษาได้ถูกต้องเลยค่ะเด็กๆก็สามารถเก็บเกมใส่ตะกร้าแล้วก็มาหยิบเกมใหม่ได้เลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูพาร์ทค่ะก็จะให้เวลาเด็กๆปลายทางแล้วก็คุณครูปลายทางนะคะได้ไปปฏิบัติกิจกรรมเกมการศึกษากันเช่นเดียวกันเลยค่ะแล้วเด็กๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเก็บเก้าอี้เข้าที่แล้วก็นั่งที่กลุ่มของตนเองได้เลยค่ะยกเก้าอี้เบาๆนะ

มาค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมภาพตัดต่อกันดูค่ะเอ๊เราจะวางภาพไหนเป็นภาพแรกดีคะลองสังเกตดูเราจะเริ่มจากตรงไหนคะน้องมีอาบอกว่าจะเริ่มจากก้อนแม่ใช่ไหมคะน้องมีอาวางเลยค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันต่อนะคะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวเราจะภาพของน้องมีอาก่อนน้องมีอาลองวางดูก่อนค่ะเดี๋ยวของน้องตันถือไว้ก่อนเดี๋ยวน้องมีอาจะวางตรงไหนคะลองวางสิคะลองสังเกตกับภาพนี้ดูวางได้ไหมคะ

Hein? จับขึ้นมาได้เลยค่ะหรือภาพเกมได้เลยลูกเหมือนกันไหมคะยังไม่เหมือนไหนเราลองหมุนดูอีกสิคะเหมือนด้านบนเลยแล้วเราสังเกตดูขาส่วนไหนที่ขาดหายไปมีอะไรหายไหมคะมีสายรุ้งที่ขาดหายไปมีภาพใครอยู่นั่นไหนน้องการไหนครูพัดขอดูภาพเกมการศึกษาของน้องหน่อยค่ะวางมาให้คุณครูกับเพื่อนๆช่วยดูเลยอืมอยู่ตรงไหนแม่อุ๊ยถูกหรือเปล่าไหนลองวางลองดูซิลองนำมาวางดูวางได้เลยครับวางได้เลยโอ้โหน้องการกับน้องมาช่วยกันต่อได้ถูกต้องเลยไหนลองวัดลองวางดูวางตรงนั้นถูกหรือเปล่านะมาวางตรงนี้ดูสิครับลองขยับมาต้องให้อยู่ในกรอบของเกมการศึกษานะคะมีครูพัดช่วยจับถูกต้องไหมคะถูกต้องเลยแล้วอีกชิ้นหนึ่งโอ้โหถูกต้องเลยไหนเด็กๆช่วยกันตรวจสอบสิคะเหมือนกับรูปที่สมบูรณ์ไหมคะเหมือนกับภาพที่สมบูรณ์ของคุณครูเลยถูกต้องเลยปรบมือให้ตัวเองค่ะเดี๋ยวให้ไปเปลี่ยนเกี่ยวกับศึกษาใหม่นะคะเดี๋ยวเราจะไว้ตรงนี้เลยเดี๋ยวเอาไปเก็บไว้ที่มุม

่อไปเราเหลือภาพกระเป๋ากับกระโปรงจะเอาภาพไหนดีคะเอาภาพไหนดีเอาภาพกระโปรงงั้นเอากระโปรงที่เล็กที่สุดมาก่อนคะเอามาวางตรงนี้ลูกหมุนไปวางด้านนี้ค่ะวางตรงนี้แล้วเราเหลือภาพไหนน้องเอามาวางเลยไหนขอดูอีกภาพนึงได้ค่ะวางเด็กๆลองสังเกตดู2ภาพนี้ภาพไหนเล็กกว่ากันเอามาวาง

นี้ค่ะมาภาพที่เหนือเราขนุนเอามาวางตรงนี้เลยครับอ่ะดูภาพไหนเล็กคะภาพไหนเล็กเอามาวางตรงนี้ค่ะถ้าเล็กสุดเอามาวางตรงนี้แล้วดูสองภาพที่เหลือนี้ค่ะดูสองภาพที่เหลือนี้สองภาพนี้อันไหนเล็กกว่ากัน

0: เก่งมากค่ะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะ
1: ภาพเสื้อ
0: ต่อมาล่ะ
1: กระโปรง
0: แล้วก็กระเป๋าถูกต้องไหมคะ

อ่ะน้องกีต้าร์มาวางเลยค่ะภาพต่อไปของใครคะน้องเอาฟองเอามาวางให้คุณครูหนึ่งค่ะ

ระวังชิปติดแตงถ้าเพื่อนกันระวัง

0: เด็กๆกลุ่มไหนนะคะที่คุณครูตรวจสอบความถูกต้องในการเล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆช่วยการเก็บเกมการศึกษาใส่ตะกร้าแล้วมานั่งที่ได้เลยค่ะลุกจากเก้าอี้อย่าลืมเก็บเก้าอี้เข้าที่ด้วยนะคะมาค่ะวางเบาๆนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆค่ะก็ทำกิจกรรมเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโดยในวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่ค่ะนั่นก็คือเกมภาพตัดต่อรุ้งกินน้ำนั่นเองค่ะนอกจากเด็กๆนะคะจะได้เรียนรู้เกมการศึกษาใหม่แล้วค่ะยังได้ทบทวนเกมการศึกษาเดิมที่เด็กๆเคยเรียนรู้มาแล้วด้วยค่ะคุณครูพัฒน์นะคะก็ต้องขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยค่ะที่มีความตั้งใจนะคะในการเล่นเกมการศึกษาแล้วก็เล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยค่ะสำหรับเด็กๆนะคะที่คนไหนนะคะอาจจะยังเล่นไม่ถูกต้องพอคุณครูนะคะให้คำแนะนำเด็กๆเด็กๆก็สามารถเล่นเกมการศึกษาได้อย่างถูกต้องเลยค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆค่ะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูพัฒน์นะคะจะชวนเด็กๆค่ะมาบ๊ายบายเพื่อนๆปลายทางแล้วก็สวัสดีคุณครูปลายทางด้วยเด็กๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: พร้อมไหมคะพร้อมค่ะพร้อมครับนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงหมดเวลากันค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอน2ทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือมีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได้
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
2: ว้าว

0: ขอเล่นด้วย
1: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ้นน้ำได้ล่ะครับ
2: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
1: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
2: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
1: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
2: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
1: อ
2: ๋
1: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
0: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วิดดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆจะได้ความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วม

น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: เผยไตเอาซะแล้ว
1: รู้ป่ะนี่ลุงแช่มลุงแช่มขายยาป่ะเนี่ยทำไมทำตัวรับๆล่อๆแบบนี้
2: ใช่ฉันขายยา
1: เฮ้ยนี่ขายยาบ้าเหรอ
2: เดี๋ยวผมคนอย่างฉันจะติดยาหรอกว่าติดแต่สาว
1: ติดสาวเดี๋ยวก่อนนี่ลุงแช่มตามฉันมาทำไมเนี่ย
2: ก็อยากให้แกช่วยฉันหน่อย
1: ให้อะไรนะ
2: ให้ช่วย
1: ขอดูหน้านิดนึงโอ้นี่หน้าตาแบบนี้มันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่เลยไม่เอาฉันไม่ช่วยดีกว่า
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันค้างไอ้แกเลย500
1: ไม่เอา
2: 1
1: ไม่เอา
2: 2,000
1: ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
1: นี่บอกให้เลยนะว่าเงินซื้อฉันไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มากพ
2: อทำงั้นฉันให้แก 3,000
1: โอเคดีลเอาเลยนี่ตกลงลุงใจฉันช่วยเรื่องอะไร
2: ช่วยฉันเนี่ยให้อยู่กับคุณตุ๊กนานๆได้ไหม
1: อุ้ยมันคงจะยากอะเพราะว่าแม่เขาไม่ได้ชอบลุง
2: เอางี้ดีกว่านะของวันนี้ไม่ได้เล่ต้องเอาด้วยกลไม่ได้มนต้องเอาด้วยคาถาโว้ยฉันจะทำให้คุณตุ๊กเนี่ยรำคาญฉันแล้วก็ผลักฉันจนฉันล้มไปและความจำเสื่อมแต่เนี่ยเป็นหน้าที่ของแกแล้วช่วยวิวให้คุณตุ๊กเนี่ยแบบดูแลฉันอะแค่นี้ฉันก็มีความสุข
1: โอ้ยแล้วลุงจะแกล้งเขานานแค่ไหนอะ
2: 10 ปี
1: โอ้ยฉันว่าลุงอยู่ไม่ถึงหรอกไปกลับเถอะ
2: เดี๋ยวเอาเงินคืนเลยนะอย่าไม่ให้เลย
1: ล้อเล่นล้อเล่น
2: ก็รู้แล้วว่าล้อเล่นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละให้ฉันเนี่ยอยู่ใกล้คุณตุ๊กแค่แป๊บเดียวแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
1: โอเคงั้นไปตามแผนโอเค
2: ไปตามแผน
1: ไปสุพรรณ
2: ไปทำไม
1: ไปตามแผนไงไปอยู่สุพรรณ
2: เดี๋ยวกุมารทองก็ตามมาหรอก
1: เอ้ยครบเลยนี่ขุนช้างอยู่นี่ด้วย
2: ใช่จ้าเ
1: อ๋ไปทำไประวังชนประตู
2: โอ้โห

ี่กานะพี่กาเห็นแก่งเงินแท้ๆจนยอมชักสื่อเข้าบ้านเนี่ยงานนี้ต้องเอาคืนซะหน่อยแล้วฮัลโหลคุณอิงครับคิดถึงนะครับอุ้ยไม่ใช่ครับล้อเล่นครับล้อเล่นครับคือผมมีเรื่องให้ช่วยหน่อยครับครับคิดถึงนะครับอุ้ย

0: กลงมาทำไมเนี่ยฮะ
1: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตู
0: ้ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
1: ฝากหัวใจไว้ไง
0: โอ
1: ้
0: ยแล้วฝากใคร
1: โอ้โหแล้วฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
0: เอาดอกไม้จันไปก่อนละกัน
1: ดอกไม้จันขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
0: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกระทะนี่เลย
1: ว้ายกระทะกระทะเขามีไว้ทอดท่านแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
0: ยั่วประสาทจังเลยจะไปได้ไหม
2: เฮ้ย
3: เฮ้ย
4: เฮ้ย
3: คุณช่าง
4: ลุงช่าง
3: พี่ก้านี่ลุงช่างเป็นอะไรอ่ะ
2: ก็แม่แกดิเผลอไปผักลุงช่างมาทีนี้หัวไปชนเสาเมื่อกี้ตุ้มเลยเนี่ยแล้วก็สลบไปเลยเนี่ย
4: โอ๊ยยังไม่ทันจะผักเลยสลบไปก่อนทำไงดีอ่ะ
3: งั้นเรียกรถพยาบาลเลยดีกว่าเนาะโทรเรียกเลยดีกว่า
4: ใช่
3: เรียกรถพยาบาลแล้วนะเรียกรถพยาบาลดีกว่า
4: เดี๋ยวก่อนไม่ต้องตามแล้วค่ะนี่ไงลุงแชมป์ฟื้นแล้วลุงแชมป์เป็นไงบ้างคะ
2: นั่งก่อนลุงแชมป
3: ์ไหวไหม
2: ลุงแชมป
1: ์ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: จะมาใช่ไงล่ะ
1: นี่เธอเป็นใครอ่ะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวลุงจำผมได้ไหม
1: ไม่ได
2: ้เฮ้ยแล้วลุงจำตัวเองได้ไหมว่าลุงชื่ออะไร
1: ณเดช
2: น์เฮ้ยหรือว่าที่เมื่อกี้หัวกระแทกเนี่ยทำให้ลุงช่างเนี่ยความจำเสื่อมไปแล้ว
4: ถึงความจำเสื่อมไ
2: ป
4: เหรอ
2: ไม่ได้นะแม่นี่ความจำเสื่อมขนาดนี้จะปล่อยให้กลับบ้านไม่ได้นะถ้าความจำเสื่อมอยู่ๆเดินไปแล้วโดนรถชนตกท่าขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงกับแม่
4: ใช่
3: แม่ผมว่าให้ลุงช่างอยู่ที่บ้านเราจนกว่าจะหายความจำเสื่อมไปก่อนนะปลอดภัยกว่า
4: ใช่ค่ะ
2: ใช่
4: ยิ้มอะไรกันเหรอคะ
1: ไม่ยิ้มโอ้ยปวดฟันด้วยปวดหัวด้วย
2: โอ้ยกระแทกของอับไปโดนลากฟันนะปวดใจเย็นไม่ใจเย็นไว้ลุงเดี๋ยวนวดให้
4: ช่วย
3: ใช่เพราะว่าคุณเองเนี่ยเคยเรียนเกี่ยวกับรักษาโรคความจำเสื่อมมาก่อนนี่ใช่ไหม
4: ใช่ฉันเนี่ยจริงๆนะว่าจบมาเลยนะจากสถาบันอาราบิก้าเคนยาคุกลาเต้ฟูฟูฟูอะไรเต็มไปหมด
2: คุณดิ่งทำไมชื่อมันเหมือนกาแฟอ
4: ่ะเหมือนมากหอมด้วยเรียนแล้วหอมตัว
3: มันมีจริงๆนะสถาบันเนี้ย
4: ใช่
0: แ
4: ม
0: ่ที่เรียนรู้เองช่วยหน่อยนะลูกนะ
4: ได้ค่ะคุณป้ารับรองแป๊บเดียวหายเลยค่ะ
2: แม่ไปหน้าไปง้างกระทะเลยเขากลัวโดนแม่ป้าม
0: ามา
2: เฮ้ยดูดิพูดไม่รู้เรื่องเลยนี่กี่นิ้วอ่ะ
0: กี่3
2: 3ไหนนี่2
0: เอาที่พับไว
2: ้นั่นนี่ไม่เ
0: ข้ามามาอ่ะ
2: นี่สายงานเข้าถึงเลยมามากินอะไรเป็นอาหาร
0: กุจิ
2: กินอะไรนะเป็นอาหาร
0: กุจิ
2: กุจิแปลว่าอะไรอ่ะ
0: ขี้มา
2: ไปแล้วไปเถอะเดี๋ยวไปช่วยรักษาหน่อยนะ
4: ได้
2: แม่ไม่น่า
1: จำอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้อีกแล้ว
3: นี่เป็นถ้าจำอะไรไม่ได้เนี่ยตอนนี้มีวิธีแก้แล้วครับนี่ครับอุปกรณ์พร้อมแล้ว
2: เดี๋ยวแก้แบตหมดเหรอ
3: นี่คืออุปกรณ์ชาร์จความจำเสื่อมพี่ก้าน
4: ี่เลยค่ะสมองก็เหมือนรถแบตหมดก็เหมือนความจำเสื่อมเพราะฉะนั้นเราจะต้องชาร์จกระตุ้นนะคะ
1: เอาไงดี
4: ทำไมหรอ
1: เอาไง
0: จะชาร์จช็อกแน่เลย
4: อ๋ออ ีกห้องชาแล้วค่ะ
2: ตรงไหนดิตรงไหน
0: ทำไมฉันจำอะไรได้กับการหันขนาดนี้เฮ้ยฉัน
2: ได้จริงเหรอ
5: เฮ้ยกล้าจะมาไงวะ
2: กล้าใช่ใช่
5: นี่นี่หนูอิงจับโป้งแล้วก็คุณตุ๊กสวยๆของฉัน
2: ว้าวเย้จับได้แล้วคุณจับได้แล้ว
3: แล้วลุงจำได้ไหมตรงหน้าบ้านเนี่ยว่าลุงวางแผนอะไรกับพี่ก้าไว
5: ้จำไม่ได้จำอะไรวางแผนอะไร
4: อ้าวถ้าจำไม่ได้ก็ต้องชาร์จกันตรงนี้
5: ได้ยินกันด้วยเหรอ
3: โอ้ได้ยินเต็มหูเลยชัดแจ๋วเลยลุงแกล้งทำเป็นความจำเสื่อมก็จะได้อยู่กับแม่นานๆนะแล้วก็จ้างให้พี่ก้านี่แหละหลอกแม่ถูกไหม
4: ไอ้ก้าไอ้ก้า
2: หนูขอโทษหนูร้อนเงิน
0: เฮ้ยเสียเวลากับแกจริงๆเลยฉันนัดเพื่อนไว้เขาจะสอนพิลาทิสฉันเฮ้ยหมดเวลาไม่มีเวลาที่จะไปแล้วนี่น่าจะทุบสมองเสื่อมจริงๆเลยอ่ะ
5: คุณโต้ที่ฉันทำไปเพราะความรักนะแต่ไม่ต้องห่วงเลยไอการสอนพิลาทิสเนี่ยหลานสาวผมเก่งมากเลยจะสอนให้ฟรีเลยจ้า
2: เรียกมาได้เลยนะ
5: ได้เลยอ่ะ
6: มาแล้วค่ะ
3: โอ้ยทำไมมาเร็วจังอ่ะ
6: เรื่องสุขภาพรอช้าไม่ได้จริงๆค่ะป้าอยากเล่นพิลาทิสเหรอคะ
0: ใช่จ้ะเพื่อนบอกว่าพิลาทิสเนี่ยคนสูงอายุเขาเล่นได้
6: ใช่ค่ะพิลาทิสเหมาะสำหรับคนสูงอายุค่ะแล้วก็พิลาทิสเนี่ยเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดในเนาะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เดินเหินสะดวกได้มากขึ้นค่ะ
5: หลานหลานหลานผม
6: นั้นเดี๋ยวเราไปทำท่าพิลาทิสตามกันเลยนะคะ
7: วันนี้จะพามาออกกำลังกายแบบพิลาทิสกันนะคะงงใช่ไหมพิลาทิสคืออะไร
8: อ๋อไม่งงครับก็คือท่าวันอาทิตย์ฮะคือท่าอะไร
7: วันนี้วันจันทร์ค่ะ
8: อ๋อเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี
7: ้พิลาทิส
8: พิลาทิส
7: ใช่ค่ะเป็นการออกกำลังกายแบบเน้นแกนกลางลำตัวของร่างกายเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ
8: ่
7: ม
8: แกนกลางลำตัวพี่ชอบมากเรื่องแกนกลางลำตัวเนี่ย
7: มาเดี๋ยวเรามาลองทำดูเลยดีกว่าว่าพี่จะได้แค่ไหน
8: จ้า
7: โอเคค่ะเริ่มที่ท่าแรกกันเน
8: า
7: ะนอนกันเลยค่ะ
9: น้องพลอยไม่ได้หมอนมาก
8: คนละนอนนอนเลยใช่ไหม
7: นอนได้เลยค่ะ
8: ยังไงต่อ
7: ชันเข่าขึ้นมาค่ะตื่นก่อนพี่ตื่นก่อนค่ะ
8: เขาบอกให้นอนก็หลับเลยชันเข่านะ
7: โอเคค่ะชันเข่าขึ้นมานะมือสองข้างวางข้างลำตัวค่ะ
10: ครับเรียบร้อย
7: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันสะโพกตัวเองขึ้นค่ะให้เป็นลำตัวแนวตรงดันขึ้นให้สุดดันขึ้นให้สุดแล้วเกรงก้นไว้นะคะเก่งมากค่ะค้างไว้15-20นาทีเอ้ย15-20วินาทีเหมือนเดิมเลย
8: แม่น้องพลอยพูดว่าเก่งมากเหมือนเมียที่บ้านพี่เพราะพี่ยกเองเขาบอกเก่งมากเลยพี
7: ่แสดงว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะ
8: ใช้ยกของอะเด
7: ็
8: กอ๋อยังไงต่อฮะ20วิใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ20วินะ
8: เอ๊ะใครมาเขย่าแขนพี่เนี่ยสั่นไม่หมด
7: สั่นใช่ไหมคะท่านี้จะได้แกนกลางลำตัวหน้าท้องเนาะรวมไปถึงสะโพกแล้วก็ต้นขาด้วยค่ะ
8: เออแล้วแกนกลางของกันไอ้ตรงแกนกลางอยู่ช่วงไหนอะโน
7: ้แกนกลางลำตัวจะเป็นกล้ามเนื้อตั้งแต่ช่วงตัวลงไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อด้านในรวมไปถึงหน้ากล้ามเนื้อต้นขาไงค่ะค่อยๆลงมาค่อยๆลงมา
8: ค่อยลงใช่ไหม
11: ดีมากเลยน้องพลอยเพราะเหมือนองค์จะลงแล้วมันชักสั่น
8: ไม่ใช่ร่างทรงฮะ
7: ขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งหนึ่งสองฮึบขึ้นมา
11: เอ๊ะอย่างนี้ป้าตุ๊กเขาจะทำได้ไหมเนี่ยป้าตุ๊กเนี่ย
8: โอ้ยป้าตุ๊กก็ถนัดอยู่แล้วน้องปลาไหวไม่สู้ป้าตุ๊กได้ปะล่ะ
11: นี่วันนั้นเนาะเห็นไหมล่ะ
7: สบายมากท่านี้เนาะ
11: เต้นโอ้ป้าตุ๊กเขาเต้นบ่อยได้อยู
7: ่โอเคค่อยๆลงค่ะ
8: แหมอยากฝากท่านนี้ไปฝึกคุณโป้งกับ

0: คนกล้านะก็คงชอบท่านี้มาก
1: ลงค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่2กันต่อนะคะท่านี้เป็นท่า single leg stretch นะเป็นการยืดขา
2: ซิงเกิลที่รู้ซิงเกิลก็ร้องเพจก็คือหน้าจะมาพากันร้อง
1: เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าไปค่ะพี
3: ่ไปเลยจ้า
2: ไปเลยอ
1: ่ะนอน
2: ไปเลย
0: นอนอีกแล้วเหรอ
1: นอนอีกแล้วค่ะนอนอีกแล้ว
2: พี่ชอบนอนจริง
1: ยกขาขึ้นมาสองข้างให้เข่าตั้งฉากกับพื้นค่ะ
2: เข่าตั้งฉาก
1: แล้วเดี๋ยวยกตัวขึ้นมานิดนึงยกหัวโอเคค่ะใช้มือประคองเข่าด้านซ้ายนะคะ
0: มือข้างไหนครับ
1: มือทั้งซ้ายและขวาเลยแตะที่ข้อเท้าหนึ่งข้างแตะที่หัวเข่าหนึ่งข้างค่ะแล้วขาอีกข้างเหยียดตรง
0: ปึ๊บ
1: ใช่ค่ะถูกต้องค้างไว้ก่อนนะเปลี่ยนข้างบ้างปึ๊บ
0: ต้องมีกำหนดไหมฮะคุณพลอยน้องพลอยตัวกี่วิ
1: อันนี้นับเป็นลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกค่ะ
0: มันจะเป็นลมแล้วก็นับไม่ได้แล้วล่ะ
1: โอเคเดี๋ยวพี่ค่อยๆทำตามหนูไปดีกว่าค่อยๆทำสลับกันไปซ้ายขวาช้าๆค่ะทำ7-8ครั้งก็พอเนาะ
0: โอ้โหวันนี้ได้ลมหายใจได้น้องบอย
1: หายเข้าลึกๆหายใจออกเกร็งหน้าท้องทุกครั้งนะคะการเล่นพิลาทิสคือการเกร็งหน้าท้องนะคะ
0: พิลาทิส
1: ใช่โอเคช้าๆเก่งมากค่ะเก่งมาก
0: แม่พูดเหมือนเมียพี่ก็ฮึบ
1: หน้าท้องสั่นไหมคะ
0: ไม่สั่นนะฮะตอนนี้คอเริ่มสั่นแล้ว
1: แสดงว่าคอไม่แข็งเนี่ย
3: คอไม่แข็งแล้วเนี่ย
1: โอเคค่ะอ่ะพักก่อน
0: พี่ไม่พักได้ไหม
1: ต่อได้เลยค่ะพี
0: ่น้ำมันเครื่องพี่มันเดินแล้วครับ
1: สุดยอดค่ะ
0: สุดยอดแล้วคร
1: ับ ไปค่ะโอเค
0: โอ้โหมันได้พลังงานได้ลมหายใจน้องพลอยคนสูงอายุเนี่ยดีนะถ้าหายใจปลอดโล่งสบายเลย
1: ถ้า
0: ช่วยปลุกเขาแค่ปลุกนะน้องแอมหลับแล้ว
1: เดี๋ยวเรามาเริ่มท่าที่3กันต่อเลยเนาะท่าที่3จะเป็นไซด์แพลงค์นะคะการออกกำลังกายแบบเกแกนกลางลำตัวด้านข้างนะคะ
3: แกนกลาง
1: พร้อมยังคะด้านข้าง
3: เดี๋ยวคุณวินทำไมนิ่งไปละ
0: อ๋อกำลังนึกถึงยาดมอยู่เฮ้ยดีขึ้นเลยท่าที่3ใช่ไหมจ
1: ๊ะใช่ค่ะท่าที่3นะคะเอาศอกวางที่พื้นศอกให้ตรงกับหัวไหล่แล้วเหยียดขาออกไปไกล
0: ศอกตรงกับหัวไหล่
1: ใช่ค่ะใช่เหยียดขาไปเลย
0: เหยียดขาสองข้าง
1: มือเท้าเอวค่ะใช่ค่ะ
3: เดี๋ยวน้องพลอยถ้าพี่แบบศอกเหยียดอันนั้นไม่ได้แบบเป็นผู้สูงอายุ
1: แล้วทำไง
3: นะสมมติ
1: ถ้าไม่ถนัด
3: ไม่ได้ทำไงนะ
1: ข้างหลังค่ะใช่ค่ะพับเข่าด้านล่างนะคะไปทางด้านหลังเหมือนเดิมแล้วยกขึ้น
0: ผู้ชายก็พับเหมือนกันใช่ไหม
1: ผู้ชายพับได้ค่ะถ้าร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะทำท่านี้นะเพราะว่าการเหยียดขาตรงเนี่ยจะยากมากขึ้นค่ะ
0: แ
3: หมท่านี้มันก่อนเดินผ่านบ้านอ่ะ
0: บ้านใคร
3: ฮะ
0: บ้านใครบ้านโป้งเหรอ
3: ไ
0: ม่ใช่โป้งนะพี่ไปสอนเขาแหมโป้งก็แข็งแรงที่ไหนอ
3: ่
0: ะ
3: ไม่เห็นนี่เห็นพี่ก้าเขาทำอยู
0: ่นะก้าพี่ก็ไปสอนมาแล้ว
1: มาไหนคุณเควินลองทำให้ดูสิคะ
0: ครับ
1: มา1 2 3มา
0: ฮึบ
1: ยกขึ้นตัวตรงหน้าให้ตรงแกนกลางลำตัวนะคะท่านี้จะเกร็งหน้าท้องด้านข้างนะคะ
3: เจ็บข้อศอก
1: ใช่ถ้าใครไม่ถนัดนะคะใช้หมอนรองก็ได้ค่ะ
3: มันแข็งอันนี
0: ้หมอนรองอันนี้หมอนรองกระดูกสั่นแล้วครับ
1: แต่ถ้าไม่ถนัดอ่ะสำหรับถ้าสำหรับง่ายๆเนาะใช้เข่าแล้วยกขึ้นท่านี้จะง่ายมากขึ้นนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุได้เหมือนกันแต่ว่าทำเท่าที่ทำได้นะ
0: ครับ
1: ตัวตรงนะคะ
0: กี่วินาทีครับหมอพลอย
1: 15-20วินาทีเหมือนเดิมค่ะ
0: โอ้ยจิ๊บเดี๋ยว
1: ถ้าใครไหวชาเลนจ์ตัวเองได้เลยค่ะ30วินาทีถึง1นาทีได้เหมือนก
0: ัน ชาเลนจ์แปลว่าอะไรครับ
1: แข่งขัน
0: อ๋อครับครับผม
1: มาเปลี่ยนท่าดีกว่าน
3: ี่ท่านี้ต้องถ้าเกิดป้าตุ๊กทำนะ
0: ทำไม
3: ต้องเอาหนอนมาเก็บข้อศอก
0: เดี๋ยวไปกับป้าตุ๊กเลยป้าแอมก็เหมือนกันเลย
1: เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนข้างกันนะคะ
3: เปลี่ยนข้างเป็นข้างนี
0: ้ดีเลย
3: ใช่
0: แจ๋วเลยน้องพลอยท่านี้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะเหยียดขาออกนะ
0: จ้ะ
1: มือวางที่เอวยกตัวใช่ค่ะ
0: ฮึบ
1: มาหัวไหล่กับข้อศอกให้ตรงกันนะคะตั้งตัวตรงโอเคค่ะอ่ะ15-20วิเหมือนเดิมเนาะแต่วันนี้หนูให้ลองไปก่อนเดี๋ยวกลับไปบ้านหนูไปดูอีกทีนึง
0: ไปบ้านพี่ถูกเหรอแต่บอกค้างบ้านพี่กับบ้านพี่โป้งอ่ะกับพี่ก้าเนี่ยติดกันเลย
3: ไม่ได้น้องพลอยเขาอยู่ที่ป้อมหน้ายามป้อมหน้ายามป้อมน้ำหมู่บ้าน
0: เป็นเจ้าหน้าที
1: ่เดี๋ยวต่อไปมาเริ่มที่ท่าที่4กันเลยเนาะท่านี้จะเป็นการ

0: บริหารกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะแล้วก็รวมไปถึงการรักษาสมดุลในร่างกายด้วยเนาะมาเดี๋ยวเริ่มที่นอนคว่ำกันได้เลยค่ะเหมือนท่าคลานนะคะคว่ำตัวลงเหมือนคลานกางขาเท่ากว้างเท่าช่วงสะโพกค่ะมือวางที่ระดับเดียวกับหัวไหล่หน้าอกตำแหน่งเดียวกันนะ
1: จ้า
0: แขนเหยียดขาออกฝั่งตรงข้ามนะคะเหยียดแขนซ้ายกอดหนึ่งข้างแล้วก็เหยียดขาขวาไปทางด้านหลังเหยียดตรงนะคะตามองลงมาทางด้านล่างให้หัวลำตัวตรงท่านี้เกร็งหน้าท้องด้วยนะคะ
2: นานไหมครับต้องพอย
0: ค้างไว้15-20วินาทีเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคค่ะอ่ะเปลี่ยนข้างทำซ้ายขวาสลับกันนะคะ
2: ฮึบ
0: นะฮึบกางออกเหยียดตรงลำตัวตรงเกร็งหน้าท้องค่ะโอเคค่ะมาเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเกร็งเมื่อยตรงไหนไม่เอ่ย
3: น้องพลอยท่านี้เคยพลาดไหม
0: พลาดยังไงเอ่ย
3: พลาดนะโดนหน้าพี่เองโอ้แต่ท่านี้ดีมากเลยแข็งแรง
0: ฝึกทำบ่อยๆนะคะกล้ามเนื้อหลังจะได้แข็งแรง
3: โอ้ยคุณแอมทำแล้วเปรี้ยวปากคิดถึงคนที่บ้าน
0: ยังไงคะ
3: ท่าคว่ำนะคืออยากไปสอนเขาอยากไปสอน
4: นี่ไม่ใช่หญิงอะไรนะหายใจไม่ออก
5: นี่ขอบคุณหนูมากเลยนะที่สอนพีระทิตย์ป้าเอ๊ะแล้วจะตอบแทนอะไรหนูดีนะ
6: โอ้ยไม่ยากหรอกจ้าเอาอย่างงี้ดีกว่านะให้ผมเนี่ยอยู่บ้านคุณตุ๊กสัก3เดือนนะนี่แหละคือเป็นการตอบแทนแล้วง่ายๆ
5: อย่ามามั่วเลย
7: ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวไปส่งคุณพลอยก่อนแล้วกันนะคะคุณลุงคะ
6: จ้า
7: ป้าหน่อยค่ะ
6: ได้เลย
8: อันตรายอย่าไปเสียบถ้าเสียบแล้วเดี๋ยวมันจะทันทันโอเคครับไม่เป็นไรถ้าเสียบตรงนี
9: ้จ้า
10: จ้าจ้าแม่ชอบนะ
8: นี่เสร็จแล้วมันไม่ช็อตอ่ะ
9: ป้าโอ้ยว่าผมก็เพิ่มแล้วเลยเนี่ย
8: เขารักหรอ
7: ไม่กลับนะคะ
8: ก็เราอ่ะไม่ไปส่งนะ
7: พ่อไปส่งอ่ะ
8: มาทางไหนเมื่อกี้นี่ไปทางนี้ดิเมื่อกี้มาทางนี้ดิ
7: โอเคเดี๋ยวกลับ
8: กับ
7: เรา
8: แล้วกับตรงนี้ไ
7: ปไปที่มาเหรอ
11: ผมชอบคุณอิงครับชอบมานานแล้วด้วยนี่คุณกล้าดีไงมาจับมือน้องสาวผม
12: หมอ
11: คือผมชอบคุณอิงจริงนะครับ
13: มันไม่ทันละคุณรู้ไหมว่าน้องสาวผมนี่กำลังจะแต่งงานและผู้ชายคนนี้ก็เหมาะกับเขามากเพราะผมเป็นคนเลือกให้ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็มีฐานะ
11: แต่ผมชอบคุณอิงจริงนะครับผมขาดคุณอิงไม่ได้ครับหมอ
7: ไม่ได้แล้วอะค่ะตัดใจเ
11: ถอะผมไม่อยากเสียคุณไปครับคุณเอง
13: ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะผมขอให้คุณช่วยดูแลน้องสาวผมแต่คุณกลับมารักน้องสาวผมเนี่ยนะ
14: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ตอนแทนไทยยอดนักสืบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยยังไม่เจอไม้โทเลยอ่ะไม่รู้ว่าไม้โทไปไหนเพื่อนๆเจอไม้โทบ้างหรือเปล่าไม้โทไปไหนของเขานะไม่มาทักทายเพื่อนๆเหมือนวันอื่นๆเลยอ่ะนั่นกระดาษอะไรนะนี่มันจดหมายข้อความปริศนาที่ไม้โททิ้งไว้นี่นาไม้โทเขียนไว้ว่าให้แทนไทยและเพื่อนๆช่วยกันเรียงคำคล้องจองสามพยางต่อกันให้ถูกต้องแล้วจะรู้ว่าไม้โทอยู่ที่ไหนโอ้โหอย่างนี้ก็สนุกนะสิได้เวลาเป็นแทนไทยยอดนักสืบแล้วเพื่อนๆเรามาช่วยกันไขปริศนาเพื่อตามหาไม้โทกันแต่เอ๊ะเพื่อนๆพร้อมแล้วหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับแทนไทยเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว เรามาเริ่มกันเลยไม้โทกำหนดกลุ่มคำขึ้นต้นมาว่าให้แทนไทยเอ๊คำไหนคล้องจองกับคำว่าให้แทนไทยนะให้แทนไทยไปโรงเรียนใช่แล้วคำว่าไปโรงเรียนงั้นเราไปโรงเรียนกันเถอะเรามาถึงโรงเรียนกันแล้วแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าไปโรงเรียนคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือใช่แล้วคำว่าเขียนหนังสืองั้นเรามาฝึกเขียนหนังสือคัดลายมือกันเขียนหนังสือเสร็จแล้วล่ะแล้วคำต่อไปที่คล้องจองกับคำว่าเขียนหนังสือคือคำว่าอะไรนะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าใช่แล้วคำว่าถือตะกร้านี่เองไหนนะตะกร้าเจอแล้วถือตะกร้าแล้วต้องทำยังไงต่อนะเพื่อนๆคิดว่าคำไหนคล้องจองกับคำว่าถือตะกร้านะให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้ามาชั้นสองเฮ้อใช่แล้วคำว่ามาชั้นสองงั้นเราขึ้นบันไดไปชั้นสองกันเดินขึ้นมาถึงชั้นสองแล้วเหลือคำคล้องจองคำสุดท้ายแล้วนั่นก็คือห้องสมุดเราลองมาเรียงต่อคำคล้องจองทั้งหมดดูอีกครั้งสิให้แทนไทยไปโรงเรียนเขียนหนังสือถือตะกร้าม้าสองห้องสมุดแทนไทยรู้แล้วไม้โทต้องอยู่ที่ห้องสมุดแน่ๆเราไปที่ห้องสมุดกันเถอะนั่นไงเจอไม้โทแล้วเย
1: ้โอ้โหเก่งมากเลยในที่สุดก็หาไม้โทเจอจนได
0: ้ก็เพราะเพื่อนๆช่วยแทนไทยไขปริศนาคำคล้องจองสามพยางได้สำเร็จทุกคนเก่งมากขอบคุณนะที่ช่วยแทนไทยแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: แม่ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV แม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหร
0: อทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโยก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคุณจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันเนาะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีช็อปที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
3: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
3: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน
2: ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
1: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
2: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
1: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: อย่าลืมสัญญานะครับแม
1: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
2: เย้ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
2: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะมีข้อมูลเกี่ยวกับภัยแล้งอีกนะลองเข้าไปดูได
1: ้วิธีป้องกันภัยแล้งอีกวิธีที่ช่วยเหลือและเยียวยาคนไทยมาโดยตลอดเลยก็คือโครงการฝนหลวงซึ่งเป็นทฤษฎีและแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟป่าได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
2: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยไหมครับ
1: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
2: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
1: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถ ล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
4: ๆรับทราบครับแม่
0: ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
1: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
2: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
5: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
2: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
5: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
2: แต่ถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ
6: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง VLTV 10ถึงช่อง VLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
7: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
8: ตอนที่3เพลงแม่กดเพลงกิจกรรมแสนสนุก

กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกๆที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุก

เราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจนี่ไงวาดรูปอ่านหนังสือห้องสมุดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราสนใจเข้าวัดสวดมนต์ไปตลาดซื้อผักกาดโอ้ยเย้กิจกรรมสนุกสนุกที่พวกเราชอบทำกิจกรรมสนุกสนุก

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าวาดสมุดวัดสวดตลาดกาดแบดผัดที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กดเพราะมีตัวโดเด็กเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ๆทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็น

0: เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซาก
1: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
2: ไม่มีอ่ะ
3: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
1: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
4: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
5: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: ฟางและฉาย
1: นับ4 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกัน

่เป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้เจ็ดมหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3

สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยสอล่างประสามมือนะคะวันนี้พบกับคุณชนัญชิดาชีพเสรีค่ะ
1: รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีข้าราชการและหน่วยงานภาครัฐร่วมประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียงขณะที่กรมประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลผ่านการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรที่ทำเนียบรัฐบาลณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยภริยาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ในพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานครบ15วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้มีคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่ภาครัฐตลอดจนผู้แทนหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติมาโดยตลอดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีภายในอาคารนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าในการนี้นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและน้อมอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพร้อมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทย
0: ส่วนที่กระทรวงวัฒนธรรมนะคะนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวานครบ15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งในพิธีมีการนิมนต์พระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาและรับบิณฑบาตโดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้เชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญถวายพระกุศลในวันสำคัญนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

0: เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกภาคส่วนไม่ว่าจะอยู่ที่ใดๆก็ตามนะครับวันนี้เป็นวันสำคัญที่เราจะต้องแสดงความอาลัยแล้วก็ทำความดีในมิติของท่านไม่ว่าจะเป็นท่านนับถือศาสนาใดก็ให้ถือปฏิบัติตามศาสนบัญญัติหรือว่าแนวทางของศาสนาความเชื่อของท่านถวายเป็นพระสงฆ์แก่พระองค์ท่านนะครับ
1: ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยด้วยนะคะว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดกิจกรรมในช่วงร้อยวันของการสิ้นพระชนเพื่อให้ประชาชนร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์อาทิการจัดพิธีทางศาสนา5ศาสนาการเชิญศิลปินต่างๆทั้งศิลปินพื้นบ้านและศิลปินในเครือข่ายรวมถึงเครือข่ายวัฒนธรรมมาร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ
2: ประชาชนทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานในวาระครบ15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่วัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครคณะสงฆ์จังหวัดสกลนครจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานโดยมีนางระนิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยข้าราชการตุลาการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชมรมมูลนิธิภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
1: ภายในพระวิหารหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามจังหวัดศรีสะเกษได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลท่ามกลางความอาลัยของประสบกนิกรชาวจังหวัดศรีสะเกษที่พร้อมใจกันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงและจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้เช่นเดียวกับที่ชาวจังหวัดยะลาทุกหมู่เหล่านะคะได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรที่ศาลาการเปรียญวัดพุทธภูมิในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนและเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาที
2: เช่นเดียวกับชาวสระแก้วครับร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนที่ศาลาการเปรียญวัดสระแก้วมีรองผู้ราชการจังหวัดสระแก้วข้าราชการศาลทหารตำรวจเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรข้าราชการและชาวพิจิตรร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนระสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: และอีกหนึ่งพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงทุ่มเทพระวรกายพัฒนางานด้านราชทัณฑ์และคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ผ่านโครงการสำคัญในพระดำริที่พระราชทานโอกาสและสร้างความหวังให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศพันตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้เปิดเผยกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงมีบทบาทสำคัญในงานด้านราชทัณฑ์มาตั้งแต่ปี2549จากพระดำริที่ทรงห่วงใยผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ระหว่างรับโทษรวมถึงเด็กที่เกิดและอยู่กับแม่ในเรือนจำที่ควรได้รับโอกาสเช่นเดียวกับเด็กทั่วไปจนเกิดเป็นโครงการกำลังใจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังรวมถึงโครงการราชธรรมปันสุขที่พระองค์ทรงเป็นองค์ประธานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาวะในเรือนจำควบคู่กับการส่งเสริมการฝึกอาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพ้นโทษ
3: ติดผู้ต้องขังเนี่ยก็ต้องมองว่าเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดนะฮะเขาเกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เป็นผู้กระทำผิดอะไรเลยทำไมถึงต้องมาอยู่ในคุกอยู่ในตารางนะคนจะได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกับบุคคลภายนอกนะครับอันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่ท่านพระองค์ท่านได้ลงมาคุกครีตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปี49ขณะนั้นเข้าใจว่าท่านเนี่ยได้จบการศึกษาทางด้านกฎหมายมาท่านก็อยากจะดูแลบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสนั่นก็คือผู้ต้องขังนั่นเองนะครับจากนั้นท่านก็ขับเคลื่อนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับพยายามสร้างโครงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ต้องขังหญิงอย่างเช่นโครงการกำลังใจนะครับท่านก็กำเนิด

0: เรื่องกำเนิดโครงการกำลังใจขึ้นมานะครับแล้วก็พยายามให้ผู้ต้องขังเนี่ยได้มีความหวังในชีวิตแล้วก็มีการพัฒนาการนะครับในการดูแลผู้ต้องขังในเรือนจำมีทักษะอาชีพเกิดขึ้นมาเพราะท่านก็มุ่งหวังว่าถ้าคนเหล่านี้ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีอาชีพเนี่ยจะไปเลี้ยงตัวเองได้อย่างไรหลักๆก็คือท่านต้องการให้การรักษาพยาบาลกับผู้ต้องราชทัณฑ์เนี่ยมีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนะครับไม่เป็นผู้ด้อยโอกาสไม่เป็นกลุ่มปอปางที่ด้อยโอกาสนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการในการคัดกรองท่านก็มองเบื้องต้นว่าในการคัดกรองผู้ต้องขังเนี่ยตั้งแต่แรกเข้าเนี่ยถ้าเกิดผู้ต้องขังเป็นโรคติดต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเราไม่คัดกรองเนี่ยก็จะไปติดกับผู้ต้องขังส่วนใหญ่ที่อยู่ในเรือนจำนะท่านก็เริ่มจากกระบวนการคัดกรองก่อนหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องของการป้องกันนะการดูแลเรื่องสุขภาวะในเรือนจำความสะอาดสะอ้านต่างๆนะครับแล้วก็การพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์นะครับบุคคลแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเรานะครับแล้วก็ยังมีหลายกิจกรรมที่เป็นการบำบัดยาเสพติดเป็นการบำบัดผู้ป่วยจิตเวชและสุดท้ายก็คือการสร้างงานสร้างอาชีพท่านเชื่อไหมว่าใน1ปีของ63เนี่ยเราไม่มีนักโทษที่ติดโควิดเลยก็ด้วยแนวคิดของพระองค์ท่านที่มีการคัดกรองผู้ต้องขังก่อนเข้านะมีการจัดห้องกักโรคนะฮะเป็นเวลาถึง14วันในช่วงเวลานั้นนะครับก็กักโรคมาจนกระทั่งมีการคัดกรองใครป่วยก็ออกไปรักษาจะไม่ให้เข้ามาปะปนกับผู้ต้องขังภายใน1ปีนั้นเราไม่มีการติดโรคจากโควิดเลยเนี่ยพูดได้จนหมดผู้ต้องขัง
1: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็ยังเล่าถึงพระจริยวัตรอันเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนิสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงรับฟังปัญหาและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังอย่างใกล้ชิดทำให้ผู้ต้องขังต่างรู้สึกซาบซึ้งในพระเมตตาของพระองค์
2: ค่ะกี่เดือนแล้วคะมีขาดกี่เดือนแล้วคะเนี่ยน่าจะไม่รู้
1: อธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้แสดงเจตนารมณ์ตั้งมั่นนะคะว่ากรมราชทัณฑ์พร้อมสนองพระดำริและสืบสานโครงการต่างๆที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานไว้และส่งสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องโดยจะน้อมนำแนวพระดำริมาดำเนินงานพัฒนางานราชทัณฑ์และยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ต้องราชทัณฑ์ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
3: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะสมเด็จพระอริยองค์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าคณะนำผู้บริหารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารทั้งนี้เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้ประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติโดยเปิดพระวิหารวัดราชบพิตรให้เข้าถวายเครื่องสักการะและลงนามถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูประหว่างวันที่21ถึง25มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา

0: ืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ทางกรรมการปปช.ส่วนหนึ่งเนี่ยเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยมศว.นั่นเองนะคะเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและหลังจากนั้นเนี่ยทางปปช.แล้วก็ตำรวจนะคะก็เข้าไปตรวจสอบที่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการค่ะซึ่งก็เป็นสถานที่เก็บข้อสอบทั้งหมดเลยนะคะโดยมีการยึดสำเนาแล้วก็กระดาษคำตอบจริงกว่า 860,000 แผ่นค่ะพร้อมกับมีCPU แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อที่จะไปเปรียบเทียบกับเอกสารที่มีการแก้ไขกระดาษคำตอบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีค่ะภาพที่เห็นนี้เป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ออกมาจากโรงพิมพ์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะคะเพื่อที่จะขนย้ายกระดาษคำตอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นปี2568มีจำนวนกว่า 860,000 แผ่นค่ะท่ามกลางการจับตาของสังคมต่อกระบวนการจัดเก็บเอกสารสำคัญดังกล่าวค่ะโดยนายเนติพลชุมยวงผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษปปช.เปิดเผยนะคะว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทางคณะกรรมการปปช.จะดำเนินการตรวจยึดเอกสารกระดาษคำตอบฉบับจริงทั้งหมดเพื่อนำไปใช้ในกระบวนการตรวจสอบและเปรียบเทียบทางนิติวิทยาศาสตร์กับพยานหลักฐานที่เป็นไฟล์ข้อมูลดิจิทัลซึ่งทางเจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดได้จากปฏิบัติการบุคคลบ้านพักแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้ซึ่งสถานที่ดังกล่าวนะคะถูกระบุว่าเป็นเซฟเฮาส์สำหรับแก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อที่จะปรับแต่งคะแนนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ตรงกับรายชื่อของผู้ที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งนอกจากนี้ก็จะนำพยานหลักฐานทั้งหมดนั้นไปดำเนินการเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลตับของทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเพื่อหาความเชื่อมโยงของขบวนการทุจริตอย่างละเอียดต่อไป
1: ที่จะไปตรวจสอบเทียบกับข้อมูลที่เราหลักฐานที่เราได้จากบริษัทที่นนทบุรีอะค่ะความเชื่อมโยงกับไฟล์ที่มีการแก้ไขอะค่ะท่านมันเป็นยังไงคะ
2: ที่จริงแล้วเอกสารพวกนี้ครับมันจะมีไฟล์อยู่ด้วยนะมีไฟล์อยู่ด้วยแล้วก็มีเอกสารตัวจริงเอกสารตัวจริงน่าจะเป็นเอกสารที่จะไปเปรียบเทียบได้ทั้งเอกสารที่แก้ไขทั้งไฟล์ที่เขาเก็บไว้นะครับ
1: แต่ว่าไฟล์ตอนนี้เราเจอคน
2: เรายึดไปหมดแล้วครับทั้งไฟล์ด้วยครับ
1: ไฟล์นี่ใครเป็นคนถือคะ
2: ไฟล์เนี่ยจะมีอยู่2ส่วนฮะที่ฟังก็คือมีที่มศว.ด้วยมีที่กรมสทด้วยนะครับ
1: เราต้องเรียกคนที่รับผิดชอบตรงนี้ไปสอบไหมคะ
2: อันนี้เป็นกระบวนการขั้นตอนต่อไปนะครับที่เราต้องดูเอกสารก่อนแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะฮะปปช.จะต้องเรียกสอบครับ
0: สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะทางพนักงานไต่สวนของปปช.ก็จะดำเนินการตรวจสอบนะคะซึ่งก็อาจจะเรียกพยานบุคคลมาสอบปากคำด้วยค่ะทีนี้จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังก็พบว่าโรงพิมพ์แห่งนี้นะที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะเคยเป็นผู้รับพิมพ์บัตรเลือกตั้งส.ส.ที่เคยมีประเด็นเกี่ยวกับ QR code และบาร์โค้ดในการเลือกตั้งที่ผ่านมาด้วยค่ะ
3: ทางด้านคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีมติเห็นชอบสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีนายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานได้มีมติเห็นชอบตามที่เทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเสนอให้พิจารณาพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณซึ่งตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหลังตรวจพบสำเนากระดาษคำตอบที่มีการแก้ไขเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้เข้าสอบประมาณ 3,000 คนโดยคณะกรรมการเห็นว่าหากคงอยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่ราชการจึงสั่งพักราชการผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเพื่อรอฟังผลสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงล่าสุดนั้นนายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ลงนามในหนังสือส่งถึงนายกเทศมนตรีเมืองวิเชียรบุรีลงวันที่24มิถุนายน2569เพื่อแจ้งผลมติที่ประชุมสั่งพักราชการผู้อำนวยการคนดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้ว
0: ทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะมีคำสั่งด่วนถึงทางผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศค่ะให้ชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศที่สอบได้ตามบัญชีลงวันที่16มิถุนายนปี2569นะคะโดยยังไม่ต้องมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะ ช่วงเย็นวานนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกคำสั่งด่วนที่สุดนะคะถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้รวมถึงให้ผู้สอบแข่งขันได้ชะลอการเดินทางมารายงานตัวในวันที่1กรกฎาคม2569นี้ออกไปก่อนนะคะสืบเนื่องมาจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกองบังคับการป้องกันปราบ

0: ปราบการทุจริตและประพฤติมิชอบแถลงข่าวผลการเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนสอบให้สูงขึ้นตรงตามรายชื่อของกลุ่มผู้เข้าสอบที่ยอมจ่ายเงินซื้อตำแหน่งดังนั้นค่ะเพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและเพื่อคลายความเคลือบแคลงความสงสัยรวมถึงรักษาประโยชน์ของทางราชการจึงจำเป็นจะต้องมีคำสั่งให้ชะลอการรายงานตัวและการบรรจุแต่งตั้งในรอบวันที่1กรกฎาคมนี้เอาไว้จนกว่าจะมีความคืบหน้า
1: ขณะที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ชี้แจงกรณีของคำสั่งชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนทุกจังหวัดหลังพบความผิดปกติในกระบวนการสอบโดยระบุว่าขณะนี้กระทรวงมหาดไทยนั้นได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วโดยกำหนดกรอบระยะเวลาให้รายงานผลเบื้องต้นภายใน7วันยืนยันว่าในระดับนโยบายสั่งการให้เร่งแยกแยะบุคคลที่สอบผ่านโดยความรู้ความสามารถของตนเองเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิ์ควบคู่ไปกับการคัดแยกของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตออกมาดำเนินคดีส่วนกลุ่มบุคคลที่รับการบรรจุไปก่อนหน้านี้ก็ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมแต่ว่าหากผลการตรวจสอบในเชิงลึกพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตก็จะต้องถูกเพิกถอนสิทธิ์แล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและย้ำชัดเจนนะครับว่าแม้จะมีผู้เกี่ยวข้องบางส่วนชิงยื่นใบลาออกไปก่อนหน้านี้ก็ไม่มีผลต่อการหนีความผิดทางคดี
2: คำสั่งชะลอเนี่ยก็เป็นคำสั่งของเป็นหนังสือของกรมที่ออกมาเมื่อวานนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมกกลางนะครับก็ต้องดูว่ากกลางจะว่ายังไงด้วยนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในส่วนที่บรรจุไปแล้วเนี่ยก็ยังเป็นเช่นนั้นอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราจะต้องทำในตอนนี้ณวันนี้เลยเนี่ยคือต้องเร่งกระบวนการการตรวจสอบให้เร็วที่สุดนะครับเพราะว่าแยกคนที่สอบได้ด้วยตัวเองเนี่ยออกมาแล้วก็แยกคนที่มีเกี่ยวข้องกับการทุจริตเนี่ยออกมาเพื่อที่จะได้จัดการถูกว่าควรต้องเป็นยังไงเพราะว่าในส่วนของคนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจหนังสือสอบมาด้วยตัวเองเนี่ยอันนี้เราต้องไม่ทำอะไรที่มันกระทบสิทธิ์ของเขานี่ในส่วนมหาไทยนี่มีการตั้งกรรมการสอบ7วันนะครับแต่ทีเนี้ยในการพิสูจน์ในเรื่องของตัวคนทั้งหมดเดี๋ยวว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเนี่ยอันนี้เรียนตามตรงว่าอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็ต้องตรวจอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดพลาดไปมันก็กระทบสิทธิ์กับผู้บริสุทธิ์ด้วยนะครับแต่สั่งในระดับนโยบายเนี่ยสั่งการไปให้ทำให้เร็วที่สุดนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลาออกไม่ลาออกมันอยู่ที่เขาได้เข้าไปกระทำความผิดหรือไม่เท่านั้นเองถ้าเกิดเขาเข้าไปทำความผิดถึงแม้เขาจะลาออกยังไงก็ต้องถูกดำเนินคดีอยู่แล้วครับ
1: สำหรับแนวทางการขยายผลขณะนี้ชุดสืบสวนและสำนักงานปปช.ก็ทราบถึงพฤติการของขบวนการนี้แล้วโดยจะมีการขยายผลจากพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ไปยังพื้นที่อื่นๆที่พบความเชื่อมโยงส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีการใช้อิทธิพลข่มขู่และยิงปืนใส่บ้านพักของผู้เสียหายในจังหวัดพัทลุงนั้นนายกรัฐมนตรีได้หารือกับปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างเร่งด่วนพร้อมแนะนำให้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความดำเนินคดีในพื้นที่เพื่อนำข้อมูลมาขยายผลต่อไป
0: ด้านอธิบดีกรมการปกครองนะคะได้ออกแถลงการยืนยันบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะพร้อมกับมีการชี้แจงขั้นตอนในการลงนามในสัญญาและกระบวนการจะสอบว่าเกิดขึ้นหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไปแล้วค่ะในแถลงการของนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเนื้อหาว่าการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568นั้นมีคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกำหนดการสอบแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็มีการร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายการป้องกันต่อต้านและปราบปรามทุจริตการสอบแข่งขันกับหลายหน่วยงานโดยเมื่อวันที่19ธันวาคม2567ในขณะที่นายนฤชายังดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณากำหนด TOR การสอบแข่งขันเพิ่มเติมเชิญหน่วยงานที่ร่วมลงนามใน MOU ให้ความเห็นเพื่อการสอบแข่งขันในครั้งนี้เป็น ไปตามกฎหมายกำหนดเป็นธรรมโปร่งใสและปราศจากการทุจริตและได้ดำเนินการประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อที่จะบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐปี2560
1: ซึ่งในวันที่26มิถุนายน2568ได้มีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาในการจัดสอบดังกล่าวได้แก่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อมามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ได้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาดังกล่าวคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาแล้วได้จะทำรายงานไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนและทางกรมบัญชีกลางได้วินิจฉัยเมื่อวันที่29กันยายน2568และมีหนังสือแจ้งมาว่าการกล่าวอ้างของผู้อุทธรณ์นั้นฝังไม่ขึ้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนต่อไปได้แต่นายนฤชาได้พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองไปแล้วตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2568
0: ต่อมาค่ะในวันที่8ตุลาคม2568ซึ่งเป็นยุคของอธิบดีท่านใหม่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาแล้วก็มีหนังสือแจ้งให้ผู้ชนะการประกวดราคามั่นลงนามในสัญญาวันที่24ตุลาคม2568ซึ่งเกิดหลังจากที่นายนฤชาพ้นจากตำแหน่งไปแล้วโดยกระบวนการจัดสอบแข่งขันจะเริ่มขึ้นหลังจากที่ดำเนินการลงนามในสัญญาจ้างงานแล้ว

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เอ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวแล้วจริงเลยอ่ะ
8: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
9: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: การมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
9: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
10: 7ขวบครับ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
11: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิต

อาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

การ Gen Y ครับรายการที่จะพาผู้ใหญ่ทุกคนไปรู้จักมุมมองความคิดและสิ่งที่วัยรุ่นเป็นกันครับและแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักเธอกันครับ

0: เปเปอร์ค่ะพิยดานามวงค่ะอายุ17ค่ะ
1: ไม่ใช่เพราะความสวยหรือความน่ารักนะครับที่ทำให้เราอยากรู้จักน้องคนนี้แต่เป็นเพราะความกล้าครับความกล้าให้เธอจะรู้จักตัวเองและกล้าที่จะเปิดเผยมันออกมาอย่าตกใจนะครับผมจะบอกว่าเธอคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงให้เราเข้าใจครับ
2: รู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนถ่ายรูปขึ้นมาก
0: ขอบคุณค่ะ
2: แล้วตัวจริงก็น่ารักมากด้วยโอ้โหเอาตรงนะถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะว่าเราก็เป็นผู้ชายถูกปะ
0: เออจะกินอะไรครับ
2: เอ้ยนี่พูดจริงๆพูดจริงๆคือครั้งแรกเนี่ยตอนที่บอกว่าน้องเปเปอร์เนี่ยพี่ก็เออเปเปอร์ก็ไม่รู้จักแต่พอเห็นรูปก็โอ้สวยจังเลยไม่คิดเลยว่านี่คือผู้ชาย
0: เคยเป็นผู้ชายมาก่อน
2: เคยมาก่อนครับถูกต้องเราสวยขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยเรามีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมครับ
0: จริงๆจริงๆแต่ก่อนหนูอ้วนมากเลยนะ
2: อ้วนน้ำหนักเท่าไหร่อ้วนเนี่ย
0: 70
2: เลยเหรอ
0: ถ้าจะสูง150อ้วนปะ
2: อ่ะโอเคให้งั้นน่าถือว่าอ้วนแล้วทำอะไรถึงผอมลงมาได้ขนาดนี
0: ้จริงๆก็สูงขึ้นด้วยแต่ว่ามันออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
0: มากกว่า
2: ใ
0: ช่
2: ผู้ชายปกติเขาก็จะอาจจะเตะบอลหรือทำกิจกรรมที่ฮาร์ดคอร์หน่อยตอนเด็กๆเราทำอะไร
0: จริงๆตอนหนูอยู่ชายล้วนกับผู้ชายตอนแบบเด็กๆเลยเนี่ยตอนมัธยมอ่ะหนูก็เล่นกับผู้ชายนะใช่เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีเพื่อนที่แบบเป็นแบบเราอะไรเงี้ยเขาเล่นการเขาเล่นแบบอะไรอ่ะที่ปาไปแล้วมันแตก
2: ปาไป
0: บาคุกันเหรอ
2: บาคุกันไอ้เบเบดอะนะ
0: เป
2: ล่ารุ่นถ้ารุ่นพี่ต้องเบเบดถ้ารุ่นเราได้เป็นบาคุกัน
0: ใช่
2: โอเคโอเค
0: หนูก็เล่นนะ
2: อยู่ก็เล่น
0: ใช
2: ่โอเคก็ดี
0: แล้วก็แบบพวกเลโก้อย่างเงี้ยหนูว่าเคย
2: ตาเรารู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเฮ้ยเราชอบแบบนี้เราเป็นแบบนี
0: ้ตั้งแต่เด็กเลยนะ
2: ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
0: ับใช่คือแบบจริงๆก็ตั้งแต่จำได้เลยคือแบบเหมือนชอบเล่นเครื่องสำอาง
2: ชอบเล่นเครื่องสำอาง
0: ชอบใส่ส้นสูง
2: ชอบใส่ส้นสูง
3: เดี๋ยวเราจะสอนแต่งหน้าไปถ่ายแบบประชาชนขึ้นเนาะโอเคค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากลบอยู่แล้วก็กลบใต้ตาอะไรอย่างงี้กันเนาะอันดับแรกก็จะลงรองพื้นนะคะต่อไปเราก็จะลงแป้งตึบตึบตึบไปเลยนะแล้วก็เชด
2: มันมาจากข้างในเลยใช่ไหมมันมาจากความรู้สึกเฮ้ยเราอยากไม่ได้มีอะไรสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีใครบอกให้เรา
0: ใช่คือเหมือนเราก็แบบสนิทกับแม่เพราะเราเห็นแม่มีเสื้อผ้าสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นแม่แบบซื้อส้นสูงแล้วก็แบบว่าอยากตามแม่ไปร้านทำเล็บจังเลยตอนนั้นอ่ะเพราะเขาแบบทำยังไงเราอยากทำแล้วก็บอกว่าขอทานด้วยได้ไหมแม่ก็บอกว่าอุ้ยหนูเป็นผู้ชายนะลูกหนูทานได้ไง
2: ตอนนั้นขอคุณแม่คุณแม่ให้ปะ
0: ยังไม่ให้
2: ยังไม่ให้
0: ใช่เพราะแม่บอกว่าเออเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ทำไมอ่ะไม่ได้หรออะไรอย่างงี้
2: uh-huh.
0: แล้วก็กลับมาพอเราใส่ส้นสูงแม่ก็บอกเอ้าใส่ได้ไงเลย
2: ตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงไม่อยากให้ใส่
0: ใช่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าแบบเราเป็นอะไร uh-huh. แค่เราแบบเรารู้ว่าเราแบบไม่ได้ชอบ
2: uh-huh.
0: ที่แบบจะเล่นรุนแรงอะไรอย่างง
2: ี้เข้าใจ

0: ช่แล้วชอบที่จะแบบแต่งตัวอะไรอย่างงี้มากกว่า
1: ตอนเด็กเราเข้าใจเรื่องเพศยังไงว่าเอ๊ะต้องมีแค่ผู้ชายกับผู้หญิงหรือเปล่า
0: ใช่ตั้งแต่เกิดเลยก็คือ
1: เกิดเลยมาเลย
0: เพศชายเพศหญิงแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็จะโดนล้อแล้วว่าแบบเอ้ยแบบเป็นเกย์บ้างเป็นตูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็อะไรคือตูดอะไรคือแบบกระเทยอะไรอย่างเงี้ยเรางงมากเราสงสัยเราก็พาเพื่อนที่แบบเป็นคล้ายๆเราเนี่ยไปเสิร์ชในห้องสมุดเราไปเสิร์ชว่ากระเทยอะไรใช่แล้วเราก็
1: เด็กๆเนาะเราก็อยากรู้อยากเห็น
0: ใช่แล้วเราก็มีรูปขึ้นมาคือเป็นแบบตัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เสื้อแบบแปลกๆคือร่างผู้ชายมีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ใช่แน่เลยเราไม่ใช่กระเทยแน่เลยอ่ะ
1: เรา
0: ไม่ได้จะเป็นเด็ก
1: เราอยากเป็นผู้หญิง
0: ใช่
1: มันต่างกันใช่ครับเท่าที่รู้ก็คือเราเรียนอยู่เรียนชายล้วน
0: ค่ะ
1: ถูกไหมการที่อยู่เรียนชายล้วนเนี่ยโดนแกล้งไหม
0: ถ้าเป็นตอนประถมก็โดน
1: อ่ะแล้วพอช่วงมัธยมขึ้นมา
0: หนูว่าที่ไม่โดนเพราะว่าทุกคนโตขึ้นมากกว่า
1: ทุกคนโตขึ้น
0: แล้วก็แบบมีความคิดเป็นของตัวเองว่าแบบเราไม่ควรแบบว่าแกล้งกันนะ อะไรอย่างงี้
1: ตอนเราอยู่โรงเรียนชายล้วนเนี่ยเราแต่งตัวผู้ชายถูกไหมแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อ
0: เสื้อนักเรียน
1: เสื้อนักเรียนปกติเข้าห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายครับ
0: เข้าห้องน้ำผู้ปกครอง
1: เข้าห้องน้ำผู้ปกครอง
0: เพราะว่าตอนเข้าห้องน้ำผู้ชายก็จะแบบมีโดนแกล้งบ้างถ้าเพื่อนรู้คือแต่ก่อนอ่ะจะไปเข้าห้องน้ำต้องบอกเพื่อนว่าไปซื้อของนะที่ห้องแบบวัสดุอะไรอย่างเงี้ย
1: ทำไมอ่ะ
0: ไม่งั้นเพื่อนจะตามมาห้องน้ำ
1: เพื่อนจะตามมาทำอะไรห้องน้ำ
0: ก็โดนแกล้ง
1: โดนแกล้ง
0: ใช่
1: คำว่าโดนแกล้งคือโดนแกล้งไงครับ
0: ก็อาจจะแบบเคาะประตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะนั่งฉี่อยู่ใช่ไหมเราก็แบบที่มันหลดอ่ะก็ขอดูก็เลยแบบน้ำใส่เลย
1: โอ้โหจริงปะเนี่ย
0: ใช่
1: เรานี่ก็แสบเหมือนกัน
0: เป็นคนรุนแรง
1: คือตัดสารเลย
0: ใช่แล้วก็แบบเปียกเลยออกมาคือชายเปียก
1: โอเคร้ายเหมือนกันนะ

0: จากการที่ได้คุยกับน้องเปเปอร์นะครับดูเหมือนว่าเธอจะสามารถปรับตัวกับสิ่งที่เธอเป็นได้อย่างดีเลยแต่ผมก็ยังอดสงสัยไม่ได้ครับว่าวันแรกเนี่ยที่เธอต้องเปิดเผยความจริงกับครอบครัวของเธอรับรู้เนี่ยด่านเนี่ยเธอจะผ่านไม่ได้อย่างไร
1: ที่แบบอยู่โรงเรียนเป็นอย่างอยู่บ้านเป็นอย่างเงี้ยป่ะที่แบบเพื่อนๆก็ชอบแซวว่าอยู่โรงเรียนดัดล้าอยู่บ้านแอปแมนอะไรอย่างงี
2: ้ถ้าแต่ก่อนก็น่าจะอย่างนั้นเลยใช่เพราะว่าเหมือนอยู่โรงเรียนเราก็จะมีเริ่มหาแก๊งเราได้แล้วเราก็จะมีแก๊งของเราใช่แต่พอกลับบ้านเราก็จะแบบเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าผู้ชายจ๋าขนาดนั้นเราอาจจะแบบพอบอกให้พูดครับเราก็แบบไม่ได้พูดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบแค่แบบให้มีคำสร้อยอะไรอย่างนั้นนึง
1: การที่เราอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยเราแบบอยากเป็นผู้หญิงแบบเต็มตัวเลยใช่ไหมผมยาวผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงใส่ส้นสูงเป็นผู้หญิงเลย
2: ใช่
1: เปเปอร์รู้ตัวมานานแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: การที่รู้ตัวมานานแล้วเนี่ยเราบอกพ่อแม่เลยป่ะ
2: เราไม่ได้บอกค่ะ
1: ไม่ได้บอก
2: ใช่แต่ว่าเหมือนเขารู้เอง
1: แล้วตอนที่ไม่ได
2: ้คุย
1: แล้วตอนที่ไม่ได้บอกเนี่ยเราใช้ชีวิตยังไง
2: ก็หลบซ่อนๆแล้วก็เวลาเราอยากแต่งหญิงแล้วก็อาจจะรอพ่อแม่ออกจากบ้านหรือว่าเสาร์อาทิตย์ที่เราเปิดเทอมเงี้ยแล้วก็หอบเสื้อผ้าออกไปแต่งนอกเหนื่อยมากเลยนะตอนนั้นคนเหนื่อยเลย
1: ดูเหนื่อยจริงก็คือวันนั้นคือเขาไม่รู้เลยแล้วเราทำทุกวิถีทางให้เขาไม่รู้ด้วยถูกไหม
2: ใช่เสื้อผ้าปกติก็คือซื้อมาวิกอะไรอย่างเงี้ยไว้ใต้เตียง
1: ก็คือเก็บซ่อน
2: ใช่แล้วเตียงหนูเป็นเตียงติดพื้นหนูต้องยกฟูกเตียงอ่ะเอาไว้ใต้ฟูก
1: โอ้ขนาดนั้น
2: ใช่
1: เราแอบแต่งตัวเนี่ยเราซื้อวิกมาเองเราซื้อของเก็บไว้ใต้เตียงอะไรเงี้ยเราต้องแต่งอยู่บ้านเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
2: ใช่
1: เคยโดนจับได้บ้างไหม
2: ก็เคยนะเหมือนไม่ได้จับได้แบบจังๆหรอกแต่ว่าเวลาพ่อแม่ไปทำงานเนี่ยเราก็จะแต่งตัวอยู่บ้าน
1: แล้วก็จะรู้เวลาแล้วว่าเขาออกเวลาน
2: ี้ใช่แล้วเขาก็กลับมาประมาณนี้นะแล้วมีวันหนึ่งเราก็แต่งเพิ่งแต่งเสร็จเลยแล้วก็มาคือเราขอแค่แบบได้แต่งอยู่บ้านแล้วไม่ต้องทำอะไรก็
1: มีความสุขแล้ว
2: ใช่แค่ได้แต่งแล้วก็ส่งกระจกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นคือเขากลับมาก่อนเหมือนลืมของ
1: ก็คือเขาเพิ่งออกไปแล้วเขาก็ขับมาเลย
2: น
1: ี่เหรอ
2: ใช่คือแบบออกไปประมาณแบบ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าทำอะไรเสร็จหมดแล้วแบบเพิ่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไงดีเราก็เลยแบบวิ่งไปเข้าห้องน้ำเลย
1: ก็คือพอเห็นแม่กลับมาก็วิ่งเข้าห้องน้ำเลย
2: ใช่แล้วเราก็แบบ
1: แล้วแม่ก็ไม่เห็นเราเหรอแล้วแม่ก็ไม่เห็นเรา
2: คือหนูว่าเห็นแหละเพราะว่าแบบเปิดประตูเข้ามาแล้วอ่ะ
1: อ๋อคือเข้ามาแล้ว
2: ใช่
1: โอเค
2: แต่ว่าแบบเราก็แบบฟุ๊บ
1: เข้าห้องน้ำแล้วอยู่ในห้องน้ำเลย
2: หลังๆใช่แต่มันก็ต้องได้ยินเสียงว่าใส่ส้นสูงอะไรอยู่ตอนนั้น
1: ก็คือเธอวิ่งเข้าห้องน้ำคือเธอต้องสูงอยู่แล้วด้วย
2: ใช่
1: คือครบแล้ว
2: ครบหมดแล้ว
1: พร้อมถ่ายรูปได้เลยตอนนั้น
2: ใช
1: ่อ๋อ
3: คนข้างบ้านเขาก็พูดให้ฟังคุณแก่เวลาคุณแก่ไม่อยู่อ่ะน้องเปเปอร์ก็เอาส้นสูงอ่ะมาเดินอยู่ในสนามหญ้านะเป็นแคทวอล์กเลยเขาบอกเหรอนี่เราก็แอบพอดีลูกเขาก็จะรู้ว่าเราออกเวลาไหนเข้าเวลาไหนอันนี้เราก็แกล้งออกไปแล้วเราก็กลับเข้ามาดูลูกอาจริงใช่แล้วก็ลูกบอกว่าเปิ้ลทำไมเปิ้ลไม่อยากเป็นผู้ชายเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดอ้อมๆก่อนไม่อยากเป็นผู้ชายเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปค้นห้องเขาเจอวิกผมเจอชุดชั้นในเจอยาคุมเป็นเยอะแล้วนี่ลูกเป็นเยอะแล้วนี่ลูกเราบอกว่าไปเอายาคุมมาจากไหนเขาก็บอกว่าซื้อสั่งในเน็ตอะไรต่อมีอะไรเราก็เลยยิงคำถามไปว่ามาม่าเลี้ยงเปอร์ผิดหรอทำไมเปอร์ถึงมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปทางอื่นเขาก็บอกว่าเขาเป็นที่ตัวเขาเองเป็นข้างในไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูของเราคือเขาก็ไม่อยากให้เราโทษตัวเอง
2: จนถึงวันนึงแบบคุณพ่อก็ไปเจอที่โรงเรียนเดินกับแก๊ง
1: เด้อแก๊งนี่คือแก๊งผู้ชายแก๊งที่แบบ
2: เป็น
1: แก๊งเพื่อนเหมือนเรา
2: ใช่แล้วเราก็จะมีบ้างแบบออกท่าทางพ่อแบบขับรถผ่านเราก็เห็น
1: พอดี
2: ใช่
1: วันนั้นเกิดอะไรขึ้น
2: กลับมาบ้านก็คือเครียดมากแต่เดิม
1: ก็คือคุณพ่อรอคุยเลยเนี่ย
2: ใช่
1: อ๋อแปลว่าคุณพ่อค่อนข้างจะซีเรียสมากเลย
2: ซีเรียสคุณพ่อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบน่ากลัวจังเลย
1: ก็คือเขาไม่รู้มาก่อนพอเขาเห็นเขาตกใจเขาเลยกลับบ้านคือคุยเลย
2: แล้วคุยรอบแรกก็แบบเหมือนอันนี้คือคุยหลายรอบด้วยนะ
1: หลายรอบนี่กี่ครั้งคิดว่า
2: ประมาณ3
1: 2
2: รอบแรกคือยังไม่มีคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ยังไม่กลับมาจากที่ทำงานก็คือคุยกับคุณพ่อก่อนพ่อก็แบบแล้วเราอยู่กับพ่อ2 คนแล้วยิ่งแบบว่าพ่อเราดุอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่กล้าพูดตอนนั้นก็ไม่ค่อยพูดอะไรแล้วก็ร้องไห้พอรอบที่2เนี่ยก็มีคุณแม่
1: รอบมีคุณแม่ตอนรอบที่มีคุณแม่กับคุณพ่อด้วยกันเนี่ยคุยแล้วจบกับการสนทนาเป็นยังไงบ้าง
2: ก็ ก็มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะทำไงลูกไม่มีความสุขอะไรเงี้ยพ่อก็เลยแบบเรามาคุยแบบจริงจังแล้วกันว่าจะใช้ชีวิตต่อแบบนี้ยังไง
0: กลัวไหมว่าเขาจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น
2: กลัวว่าถ้าเราตอบไม่ดีอ่ะเขาก็จะแบบไม่ยอมรับมากกว่าตอนนั้นคือแบบหลังจากแบบคุยกันแบบว่าเยอะแยะมากมายหลายรอบมากจนแบบเขาไปคุยกันเองแล้วเขาก็แบบอ่ะโอเคถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปนี้อะไรเงี้ย
3: กลายเป็นว่าที่บ้านเนี่ยพ่ออยู่มุมแม่อยู่มุมลูกอยู่มุมคุณแม่มองว่าถ้าเราไม่คุยเนี่ยมันจะบานปลายแล้วมันก็จะเป็นปัญหากับตัวน้องคุณแม่เคยเอายาคุมเอาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีไปทิ้งเขาก็ซื้อใหม่ไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเอาเสื้อผ้าชุดมาเปลี่ยนที่ BTS บ้างที่ห้องน้ำห้างบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะไปเดินเล่นเดินเที่ยวได้แต่งเป็นผู้หญิงอย่างที่ต้องการใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยพอกลับมาเปลี่ยนชุดนักเรียนเข้าบ้านเราก็รู้แล้วคุณพ่อเขาเห็นคุณพ่อเขาแบบว่าทำไมลูกใช้ชีวิตลำบากขนาดนี้เราก็เลยปรึกษากันคุยกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถามเธอจริงๆเหรอเราก็เปิดใจกับคุณพ่อว่าถามเธอจริงๆเหรอเธอคิดว่าลูกเราเป็นขนาดนี้เนี่ยเธอคิดว่าเปลี่ยนได้ไหมคิดว่าจะดึงลูกกลับมาเป็นผู้ชายได้ไหมเอาตรงๆนะอย่าโกหกตัวเองก็ถามคุณพ่อวัยรุ่นเนี่ยยิ่งห้ามมันเหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามลูกยิ่งถอยห่างออกจากเรา
0: พอคุยกันจบวันนั้นแล้วชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนพอคุณพ่อคุณแม่เริ่มยอมรับในตัวเราพอเราเริ่มกล้าที่จะบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่
2: เปลี่ยนมากทุกอย่างแบบปลดล็อกหมดเลยคือแต่ก่อนอะเรียนจริงๆที่ไม่เก่งก็มีสาเหตุมาว่าเราเอาสมองเราไปคิดกับเรื่องจุกจิกแบบเราจะซื้อยาคุมดีไหมเราจะซื้อเครื่องสำอางดีไหมเราจะเก็บตังค์ยังไงดีเราจะเอาตังค์จากไหนอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือสมองเรากับชีวิตเราไปโฟกัสกับเรื่องอื่นหมดเลย
2: ใช่จนเราแบบ
0: ไม่ได้ใช้ชีวิตไปเด็กหรือไม่ได้แบบตั้งใจในทำสิ่งที่เด็กต้องทำ
2: ไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนขนาดนั้นพอทุกอย่างปลดล็อกก็แบบมาคิดเรื่องการเรียนมากขึ้นแล้วก็เรียนดีขึ้น
0: พอเราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องว่าเอ๊ะพ่อถึงแม่จะรู้ไหมสิ่งที่เราเป็นแบบไหนแล้วก็เอาเวลาไปโฟกัสในสิ่งที่เราต้องโฟกัสแทน
2: ใช
0: ่พอหลังจากที่คุยกันมาแล้วก็ถือว่าโอเคมากเลยนะ
2: เนาะคือแบบปลดล็อกหมดเลยเราจะทำอะไรก็ง่ายเราไม่ต้องหอบเสื้อผ้าออกไปแต่งตัว
0: ไม่ต้องหลบไปซ่อนอะไรแล้ว
2: ซ่อนแล้วอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: แล้วผมคิดว่าค่อนข้างจะโชคดีมากน้องเปเปอร์ที่มีพ่อแม่ที่เข้าใจน้อง
2: ก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะของหนู
3: หลังจากที่ลูกคุยกับเราปุ๊บเนี่ยคุณแม่มีความรู้สึกว่า

0: ลูกสบายใจขึ้นเขาเริ่มโล่งคุณแม่อยากจะย้อนไปนิดนึงว่าก่อนที่เราจะเปิดใจคุยกันเนี่ยการเรียนลูกตกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องสมองเขาเนี่ยคิดแต่เรื่องความสวยเขาอยากสวยเทคฮอร์โมนผิดวิธีมึนไปเรียนไม่รู้เรื่องหลับในห้องเรียนสอบตกหลายวิชามากแล้วนางก็จะไม่ค่อยสนใจเรียนเพราะว่ากังวลกับตัวเองพอหลังจากคุยกันเสร็จปุ๊บแม่บอกอ่ะโอเคอยากสวยนะเราต้องมีพื้นฐานคุณแม่ก็มองว่าอยากเป็นผู้หญิงจริงๆใช่ไหมคิดว่าจะต้องแปลงเพศใช่ไหมไอ้เราก็อยากให้ลูกเป็นผู้หญิงอะเนาะอ่ะไม่เป็นไรฉันเธอเป็นชายจะกลายมาเป็นหญิงเดี๋ยวเดี๋ยวแม่จะลองดูเราก็ไปหาคุณหมอคราวนี้ไปตอนแรกไปโรงพยาบาลคุณโรงพยาบาลที่แรกเนี่ยเขาแนะนำบอกว่าคุณแม่ต้องไปเพศทางเลือกนะตอนแรกเราไม่รู้จักเลยเราก็เสาะแสวงหาอันนี้เราก็เลยบอกว่าเปอร์อยากสวยใช่ไหมลูกเอาแบบสวยแบบสมบูรณ์เลยนะถ้างั้นเนี่ยถ้าเปอร์อยากสวยอยากเป็นผู้หญิงจริงๆต้องไปเทสว่าได้ไหม
1: จากที่เราต้องแบบหลบๆซ่อนๆในการแบบเทคยาอะไรอย่างเงี้ยแม่เราก็พาไปเลยพาไปเทคข้อมูลแบบว่าถูกต้องเพราะว่าแม่เราคิดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ดียาจากไหนไม่รู้อ่ะ
2: อ๋อหมายถึงว่ายาที่เราไปยาคุมที่เราไปซื้อกินเอง
1: ใช่มีส่วนผสมอะไรไม่รู้อ่ะ
2: อ
1: ๋
2: อ
1: ใช่แม่เลยแบบอันตรายแน่นอนพาไปหาหมอดีกว่า
2: เลยพาเราไปหาหมอไปเลย
1: ก็เป็นเรื่องดีที่แบบเราโชคดีที่แบบเป็นคนแรกๆที่แบบว่าเทคอย่างถูกต้องอ่ะหนูคิดว่านะเพราะว่ารุ่นพี่ที่ถามไม่เคยมีใครไปแบบนี้เลยเราก็แบบตอนแรกที่เราไปก็แบบแปลกใหม่อยู่นะทำไมต้องมาหาหมอขนาดนั้นเลยในเมื่อรุ่นพี่เขาก็แบบซื้อกินกันเอง
2: พูดจากประสบการณ์ที่พี่เคยใช้ชีวิตกับเพื่อนๆที่มาหรือคำถามมาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ซื้อยากินปกติ
1: ก็ราคายาอะไรอย่างเงี้ย
2: ซื้อได้ทั่วไป
1: ใช่แต่ว่าทำไมเราต้องแบบจริงจังกับเรื่องนี้ขนาดนั้น
2: และคิดว่ามันต่างกันเยอะไหมครับ
1: มันต่างกันเรื่องความปลอดภัย
2: ต่างกันเรื่องความปลอดภัย
1: ใช่แล้วก็คุณภาพของยาอะไรเงี้ย
2: ตลอดเวลาที่ได้มีโอกาสคุยกับน้องเปเปอร์ผมว่าเธอคนนี้คือเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หลุดออกมาจากการจองจำของร่างกายที่ไม่ใช่เธอแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นแบบเธอจะโชคดีทุกคนนะครับและเพื่อให้เราเข้าใจกับเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอที่ช่วยให้คนที่ประสบปัญหาแบบเดียวกันนี้ได้เจอทางออกกันครับ

0: รายการเจนวายวันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอนะครับผมผู้จะให้คำแนะนำแล้วก็ไขข้อสงสัยต่างๆที่เราอยากรู้กันวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมอยากถามคุณหมอครับว่าตอนที่เปเปอร์หาคุณหมอครั้งแรกๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็แบบเอางี้นึกภาพวันนี้ไม่ออก
0: ขนาดนั้นเลย
1: วันนี้เพิ่งไปคลินิกเพิ่งแบบว่าเอาให้เขาดูรูปตอนที่แบบว่าเอ้ยเปเปอร์มันเปลี่ยนไปมากเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: อยากเห็นจังเลย
2: หลักไว
1: ้ก็จะหัวตั้งๆแล้วก็จะมีความเป็นเด็กผู้ชายหน่อย
3: จะอ้วนกว่านี้นะ
1: ก็จะตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเสียงเสริมหน่อยก็มีความเป็นเหมือนเด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าก็โชคดีเพราะว่าเปเปอร์ก็เป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่คุณแม่ก็มีความเข้าใจแล้วจริงๆตอนนั้นอ่ะก็ไปเจอว่ามีแบบยาคุมก็คือกินอยู
3: ่แอบกินมาก่อน
1: แอบกินมาก่อนแม่ก็รู้สึกถ้าจะกินเนี่ยแม่อยากให้กินปลอดภัยคือแม่ก็ไม่ได้ไปโวยวายว่าไม่ให้กินไม่ให้ทำแบบนี้เลยนะแม่ก็หาข้อว่าจะทำยังไงให้ลูกกินแบบปลอดภัยแล้วก็มาเจอ
3: เป็นประเด็นที่แบบที่ต้องมาหาหมอ
1: ใช่ก็คือมาเจอตอนนั้นก็เลยมาเจอที่Gen V Clinic ที่เราดูเด็กวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะเขาก็คุณแม่ก็เป็นคนพามาเคสเปเปอร์ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนแบบเข้าใจ
0: แล้วมันจะมีเคสไหนไหมครับที่ว่ายากแล้วก็ไม่สามารถช่วยได
1: ้เคสที่ยากจริงๆเนี่ยมันจะเป็นกับพ่อแม่เป็นหลัก
0: กับพ่อแม่เป็นหลัก
1: เคสที่พ่อแม่แบบยังไงก็รับไม่ได้ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องการที่ต้องทำงานกับครอบครัวเยอะหน่อย
3: แล้วแบบนั้นแบบทำยังไงได้บ้างคะ
1: เราก็คุยกับพ่อแม่ให้มีความเข้าใจเนาะนี่อยากให้เข้าใจว่าคนที่ข้ามเพศไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปเป็นอีกเพศหนึ่งการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอีกเพศหนึ่งไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นความไม่มีความสุขกับเพศสภาพเนี่ยมากน้อยรุนแรงแค่ไหนคือบางคนถ้าเกิดในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเขาแบบรู้สึกไม่ดีกับเพศกำเนิดตัวเองมากๆเขา

0: จะข้ามเพศมากรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบกับเรื่องของการเรียนการศึกษาการทำงานทำให้ใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการจะมาคลินิกเหล่านี้เนาะในบ้านเราเนี่ยพ่อแม่ก็ยังต้องเป็นคนที่ยินยอมเพราะว่าปัจจุบันเวลาวัยรุ่นน้อยกว่า18ปีที่จะพบแพทย์เนี่ยมันก็ยังต้องมีผู้ใหญ่ที่จะเหมือนกับเป็นผู้ปกครองนะคะนี่ก็จะมีเด็กจำนวนหนึ่งที่พบว่าพ่อแม่ก็อาจจะไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะไม่ยอมรับเขาก็จะใช้วิธีการแบบซื้อยากินเองคือขนาดเปเปอร์ซึ่งเขาจริงๆเนี่ยเขามาจากครอบครัวที่เขารู้อยู่แล้วว่าแม่เข้าใจเนาะแต่ตอนก็ไม่แน่ใจมั้งแม่จะให้กินหรือเปล่าอะไรเงี้ยก
1: ็แต่จริงถ้าคลีนแบบใสสะอาดมาก่อนเลยอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าก็คือมาเริ่มที่นี่
0: คือยาที่เรากินฮอร์โมนที่อยู่ตามท้องตลาดเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะมีผลข้างเคียงเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุดตันในเส้นเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ตับจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีมาด้วยแบบปัญหาที่เป็นอะไรเยอะแยะมาละอยากจะมาใช้ฮอร์โมนที่ตรงกับการข้ามเพศเนี่ยมันก็ต้องไปนั่งแก้ปัญหาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำว่าจริงๆควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์แต่ว่าข้อจำกัดมันก็มีหลายอย่างเช่นคลินิกเองก็มีไม่เยอะสองเนี่ยคือต้องมีความยินยอมผู้ปกครองมันก็ทำให้เด็กจำนวนหนึ่งที่ข้ามเพศก็เซิร์ชหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็กินตามเพื่อนแนะนำแล้วก็อาจจะสั่งยาเองซื้อยาเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่มีการมอนิเตอร์ไม่มีการเจาะค่าเลือดว่าขณะนี้ฮอร์โมนในร่างกายสูงไปหรือเปล่าค่าตับเราเป็นยังไงบ้างเนาะไขมันต่างๆเป็นยังไงคือมันก็จะขาดการดูแลที่เราจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยบางคนเนี่ยมีข้อห้ามใช้ด้วยซ้ำแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีข้อห้ามใช้
1: เพราะว่าคนประเภทไหน
0: เช่นคนที่มีประวัติครอบครัวที่มีเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดอุดตันก็ต้องมาดูว่าประวัติครอบครัวเนี่ยมันเป็นประวัติที่ใกล้ตัวหรือเปล่าคนที่เป็นไมเกรนที่มีออร่ามีแบบแสงแวบๆเนี่ย
2: แสงอ๋อโอเค
0: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จริงๆการใช้ยาฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นการใช้ไม่ใช่อยู่ดีใครจะใช้ก็ได้มันควรต้องมีการซักประวัติมีการซักประวัติมีการดูแลพื้นฐานว่าไม่มีอันตรายอะไรถ้าจะให้ดีเนี่ยมาอยู่ในความดูแลของแพทย์ก็จะดีกว่า
2: แล้วตอนนี้ครับในกลุ่มคนที่เป็น LGBT เนี่ยคุณหมอว่าสังคมยอมรับพวกเขาได้แค่ไหนบ้างครับ
0: เปเปอร์คิดว่าไงต้องถามคนที่เป็น
2: ต้องถาม
3: จริงๆเปเปอร์คิดว่าตอนนี้สังคมไทยก็ค่อนข้างจะยอมรับได้มากพอสมควรแล้วมากกว่าแต่ก่อนค่อนข้างเยอะ
0: หมอคิดว่าดีขึ้นคือถ้าเทียบกันเอาเป็นว่าเทียบกับสังคมสมัยก่อนอย่างเงี้ยใครเป็นเนี่ยจะต้องปกปิดแอปกันไปอะไร
3: ต่างประเทศ
0: ใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยหมอคิดว่าคนก็เปิดเผยตัวตนกับสิ่งที่เป็นได้มากขึ้นงั้นมันก็คิดว่าเรื่องของเทรนด์การยอมรับมันก็ดูดีขึ้นแต่ว่าเราพบว่ามันจะเป็นการยอมรับแบบที่ไม่ใช่คนใกล้ชิดอ่ะคือใครที่เป็นสังคมมีตุ๊ดมีกันแล้วก็โอเคแต่พอเป็นลูกเราเป็น
2: จะมีปัญหาเสมอ
0: การยอมรับตรงนี้มันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแบบที่เรายอมรับมันได้จริงๆแบบที่เราเปิดใจจริงๆแบบที่เราเข้าใจจริงๆหมอเลยเรียกว่ามันเป็นการยอมรับที่ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจเป็นการยอมรับที่เกิดจากการที่เห็นเต็มไปหมดแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได
3: ้
0: มันอยู่ในสังคมเป็นปกติแต่มันไม่ได้ยอมรับจากการเข้าใจว่าการเป็นเพศหลากหลายเนี่ยไม่ใช่ความผิดปกติ
2: ครับ
0: ไม่ใช่ทางเลือกที่แบบเลือกได้เนาะก็เป็นธรรมชาติของคนแต่ละคนเหมือนคนถนัดขวาซ้ายอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่ถนัดซ้ายก็เยอะไปหมดก็คิดว่ามันดีขึ้นแต่มันไม่ได้ดีขึ้นจากความเข้าใจจริงๆแต่เชื่อว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยถ้าถามเด็กรุ่นเนี้ยก็จะมีเรื่องเพศหลากหลายเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจได้ดีเลย
2: แล้วกลับมาเรื่องน้องเปเปอร์ครับแต่งหญิงออกจากบ้านครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นเรารู้สึกยังไงครับ
3: รู้สึกว่าจริงๆแอบอายนิดนึงเพราะว่าก็ยังไม่ได้มั่นใจในรูปร่างหรือว่า
0: ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่นะที่แต่งนี่ไม่เคยถาม
3: ก็14
0: นั่นแหละ
3: ที่จะออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงจังเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นที่จะซื้อวิกเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นวิกที่แบบมันๆอยู่เคยเห็นใช่ไหม
2: ผมปลอมอย่างงี้ใช่ไหม
3: ใช่ใช่เป็นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนจะดูเราออกหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็จะมีความกังวล
3: แต่มันก็ดีอย่างที่แบบเราผมยาวเราสามารถเข้าห้องน้ำผู้หญิงได้แบบไม่ต้องแบบมีคนมองอะไรเงี้ยมันก็แบบเนียนๆหลังแว๊บๆไปอย่างเงี้ยใช่
2: ยังคงมีคนที่มีความหลากหลายทางเพศอีกมากมายนะครับพี่กำลังดู

0: นี้อยู่ผมคิดว่าคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำพวกเขาได้บ้างไหมครับ
1: ก็ให้เข้าใจตัวเองเนาะแล้วก็การยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะหลายคนเนี่ยชีวิตมันไม่เคยมีความสุขเลยถ้ามันยังไม่ได้เริ่มจากจุดที่สำคัญมากๆจุดหนึ่งก็คือการยอมรับกับสิ่ง

0: เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการที่เราจะมีอิสระภาพในใจของเราที่เราจะแบบเข้าใจตัวเราเองรู้จักตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการยอมรับตัวเองเป็นเรื่องสำคัญหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะทำให้คนรอบข้างเราเนี่ยเขายอมรับในตัวเราได้จากการที่เราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยากจะฝากว่าคนทุกคนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นคือเราสามารถจะเป็นผู้หญิงในร่างกายที่มันอาจจะไม่ได้มีหน้าอกไม่ได้ต้องสวยแบบนี้แต่เราก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งได้
1: มาจากข้างใน
0: ข้างในเราเนี่ยยังไงมันคือผู้หญิงแต่ในกรณีของคนที่รู้สึกว่าการที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วมันทำให้เราเกิดความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรา เหมือนที่เปเปอร์เป็นเนี่ย ก็อยากให้ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนาะ เพราะว่าการไปเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบที่ไม่มีคนช่วยดูหรือบางทีไม่มีหลักการกินตามกระแสไปเฉยๆเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้มันส่งผลกระทบกับตัวเราเนาะซึ่งมันก็มีผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยค่อนข้างมากอ
1: ันตรายมากจริง
0: ใช่เดี๋ยวสวยไม่นาน
1: สวยแต่ไม่นาน
0: เดี๋ยวสวยแต่ไม่นาน
1: อ
0: ันนี้ก็
1: อันนี้ค่อยๆสวยแต่ว่าอยู่นาน
2: อยู่นาน
0: แต่ว่าแบบเราปลอดภัยเพราะความปลอดภัยจริงๆมันสำคัญเพราะว่าเราไม่มีทางจะเป็นคนข้ามเพศที่มีความสุขถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือเรามีโรคงั้นก็ดูแลตัวเองด้วยการใช้ฮอร์โมนอย่างปลอดภัยนะคะก็ฝาก Gen V คลินิกละกันเนาะตอนนี้เราก็มีคลินิกความหลากหลายทางเพศนะคะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ดูแลเด็กวัยรุ่นแล้วก็ตอนนี้เราดูถึงผู้ใหญ่เลยนะคะที่มีความหลากหลายทางเพศเรามีคุณหมอที่ครบแทบจะทุกแผนกนะคะในการดูแลคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนาะเกือบ10กว่าชีวิตที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะผลมันก็จะดีกว่า
2: ครับยังเห็นได้ชัดเลยก็คือน้องเพิร์ลคนนี้นั่นเองนะครับ
0: คือไม่หลายคนอยากมาเพื่อจะได้สวยแบบนี้เอาจริงคือขึ้นกับพื้นหน้าเดิมด้วยนะไม่ใช่มาแล้วแบบว่า
1: ตอนแรกหนูก็ไม่สวยจากรูป
0: ไม่ใช่มาทุกคนแบบนึกว่าอยากจะมาแล้วสวยแบบนี้คือเอาจริงมันต้องมีต้นทุนอะไรหลายอย่างความเป็นผู้หญิงมันไม่ต้องแบบสวยเฉิดสวยเฉิดฉายออกมามันก็แค่ทำให้เราแฮปปี้เนี่ยเราก็มีความสุขกันผู้หญิงแบบเราได
2: ้ครับก็หลังจากที่ฟังคุณหมอพูดมาทั้งหมดครับบอกเลยว่าคนที่ฟังอยู่นะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับคงได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับผม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวินดี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: เนี่ยขอแบบพูนๆเลยนะครับ
1: อิ่มแล้วเหรอแม่เอก
0: อิ่มแล้ว
1: เฮ้ยแล้วตักมาซะเยอะเลย
0: ก็เผื่อไว้ก่อนน่ะ
2: น่าเสียดายเนาะ
0: โอ้ยทิ้งไปบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ทำไมวันนี้มาส่งแค่ขวดเดียวกินไม่พอแน่ๆเลย
2: What is it?

0: goat. G O A T, goat. A goat. Goats.
1: 아, คุณแพ้นั่นเองคุณแพ้ครับทำไมวันนี้ส่งนมให้เราน้อยจังพวกเรากินกันไม่พอหรอครับ
2: แบ๊ะแบ๊ะก็มีแค่นี้แหละ
3: เกิดอะไรขึ้นหรอครับ
2: เรื่องมันเศร้านะ
3: น้ำท่วมหรอครับ
1: งั้นไฟไหม้ชัว
3: โอเคผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ต้องพึ่งยานของดาวี่อีกละสิ
2: โอเคพร้อมออกเดินทาง

0: ำไมวันนี้รู้สึกช้าๆแฮะ
1: ถึงแล้วนะ
2: นั่นไงล่ะครับนมหายไปไหนครึ่งขวดเลยอ่ะอ๋อรู้แล้วล่ะนมหายไปไหนรสชาติดีมาก
1: โอ้มาถึงเร็วมากครับแบ๊ะๆตามผมมาทางนี้ครับ

0: G-A-T-E, gate. A gate. Gates.
1: ใช่นี่แหละประตูเมืองมาหน้าของเราแต่ตอนนี้ไม่ค่อยน่ามาเท่าไหร
2: ่ไปพวกเราเข้าไปกันดีกว่า
1: เปิดประตูเมืองนี่ก็เที่ยงแล้วมาพวกเธอมาทานอาหารที่บ้านฉันก่อนนะตามมาตามมา
2: ใจดีสุดยอดเลยครับ
1: ถึงแล้วเข้ามากันเลยนะ
3: ว้าว looks good
4: โอ้น่าทานมากเลยนะครับ
3: หิวแล้วค่ะ
2: ลุยเลยนะครับ
3: ทานนะคะ
1: อิ่มกันแล้วเหรออ
4: ิ่มแล้วเหรอครับ
1: ยังทานไม่หมดเลยนะครับ
4: เหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรมั้งครับ
1: น่าเสียดายน่าเสียดายข้าวแต่ละเม็ดหามาด้วยความยากลำบาก
4: ก็ซื้อเอาสิครับตามร้านค้าทั่วไปอ่ะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นกว่าพวกเราจะได้ข้าวมาลำบากหน้าดูเอางี้พวกเธอตามฉันมาฉันจะพาพวกเธอมาดูอะไรบางอย่างเนี่ยและทุ่งนา
2: โอ้โหกว้างใหญ่จริงๆเลยครับ
1: นั่นคือพวกเราที่กำลังปลูกข้าวอยู
2: ่โอ้โหที่นี่กว้างใหญ่ขนาดเนี้ยจะไหวเหรอครับ
4: ดูยุ่งยากจังเลยนะครับ
3: แดดก็ร้อนด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราต้องอดทนเพื่อทำให้เมืองของเรามีข้าวกินไม่ขาดแคลนแล้วชาวนาอย่างเรายังต้องเจอกับภัยธรรมชาติอีก
2: ยังไงเหรอครับ
1: ก็น้ำท่วมหรือหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำนี่ยังไม่รวมแมลงต่างๆที่มาสร้างความเสียหายนะเนี่ยนั่นพูดถึงก็มาพอดี
4: What is it?

0: A grasshopper. G R A S S H O P P E R. Grasshopper. A grasshopper. Grasshoppers.
1: มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: พวกเราก็ได้แต่ป้องกันไม่ให้ข้าวเสียหาย
1: โถคุณแพ้คงเหนื่อยมากเลยนะคะ
2: เนี่ยแหละฉันเห็นพวกเธอกินเหลือฉันก็น้อยใจ
1: ไม่นึกมาก่อนเลยนะคะถ้าไม่มีชาวนาอย่างคุณแพ้พวกเราคงอดตายแน่เลย
3: ผมขอโทษนะครับต่อไปผมจะไม่กินเหลือแล้วหรอกครับ
1: ทำอะไรอะดาวี
4: ่ปลูกข้าวเหรอดาวี
5: ่ยับ
2: ดีใจนะที่พวกเธอเห็นคุณค่า
3: ลุยแล้วนะพวกเราคุณแพ้มาช่วยกัน
2: ได้ได้แบ๊ะแบ๊ะ
1: ตรงนี้หมูหยองเอง
5: ยิปปี้ยิปปี้
2: แบ๊ะแบ๊ะพวกเราต้องขอขอบใจพวกเธอมากนะ
3: ผมตั้งหากที่ได้คุณแพ้ทำให้คิดได้นะครับ
1: เอาไว้ผมจะมาปลูกข้าวอีกนะครับ
5: Me too
2: ยินดีต้อนรับพวกเธอเสมอ
4: ประทับใจจังเลย

0: guitar. G U I T A R. Guitar. A guitar. Guitars.
1: นั่นสินะไม่ได้เล่นกันมานานทำงานกันมาหนักๆพวกเรามาพักกันหน่อยดีกว่า

0: grasshopper.
1: What is it?
0: It's a grasshopper.
1: A goat.

0: goat, a gate, a guitar, a grasshopper.
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาเล่นจับคู่คำศัพท์กันดีกว่า
2: Let's play!

0: guitar. Goat. Good job.
1: What is it?
0: Guitar. Gate. Grasshopper. Grasshopper.
1: Wow! เพื่อนๆเก่งจังเลยฮะ เยี่ยมมากเลยค่ะ
2: วันนี้พวกเราขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับ
3: Bye bye!

0: นภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวิดดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวิดดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1

0: ภาวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้พี่แว่นก็จะพาวิดดี้กับเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับโลกของเราให้มากขึ้น

าจะเป็นแบบร้อนชื้นแบบมรสุมเขตร้อนแบบซาวันน่าหรือแบบแห้งแล้งอากาศชื้นแบบอบอุ่นเขตหนาวขั้วโลกแบบ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิตตี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: เหงาจังเลยพี่แว่นได้มาเที่ยวทะเลแต่ต้องนั่งเล่นกันอยู่สองคนเที่ยวทะเลไม่เห็นสนุกเลย
1: แล้ววิดดี้อยากทำอะไรล่ะเดี๋ยวพี่แว่นเล่นเป็นเพื่อน
3: สวัสดีพวกนายทำอะไรกันอยู่น่ะฉันอยู่นี
2: ่เย้ยตัวอะไรเนี่ย
1: เนี่ยชื่อโลมาเป็นสัตว์ใจดีประจำท้องทะเลเลยนะวิดดี
3: ้ใช่แล้วล่ะมีปรึกษาโลมาได้ว่าแต่พวกนายชื่ออะไรกัน
1: ฉันชื่อพี่แว่น
2: ส่วนฉันชื่อวิตตี้ว่าแต่ทำไมโลมาถึงคุยกับเราได้ล่ะ
3: ก็ฉันเห็นพวกวิตตี้

0: นั่งเล่นอยู่คนเดียวดูไม่ค่อยสนุกเหมือนคนมาเที่ยวทะเลทั่วไปเลยเป็นอะไรหรอ
1: ก็ฉันเหงามาทะเลทั้งทีแต่มีแค่ฉันกับพี่วันเอง
0: โอ้ไม่เป็นไรนะวิตตี้นายอยากไปเที่ยวบ้านฉันไหมล่ะ
1: จริงหรอว่าแต่บ้านนายอยู่แถวไหนล่ะ
0: บ้านฉันก็คือทะเลนี้แหละเพียงแต่บ้านของฉันกว้างใหญ่โตมากบ้านของวิตตี้มีกี่ชั้นไม่รู้แต่ท้องทะเลบ้านของฉันเนี่ยมีทั้งหมด3ชั้น
1: โอ้โหบ้านนายใหญ่มากเลยงั้นเรารีบไปดีกว่า
2: เดี๋ยววิตตี้ก่อนจะไปเที่ยวบ้านโลมาต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำก่อนเพราะวิตตี้จะหายใจใต้ทะเลไม่ได
1: ้ทำยังไงดีล่ะผมไม่มีชุดดำน้ำเลย
2: ไม่เป็นไรพี่แว่นเตรียมชุดมาให้วิตตี้แล้ว
0: เอ
1: ๊โอ้ฉันพร้อมแล้วล่ะเราไปกันเลยดีกว่า

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าน้องๆคิดว่าเวลาน้องๆไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้าง
1: พี่วิตตี้คิดว่าเราน่าจะเจอแมงกะพรุนเพราะพี่วิตตี้ไปเที่ยวทะเลแล้วเจอแมงกะพรุนอยู่ตามชายฝั่งบ่อยๆเลย
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าน่าจะเจอปลาทูนะครับเพราะปลาทูเป็นปลาที่อยู่ผิวน้ำน้องๆจะสังเกตได้จากปากปลาที่ค่อนไปทางด้านบนเพื่อใช้หาอาหารน้ำแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเวลาไปเล่นน้ำทะเลน้องๆจะเจอสัตว์ทะเลอะไรได้บ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเจอสัตว์ทะเลเยอะมากเลยนะครับแต่ละตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ูกุ๊กตอนสองขนมอันตราย
1: วันนี้เกิดเรื่องกับน้องแจ๊คอีกแล้วนะคะน้องแจ๊คดันไปเจอซองขนมที่กินไม่ได้เข้าเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าก
2: ลับมาแล้วจ้า
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อนั่นถุงอะไรล่ะคะ
2: อ๋อพอดีเพื่อนพ่อเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกนะจ๊ะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
1: ขนมจากเมืองนอกเหรอคะว้าวจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยแครกเกอร์นี่เองแล้วนี่อะไรล่ะคะเนี่ยเอ้ยไม่เห็นเหมือนซองอื่นๆเลยอ่ะ
2: อ๋อนั่นมันซองสารกันชื้นนะจ๊ะ
1: สารกันชื้นเหรอคะ
2: ใช่แล้วพวกขนมกรุบกรุบกรอบๆอย่างนี้นะบางทีเขาก็จะใส่สารกันชื้นมาให้ด้วยเพื่อให้ขนมมันยังคงความกรอบอยู่
1: อย่างนี้นี่เองแหมตอนแรกกึกนึกว่าเป็นซองขนมอย่างอื่นแถมมาด้วยสิอีก
2: สารกันชื้นนี่กินไม่ได้นะจ๊ะมันเป็นซิลิก้าเจลที่สกัดจากทรายขาวผสมกับกัมมันถันไม่ใช่นะจ๊ะร่างกายย่อยสลายไม่ได้ห้ามกินเด็ดขาด
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวกึกแยกออกมาไว้ข้างนอกนี้ดีกว่านะคะส่วนขนมเนี่ยกึกไปหาขวดเหลาสวยๆมาใส่ดีกว่า
3: โอ้ยนั่งนานๆชักเมื่อยหลังแฮะ
2: คุณแม่เมื่อยเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเอนหลังที่เตียงดีกว่าไหมครับ
3: ก็ดีเหมือนกันจ้า
4: ฮ่าสวัสดีครับพ่อกลับมาแล้วเหรอครับ
2: จ้าเออพ่อมีขนมจากเมืองนอกมาฝากแยะๆเลยนะหยิบกินได้เลยนะแก๊ป
4: ฮ่าขนมไหนไหนอะอยู่นี่เองภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยแสดงว่าต้องเป็นขนมจากเมืองนอกแน่ๆ เอ๊ะแต่เมื่อกี้พ่อบอกว่ามีเยอะแยะเลยนี่นะแล้วมันหายไปไหนหมดล่ะเนี่ยอ๋อสงสัยพี่กุ๊กต้องเอาไปกินหมดแล้วแน่ๆเลยโถเอ้ยไม่ยอมแบ่งน้องมากเลยนะพี่
1: เสร็จแล้ว
4: พี่กุ๊กมาแล้วขนมเหลืออยู่แค่ซองเดียวแก๊ปเก็บไว้กินเองคนเดียวดีกว่า
1: เอ๋หายไปไหนแล้วล่ะเนี่ย
2: เฮ้ออะไรหายเลยจ๊ะ
1: ก็ซองสารกันชื้นนะคะเมื่อกี้ก็วางไว้บนโต๊ะตรงนี้คุณพ่อเอาไปทิ้งแล้วหรอคะ
2: ยังนะจ๊ะเมื่อกี้พ่อพาคุณยายไปนอนยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะ
1: เอแล้วอยู่ดีๆมันจะหายไปไหนได้ล่ะคะเนี่ย
2: หรือว่าแก๊ปจะเอาไป
1: แก๊ปกลับเข้ามาแล้วหรอคะ
2: ใช่จ้ะเมื่อกี้แก๊ปกลับเข้ามาแล้วนะแล้วพ่อก็บอกให้ไปกินขนมจากเมืองนอกแล้วอะ
1: เอ๊ะแต่ขนมนั่นน่ะหนูเพิ่งจะเอาไปใส่ขวดเหลอเองนะคะเอ้ยตอนนั้นน่ะยังไม่เห็นแก๊ปเข้ามาหยิบไปเลยนะคะ
2: อะหรือว่าแก๊ปจะหยิบซองสารกันชื้นนั่นไปแล้วคิดว่าเป็นซองขนม
1: อ๋อจริงด้วยสิคะ
2: แย่แล้วสารกันชื้นนั่นน่ะมันกินไม่ได้นะป่านนี้แก๊ปจะเก็บกินเข้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย
1: ถ้างั้นพวกเรารีบไปตามหาแก๊ปกันเถอะค่ะ
2: แก๊ปอยู่ไหนลูก
1: แก๊ปอยู่ไหน
2: แก๊ปแก๊ป

0: Do not.
1: โอ้ยขนมยี่ห้ออะไรเนี่ยชื่อแปลกจังเลย
2: แก๊ปอยู่ไหนนะแก๊ป
1: เอ๋พี่กุ๊กตามหาเราทำไมเนี่ยหรือว่าจะมาแย่งขนมของเราเหลือแค่ซองเดียวแล้วยังจะมาแย่งเราอีกเหรอเนี่ยต้องรีบกินก่อนที่พี่กุ๊กจะตามมาแย่งอีก
3: แก๊ปแก๊ปอยู่ไหนอ่ะห้ามกินซองนั้นเด็ดขาดนะแก๊ป
1: นี่พ่อจะมาแย่งขนมแก๊ปด้วยเหรอโถเอ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไม่ได้แล้วต้องรีบกินก่อนที่คนอื่นจะมาแย่งแล้วโถเอ้ยทำไมมันถึงได้แกะยาแกะเย็นขนาดนี้เนี่ยแก๊ปเย้ครับแม
4: ่นี่กระดาษข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของลูกใช่ไหม
1: แม่ไปเจอมันจากไหนเหรอครับเนี่ยแก๊ปว่าแก๊ปทิ้งขยะไปแล้วนี่นะ
4: มันปลิวจากถังขยะมาหาแม่ตอนที่แม่กลับจากซื้อของพอดีนะสินี่ลูกขี้เกียจเรียนไม่ยอมอ่านหนังสือเลยใช่ไหมถึงได้สอบตกแบบนี
1: ้โถแม่ก็ภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่ภาษาบ้านเรานี่ครับก็แก๊ปอ่ะไม่ใช่ฝรั่งนี่นาถึงเรียนภาษาอังกฤษไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกครับ
4: ถึงเราจะไม่ใช่ฝรั่งแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยก็ถือเป็นภาษาสากลนะเราต้องเรียนรู้ไว้บ้างเพื่อจะใช้ติดต่อสื่อสารกับคนชาติอื่นได
1: ้นั้นแก๊ปจะคุยกับคนไทยอย่างเดียวก็ได้ครับแก๊ปไม่คุยกับคนชาติอื่นก็ได้แค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมครับฮ่าฮ่าแกออกแล้วพี่กุ๊กอะอย่ามาแย่งขนมของแก๊ปสินี่มันขนมของแก๊ปนะ
2: นี่มันขนมที่ไหนล่ะนี่มันซองสารกันชื้นต่างหากเล่า
1: เอ๊ะสารกันชื้นเหรอ
3: ใช่แล้วจ้ะสารกันชื้นน่ะไม่ใช่ขนมห้ามกินดัดบนซองเนี่ยเขาก็ยังเขียนว่า do not eat แปลว่าห้ามกินยังไงล่ะ
1: เอ๊ะตัวหนังสือนั่นไม่ใช่ยี่ห้อขนมหรอกเหรอครับ
4: เฮ้ยเห็นไหมล่ะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าภาษาอังกฤษน่ะมันจำเป็นต้องเรียนรู้ไว้บ้างดูสิแค่ตัวหนังสือห้ามกินแค่นี้ก็ยังอ่านไม่ออกแล้วถ้าเกิดแก๊ปกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไงคนอื่นๆไม่เสียใจกันแย่เหรอ
1: ขอโทษครับ
3: เอาเธอจะแม่แก๊ปไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังนะถ้าเกิดเจอภาษาอะไรที่อ่านไม่ออกไม่แน่ใจก็ให้มาถามผู้ใหญ่ก่อนนะห้ามเอาไปกินหรือเอาไปใช้อะไรโดยพละการเด็ดขาดเข้าใจไหม
1: ครับเข้าใจแล้วครับ
2: โธ่เอ้ยเจ้าตัวแสบซึมไปเลยมากินขนมจากเมืองนอกจริงๆดีกว่าข้างในบ้านยังเหลืออีกเพียบเลย
1: ฮะจริงเหรอครับ
2: ก็จริงนะสิ
4: แล้วต่อไปก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้ดีๆกว่านี้หน่อยนะ
1: ครับแม่ต่อไปแกจะพยายามนะครับ

0: อรี่หนูกุ๊กตอนแก๊สหมดแต่ไม่อดอาหาร
1: วันนี้เตาแก๊สที่บ้านแก๊สหมดพอดีค่ะแต่พวกเราก็ยังหาทางทำอาหารกันได้พวกเราทำยังไงนั่นเหรอคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเย้ทำการบ้านเสร็จสักที
2: วันนี้การบ้านยากเลยจ๊ะเห็นนั่งทำตั้งนานแน
1: ่ใช่ค่ะยากยากที่สุดเลยค่ะกว่าจะเสร็จเล่นเอาปวดหัวไปหมดเลยอะค่ะ
3: โหยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหิวหิวหิว
2: เล่นกลับมาก็บ่นหิวเลยนะ
3: ก็มันหิวจริงๆนี่ครับคุณยายพี่กุ๊กวันนี้ทำอะไรกินบ้างอะครับ
1: ยังไม่ได้ทำเลยจ้ะแต่เดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวนี้แหละคุณยายขาช่วยเปิดเตาแก๊สให้กุ๊กด้วยนะคะ
2: ทำไมไม่ติดล่ะเนี่ยอ้าวแก๊สหมดนี่นะ
3: หาแก๊สหมดเหรอครับ
2: ใช่จ้ะแย่จริงๆเลยป่านี้ร้านแก๊สก็คงจะปิดหมดแล้ว
1: คุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปทำธุระข้างนอกซะด้วยสิจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
3: โอ้อะไรกันเนี่ยแก๊สหิวจะย่าอยู่แล้วนะครับ
2: สงสัยเราคงต้องสั่งพิซซ่าหรือไก่ทอดเดลิเวอรี่มากินแล้วมั้งจ๊ะ
1: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ
2: แต่ดึกๆแบบนี้ยายไม่ค่อยอยากกินอาหารฝรั่งเลยมันเลี่ยนๆแล้วก็มีแต่แป้งท้องยายไม่ค่อยย่อยเท่าไหร
1: ่เดี๋ยวนะคะกุ๊กนึกออกแล้วล่ะค่ะ
2: เอ๋วิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟงั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะถึงเตาแก๊สจะใช้ไม่ได้แต่เราก็ยังใช้เตาไมโครเวฟทำอาหารได้นะคะ
3: ฮะใช้ไมโครเวฟทำอาหารเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันไม่ได้แค่อุ่นอาหารอย่างเดียวหรอครับ
1: ใช่ทำอาหารด้วยก็ได้จ้ะเตาไมโครเวฟน่ะสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่ทุกๆคนคิดเยอะเลยนะอย่างในหนังสือนี่ก็มีวิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟหลายเมนูเลยถ้างั้นแล้วมากินไข่ตุ๋นกันดีกว่า
2: ไข่ตุ๋นเหรอปกติต้องใส่ซึ้งตั้งเตาตุ๋นเอานะแล้วเตาไมโครเวฟเนี่ยทำได้ด้วยเหรอเนี่ย
1: ได้ค่ะขั้นแรกก็เริ่มจากตอกไข่ใส่ชามก่อนเสร็จแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปอีกเท่าตัวตามด้วยหมูสับหรือกุ้งสับอีกนิดหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติปรุงรสด้วยซีอิ๊วหรือน้ำปลาต่ออีกนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็เอาใส่เตาไมโครเวฟตั้งเวลาสัก 8-10 นาทีแค่นี้เราก็ได้ไข่ตุ๋นแล้วนะคะ
2: ฟังดูก็ง่ายดีนะจ๊ะเนี่ย
1: จะเอาเมนูอื่นๆก็ได้นะคะอย่างแกงจืดสาหร่ายแบบนี้ผักคะน้าผัดน้ำมันหอยแบบนี้หรือต้มยำกุ้งนมสดก็ยังทำได้นะคะ
3: โหเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นแบบนี้เราก็ใช้ไมโครเวฟอย่างเดียวไม่ต้องใช้เตาแก๊สเลยก็ได้สิครับ
1: อาหารบางอย่างอย่างแกงจืดต้มยำหรือผัดผักเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟทำอาจจะซับซ้อนต้องเข้าเวฟหลายทีกว่าจะเสร็จซื้อเปิดเตาแก๊สต้มจริงๆหรือผัดจริงๆไม่ได้ไมโครเวฟน่ะมันเหมาะกับคนที่ไม่สะดวกจะใช้เตาแก๊สมากกว่าจ้ะอย่างพวกเราในตอนนี้ไง
3: อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับแต่ตอนเนี้ยจะทำอะไรก็รีบทำเถอะครับแก๊สผิวจะแย่อยู่แล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นคุณยายขามาช่วยหนูทำแกงจืดสูตรนี้นะคะส่วนแก๊สก็ไปทำไข่ตุ๋นตามที่สอนให้เมื่อกี้นะหยุดการแก๊สไม่ได้นะ
3: อะไรหรอพี่ทำไมถ้วยพลาสติกเป็นอย่างนั้นล่ะครับเนี่ย
1: พี่ลืมบอกไปถ้วยพลาสติกอย่างเงี้ยน่ะเอาเข้าไมโครเวฟไม่ได้นะจ๊ะอ๋อพี่ลืมให้แก๊สอ่านหนังสือคู่มือให้ละเอียดซะก่อน
3: หนังสือคู่มือเหรอครับ
1: ใช่ตามคู่มือนี้บอกไว้ว่าภาชนะที่จะใช้ใส่อาหารเข้าไมโครเวฟนะควรจะเป็นถ้วยพลาสติกที่ทำมือเพื่อใช้กับไมโครเวฟโดยเฉพาะไม่ก็ภาชนะแก้วทนความร้อนสูงหรือไม่ก็เครื่องกระเบื้องดินเผาต่างๆที่ไม่มีขอบหรือลวดลายสะท้อนแสงอะไรนะจ๊ะถ้ามีลวดลายสะท้อนหรือเป็นภาชนะโลหะอย่างกระป๋องปิ่นโตเนี่ยห้ามเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะทำให้เกิดประกายไฟในเตาไมโครเวฟได
3: ้หาไฟไหม้เลยเหรอครับ
1: พวกถ้วยหมี่ครับต่างๆนี่ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้นะไม่งั้นก็ไฟลุกเหมือนกันส่วนพวกโฟมหรือพลาสติกธรรมดาธรรมดาก็อย่างที่เห็นเนี่ยพลาสติกจะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารเป็นอันตรายมากๆห้ามทานเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไข่ตุ๋นถ้วยนี้ก็ทิ้งไปได้เลย
3: โถ ถไข่ตุ๋นของผม
1: นอกจากนี้ก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้อีกนะอย่างคนที่ชอบใช้ไมโครเวฟต้มน้ำก็ต้องระวังให้ดีเพราะน้ำที่ได้น่ะมันจะไม่มีฟองเดือดหรือไม่มีไอออกมาให้เห็นดูเหมือนน้ำมันจะไม่ร้อนแต่จริงๆน่ะมันร้อนมากๆแล้วอาจจะกระฉอกลวกมือเราก็ได้ทุกเมื่อถ้าต้มน้ำอย่างเดียวพี่ว่าใช้กาต้มน้ำดีกว่าอย่าใช้ไมโครเวฟเลย
3: โหยุ่งยากจริงๆเลยฮะ
1: ยังมีอีกนะห้ามใส่ไข่เข้าไปทั้งเปลือก

0: หรือพวกอาหารแช่แข็งที่มีพลาสติกปิดก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้ไม่งั้นมันอาจจะเกิดแรงดันจนระเบิดทะลุตู้ออกมาเลยก็ได
1: ้ฮะระเบิดเลยเหรอ
0: ใช่แล้วระเบิดตูมเลยถ้าจะให้ปลอดภัยเราก็ต้องเจาะรูที่พลาสติกก่อนให้มีช่องระบายอากาศแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดพี่ว่าเอาอาหารมาเทใส่ภาชนะที่ใช้สำหรับไมโครเวฟโดยเฉพาะไปเลยจะดีที่สุดนะ
1: โอ้ยไม่เอาแล้วไมโครเวฟน่ากลัวขนาดเนี้ยแกไม่กล้าใช้แล้วครับ
2: แกเอ้ยของทุกอย่างนะมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษเหมือนกันนั่นแหละจ้ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่า
1: จริงเหรอครับ
2: ก็จริงนะสิจ๊ะอ้าวนี่ถ้าไม่กล้าใช้ไมโครเวฟเราก็ทำอาหารกันไม่ได้นะ
1: นั่นสิครับพี่กุ๊กขอคู่มือมาอ่านด่วนเลยล่ะครับแกจะได้ใช้ไมโครเวฟอย่างถูกวิธีแกหิวแล้ว
0: จ้า
1: ฮ่าแกเชื่อแล้วล่ะครับแค่อ่านคู่มือให้ละเอียดแล้วใช้อย่างถูกวิธีแค่นี้ก็ได้ของอร่อยๆมาแล้ว
2: ถ้างั้นก็กินกันเถอะจ้า

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: ทำยังไงดีฟันใกล้จะหลุดออกมาแล้ว
2: โอ้โอ้วิตตี้ไม่ต้องกังวลนะ
0: ฉันอายนี่นะถ้าฟันหล่อแล้วยังมีเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันอีกหรือเปล่า
2: โธ่มีสิวิตตี้กินแอปเปิ้ลนี่ก่อนสิกินผลไม้อร่อยๆจะได้อารมณ์ดี
0: ฟันออกมาแล้วฟันของฉันหลุดออกมาแล้วฟันหล่อแบบนี้ถ้าใครมาเห็นต้องโดนล้อแน่เลย
2: นี่นี่วิตตี้ไม่เป็นไรนะไม่ต้องร้องไห
0: ้เสียงใครนะ
2: ฉันเอง
0: เอ๊ะฉลามนี่นาทำไมมาอยู่แถวนี้ได้ล่ะ
2: ฉันกำลังว่ายน้ำเล่นอยู่แถวนี้แล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงวิตตี้ร้องไห้เพราะฟันหลอน่ะวิตตี้มาอยู่นี่เองไม่ต้องร้องไห้ไปนะวิตตี้ไม่ได้ฟันหลอคนเดียวหรอกดูสิฉลามน้อยเองก็ยังฟันหลอเลย
0: จริงเหรอฉลามก็ฟันหลอได้ด้วยหรอครับ
2: นี่ไงฟันของฉลามน่ะหลุดบ่อยจะตายหลุดเป็นร้อยซี่เลยแต่หลุดแล้วเดี๋ยวก็มีฟันขึ้นมาใหม่ได้ตลอด
0: โอ้ฉลามมีฟันเป็นร้อยซี่เลยเหรอ
2: ฮ่าฮ่าฮ่าจริงๆมีมากกว่านั้นอีกนะ

0: วิดดี้ไม่ต้องเสียใจหรอกนะฟันน้ำนมที่หลุดไปของวิดดี้เดี๋ยวก็มีฟันแท้ขึ้นมาแทนที
1: ่ว้าวแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลแล้วสิครับ
2: ใช่แล้ว

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าปลาฉลามมีลักษณะแตกต่างจากปลาทั่วไปอย่างไร
1: พี่วิกกี้คิดว่าปลาฉลามตัวใหญ่กว่าปลาทั่วไปและมีครีบแหลมครับ
0: พี่แว่นคิดว่าฟันของปลาฉลามจะแหลมและมีจำนวนเยอะมากกว่าปลาทั่วไปเพราะฉลามใช้ฟันในการจับปลาเป็นอาหารไม่ให้ดิ้นหนีไปได้แล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าปลาฉลามมีข้อแตกต่างจากปลาทั่วไปยังไงบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือน้องๆเป็นคนช่างสังเกตมากเลยนะครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 น

หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ังร้ายเดินมาถึงสวนสัตว์เจอยีรา

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าตัวสะกดไม่ตรงมาตราคืออะไรและคำไหนเป็นคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราบ้างและเป็นคำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่อะไร
0: ได้เลยแถมไทยขอตอบมาตราตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราหรือไม่ตรงแม่คือมาตราที่มีพยัญชนะหลายตัวเป็นตัวสะกดซึ่งต่างก็ออกเสียงเหมือนตัวสะกดเดียวกันโดยมีอยู่4มาตราได้แก่แม่กกแม่กดแม่กลและแม่กบโดยในเนื้อเพลงมีคำว่าเมฆสุนัขความสุขมีคำที่สะกดด้วยแม่กกคำว่าสัตว์สมเสร็จมีคำที่สะกดด้วยแม่กดคำว่ายีราฟฮิปโปมีคำที่สะกดด้วยแม่กบคำว่าการและคำว่าวานมีคำที่สะกดด้วยแม่กล
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: เวกกี้

ลัคกี้นี่นะเฮ้ดีใจจังเลยอ่ะที่ได้เจอนายอีกเอ๊ะว่าแต่ลัคกี้มีอะไรหรือเปล่าอ่ะทำไมถึงมาปลุกฉันกลางดึกอย่างนี้อ่ะคุณปู่กำลังมีเรื่องเดือดร้อนเหรอให้ฉันไปช่วยโดยด่วน

0: มาถึงกันแล้วเหรอโอ้ยเบาเบาขอโทษด้วยนะที่ต้องเรียกเจ้าออกมาตอนกลางดึกแบบเนี่ยฟักทอง
1: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณปู่แต่ได้เจอคุณปู่อีกครั้งอ่ะถึงจะดึกแค่ไหนผมก็ไม่เกี่ยงหรอกนะครับว่าแต่คุณปู่มีเรื่องอะไรให้ผมช่วยเหรอครับ
0: เรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจากที่พวกเราแยกจากกันเมื่อครั้งที่แล้วปู่กับลักกี้ก็เดินทางไปตามแผนที่ของโจรสลัดฟันดำจนพบเกาะเพนกวินสีทองที่เป็นบ้านเกิดของลักกี้ในที่สุดพวกเราเพนกวินสีทองต่างก็แสดงความยินดีที่ได้พบกับพวกเราและลักกี้เองก็ดีใจมากที่ได้พบกับพวกเพื่อนๆของเขาเช่นกันและหลังจากนั้นไม่นานลักกี้ก็ได้พบรักกับเพนกวินสีทองสาวน้อยผู้น่ารักที่ชื่อว่าจูลี่และทั้งสองก็ได้จับคู่แต่งงานกันเมื่อปู่มั่นใจว่าลักกี้สามารถอยู่ต่อไปยังมีความสุขได้แล้วปู่ก็ได้ถือโอกาสกล่าวคำอำลากับเขาและเพื่อนๆแต่แล้วลักกี้ก็พาจูลี่ตามปู่มาเพื่อขอเดินทางร่วมกับปู่เป็นครั้งสุดท้ายพวกเราก็เลยเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านเวจจี้เวจจี้ด้วยกันเมื่อเดินทางมาด้วยกันปู่จึงได้รู้ว่าจูลี่เป็นนกเพนกวินสีทองที่มีพลังพิเศษเขาสามารถเสกอาหารขึ้นมาจากอากาศได้ด้วยดังนั้นเขาก็เลยอาสารับหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารการกินให้ปู่กับลักกี
1: ้เอ๊แล้วจูลี่อยู่ที่ไหนล่ะครับคุณปู
0: ่ตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วที่เขามีอาการแปลกๆไปเอาแต่เก็บตัวอยู่ในห้องและเมื่อตอนหัวค่ำจู่ๆก็เกิดปัญหาใหญ่ที่ทำให้ปู่ต้องให้ลักกี้ไปตามเจ้ามาช่วยเพราะเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นก็มีอาหารปรากฏขึ้นบนโต๊ะเหมือนกับทุกครั้งเพียงแต่ว่าครั้งนี้มีมากจนปู่กับลักกี้ไม่มีทางกินหมดได้เลยปู่ก็เลยอยากให้เจ้ามาช่วยกันกินยังไงล่ะ
1: เรื่องแค่นี้เองอะสบายมากครับปู่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผมได้เลย
0: แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่เจ้าจะมาทำเล่นๆได้นะเพราะอาหารน่ะเป็นสิ่งที่มีค่ามากดังนั้นพวกเราจึงเหลือทิ้งเอาไว้ไม่ได้เป็นอันขาดจะเข้าใจไหม
1: เข้าใจครับผม
0: เอาล่ะ

ถ้าเช่นนั้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงเดี๋ยวนี้

0: เห็นไหมล่ะครับปู่ผมบอกแล้วว่าเรื่องแค่นี้สบายมากฮ่าทำไมยังมีอีกล่ะครับเนี่ย
1: เรื่องนั้นปู่เองก็ยังไม่เข้าใจหรอกแต่ว่าฟักทองนี่ไม่ใช่เวลาที่พวกเราจะมามัวแต่ตีโพยตีพายกันอยู่นะลูกผู้ชายอย่างพวกเราน่ะต้องกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเข้าใจไหม
0: ครับผม
1: ถ้าเช่นนั้นก็เริ่มปฏิบัติการกินให้เกลี้ยงต่อได้
0: หวังว่าคราวนี้คงไม่มีอีกแล้วนะครับคนโปพอผมเกลียดไม่ไหวอีกแล้วจริงๆอ่ะคนโปเอ้ย
1: โอ้ยปูเองก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะโอ้ยขืนกินอีกผมแตกตายแน่เลย
0: ผมนึกว่าปูจะว่าผมอีกรอบซะอีกฮะเสียงอะไรอีกครับปูอย่าบอกว่ายังมีต่ออีกรอบจริงๆนะเอ๋นั่นปลานี่นะเว้ยทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะครับคุณปู
1: ่ก็คงเป็นเพราะพลังพิเศษของจูลี่อีกนั่นแหละ
0: แล้วแบบนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีล่ะครับ
1: กุ้งหอยปูปลาพวกนี้น่ะเราไม่ได้ต้องการนำมาทำเป็นอาหารกินเพื่อประทังชีวิตจึงสมควรที่จะต้องปล่อยพวกเขากลับลงทะเลไปดังนั้นเริ่มปฏิบัติการจับปูปลาปล่อยกลับลงทะเลเดี๋ยวนี้
0: ครับผม
1: ปูปลาไปเลยโชคดีนะเร็วเข้าฟักทองเร็วเข้าเอาช่วยกันช่วยกัน
0: ตัวสุดท้ายแล้ว
1: ไปเลยโชคดีโชคดี
0: เฮ้ยจับลงทะเลไปหมดจนได้อีกแล้วอันนี้ข่าวนี้อะไรกันครับเนี่ย
1: ถ้าปล่อยไว้แบบนี้เห็นทีเรือต้องจมลงแน่ทุกคนรีบช่วยกันปล่อยน้ำออกจากเรือโดยด่วนเลยแล้วผมทำได้ดีมาก
0: ขอบคุณครับคุณปู
1: ่
0: แต่ว่าคราวนี้ผมหมดแรงจริงๆแล้วนะครับเอาอีกแล้วแม่จ๋า
1: เฮ้แต่ว่าเสียงนั้นดังมาจากทางห้องของจูลี่นี่นะไปเร็ว
0: จูลี่ใครนั่นมัน
1: โอ้ที่แท้พลังพิเศษของเจ้าปั่นปวดจนเกิดเรื่องทั้งหมดขึ้นในคืนนี้ก็เพราะว่าเจ้าปวดท้องจะออกไข่เองหรอกเหรอเนี่ยฮะโอ้ไม่เป็นไรจะไม่มีอะไรต้องขอโทษหรอกความยากลำบากที่พวกเราเพิ่งเผชิญกันมานั้นมันเทียบไม่ได้เลยกับความยากลำบากของผู้ที่เป็นแม่ที่ต้องอุ้มท้องและคลอดลูกอย่างเจ้าแม้สักนิดเดียว
0: และเพื่อเป็นการฉลองให้กับจูลี่คุณปู่ก็เลยบอกให้ฉันชวนทุกคนออกมาเที่ยวด้วยกันแบบนี้ยังไงล่ะ
2: ขอบใจนะฟักทองขอบคุณค่ะคุณปู่ดีใจด้วยนะทั้งสองคนนี่พวกเรามาร้องเพลงแสดงความยินดีให้กับจูลี่ที่ได้เป็นคุณแม่คนใหม่กันเถอะ
3: เย้

บอยซีจีร่วมกับสสสเสนอ

0: เรื่องวุ่นวายใต้ทะเล
1: พวกเจ้าอย่าลืมตัวแบบนี้อีกล่ะถ้าจะเล่นน้ำก็ต้องสวมห่วงยางหรือว่าชูชีพเอาไว้ทุกครั้งนะอย่าลืม
2: ครับคุณปู
3: ่โอ้โห
4: ดูเหมือนว่าคุณโลมาเขาอยากจะเล่นกับพวกเราด้วยนะ
5: เอ๋งั้นพวกเราก็ได้เพื่อนใหม่แล้วนะสิเย้เย้เย้เ
4: ย้เย้เย้ขนมที่จูลี่เสกขึ้นมาเนี่ยอร่อยจังเลยเนอะ
6: นั่นน่ะสิฉันกินเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยล่ะ
2: อร่อยจริงๆนะจูลี
6: ่ว่าแต่พวกเรากินอาหารว่างกันเสร็จแล้วคุณโลมาจะกลับมาเล่นกับพวกเราอีกตามสัญญาหรือเปล่าน้อ
4: ต้องมาสิกับพวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วนี่นาม
5: าโน่นแล้วยังไงล่ะไปกันเลยไปเข้าไปเอ๋ทำไมคลีบหลังของนายถึงกลายเป็นแบบนี้ไปซะแล้วล่ะเมื่อกี้นี้ยังไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยนี่นา
6: สงสัยจะโดนใครแกล้งมาแน่เลย
5: แบบนี้พวกเราคงต้องหาทางช่วยเขาซะแล้วล่ะ
4: ข้าวโพดเขาบอกว่าแบบเนี้ยถึงเวลาต้องใช้สิ่งนั้นแล้วล่ะ
2: จริงด้วย
4: แล้วสิ่งนั้นคืออะไรเหรอข้าวโพดปะโถเขียวหวานจำไม่ได้แล้วทำไมไม่ถามข้าวโพดเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาบอกพวกเราเล่า
6: สิ่งนั้นที่ว่าเขียวหวานเป็นคนบอกให้ฉันเอามาด้วยเผื่อว่าถ้ามีเวลาจะได้ตามเจ้าเหลืองมาเล่นด้วยกันยังไงล่ะ
4: อ๋อจริงด้วยสินะ
1: เอ๋สิ่งนี้ก็คือพลุนี่นะ
6: วันนั้นเป็นวันที่ผมเปลี่ยนใจไม่ย้ายไปอยู่ที่เมืองสุดปลายสายรุ้งแล้วพวกคุณเรือดำน้ำสีชมพูก็เลยพาพวกเราเดินทางกลับมา
7: คือว่าลูกชายของฉันขอมอบของสิ่งนี้ไว้ให้กับเธอและเพื่อนๆ นะจ๊ะ
6: ของนี่คืออะไรเหรอครับ
7: นี่เป็นพลุวิเศษสำหรับไว้ให้พวกเธอเรียกพวกเรามาหาได้ทุกเมื่อยังไงล่ะจ๊ะ
6: ขอบคุณมากนะครับคุณเรือดำน้ำสีชมพูแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะ
1: เป็นอย่างนี้เองอันเหรอ
5: ว่าแต่พลุนี้เขาใช้ยังไงล่ะครับคุณโป
1: ก็คงแบบนี้ล่ะมั้งนี่

จะตามไปช่วยคุณโลมาที่ใต้ทะเลอย่างนั้นเหรอพวกเธอนี่ใจดีไม่เปลี่ยนเลยนะแบบนี้พวกเราคงต้องขยายร่างแล้วล่ะลูก

พวกเราออกเดินทางกันเลย

0: ที่นี่น่ะหรอที่นายโดนแกล้ง
1: เอ๊ะที่นี่เป็นถ้ำไข่มุกวิเศษนี่นา
2: ถ้ำไข่มุกวิเศษเหรอ
1: ใช่แล้วล่ะจ้าฉันเคยผ่านมาที่ทะเลแถวนี้บ่อยๆก็เลยรู้จักถ้ำนี้ดีด้านในของถ้ำนี้น่ะมีไข่มุกวิเศษถูกเก็บรักษาอยู่เอ๊ะแต่ว่าปกติจะมีหินก้อนใหญ่ปิดทางเข้าออกอยู่นี่นาอ๋อฉันจำได้แล้วล่ะเมื่อ 2-3 วันก่อนเกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ทะเลแถบนี้หินที่ปิดปากถ้ำอยู่คงจะเลื่อนออกไปเพราะสาเหตุที่ว่านี่แน่เลยฮะไข่มุกวิเศษไม่อยู่ซะแล้วแบบนี้เขาต้องมีใครหยิบไปแล้วก็ใช้แกล้งคนอื่นอย่างแน่นอนเลยฮะ
3: ฉับฉับ
4: คนร้ายก็คือคนปูเสฉวนนี่เองเกเรแบบนี้ไม่น่ารักเลยนะคะคุณปูเสฉวนรีบขอโทษทุกคนแล้วทำให้พวกเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเถอะค่ะ
0: แย่แล้วเจ้าเหลืองก็โดนแกล้งไปด้วยขอแล้วล่ะ
4: พวกเรารีบหนีก่อนไปตั้งหลักกันก่อนเจ้าแย่แล้วพวกเราจะมุมซะแล้วล่ะคุณปูเสฉวนใจร้ายจังเลย
3: จะเงยเงยเฮ้

0: ปูเสฉวนกับดอกไม้เต้เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วก็ด้วยความเป็นเพื่อนที่ดีนี่แหละเขาถึงได้ไม่อยากเห็นเพื่อนทำในสิ่งที่ไม่ดี
1: เข้าใจแล้วครับคุณปู

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าช่วยยายน้อยลอยว่ายกระต่ายคอยชายทรายกล้วยขายสบายที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกยเพราะมีตัวยอยักษ์เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้ แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่นิน่าครับ
1: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะพบกับเราสองคนได้ในรายการพ่อแม่สู้สู้รายการวาไรตี้ท็อคเชียร์นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกค่ะ
0: วันนี้ฮะเรามาคุยอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวต้องเจอเลย
1: เรื่องของการกินของลูก
0: ใช่ครับกินเยอะไป
1: ก็มีปัญหาก
0: ินโอ้โหกินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ค่อยกิน
1: อิ่มทิพย์บางทีอยากจะถามลูกหนูอิ่มทิพย์เหรอลูกไม่กินอะไรเลย
0: เอาอะไรเข้าตัวไปเติบโตเนี่ยไม่กินอะไรเลย
1: ปัญหานี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถแก้ไขได้นะคะแล้ววันนี้นะคะมาปรับทุกข์กันแล้วใช่ไหมยังมีครอบครัวร่วมอุดมการณ์ของเราอีก5ครอบครัวนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของประเด็นของการรับประทานอาหารของลูก
0: และตอนนี้ขอเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับครอบครัวครอบครัวไหนกินยากครับ
1: ม
0: ีสองครอบครั
1: ว
0: ครอบครัวไหนกินเยอะครับสามครอบครัวสองยากสามเยอะ
1: ลองเล่าให้เป็นแบบตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
2: พิซซ่านี่สามารถ3ชิ้นได้ค่ะ
0: พิซซ่า3ชิ้น
2: เด็ก4ขวบ
0: 4ขวบ
2: 3ชิ้นต่อด้วยไก
0: ่ไก่เป็นชิ้นหรือเป็นตัวครับแม
2: ่เป็นชิ้นก็
0: 3ชิ้นแล้วโอ้โหนี่สามารถกินต่อเนื่องกันได้อย่างนี้เลยฮะ
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ย
1: อ่ะเดี๋ยวมีทานยาก
0: ฮะ
1: ทานยากยังไงคะ
2: แค่เห็นก็อิ่มแล้วอะค่ะ
1: บางทีสงสัยไหมคะลูกอิ่มทิพย์หรือเปล่า
2: คิดเหมือนกันนะคะคือเขาจะกินได้น้อยมากอะค่ะคือเอามาเนี่ยปริมาณน้อยแล้วพอถ้าเยอะเนี่ยเขาจะไม่ทานเลย
1: ค่ะ
2: ถ้ากินไปแล้วรสชาติไม่ถูกใจเนี่ยเขาคายเลยแล้วก็เขาก็จะบอกแต่ว่าเขาไม่อร่อยชอบไม่อยากกินแล้วกินนี่ก็จะเหลือทุกครั้งอะค่ะ
3: ก็ทานยากนี่ก็จะทานผักก็จะต้องต้มจนนิ่มก่อนนะคะเมื่อยส่วนเนื้อสัตว์ก็จะทานแต่ปลาถ้าเกิดเคี้ยวแล้วเจออะไรเหนียวๆหน่อยก็จะคายแล้วค่ะ
0: อ๋อเจอของที่เคี้ยวยาก
3: ใช่
0: ก็จะไม่พยายามเคี้ยวเลยคาย
3: วันไหนที่กินหมดนี่เหมือนถูกลอตเตอรี่ค่ะ
1: ใจจุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
0: จ
1: ุ
0: ดปุ๊บกันไปเลย
1: ดีใจมากนี่ไงคะนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเจอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจะมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะขอเชิญพบกับคุณหมอกุ้งค่ะสวัสดีนะคะ
0: สวัสดีครับหมอกุ้งครับ
1: คุณหมอกุ้งค่ะเป็นยังไงคะเรื่องของพฤติกรรมเด็กในเรื่องการรับประทานอาหารว่าจะเป็นกินยากหรือว่ากินเยอะ
4: อันนี้เป็นปัญหาที่เจอต้องเรียกว่าเจอทุกบ้านเลยค่
1: ะ
4: ไม่ว่าจะกินยากกินเกินในความกินเกินบางทีก็กินไม่หลากหลายคือกินซ้ำๆนะคะเจอบ่อยแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันก
0: ็
4: คือว่าเด็กเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆไม่ยากเลยนะคะแต่อาจจะต้องเริ่มที่ตัวคนเลี้ยงดูหรือคุณพ่อคุณแม่อันเนี้ยตัวเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราต้อง take control back นะคะต้องมาเป็นคนคุมเกมปล่อยให้ลูกคุมเกมค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ guessing game การเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องเนมี่เลยค่ะ
5: พ่อลูกค่ะ
6: หนูชื่ออะไรคะ
5: เนมี่
6: เนมี่ชอบกินอะไรมากที่สุดคะ
5: กินปลาแล้วก็ไข่นะแล้วก็กินข้าวทีเดียวเนมี่กินหมดเลย
0: นี่ฮะก็ทานนี่ฮะเนี่ยไ
7: ปเด็กไปเด็ก
8: เนมี่เนมี่ชอบกินผักไหมคะ
6: ทำไมเนมี่ถึงไม่ชอบกินผัก
5: มันก็ไม่อร่อยอ่ะคุณ
9: น้องเนมี่บอกว่าผักนะไม่อร่อยครับเรามีเมนูที่มีผักเป็นส่วนประกอบอยู่5จานด้วยกัน
0: น้องเนมี่บอกว่าชอบปลาชอบไข่ชอบข้าวไม่กินผักเราจึงจัดเมนูชุดพิเศษให้น้องเนมี่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นเมนูที่ทำจากผัก5อย่างมีฟักทองผัดไข
1: ่
0: สลัดผักต้มจืดตำลึงถั่วงอกผัดเต้าหู้และข้าวโพดอ่อนผัดไข่นี่ผักล้วนๆนะฮะ5อย่างคุณพ่อคุณแม่คิดว่าใน5จานนี้ทำจากผักน้องเนมี่จะทานสักจาน2จานนี่ฮะคิดยังไงครับ
3: คิดว่าไม่น่าทานค่ะ
0: แต่ห้าจานนี้ไม่ทานเลยเหรอครับ
3: ไม่น่าทานค่ะแต่ถ้าสมมติจะทานน่าจะเป็นต้มจืด
0: เพราะว่า
3: เพราะว่าสดแต่น้ำค่ะ
1: ก็คือแค่ทานไม่ได้ทานแต่น้ำ
0: ก็ไม่ทานผักอยู่ดีคือต้มจืดตำลึงก็สดแต่น้ำตำลึงผักไปคิดว่ายังไงไม่ทานแน่ทานก็ทานแค่น้ำแกงจืด
3: ใช่ค่ะ
0: น้องเนมี่สักจานไม่ลูกสักจานเถอะทานข้าวไปทานข้าวก่อนฟักทองฟักทองครับฟักทอง
1: ก็ไม่ไม่
0: ทานลุงทานเลยเนมี่
1: โอ้ยมีผักด้วย
0: อันนี้

0: ตักแต่น้ำเป็นจืดไม่เอาตำลึงปรากฏว่าน้องในมีดตักตำลึง
1: แม่น้ำตาจะไหลเห็นลูกตักตำลึงเข้าปากดีใจมาก
0: ต้องถามคุณหมอแล้วครับนี่นาจ๋า
2: อันนี้เราคือว่าเรามีออปชันมีทางเลือกให้เขาในส่วนของทางเลือกนี่เราคือจำกัดด้วยน้ำมีแต่ผักคือไม่มีอย่างอื่นเลยที่เขาเคยคุ้นเคยทานนะคะแล้วผักก็มีหลากหลายมีให้เขาได้ลองคิดว่าเขาเอ๊ะเขาน่าจะลองชิมอะไรนะคะจริงๆน้องเนมี่เขาไม่ผิดคอนเซ็ปต์ตัวเองน
1: ะ
2: ทำไมรู้ไหมเพราะเขาเลือกฟักทองฟักทองมันนิ่มอะค่ะดูแล้วมันนิ่มเขาก็ยังเลือกสิ่งที่นิ่มแกงจืดผักต้มมันดูเปื่อยๆอะไรเงี้ยเขายังทานแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกอะค่ะที่ดีเพราะว่าแสดงให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทานเนี่ยอาจจะยึดไอ้สิ่งที่เขาชอบอยู่เช่นทำให้นิ่มลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเละเพราะไม่งั้นเขาก็จะติดชินกับการที่จะต้องกินของเละๆอะค่ะอยู่ตลอดไปไม่ยอมพยายามที่จะมาปรับให้กินของที่ต้องเคี้ยวมากขึ้นนะคะ
1: คุณแม่ได้ชื่นใจคุณลุงได้ชื่นใจกันไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปรู้จักนะคะกับน้องอีกคนนึงดีกว่าน้องโตโน่ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ชื่ออะไรครับ
3: โตโน่ครับ
4: โตโน่ชอบทำอะไรมากที่สุด
3: ชอบทานอาหารครับ
4: ทานอะไรอ่ะ
3: ช็อกโกแลตครับเพราะว่ามันอร่อยครับ
0: โอ้โห
4: แล้วปกติเรากินผักไหม
3: แต่ผมเคยดูเรื่องผู้หญิงกินผักยาวแล้วเขาก็บินได
4: ้กินผักแล้วบินได้เหรอ
3: ถ้าพอผมกินผักไปบินไม่ได้เลย

0: เราเปลี่ยนครับเอาช็อกโกแลตหวานๆออกไปจากตู้เย็นและก็เปลี่ยนเป็นผลไม้เป็นของว่างแทนครับเมื่อโตโน่รู้สึกหิวก็เดินเข้ามาที่ตู้เย็น
1: ตอนนี้ชีวิตของโตโน่จะเปลี่ยนไปครับแม่คุณยายครับจากที่เปิดตู้เย็นมาเจอช็อกโกแลตตอนนี้เปิดตู้เย็นออกมาเจอเป็นผลไม้อยู่ในตู้เย็นแทนคุณแม่คุณยายคิดว่าน้องโตโน่จะหยิบทานไหมฮะ
2: คิดว่าหยิบนะคะ
1: คิดว่าหยิบอะไรครับ
2: แตงโม
1: คุณยายบอกฟันธงเลยว่าหยิบแตงโมทำไมครับคุณยาย
2: ชอบทานค่ะ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: แต่โตโน่จะชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กๆนะคะ
1: อ๋อชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว
2: รู้จักคายเม็ดเอง
1: คายเม็ดได้เองด้วยคุณแม่ภูมิใจมากนะครับเนี่ย

0: โอ้โหไข่และแตงโมนั่นเองด้วยมีผลไม้อยู่ในจานนี้หลายชนิดเลยครับ
1: ค
0: ุณแม่คุณยายบอกเลยทานแน่แตงโมแต่เปิดไปงงก่อนช็อกโกแลตหายไปไหนไปดูโตโน่สิครับ
1: ขนมทานผลไม้ก็ได้เป็นแตงโมของโปรด
2: ใช่
1: อันนี้ยังไงคะคุณหมอกุ้งคะ
2: ก็อันนี้คือแนวคิดว่าเราไม่อยากให้เขาทานขนมหรือว่าของขบเคี้ยวที่เราไม่อยากให้เขาทานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เองก็ยังชอบไงเราก็จะแอบซุกไว้ตรงนู้นตรงนี้เขาหาเจอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอาออกไปแล้วก็สิ่งที่เขาเปิดบ่อยๆตู้ที่เขาหยิบเคยหยิบกินบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาทานซะเช่นผักผลไม้นะคะแล้วก็อย่างที่ถ้าเกิดเขาชอบทานแตงโมจะใส่ว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งช่วงแรกๆตอนหลังๆก็ค่อยๆเอาออกเพื่อที่จะให้เขาเลือกทานอาหารอย่างอื่นด้วย
1: หลากหลายมากขึ้น
2: ใช่ค่ะ
0: อย่างน้องโตโน่นี่ชอบทานช็อกโกแลตมากพอเลือกทานผลไม้ก็เลือกแตงโมก็ยังเลือกผลไม้ที่รสหวานอยู
2: ่
0: ครับเขาค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปเรื่อยๆด้วยนะครับ
1: เพราะฉะนั้นที่คนที่บ้านก็ต้องอดใจอย่าเหมือนอยากเอาขนมเข้าบ้าน
2: ใช่
1: ค่ะด้วยนะคะเอาละค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องฟ้ากันค่ะคุณผู้ชม
3: สวัสดีค่ะ
4: หนูชื่ออะไรคะ
3: ชื่อน้องฟ้าค่ะ
4: น้องฟ้าชอบกินอะไรบ้างคะ
3: กินขนมไส้ขนมหวาน
4: น้องฟ้ารู้จักข้าวกล้องไหมคะข้าวกล้องเป็นยังไงอ่ะ
3: เพราะข้าวกล้องมันมีน้ำด้วย
4: ข้าวขาวๆกับข้าวกล้องอันไหนอร่อยกว่ากัน
3: สีขาวข้าวสาร
4: หนูอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะ
3: คุณแม่บอกว่าให้ป้อนข้าวหน่อยเพราะคุณแม่ไม่ว่างคุณแม่จะกินข้าวเอง
1: เขี่ยผัก
0: นี่เขี่ยผักออกหมดเลยผักอยู่ไหนก็ผักนะฮะ

0: นี่ฮะเรานำอาหารมาเสิร์ฟน้องฟ้าทำเป็น2เมนู2จานแต่ใช้วิธีตกแต่งให้สวยงามเลยครับจานแรกเป็นข้าวผัดผัดจากข้าวกล้องเป็นข้าวผัดกุ้งครับกับอีกถ้วยนึงเป็นไข่ตุ๋นแต่ข้างในมีผักด้วยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องฟ้าจะทานอะไรทานจานไหนยังไงฮะ
1: สำหรับผมแล้วผมว่าน่าจะเป็นไข่ตุ๋น
0: ไข่ตุ๋น
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับพ่อ
1: คือปกติเนี่ยน้องฟ้าก็กินไข่ตุ๋นอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้ทานบ่อยอะไรแต่ว่าถึงแม้จะกินไข่ตุ๋นอะไรผักด้านล่างก็น่าจะเคลียร์ออก
0: อ๋อคือสมมติตักไข่ตุ๋นลงไปเจอผักปุ๊บเฮ้ยผักไม่กินผักไม่กินเคลียร์ผักออกทันทีก็กินไข่แทน
1: แล้วก็ตักแต่ไข่กิน
0: แล้วถ้าข้าวผัดล่ะครับแม
2: ่ถ้าข้าวผัดก็น่าจะกินแต่กุ้งอะค่ะคือเลือกทาน
0: น้องฟ้าเลือกกินของแพงรู้ค่ะน้องฟ้ากินเฉพาะของแพงแน่ๆ
2: อะไรที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะไม่กินเลยหรือว่าก็ต้องใช้เวลานานมากอะค่ะก
0: ็
2: คือจะนั่งอยู่อย่างนั้นนะคะ
3: จะไม่ทานนะคะ
0: นั่งใช้เวลาตัดสินใจเลยไปดูน้องฟ้ากันครับจะทำยังไงกับ2จานนี้
4: เรามีไข่ตุ๋นที่มีแครอทผสมกลมกลืนอยู่ด้วยแล้วก็ข้าวผัดข้าวกล้องน้องฟ้าเลือกตักข้าวกล้องครับแม่อยากกินดูสีสันน่ารับประทานแล้วก็ไข่ตุ๋นจะกินไหมเนี่ยไข่ตุ๋นน่ะมีแครอทครับ
0: ไข่ตุ๋น
3: มีแครอทอยู่นะ
0: โอ้ยแครอทด้วย
4: โอ้โหกินครับ
5: ร้อนไหมครับ
4: กินอย่างอร่อยอร่อยเลยครับ
6: อร่อยก็
3: ตอบคุณยอมทานแบบไม่มีการเขี่ยอะไรออก
0: ไม่เขี่ยไม่
3: เมื่อกี้เห็นเนาะไข่ตุ๋นมีแครอทสีส้มๆอยู่ด้วยนะคะน้องก็ยอมทานผิดคาดไหมคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ผิดคาดค่ะ
3: อธิบายยังไงดีคะคุณหมอกุ้งคะ
7: presentation อย่างเดียวดูสวยดูแปลกตาใช่ไหมคะอย่างข้าวกล้องเขาอาจจะไม่เคยทานเนาะแต่นี้มันจัดมาในรูปแบบที่สวยงามขณะที่คุณแม่บอกว่ายังจะเลือกกุ้งใช่ไหมคะและเขากลับเลือกตักข้าวอ่ะก็เขาคงเห็นว่าน่าสนใจและอยากจะลองชิมส่วนไข่ตุ๋นพอดีเขาเคยกินหรือชอบมาแล้วแต่เขาก็ไม่เขี่ยออกนะคะแครอทคือวิธีการอันนึงที่เราจะจูงใจให้เด็กกินก็คือจัดรูปอาหารให้ดูสำน่ารับประทานนะคะอย่างผักนี่อาจจะเลือกผักที่มีสีก่อนสีสดใสแล้วก็ไม่ขมเพื่อเป็นการเริ่มต้นให้เขาเลือกแล้วก็ชิมแล้วก็รู้สึกดีนะคะกับการกินผักนะคะ
3: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องมินนี่กันบ้างค่ะ
8: สวัสดีค่ะชื่อน้องมินนี่ค่ะ
9: น้องมินนี่ชอบกินอะไรที่สุดคะ
8: ข้าวผัดปูเป็นฝอยน้ำอัดลม

0: คุณแม่คุณพ่ออ้วนไหม
1: ป้าป้าอ้วน
2: ป้าป้ากินน้อยน้อย
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะป้าป้าจะอ้วนขึ้นทั้งบ้าน
0: หนูกินผักไหมคะ
1: กินผักบางคนนี่อย่างเดียว
0: และอย่างคุณอ่ะ
1: ไม่เอา
3: น้องมินนี่บอกว่าชอบกินแต่บรอกโคลี่ครับเราจึงจัดเมนูต้มจืดผักสำลึงโดยมีเพื่อนๆกินด้วยเห็นเพื่อนกินเอาละสิ
4: คุณพ่อคุณแม่ครับน้องมินนี่ทานโอ้โหตะกี้บอกว่าชอบอะไรบ้างนะฮะเฟรนฟรายเฟรนฟรายนี่ของไม้ตายเด็กเลยใครเห็นไม่ได้หยิบดูดกินมันจริงๆเลยไก่ทอดก็ชอบกินกินแต่ละอย่างปรากฏว่าตอนนี้เราจะนำเพื่อน2คนฮะมานั่งทานข้าวกับน้องมินนี่แล้วให้เพื่อน2คนตักผักทานพ่อแม่คิดว่าน้องมินนี่จะทานตามเพื่อนไหมครับ
5: ทานครับผม
4: คิดว่าทานแต่น้องไม่ชอบทานผักเลยนะครับ
5: ถ้ามีเพื่อนเขาทานอยู่แล้วครับ
4: อ๋อถ้ามีเพื่อนทานทานด้วย
5: ใช่ครับ
4: คุณแม่เห็นด้วยกับคุณพ่อไหมครับ
6: ไม่แน่ใจเพราะว่าเขาจะชอบแต่บรอกโคลี่อะค่ะผักอย่างอื่นก็จะแบบอิดออดบ้างแต่ในสถานการณ์นี้ไม่แน่ใจ
4: แล้วน้องมินนี่จะทานหรือไม่ทานฮะ
6: ไม่ทานค่ะ
4: คิดว่าไม่ทานแน่ๆมีเพื่อนนะฮะอ้าวเพื่อนจ๋าไปดูเพื่อนน้องมินนี่กันครับ
3: น้องมินนี่เห็นเพื่อนตักครับจะยังไงล่ะเนี่ยเห็นเพื่อนกินตัดสินใจตักกินด้วยโอ้โหกินตำลึงด้วยครับ
4: มินนี่กินตำลึงพ่อแม่ตำลึงโอ้โหนี่ทานด้วยครับคุณหมอครับ
7: ยังไงคะคุณหมอมีปัจจัยเรื่องของเพื่อนมาเกี่ยวข้องอันนี้ช่วยไหมคะ
8: ช่วยอย่างมากค่ะประมาณว่า peer pressure เนอะเพื่อนทำอะไรเราต้องทำตามไม่งั้นจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบก็ตามแต่ว่าเป็นมื้ออาหารเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ choice ไม่ค่อยเยอะด้วยนะตัวเลือกไม่ค่อยเยอะแล้วเพื่อนก็ทานอย่างอร่อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกทานยากอะค่ะคืออาศัยว่าทานด้วยกันเราต้องทานเป็นตัวอย่างให้เขาดูด้วยนะคะ
7: อย่างนี้นี่เองคืออย่างน้อยถ้าไม่ได้ทานกับเพื่อนทานกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมน้องอีกหนึ่งท่านนะคะไปรู้จักกับน้องก่อนกันเลยค่ะ
9: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรคะ
9: ก่อนครับ
0: ก่อนนี้เท่าไหร่แล้วครับ
9: 30ครับ
0: ก่อนรู้ไหมว่าอ้วนคืออะไร
9: กินเยอะ
4: โดนัท
7: หนูเต็มที่มาก
4: เฟรนฟราย
0: ก่อนร
4: ู้
0: จักข้าวกล้องไหมคะข้าวกล้องเป็นยังไงคะ
9: ก็มันกล้องมันที่ถ่ายรูป
0: ก่อนชอบกินอะไรมากที่สุดคร
9: ับ ไก่ปลานึ่งปลาทอดปลาดุกหมูก้อนใหญ่ๆให้มันด้วย
4: มีก๋วยเตี๋ยวมาให้น้องกรสองชามชามปกติและชามใหญ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกรจะเลือกชามไหนฮะ
8: ชามใหญ่ค่ะ
4: ชามใหญ่
8: ใช่ค
4: ่
8: ะ
4: แม่ไม่คิดเลย
7: ไม่คิดเลย
4: แม่พูดสวนทันทีชามใหญ่แน่ทำไมครับแม
8: ่ก็ปกติถ้าไปทานที่ร้านเขาก็จะสั่งพิเศษของเขาอยู่แล้ว

0: แล้วค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่สั่งให้หรือน้องกรสั่งเองฮะ
0: สั่งเองค่ะ
1: น้องกรสั่งเองเลยสั่งยังไงคุณแม่เวลาเขาสั่ง
0: เขาก็จะบอกว่าเอาเล็กน้ำพิเศษอย่างเงี้ยค
1: ่
0: ะ
1: เล็กน้ำพิเศษ
0: มีไม่ใส่พริก
1: ไม่ใส่พริกนอกนั้น
0: นอกนั้นใส่มา
1: ใส่หมดใส่ก็ให้เต็มแม็กไปเลยไปดูน้องกรกันครับชามปกติกับชามใหญ
2: ่กรครับมีก๋วยเตี๋ยว2ชามจะเลือกชามไหนครับ
3: ชามใหญ่ครับ
2: เอาเลยครับ
1: นี่คือลูกสูตร
3: ตาดีครับตาแดงครับ
1: ไม่อีก
4: ชามใหญ่เหร
3: อชอบตาแดงครับ
1: ก็ยังเลือกจานใหญ่อยู่ดีนะข้าวผัด
2: จานเล็กไม่พอเหรอก่อนจะเลือกจานไหนครับ
3: จานใหญ่ครับ
2: ทำไมเลือกจานใหญ่อ่ะ
3: ก็ผมอยู่บ้านผมก็ชอบบางอย่าง
1: น้องก่อนก็กินเป็นสายจานใหญ่เข้าไปอีกบอกตรงๆฮะสนับสนุนให้น้องกรโตขึ้นเป็นครูเขาได้เป็นจานใหญ่แน่ๆครับพ่อแม่
5: จานใหญ่ตลอด
1: เลือกจานใหญ่ทุกอันเลยครับ
6: เขาเป็นเด็กชอบทานใช่ไหมคะเขาก็ต้องรู้สึกว่าต้องเลือกสิ่งที่เยอะไว้ก่อนเพราะว่ากลัวทานไม่พอเรื่องของเรื่องใช่ไหมคะทีนี้แล้วก็เขาอาจจะติดด้วยว่าไปแล้วก็จะสั่งพิเศษพิเศษตลอดเนี้ยทีนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่สำหรับเด็กอ้วนหรือน้ำหนักเยอะเนี่ยเราก็ต้องจำกัดปริมาณที่เราจะให้เขานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละมื้อเนี่ยก็ต้องลดลงนะคะอาจจะลดลงครึ่งนึงหรือ1ใน3ด้วยซ้ำหรืออย่างไปที่ร้านเนี่ยเวลาที่ลูกสั่งชามพิเศษอาจจะต้องกระซิบกับร้านว่าเอามาแบบธรรมดาเลย
5: ใช่ชามใหญ่
6: จะอะไรประมาณนี้ให้ปริมาณนี่มันพอดีสำหรับเขาอะค่ะ
1: คือน้องกรคงไม่สนน่ะน้องกรไม่สนอาหารหรอกสนจานหอยจานใหญ่อาหารหน้าไก่ก็ได
5: ้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันก็ใส่จานใหญ่แต่แบบอาจจะเกลี่ยให้มันดูแบบเยอะๆ
6: ปริมาณนี้ไม่ต้องเยอะเท่าที่ควรจะเป็น
5: ครับเราได้ฟังจากน้องๆนะคะครอบครัวไปแล้วนะคะคุณหมอพอจะสรุปเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกในแต่ละบ้านที่มันแตกต่างกันได้ยังไงบ้างคะ
6: ประการแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแทนเขานะคะหลายๆท่านบอกว่าไม่กินนะไม่เลือกนะแต่จริงๆแล้วเขาทำใช่ไหมคะแต่ละสถานการณ์นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ลองปรับใช้ในที่บ้านอย่างเช่นกรณีที่ไม่กินแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างของผักหรือทำให้น่าสนใจนะคะหรือให้มีแต่ทางเลือกที่เป็นผักอย่างที่บอกอย่างเมื่อกี้นี่ห้าจานเนี่ยทางปฏิบัตินี่อาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะเราอาจจะเหลือแค่2จานแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์หรือไม่มีสิ่งอื่นที่เราไม่อยากให้เขาทานนะคะหรืออาจจะถ่ายรูปสิ่งที่เขาเคยกินแล้วชอบไว้แล้วก็มาเลือกก่อนประมาณว่ามีเมนูเนาะแล้วก็บอกว่าวันนี้เราจะกินผักเมนูไหนดีแล้วก็ค่อยทำแทนที่จะต้องไปนั่งทำหลายๆอย่างแล้วก็เอามาแล้วอาจจะไม่ทานนะคะ
5: เป็นวิธีการรับมือแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะมาร่วมกันทำความเข้าใจในพฤติกรรมการกินของลูกกันต่อนะคะกับการรับมือการแก้ไขพฤติกรรมนี้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะยังไงพ่อแม่ทำได้พ่อแม
7: ่สู้

0: คะในช่วงนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวจากทางบ้านซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวแรกของเราเลยดีกว่านะคะกับครอบครัวน้องชาญค่ะ
1: สวัสดีครับผมพ่อเชิดครับ
2: สวัสดีค่ะแม่เจนค่ะเราเป็นพ่อแม่ของน้องชาญทาชาแล้วก็ชาชาค่ะก็สามคนเนี่ยเขาก็นิสัยต่างกันเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็ชอบการกินที่แตกต่างกันแล้วก็ตอนนี้ในบรรดาลูก3คนเนี่ยคนที่คุณแม่ห่วงสุดก็จะเป็นน้องชาญพี่ชายคนโตเพราะว่าเขามีน้ำหนักที่เกินเกณฑ์ปกติไปค่อนข้างเยอะพอเขาเริ่มที่จะมีตัวที่ใหญ่ขึ้นตัวโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะความคล่องแคล่วก็น้อยลงอย่างอาการเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นได้ง่ายกว่าน้องสาวอันนี้คือเราประสบกับตัวเองอย่างเวลาเป็นไข้หวัดอะไรเนี่ยอย่างน้องสาวเขาใช้เวลาแค่ไม่เกินอาทิตย์เดียวหายชาเนี่ยเวลาเป็น

เชิญอยู่ก็คือเราไม่สามารถที่จะลดน้ําหนักเขาได้แต่ว่าอันนี้คุณแม่ทําได้เพียงแค่คุมไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้ก็คือเขาหนักอยู่แค่นี้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะถ้าคุณแม่จําได้บางทีเด็กๆเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าอะไรไม่ดีแต่บางทีเขาคงยังต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยอยู่เพราะเจอขนมเด็กร้อยทั้งร้อยก็ยังกินอยู่ก็ยังห้ามไม่ได้เราก็ยังต้องแบบถ้าเราแบบไม่เข้มแข็งเนี่ยลูกเราก็คงจะแบบไม่รอดจากโรคอ้วนเราก็เลยเหมือนกับว่ามันน่าจะเปลี่ยนบวกกับเราปล่อยปะร่างกายเนี่ยมันไม่คุ้มอะค่ะเราสามารถแก้ได้ก่อนที่มันจะเกิดณวันนี้ถ้าเรารอเนี่ยมันคงจะแก้ไม่ได้มันคงจะสายไปอะไรเงี้ยค่ะ

0: เดี๋ยวป้าเป๋ากับมามิจะไปวิ่งกันวันนี้ออกกำลังกายเราต้องลดความอ้วนมีอยู่หลักๆ2อย่างที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองก็คือกินกับออกกำลังกายเรื่องกินเราก็คือเราก็จะกินพวกอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นพวกผักผลไม้กินแต่ของสดที่มีประโยชน์แล้วก็จะเน้นตัดพวกหวานมันเค็ม
1: ผลไม
2: ้ดีครับ
3: ดี
2: ดีเพราะว่ามีวิตามินเยอะค่ะจะได้ให้สายตาดีด้วย
3: แข็งแรง
2: กระดูก
3: แข็งแรง
2: ขึ้น
0: แล้วส่วนเรื่องออกกำลังกายก็คือช่วงหลังก็คือผมกับทางแม่เจนก็คือจะออกวิ่งกันเวลาวิ่งเนี่ยแล้วเราจะได้พวกเหรียญอะไรกลับมาก็ทำให้ค่อนข้างที่จะทำให้พวกเด็กๆทั้ง3เนี่ยตื่นเต้นพอสมควรแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากที่จะเป็นส่วนร่วมตรงนั้นด้วยอยากจะได้เหรียญอยากจะได้ถ้วยเขาก็จะคอยมาบอกว่าเนี่ยให้พาเขาไปด้วยนะพาสมัครให้ด้วยอยากไปวิ่งอยากไปเดินอะไรพวกนี
4: ้คนที่จะต้องเปลี่ยนคนแรกก็จะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองหาความรู้เรื่องโภชนาการเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือเราต้องมีทั้งความรู้และเราต้องมีทั้งวินัยทั้งสองอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันค่ะ

0: คุณบอกว่าครอบครัวน้องชาญนะฮะคุณพ่อคุณแม่มีบ้างไหมฮะเราลองมองหาตัวเราบ้างที่เราไม่ทำแต่อยากให้ลูกทำหรือทำแล้วทำให้ลูกเป็นแบบนี้เชิญครับพ่อแม่ครับ
1: ค่ะก็จะเริ่มจากเราต้องออกกำลังกายให้ลูกออกตาม
0: ทำไหมครับแม
1: ่ก็เริ่มค่ะก็จะมีคุณพ่อก็จะพากันหลังเลิกเรียน
0: ไ
1: ปสวนสาธารณะค่ะจากเริ่มแรกก็คือจะเป็นวิ่งเขาวิ่งไม่ได้เหนื่อยง่ายก็เปลี่ยนเป็นเดิน
0: วิ่งไปก้าวนึงหยุดนะครับ
1: พอเดินก็ยังเหนื่อยอยู่ไม่ยอมร่วมมือก็เลยเปลี่ยนเป็นจักรยาน
0: ครับ
1: จักรยานก็ได้สัก2รอบก็ต้องเป็นเข็นแทนเข็นตามไปค่ะก็จะมีคุณพ่อเนี่ยค่ะต้องออกแรงเยอะหน่อย
0: โอ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มดีขึ้นยังครับพ่อครับ
2: ดีขึ้นครับช่วงนี้ก็มีขี่บ้างจูงบ้าง
0: ขี่บ้างจูงบ้างเมื่อก่อนเข็นเป็นลากเดี๋ยวนี้มีขี่ขึ้นบ้าง
3: คุณหมอกุ้งคะยังไงครับ
4: อันนี้น่าประทับใจมากมากเลยนะคะผู้อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยอยากให้เขาทำอะไรเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่าง
3: เป็น
4: ใช่เป็นโรลโมเดลที่ดีนะคะอย่างอันนี้เขาตั้งใจจริงจังมากเลยอ่ะเขาเริ่มจากตัวเองก่อนก็ไปวิ่งลูกเห็นใช่ไหมคะเออพ่อแม่ไปทำกิจกรรมด้วยกันไปวิ่งกันทั้งบ้านฉันจะไม่วิ่งได้ยังไงก็ต้องไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อีกครอบครัวนึงนะคะที่เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆลองวิ่งไม่ไหวเปลี่ยนเป็นเดินแล้วมาเปลี่ยนเป็นจักรยานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากอีกอันนึงเพราะว่าเราก็ปรับไปให้เขาทำสิ่งที่เขาทำได้เขาจะได้มีกำลังใจก่อนนะคะแล้วก็แทนที่จะบังคับว่าเออต้องวิ่งอย่างเดียวห้ามทำอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะคะ
5: โอ้อันนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็คือเรื่องของพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกทั้งในเรื่องของการออกกำลังแล้วก็ในเรื่องของรับประทานอาหารด้วย
3: ใช่ค่ะ
5: นะคะเอาละค่ะเดี๋ยว

0: ราจะไปชมอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านนะคะอันนี้เป็นครอบครัวของน้องพระพิมค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ฝนนะคะ
2: พ่อเล็กครับ
1: ค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องพระพิมค่ะ
2: เรื่องสุขภาพเนี่ยน้องค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเกิดมาโอเคเราเลี่ยงเรื่องของการเจ็บป่วยของเด็กไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับคนเด็กในวัยเดียวกันถือว่าป่วยค่อนข้างน้อยหรือถ้าเกิดป่วยเนี่ยก็หายเร็ว
1: คาดว่าที่สุขภาพดีนะคะคือต้องให้เครดิตกับเรื่องนมแม่เลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือไม่ได้เคยกินนมพวกนมผสมเป็นนมแม่ตั้งแต่เด็กจนโตค่ะ
2: คือมันแยกว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นช้าไปครับมันก็มีอีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยไม่กินผักแล้วอยากให้ลูกกินผักเนี่ยยาก
1: ลำบากเพราะว่าเมนูที่เราสั่ง
2: คือพ่อแม่เองยังไม่กินให้ลูกดูเนี่ยเด็กเขาจะมีพฤติกรรมในการที่จะเรียนแบบถ้าเกิดเรากินผักให้เขาดูเขาก็จะมองไอ้เรื่องกินผักเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดไม่กินเลยเนี่ยอันนี้คุณต้องรับผิดชอบตัวพ่อแม่เองนะครับ
1: อีกอันเมื่อสักครู่คือการไม่คิดแทนเด็กว่าเหมือนบางอย่างมันขมหรือเปล่ามันสมมติคุณแม่ไม่ทานผักไม่ทานถั่วงอกเวลาไปตามร้านก๋วยเตี๋ยวเงี้ยค่ะเวลาสั่งก็จะสั่งของเด็กคือจะไม่ใส่ผงชูรสอะไรแค่นั้นแต่ว่าใครนะคนทำคนขายก็จะใส่ผักได้ไหมคะของเด็กคือแบบใส่ได้ค่ะคืออย่าคิดแทนเด็กว่าเด็กทานไม่ได้ให้เขาลองแล้วก็ชอบไม่ชอบก็คืออีกเรื่องนึงคือถ้าไม่ชอบอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเป็นผักอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะลองให้มันหลากหลายแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพของตัวผักไปอะไรเงี้ยใบใหญ่ใบใหญ่ที่สุด
3: ใหญ่ที่สุดใหญ่ใส่ลูกบอลวางไว้
1: วางหงายโอเควางลงปึ๊บแล้วก็เกลี่ยให้บาง
2: ๆ
1: เอาช้อนเล็ก
2: ๆอย่างที่เราทำเนี่ยคือเราเน้นเรื่องความสะอาดโภชนาการของอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรสชาติเนี่ยลืมไปได้เลยเรากินให้จืดให้มันเพลนที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: ตามธรรมชาติ
2: ไม่มีการปรุงแต่งนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ลูกเรากินเพราะนั้นเรื่องรสชาติก็คือกินจืดๆไปแต่เน้นเรื่องของการทำกิจกรรมสร้างจินตนาการให้กับเด็กมากกว่านะครับ
1: โอเคเราแป๊บนึงนะคะเตรียมที่สุดนะคะ
4: ให้เมนูสมเ
1: กลือแก่สวยๆแต่ถ้าแก่แล้วไม่สวยไม่เป็นไรไหม
4: ไม่เป็นไร
1: ไม่เป็นไร

0: โหหลายอย่างน่ากินมากอย่างนี้เขาต้องมีฝีมือมากไหมคะถึงจะทำแบบที่คุณแม่ทำได้
1: อาหารที่ทำให้ลูกเนี่ย
2: ไม่จำเป็นครับผมชิงตอบเลยครับไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนเริ่มต้นจากคนที่ทำครัวไม่เป็นอย่าพูดว่าทำครัวเลยครับเดินเข้าครัวคือเดินไปหยิบของในตู้เย็นเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าก็อาศัยว่าความเอาใจใส่ความตั้งใจฉันอยากจะทำอย่างนี้ให้ลูกฉันกินนะครับก็เน้นเรื่องความตั้งใจว่าอยากจะทำแล้วจริงๆมันก็เริ่มจากง่ายๆนะครับต้มไข่ปอกไข่แค่นี้ก็ถือว่าทำเป็นผลงานชิ้นหนึ่งละนะคร
1: ับ ขอเล่าเรื่องหลังไมค์จะมีคนมีคุณแม่หลังไมค์ไปปรึกษาหลายๆเรื่องแล้วจะมีอยู่ท่านหนึ่งเนี่ยเห็นอาหารที่ทำแล้วก็ทำเรียนแบบบ้างเสร็จแล้วถ่ายรูปนั้นส่งมาให้ซึ่งตอนที่เห็นรูปนะคะก็จะแบบมือใหม่มากๆอะไรเงี้ยดูแบบแต่สิ่งที่คุณแม่เขาเล่ามาคือคุณฝนไปทำตามที่คุณฝนทำให้ลูกอะค่ะลูกเห็นครั้งแรกเนี่ยคือลูกแบบโอ้โหคือหน้าตาเขาแบบคือหน้าตาเขาดีใจมากทั้งที่แบบเวลาเราเห็นอะไรเงี้ยเราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือความพยายามของแม่แม้กระทั่งออกมาหน้าตายังไงคือพอลูกเห็นลูกคงรู้สึกได้ถึงความพยายามที่แม่อยากทำให้ที่จะส่งถึงเขาอะไรเงี้ยเขาบอกลูกแบบมื้อนั้นนี่คือแบบกินไปยิ้มไปอ่ะ

0: ยกคิ้วโป้งให้เลยค่ะ
1: แล้วปะจริงๆนะน่ะ
0: ที่สุดคุณแม่เก่งมากลองถามคุณ
1: แม่
0: คุณแม่หลายๆท่านดูเรื่องของการควบคุมโภชนาการให้กับลูกนะคะแล้วก็มีการตกแต่งอาหารให้ดูน่ารับประทานมีบ้านไหนเคยทำ
1: มีใครเคยทำบ้างครับ
2: ก็เคยตกแต่งอาหารนะคะก็คือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการทำเลยเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกสนุกแล้วก็อยากทานก็คือให้เขาทำอย่างง่ายๆค่ะเซนด์วิชกดเป็นรูปกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยค
1: ่
2: ะแล้วก็อย่างพวกผักเนี่ยจะให้เขามากดพิมพ์กดเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปดาวเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำแล้วเนี่ยเขาก็กินไม่หมดกัน
1: อย่างนี้เป็นไงครับคุณหมอครับ
3: ค่ะอันนี้ก็จริงๆเป็นสิ่งดีที่ว่าจะให้เขามีการส่วนร่วมนะคะแล้วจริงๆแล้วเขามีการออกแบบของเขาเองด้วยคือเขาก็เป็นคนที่เลือกเขาจะกินอะไรแต่คุณแม่อาจจะเสริมผักบางอย่างเข้าไปค่อยๆเพิ่มเข้าไปอะค่ะเช่นแครอทมันจะเป็นสีหน่อยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีรสออกหวานๆนิดนึงอย่างเงี้ยบางทีใส่ลูกเกดเข้าไปนิดนึงให้มันมีความน่ากินหรือว่ามีรสชาติธรรมชาติเพิ่มเข้าไปอะค่ะก็จะทำให้เขาทานได้หมดแล้วก็อาจจะเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนว่าเขาจะได้ทานให้หมดทีเดียวนะคะไม่งั้นถ้าทำเป็นชิ้นใหญ่มากๆอะไรเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าความที่ไม่ค่อยอยากจะชอบรับประทานอยู่แล้วก็อาจจะทานได้น้อยพอเขาทานหมดเราจะได้ชมเขาด้วยว่านี่เราทำฝีมือเราอร่อยนะแล้วก็หนูก็ทานได้หมดด้วยนะคะ
0: เอาละค่ะเราได้เรียนรู้เทคนิคดีๆจากครอบครัวจากทางบ้านไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีเขาเรียกว่ายุทธวิธีการปรับพฤติกรรมนะคะการกินของลูกวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่ากับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะอันนี้เป็นยุทธวิธีการเล่นนะคะขอตั้งชื่อว่าเป็นการเล่นเมนูคุณหนูหันษา
1: ครับ
3: อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกๆเนี่ยสนใจในอาหารที่เราอยากให้เขาทานมากขึ้นนะคะ
0: ขอให้คุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านลองทำเมนูของตัวเองแล้วตั้งชื่อเมนูให้เราด้วย
1: โอ้ตั้งชื่อเมนูด้วยเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้ว5 4 3 2
1: เริ่มเลยครับ

0: ไหนนะครับคุณหมอครับนอกจากเราจะทำเมนูคุณหนูหันษาเนี่ยให้กับคุณลูกได้ทานแล้วเรายังสามารถชวนลูกมาทำได้ด้วยนะฮะเชิญน้องโตโน่ครับ
1: โอ้น้องโตโน่ขอเชิญครับเอามาเลย

0: ขอถามคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านว่าสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุกเนาะนี่ไงบางทีเรารู้สึกเราไม่มีเวลาแต่พอได้ทำจริงๆมันสนุกอาทิตย์นึงอาจจะมีสักวันนึงก็ได้ที่มาร่วมกันทำอะไรอย่างนี้กับลูกใช
2: ่ไหมคะใช่ค่ะก็จะได้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะอย่างน้อยอย่างที่เคยคุยกันไว้ว่าเอ๊ะอย่างน้อยๆต้องมีกิจกรรมร่วมกันวันนึงเนี่ยทำอะไรร่วมกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่อาจจะทำกับลูกนอกจากไปออกกำลังกายพวกหรือว่าทำอย่างอื่นแล้วนะคะ
3: ครับครอบครัวแรกคุณลุงคุณแม่โชว์ก่อนฮะด้วยความภูมิใจชื่อเมนูอะไรครับคุณแม
4: ่หมูไก่ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้ง
3: หมูไก่ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งโอ้โหแล้วหน้าตาได้เลยนะครับฟุ้งฟริ้งมากมากเลยอ่ะนี่ฮะครอบครัวซูชิตั้งชื่อว่าอะไรครับพ่อครับ
5: Family Sushi ครับ
3: Family Sushi นี่ซูชิของครอบครัวน่ารักมากเลยฮะโตโน่ครับโผล่หน่อยลูกโผล่นี่โผล่
6: นิ้ว
3: คุณแม่ตั้งชื่อว่าไงบ้างครับคุณแม
4: ่ปลาลุยซุปค่ะ
3: ปลาลุยซุปเพราะว่ามีปลาแล้วก็มีน้ำซุปอยู่เป็นปลาลุยซุปนี่มีก้อนใหญ่กับก้อนเล็กด้วยฮะ
7: พี่น้องหันษาค่ะ
3: พี่น้องหันษา
7: ใช่เพราะว่ามีพี่สาวค่ะแล้วก็น้องชายค่ะ
3: อ๋อนี่
7: อารมณ์ดีทั้งคู
3: ่น้องชายยิ้มทั้งคู่เลย
0: น่ารักมากเลย
3: ขอบคุณมากครับแล้วมาถึงนี่ฮะคนที่คุณแม่นิน่าบอกว่า
0: ภูมิใจนำเสนอค่ะ
3: ยังไงบ้างนิน่าย
0: ังไงคะเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรคะคุณพ่อ
4: หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวน
3: ครับอันนี้เป็นชื่อหรือประโยคบอกเล่าครับแม่หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวนนี่คือชื่อเมนูนี้หมีน้อยแล้วมันเกี่ยวอะไรรถไฟครับพ่อฮะ
8: ลูกชอบขึ้นรถไฟครับ
3: อ๋อหมีน้อยอันนี้เป็นรถไฟก็เลยทำเป็นหมีน้อยขึ้นรถไฟเล่นในสวนโอ้ยปรบมือ
2: จะรู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความรักความใส่ใจแล้วก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่ทำให้ลูกเนี่ยมาสนใจอาหารหรือรับประทานอาหารนะคะที่เราทำอย่างครอบครัวนี้ก็บอกว่าเคยทำกับลูกๆแล้วนะคะสนุกเนาะนะคะแล้วก็ทำให้มีจินตนาการแล้วถ้าเกิดว่าลูกมาทำพร้อมกับเราด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเสริมจินตนาการให้เขาอีกรูปแบบหนึ่งด้วยนะคะนอกจากให้เขากินอย่างถูกต้องแล้วก็เสริมเรื่องพัฒนาการเรื่องจินตนาการด้วยนะคะสร้างสรรค์ด้วยค่ะ
3: ครับ
0: สุดยอดถือว่าเป็นยุทธวิธีการเล่นที่มีประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ด้วยเร
3: ื่อง
0: ของการส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องเดี๋ยวต่อกันนะคะเราจะไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีนี่ก็สำคัญมากๆเหมือนกันเรื่องของยุทธวิธีการคุยค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของยุทธวิธีการคุยกันบ้างนะคะก็เช่นเคยเราจะมีประโยคที่ควรพูดและไม่ควรพูดแต่มาเริ่มที่ไม่ควรพูดก่อนดีกว่านะคะคุณหมอกุ้งพี่บอยคะ
3: นี่ประโยคแรกฮะถ้าไม่กินแม่ไม่รักนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของลูกกินยากเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
5: เคยแต่แบบว่าถ้าไม่กินห้ามไปเล่นนะ
3: ถ้าไม่กินก็อย่าไปเล่นนะต้องกินก่อนจะไปเล่นได
5: ้ครับ
3: คุณหมอครับ
2: อันนี้เราก็ไม่อยากจะให้เอาความรักมันเป็นเครื่องต่อรองถ้าเกิดว่าถ้าจะพูดเนี่ยสิ่งที่ควรจะพูดคือถ้ากินแล้วเราจะไปทำอะไรต่อไปคือไม่ใช่บอกว่าไม่กินไม่ให้เล่นคือกินแล้วก่อนเราควรจะกินก่อนนะเพื่อที่ไปเล่นเราจะได้มีพลังแล้วก็ไปเล่นก็จะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นวิธีที่ใช้วิธีคุยกับเขาให้เขาเห็นมุมมองของว่ากินแล้วดียังไงมากกว่าที่จะใช้อะไรเป็นครูหรือต่อรองนะคะ
3: ครับนี่ประโยคต่อไปนี้ต้องบอกยอดนิยมประโยคนี้โอ้โหใครก็พูดนี่เลยผมอาจจะทำน้ำอินนะอันนี้ชูอันนี้ชูอันนี้พูดนะ
0: ไม่กินก็ไม่ต้องกิน
3: ไม่กินก็ไม่ต้องกินโอ้ย
2: เสมือนว่าเคยพูดมาแล้ว
3: พูดไหมครับ
9: มีคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็จะพูดว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินแต่ว่าคืนนี้จะไม่มีให้กินแล้วนะ
3: คุณลุงเรียนแบบพ่อให้หน่อยฮะเอาเสียแบบพ่อเลย
10: ทำไม่กินก็ไม่ต้องกินนะคืนนี้อดไปเลยโหดไปหน่อย
3: ด้วยไหมฮะคุณพ่อคุณแม
11: ่ถ้าบอกไม่กินนี่ดีใจค่ะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินนี่ดีใจ
3: ดีใจ
11: แต่ต้องบอกว่าไม่ให้กินขนม
3: อ๋อแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินฮ่าดูสิโอ้โหนี่พ่อแม่รู้ใจหนูจังเลยอย่างนี้เหรอฮะโอ้
2: ถือว่าการเป็นการพูดแบบประชดใช่ไหม
3: ครับ
2: แล้วเด็กเขาก็เห็นไหมแม่อนุญาตเราไม่ต้องกิน
0: ดีใจ
2: จังที่บอกใช่คุณแม่จะใช้วิธีว่ากินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำกิจกรรมที่เขาชอบนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือเปลี่ยนให้มันเป็น positive ไปว่ากินอันนี้แล้วค่อยไปทำอีกอันนึงนะคะดีกว่าที่จะบอกไม่กินก็ไม่ต้องกินเนี่ยมันเป็นการประชดแล้วก็เขาจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนให้พฤติกรรมเขาในการที่เขาจะเป็นคนที่พูดลักษณะประชดประชันอย่างนี้ต่อไปค่ะ เอง
3: แล้วเนี่ยประโยคต่อไป
2: มันต่อเนื่อง
3: เข้าต่อเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เลยประโยคต่อไปนี่เลยฮะถ้ากินข้าวเดี๋ยวจะให้ขนมนะลูกนะ
2: โอ้นอนเลยอันนี้ฟังแล้วมันจะเหมือนให้สินบนหน่อยๆเนาะแล้วก็จริงๆแล้วกินขนมอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้เขาทำเยอะถูกไหมคะอันนี้เราก็ไม่อยากเอาสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาทำอยู่แล้วมาเป็นรางวัลน่ะเราก็ต้องเปลี่ยนให้รางวัลเป็นสิ่งอื่นเช่นเดี๋ยวจะให้ดาวนะคะเก็บสะสมความดีอย่างเงี้ยไปนะคะซึ่งเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าที่จะเอาขนมเอาอาหารมาเป็นรางวัลหรือเครื่องต่อรองค่ะ
3: ครับ
1: เอาละค่ะจากที่ไม่ควรพูดเรามาดูประโยคที่ควรพูดหรือควรแนะนำให้กับลูก
3: ครับประโยคที่ควรพูดประโยคแรกคือเมื่อเขือเทศสีแดงน่ากินจังเลย
1: โอ้ยเชิญชวนมากเลย
2: อันนี้ก็เป็นการเชิญชวนให้เขากินผักนะคะโดยอาศัยลักษณะของเด่นของผักมาอย่างมะเขือเทศสีแดงนะคะมันก็สีสดใสแล้วก็พูดอย่างนั้นไปว่าเป็นการเชิญชวนเขานะคะบอกคุณนะแล้วเขาจะได้รู้จักสีด้วย
3: ดูประโยคต่อไปนะฮะประโยคที่ควรพูดมะนาวเปรี้ยวจี๊ดทำเมนูอะไรได้บ้างนะ
1: ตั้งคำถาม
2: ใช่เป็นการบอกถึงรสของผักหรือผลไม้นะคะที่เขาเคยรับประทานแล้วก็เป็นการที่ถามไงอย่างที่คุณนิน่าบอกว่าเราจะไปทำอะไรดีแล้วก็ดีไม่ดีก็มีกิจกรรมต่อไปเขาบอกว่าไปทำน้ำมะนาวก็ไปทำน้ำมะนาวกันนะคะก็ให้มีการต่อเนื่องหลังจากการพูดคุยแล้วก็เป็นการเล่นต่อไป
1: มีกิจกรรมได้ทำกันในครอบครัวได้ด้วยนะคะ
3: แล้วก็ประโยคต่อไปครับกินผักบุ้งแล้วจะตาหวาน
2: นี่ก็บอกประโยชน์ของอาหารที่เขาจะกินนะคะแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจว่าวิตามินแล้วดียังไงนี่ก็จะเป็นบอกเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยว่าตาหวานนะหรือกินอันนี้แล้วจะสูงขึ้นนะนะคะ
1: นะคะโอ้โหนี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการ
3: คุยครับ
1: โดยสรุปก็คือเราก็ควรจะเหมือนกับว่าชี้ชวนเป็นลักษณะชี้ชวนเชิญชวนให้ลูกสนใจความหลากหลายของอาหารที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมคะคุณหมอผ่านไปมียุทธวิธีการเล่นการคุย
3: การคุยแล้ว
1: คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูยุทธวิธีการอ่านกันบ้างค่ะมาถึงยุทธวิธีการอ่านกันบ้างนะคะ
3: เราพาลูกไปข้างนอกในห้างสินค้าหรือต่างๆเนี่ยเห็นของนี่สอนให้ลูกบอกลูกกันอ่านกันได้เลย
2: ใช่ใช่ก็จะได้ฝึกตัวสะกดการอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการอ่านแล้วรีเลทกับอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารนี่จะยังไงก็คืออันแรกก็คืออ่านป้ายว่าเป็นชนิดอะไรผักนี้เรียกว่าอะไรนะคะให้เขารู้จากรูปร่างหน้าตาของผักอันนี้ส้มอันนี้ฟักทองเพราะว่าเคยเจอบางบ้านค่ะทุกอย่างปอกมาหมดแล้วส้มก็เป็นกลีบๆเรียงอยู่ในจานเงาะก็คว้านมาอย่างดี
3: เงาะคว้านเม็ดออกไปแล้วเห็นแต่เนื้อสวยๆเลย
2: พอไปเจอจริงๆไม่รู้นี่อะไรอันนี้นะคะนอกจากอ่านป้ายแล้วแล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าก่อนจะปอกก็อาจจะต้องมานำให้ลูกดูนิดนึงค่ะเป็นอะไรแล้วถ้าเขาโตหน่อยนี่อาจจะสอนเรื่องใส่ถุงแล้วชั่งกี่ลูกนี่กี่เป็นกิโลกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะกี่กรัมอะไรเงี้ยเขาอาจจะสอนการชั่งตรงวัดถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อย
3: แล้วอย่างลักษณะอย่างเครื่องดื่มแบบนี้อ่านยังไงบอกอ่านวันหมดอายุอย่างเงี้ยคร
2: ับ ใช่พวกเครื่องดื่มหรือของที่มันมีวันหมดอายุอะค่ะเราก็สอนให้เขาดูฉลากอันนี้ง่ายๆว่าเอ๊ะเราจะหยิบอันนี้นมเนี่ยปกติกล่องนึงเนี่ยเราใช้เวลากินกี่วันแล้ววันหมดอายุเนี่ยก็จะสอนเรื่องเวลาเรื่องการให้เขารู้จักระวังในการเลือกซื้อของ
3: คุณพ่อคุณแม่ครับมีครอบครัวไหนเคยให้ลูกพูดเกี่ยวกับอย่างงี้มั้ยครับฉลากหมดอายุอะไรต่างๆแบบนี้
1: สอนการอ่านเกี่ยวกับ
6: ก็โน่ชอบทานนมใช่ไหมคะก็จะบอกว่าไปเดี๋ยวแม่พาไปซื้อนมก็ไปซื้อร้านสะดวกซื้อวิ่งเข้าไปถึงคว้าขวดแรกก่อนหยุด
3: หยุด
6: ทีนี้ก็เลยสอนลูกว่าให้ดูวันหมดอายุนะลูกเขายังเล็กอยู่ไงคะจะ4ขวบก็เลยบอกว่าอันนี้ตัว E
3: ต
6: ัว E เนี่ยคือวันหมดอายุลูกเนี่ยอันนี้ E ก็จะทำท่าให้เขาดูแล้วก็บอกเขาเนี่ยวันนี้วันที่16นะเนี่ยอันที่หนูหยิบมาเนี่ยมันอยู่ได้แค่วันที่18เพราะฉะนั้นหนูต้องเนี่ยเอาดูหน่อยลูกให้มันเป็น19 20อะไรก็ว่าไปให้มันเลยหน่อยหนูจะได้เก็บไว้
3: มีเวลาในการที่จะเอาไว้กินหน่อย
6: ใช่ค่ะ
1: เรื่องการสอนอะไรกับเด็กต้องทําซ้ํา
2: ใช่ต้องทําซ้ําเขาอาจจะยังเล็กอยู่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอทําซ้ําๆอันนี้สําคัญนะคะเขาจะรู้แล้วแหละว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรนะคะเขาก็จะเคยชินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกเฮ้ยเขาไม่ทำแล้วก็ปล่อยไปเราไม่ทำซ้ำนะคะเขาก็จะไม่ทำ
1: ไม่
2: จ่าย
1: ใช่โหนะคะเห็นไหมคะก็อย่างที่คุณหมอกุ้งได้บอกนะคะมันไม่ใช่สำคัญแค่เรื่องของการได้อ่านได้ฝึกการอ่านมันเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้สิ่งรอบตัว ก็ช่วยสร้างเรื่องของพัฒนาการให้กับลูกด้วย
12: ครับ
1: นะคะเอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านเรื่องของการปรับพฤติกรรมลูกในการกินให้เหมาะสมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทำได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะยังไงเนี่ยเรื่องของการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะพี่บอยคะ
12: ใช่แล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณคุณหมอกุ้งขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณนะคะ
12: ขอบคุณด้วยครับแล้วก็ขอบคุณครับทั้ง5ครอบครัวเราเลยขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
12: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
1: ใช่แล้วค่ะเรื่องอาหารและนิสัยการกินของลูกนั้นสำคัญนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนโตขึ้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับลูกเนี่ยพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได้
12: พ่อแม่สู้สู้

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละสองเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าโอ้คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: างวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

ได้เวลาของวัยรุ่นอย่างเรากับรายการ Gen Y ครับรายการที่จะพาผู้ใหญ่ทุกคนไปรู้จักมุมมองความคิดและสิ่งที่วัยรุ่นเป็นกันครับแล้วแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักเธอกันครับ

0: เปเปอร์ค่ะพิยดานามวงค่ะอายุ17ค่ะ
1: ไม่ใช่เพราะความสวยหรือความน่ารักนะครับที่ทำให้เราอยากจะรู้จักน้องคนนี้แต่เป็นเพราะความกล้าครับความกล้าให้เธอจะรู้จักตัวเองและกล้าที่จะเปิดเผยมันออกมาอย่าตกใจนะครับผมจะบอกว่าเธอคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงที่เราเข้าใจครับ
2: รู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนถ่ายรูปขึ้นมาก
0: ขอบคุณค่ะ
2: แล้วตัวจริงก็น่ารักมากด้วยโอ้โหเอาตรงนะถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะว่าเราเป็นผู้ชายถูกปะเ
0: ออจะกินอะไรคะ
2: เอ้ยนี่พูดจริงๆพูดจริงๆคือครั้งแรกเนี่ยตอนที่บอกว่าน้องเปเปอร์เนี่ยพี่ก็เปเปอร์ก็ไม่รู้จักแต่พอเห็นรูปก็โอ้สวยจังเลยไม่คิดเลยว่านี่คือผู้ชาย
0: เคยเป็นผู้ชายมาก่อน
2: เคยเป็นผู้ชายมาก่อนครับถูกต้องเราสวยขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยเรามีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมครับ
0: จริงๆจริงๆแต่ก่อนหนูอ้วนมากเลยนะ
2: อ้วนน้ำหนักเท่าไหร่อ้วนเนี่ย
0: 70
2: เลยเหรอ
0: น่าจะสูง150อ้วนปะ
2: อ่ะโอเคถ้าอย่างนั้นน่าถือว่าอ้วนแล้วทำอะไรถึงผอมลงมาได้ขนาดนี
0: ้จริงๆก็สูงขึ้นด้วยแต่ว่ามันออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
0: มากกว่า
2: ใ
0: ช
2: ่ผู้ชายปกติเขาก็จะอาจจะเตะบอลหรือทำกิจกรรมที่ฮาร์ดคอร์หน่อยตอนเด็กๆเราทำอะไร
0: จริงๆตอนหนูอยู่ชายล้วนกับผู้ชายตอนแบบเด็กๆเลยเนี่ยตอนประถมมาหนูก็เล่นกับผู้ชายนะใช่เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีเพื่อนที่แบบเป็นแบบเราอะไรเงี้ยเขาเล่นแบบอะไรอะที่ปลาไปแล้วมันแตก
2: ปลาไป
0: บาคุกันเน
2: า
0: ะ
2: บาคุกันไอ้เบเบดอะนะถ้ารุ่นพี่ต้องเบเบดถ้ารุ่นเราได้เป็นบาคุกัน
0: ใช่
2: โอเค
0: หนูก็เล่นนะ
2: อยู่ก็เล่น
0: ใช
2: ่โอเคก็ดี
0: แล้วก็แบบพวกเลโก้อย่างเงี้ยหนูก็เคย
2: เล่นเรารู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเฮ้ยเราชอบแบบนี้เราเป็นแบบนี
0: ้ตั้งแต่เด็กเลยนะ
2: ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่คือแบบจริงๆก็ตั้งแต่จำได้เลยคือแบบเหมือนชอบเล่นเครื่องสำอาง
2: ชอบเล่นเครื่องสำอาง
0: ชอบใส่ส้นสูง
2: ใส่ส้นสูง
3: เดี๋ยวเราจะต่อแต่งหน้าไปถ่ายแบบประชาชนขึ้นเนาะโอเคค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากลบอยู่แล้วก็กลบใต้ตาอะไรอย่างนี้กันเนาะ
4: อันดับแรกก็จะลงรองพื้นนะคะ
3: ต่อไปเราก็จะลองแก้มตึ๊บตึ๊บไปเลยนะแล้วก็เชด
2: มันมาจากข้างในเลยใช่ไหมมันมาจากความรู้สึกเราอยากไม่ได้มีอะไรสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีใครบอกให้เราเป็น
0: ใช่คือเหมือนเราก็แบบสนิทกับแม่เพราะเราเห็นแม่มีเสื้อผ้าสวยๆงามๆอะไรอย่างเงี้ยเห็นแม่แบบซื้อส้นสูงแล้วก็แบบว่าอยากตามแม่ไปร้านทำเล็บจังเลยตอนนั้นอ่ะเพราะเขาแบบทำยังไงเราอยากทำแล้วก็บอกว่าขอทานด้วยได้ไหมแม่ก็บอกว่าอุ้ยหนูเป็นผู้ชายนะลูกหรือทานได้ไง
2: ตอนนั้นขอคุณแม่ให้ปะ
0: ยังไม่ให้
2: ยังไม่ให้
0: ใช่เพราะแม่บอกว่าเออเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ทำไมอ่ะไม่ได้หรออะไรอย่างง
2: ี
0: ้แล้วก็กลับมาพอเราใส่ส้นสูงแม่ก็บอกเอ้าใส่ได้ไงเลย
2: ตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงไม่อยากให้ใส่
0: ใช่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าแบบเราเป็นอะไรแค่เราแบบเรารู้ว่าเราแบบไม่ได้ชอบที่แบบจะเล่นรุนแรงอะไรอย่างง
2: ี้เข้าใจ
0: ใช่เราชอบที่จะแบบแต่งตัวอะไรอย่างงี้มากกว่า
2: ตอนเด็กเราเข้าใจเรื่องเพศยังไงว่าเอ๊ะต้องมีแค่ผู้ชายกับผู้หญิงหรือเปล่า
0: ใช่ตั้งแต่เกิดเลยก็คือ
2: เ
0: พศชายเพศหญิงแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็จะโดนล้อแล้วว่าแบบเอ้ยแบบเป็นเกย์ว่าเป็นตุ๊ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็อะไรคือตุ๊ดอะไรคือแบบกระเทยอะไรอย่างเงี้ยเรางงมากเราสงสัยเราก็พาเพื่อนที่แบบเป็นคล้ายๆเราเนี่ยไปเสิร์ชในห้องสมุดเราไปเสิร์ชว่ากระเทยอะไรใช่แล้วเราก็
2: เด็กๆเนาะเราก็อยากรู้อยากเห็น
0: ใช่แล้วเราก็มีรูปขึ้นมาคือเป็นแบบตัวใหญ่ๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ใส่เสื้อแบบแปลกๆคือร่างผู้ชายมีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ใช่แน่เลยเราไม่ใช่กระเทยแน่เลยอ่ะ
2: เรา
0: ไม่ได้จะเป็นเด็ก
2: เราอยากเป็นผู้หญิง
0: ใช่
2: มันต่างกันใช่ไหมครับเท่าที่รู้ก็คือเราเรียนอยู่เรียนชายล้วน
0: ค่ะ
2: ถูกไหมการที่อยู่โรงเรียนชายล้วนเนี่ยโดนแกล้งไหม
0: ถ้าเป็นตอนประถมก็โดน
2: อ่ะแล้วพอช่วงมัธยมขึ้นมา
0: หนูว่าที่ไม่โดนเพราะว่าทุกคนโตขึ้นมากกว่า
2: ทุกคนโตขึ้น
0: แล้วก็แบบมีความคิดเป็นของตัวเองว่าแบบเราไม่ควรแบบว่าแกล้งกันนะ อะไรอย่างงี้
2: ตอนเราอยู่โรงเรียนชายล้วนเนี่ยเราแต่งตัวผู้ชายถูกไหมแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อ
0: เสื้อนักเรียน
2: เสื้อนักเรียนปกติเข้าห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายครับ
0: เข้าห้องน้ำผู้ปกครอง
2: เข้าห้องน้ำผู้ปกครอง
0: เพราะว่าตอนเข้าห้องน้ำผู้ชายก็จะแบบมีโดนแกล้งบ้างถ้าเพื่อนรู้คือแต่ก่อนอ่ะจะไปเข้าห้องน้ำต้องบอกเพื่อนว่าไปซื้อของนะที่ห้องแบบวัสดุอะไรอย่างเงี้ย
2: ทำไมอ่ะ
0: ไม่งั้นเพื่อนจะตามมาห้องน้ำ
2: เพื่อนจะตามมาทำอะไรห้องน้ำ
0: ก็โดนแกล้ง
2: โดนแกล้ง
0: ใช่
2: เขาก็โดนแกล้งคือโดนแกล้งไงครับ
0: ก็จะแบบเคาะประตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะนั่งฉี่อยู่ใช่ไหมแล้วก็แบบ พี่มันลดอ่ะก็คอหนูก็เลยแบบราดน้ำใส่เลย
2: โอ้โหจริงปะเนี่ย
0: ใช่
2: เรานี่ก็แสบเหมือนกัน
0: แหละก็รุนแรง
2: คือตัดสารเลย
0: ใช่แล้วก็แบบเปียกเลยออกมาคือใช่เปียก
2: โอเคร้ายเหมือนกันนะ

0: จากการที่ได้คุยกับน้องเปเปอร์นะครับดูเหมือนว่าเธอจะสามารถปรับตัวกับสิ่งที่เธอเป็นได้อย่างดีเลยแต่ผมก็ยังอดสงสัยไม่ได้ครับว่าวันแรกเนี่ยที่เธอต้องเปิดเผยความจริงกับครอบครัวของเธอรับรู้เนี่ยด่านเนี้ยเธอผ่านไม่ได้อย่างไร
1: ที่แบบอยู่โรงเรียนเป็นอย่างอยู่บ้านเป็นอย่างเนี้ยป่ะที่แบบเพื่อนๆก็ชอบแซวว่ายังอยู่เรียนดัลล่าอยู่บ้านแอปแมนอะไรอย่างงี
2: ้ถ้าแต่ก่อนก็น่าจะอย่างนั้นเลยใช่เพราะว่าเหมือนอยู่โรงเรียนเราก็จะมีเริ่มหาแก๊งเราได้แล้วเราก็จะมีแก๊งของเราใช่แต่พอกลับบ้านเราก็จะแบบเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าผู้ชายจ๋าขนาดนั้นเราอาจจะแบบพอบอกให้พูดครับเราก็แบบไม่ได้พูดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบแค่แบบให้มีคำสร้อยอะไรอย่างนิดนึง
1: แก๊งเราอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยเราแบบอยากเป็นผู้หญิงแบบเต็มตัวเลยใช่ไหมผมยาวผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงใส่ส้นสูงเป็นผู้หญิงเลย
2: ใช่
1: เปเปอร์รู้ตัวมานานแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: การที่รู้ตัวมานานแล้วเนี่ยเราบอกพ่อแม่เลยป่ะ
2: เราไม่ได้บอกค่ะ
1: ไม่ได้บอก
2: ใช่แต่ว่าเหมือนเขารู้เอง
1: แล้วตอนที่ไม่ได
2: ้คุย
1: แล้วตอนที่ไม่ได้บอกเนี่ยเราใช้ชีวิตยังไง
2: ก็หลบซ่อนๆแล้วก็เวลาเราอยากแต่งหญิงแล้วก็อาจจะรอพ่อแม่ออกจากบ้านหรือว่าเสาร์อาทิตย์ที่เราเปิดเทอมเงี้ยแล้วก็หอบเสื้อผ้าออกไปแต่งนอกเหนื่อยมากเลยนะตอนนั้นคนเหนื่อยเลย
1: ดูเหนื่อยจริงก็คือวันนั้นคือเขาไม่รู้เลยแล้วเราทำทุกวิถีทางให้เขาไม่รู้ด้วยถูกไหม
2: ใช่เสื้อผ้าปกติก็คือซื้อมาวิกอะไรอย่างเงี้ยไว้ใต้เตียง
1: ก็คือเก็บซ่อน
2: ใช่แล้วเตียงหนูเป็นเตียงติดพื้นหนูต้องยกฟูกเตียงอ่ะเอาไว้ใต้ฟูก
1: โอ้ขนาดนั้น
2: ใช่
1: เราแอบแต่งตัวเนี่ยเราซื้อวิกมาเองเราซื้อของเก็บไว้ใต้เตียงอะไรเงี้ยเราต้องแต่งอยู่บ้านเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
2: ใช่
1: เคยโดนจับได้บ้างไหม
2: ก็เคยนะเหมือนไม่ได้จับได้แบบจังๆหรอกแต่ว่าเวลาพ่อแม่ไปทำงานเนี่ยเราก็จะแต่งตัวอยู่บ้าน
1: แล้วก็จะรู้เวลาแล้วว่าเขาออกเวลาน
2: ี้ใช่แล้วเขาก็กลับมาประมาณนี้นะแล้วมีวันนึงเราก็แต่งเพิ่งแต่งเสร็จเลยแล้วก็มาคือเราขอแค่แบบได้แต่งอยู่บ้านไม่ต้องทำอะไรก็
1: มีความสุขแล้ว
2: ใช่แค่ได้แต่งแล้วก็ส
1: อง
2: คนใช่แล้ววันนั้นคือเขากลับมาก่อนเหมือนลืมของ
1: ก็คือเขาเพิ่งออกไปแล้วเขาก็ขับมาเลยนี่เหรอ
2: ใช่คือแบบออกไปประมาณแบบ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าทำอะไรเสร็จหมดแล้วแบบเพิ่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไงดีเราก็เลยแบบวิ่งไปเข้าห้องน้ำเลย
1: ก็คือพอเห็นแม่กลับมาก็วิ่งเข้าห้องน้ำเลย
2: ใช่แล้วเราก็แบบ
1: แล้วแม่ก็ไม่เห็นเราเหรอแล้วแม่ก็ไม่เห็นเรา
2: คือหนูว่าเห็นแหละเพราะว่าแบบเปิดประตูเข้ามาแล้วอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อคือเข้ามาแล้ว
2: ใช่
1: โอเค
2: แต่ว่าแบบเราก็แบบฟุ๊บ
1: เข้าห้องน้ำแล้วอยู่ในห้องน้ำเลย
2: หลังๆใช่แต่มันก็ต้องได้ยินเสียงว่าใส่ส้นสูงอะไรอยู่ตอนนั้น
1: ก็คือเธอมีห้องน้ำคือเธอต้องสูงแล้วด้วย
2: ใช่
1: คือครบแล้ว
2: ครบหมดแล้ว
1: พร้อมถ่ายรูปได้เลยตอนนั้น
2: ใช
3: ่อ๋อคนข้างบ้านเขาก็พูดให้ฟังคุณแก่เวลาคุณแก่ไม่อยู่อ่ะน้องเปเปอร์ก็เอาส้นสูงอ่ะมาเดินอยู่ในสนามหญ้านะเป็นแคทวอล์กเลยเขาบอกเหรอนี่เราก็แอบพอดีลูกเขาก็จะรู้ว่าเราออกเวลาไหนเข้าเวลาไหนอันนี้เราก็แกล้งออกไปแล้วเราก็กลับเข้ามาดูลูกอาจริงใช่ลูกบอกว่าเปิ้ลทำไมเปิ้ลไม่อยากเป็นผู้ชายเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดอ้อมๆก่อนไม่อยากเป็นผู้ชายเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปค้นห้องเขาเจอวิกผมเจอชุดชั้นในเจอยาคุมเป็นเยอะแล้วนี่ลูกเป็นเยอะแล้วนี่ลูกเราบอกว่าไปเอายาคุมมาจากไหนเขาก็บอกว่าซื้อสั่งในเน็ตอะไรต่อมีอะไรเราก็เลยยิงคำถามไปว่ามาม่าเลี้ยงเปอร์ผิดเหรอลูกทำไมเปอร์ถึงมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปทางอื่นเขาก็บอกว่าเขาเป็นที่ตัวเขาเองเป็นข้างในไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูของเราคือเขาก็ไม่อยากให้เราโทษตัวเอง
2: จนถึงวันนึงแบบคุณพ่อก็ไปเจอที่โรงเรียนเดินกับแก๊ง
1: เดือกแก๊งนี่คือแก๊งผู้ชายแก๊งที่แบบ
2: เป็น
1: แก๊งเพื่อนเหมือนเรา
2: ใช่เราก็จะมีบ้างแบบออกท่าทางพ่อแบบขับรถผ่านเราก็เห็น
1: พอดี
2: ใช่
1: วันนั้นเกิดอะไรขึ้น
2: กลับมาบ้านก็คือเครียดมากแต่เดิม
1: ก็คือคุณพ่อรอคุยเลยเนี่ย
2: ใช่
1: อ
2: ๋
1: อแปลว่าคุณพ่อค่อนข้างจะซีเรียสมากเลย
2: ซีเรียสคุณพ่อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบน่ากลัวจังเลย
1: ก็คือเขาไม่รู้มาก่อนพอเขาเห็นเขาตกใจเขาเลยกลับบ้านคือคุยเลย
2: แล้วคุยรอบแรกก็แบบเหมือนอันนี้คือคุยหลายรอบด้วยนะ
1: หลายรอบนี่กี่ครั้งคิดว่า
2: ประมาณ3
1: 2
2: รอบแรกคือยังไม่มีคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ยังไม่กลับมาจากที่ทำงานก็คือคุยกับคุณพ่อก่อนพ่อก็แบบแล้วเราอยู่กับพ่อ2 คนแล้วยิ่งแบบว่าพ่อเราดุอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าพูดตอนนั้นก็ไม่ค่อยพูดอะไรแล้วก็ร้องไห้พอ

0: ที่สองเนี่ยก็มีคุณแม
1: ่รอบมีคุณแม่ตอนรอบที่มีคุณแม่กับคุณพ่อด้วยกันเนี่ยคุยแล้วจบกับการสนทนาหาเป็นยังไงบ้าง
0: ก็มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะทำไงลูกไม่มีความสุขอะไรเงี้ยพ่อก็เลยแบบเรามาคุยแบบจริงจังแล้วกันว่าจะใช้ชีวิตต่อแบบนี้ยังไง
1: กลัวไหมว่าเขาจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น
0: กลัวว่าถ้าเราตอบไม่ดีอ่ะเขาก็จะแบบไม่ยอมรับมากกว่าตอนนั้นคือแบบหลังจากแบบคุยกันแบบว่าเยอะแยะมากมายหลายรอบมากจนแบบเขาไปคุยกันเองแล้วเขาก็มาแบบอ่ะโอเคถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปนี้อะไรเงี้ย
2: กลายเป็นว่าที่บ้านเนี่ยพ่ออยู่มุมแม่อยู่มุมลูกอยู่มุมคุณแม่มองว่าถ้าเราไม่คุยเนี่ยมันจะบานปลายแล้วมันก็จะเป็นปัญหากับตัวน้องคุณแม่เคยเอายาคุมเอาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีไปทิ้งเขาก็ซื้อใหม่ไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเอาเสื้อผ้าชุดมาเปลี่ยนที่ BTS บ้างที่ห้องน้ำห้างบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะไปเดินเล่นเดินเที่ยวได้แต่งเป็นผู้หญิงอย่างที่ต้องการใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยพอกลับมาเปลี่ยนชุดนักเรียนเข้าบ้านเราก็รู้แล้วคุณพ่อเขาเห็นคุณพ่อเขาแบบว่าทำไมลูกใช้ชีวิตลำบากขนาดนี้เราก็เลยปรึกษากันคุยกันบอกว่าจริงเนี่ยเราถามเธอจริงๆเหรอเราก็เปิดใจกับคุณพ่อว่าถามเธอจริงๆเหรอเธอคิดว่าลูกเราเป็นขนาดนี้เนี่ยเธอคิดว่าเปลี่ยนได้ไหมคิดว่าจะดึงลูกกลับมาเป็นผู้ชายได้ไหมเอาตรงๆนะอย่าโกหกตัวเองก็ถามคุณพ่อวัยรุ่นเนี่ยยิ่งห้ามมันเหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามลูกยิ่งถอยห่างออกจากเรา
1: พอคุยกันจบวันนั้นแล้วชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนพอคุณพ่อคุณแม่เริ่มยอมรับในตัวเราพอเราเริ่มกล้าที่จะบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่
0: เปลี่ยนมากทุกอย่างแบบปลดล็อกหมดเลยคือแต่ก่อนอะเรียนจริงๆที่ไม่เก่งก็มีสาเหตุมาว่าเราเอาสมองเราไปคิดกับเรื่องจุกจิกแบบเราจะซื้อยาคุมดีไหมเราจะซื้อเครื่องสำอางดีไหมเราจะเก็บตังค์ยังไงดีเราจะเอาตังค์จากไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือสมองเรากับชีวิตเราไปโฟกัสเรื่องอื่นหมดเลย
0: ใช่จนเราแบบ
1: ไม่ได้ใช้ชีวิตไปเด็กหรือไม่ได้แบบตั้งใจในทำสิ่งที่เด็กต้องทำ
0: ไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนขนาดนั้นพอทุกอย่างปลดล็อกก็แบบมาคิดเรื่องการเรียนมากขึ้นแล้วก็เรียนดีขึ้น
1: พอเราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องว่าเอ๊ะพ่อกับแม่จะรู้ไหมสิ่งที่เราเป็นแบบไหนแล้วก็เอาเวลาไปโฟกัสในสิ่งที่เราต้องโฟกัสแทน
0: ใช่ป่ะ
1: พอหลังจากที่คุยกันมาแล้วก็ถือว่าโอเคมากเลยนะ
0: เนาะคือแบบปลดล็อกหมดเลยเราจะทำอะไรก็ง่ายเราไม่ต้องหอบเสื้อผ้าออกไปแต่งตัว
1: ไม่ต้องหลบไปซ่อนอะไรแล้ว
0: ซ่อนแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วผมคิดว่าค่อนข้างจะโชคดีมากน้องเปเปอร์ที่มีพ่อแม่ที่เข้าใจน้อง
0: ก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะของหนู
2: หลังจากที่ลูกคุยกับเราปุ๊บเนี่ยคุณแม่มีความรู้สึกว่าลูกสบายใจขึ้นเขาเริ่มโล่งคุณแม่อยากจะย้อนไปนิดนึงว่าก่อนที่เราจะเปิดใจคุยกันเนี่ยการเรียนลูกตกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องสมองเขาเนี่ยคิดแต่เรื่องความสวยเขาอยากสวยเทคฮอร์โมนผิดวิธีมึนไปเรียนไม่รู้เรื่องหลับในห้องเรียนสอบตกหลายวิชามากแล้วนางก็จะไม่ค่อยสนใจเรียนเพราะว่ากังวลกับตัวเองพอหลังจากคุยกันเสร็จปุ๊บแม่บอกอ่ะโอเคอยากสวยนะเราต้องมีพื้นฐานคุณแม่ก็มองว่าอยากเป็นผู้หญิงจริงๆใช่ไหมคิดว่าจะต้องแปลงเพศใช่ไหมไอ้เราก็อยากให้ลูกเป็นผู้หญิงอะเนาะอ่ะไม่เป็นไรฉันเธอเป็นชายจะกลายมาเป็นหญิงเดี๋ยวแม่จะลองดูเราก็ไปหาคุณหมอคราวนี้ไปตอนแรกไปโรงพยาบาลที่แรกเนี่ยเขาแนะนำบอกว่าคุณแม่ต้องไปเพศทางเลือกนะตอนแรกเราไม่รู้จักเลยเราก็เสาะแสวงหาอันนี้เราก็เลยบอกว่าเปอร์อยากสวยใช่ไหมลูกเอาแบบสวยแบบสมบูรณ์เลยนะถ้างั้นเนี่ยถ้าเปอร์อยากสวยอยากเป็นผู้หญิงจริงๆต้องไปเทสว่าได้ไหม
0: จากที่เราต้องแบบหลบๆซ่อนๆในการแบบเทคยาอะไรอย่างเงี้ยแม่เราก็พาไปเลยพาไปเทคข้อมูลหรือว่าถูกต้องเพราะว่าแม่เราคิดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ดียาจากไหนไม่รู้อ่ะ
1: อ๋อหมายถึงว่ายาที่เราไปยาคุมที่เราไปซื้อกินเอง
0: ใช่มีส่วนผสมอะไรไม่รู้อ่ะ
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่แม่ก็เลยแบบอันตรายแน่นอนพาไปหาหมอดีกว่า
1: เลยพาเราไปหาหมอไปเลย
0: ก็เป็นเรื่องดีที่แบบเราโชคดีที่แบบเป็นคนแรกที่แบบว่าเทคอย่างถูกต้องนะหนูคิดว่านะเพราะว่ารุ่นพี่ที่ถามไม่เคยมีใครไปแบบนี้เลยเราก็แบบตอนแรกที่เราไปก็แบบแปลกใหม่อยู่นะทำไมต้องมาหาหมอขนาดนั้นเลยในเมื่อรุ่นพี่เขาก็แบบซื้อกินกันเอง
1: พูดจากประสบการณ์ที่พี่เคยใช้ชีวิตกับเพื่อนๆที่มาหรือคำถามเลยมา

0: อย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ซื้อยากินปกติ
1: อืมก็ราคายาอะไรอย่างเงี้ย
0: ซื้อได้ทั่วไป
1: ใช่แต่ว่าทำไมเราต้องแบบจริงจังกับเรื่องนี้ขนาดนั้น
0: แล้วคิดว่ามันต่างกันเยอะไหมครับ
1: มันต่างกันเรื่องความปลอดภัย
0: ต่างกันเรื่องความปลอดภัย
1: ใช่แล้วก็คุณภาพของยาอะไรเงี้ย
0: ตลอดเวลาที่ได้มีโอกาสคุยกับน้องเปเปอร์ผมว่าเธอคนนี้คือเด็กผู้หญิงคนนึงที่หลุดออกมาจากการทรงจำของร่างกายที่ไม่ใช่เธอแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นแบบเธอจะโชคดีทุกคนนะครับและเพื่อให้เราข้อนี้ดียิ่งขึ้นช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอที่ช่วยให้คนที่ประสบปัญหาแบบเดียวกันนี้ได้เจอทางออกกันครับ

0: รายการ Gen Y วันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอนะครับผมคุยจะให้คำแนะนำแล้วก็ไขข้อสงสัยต่างๆที่เราอยากรู้กันวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมอยากถามคุณหมอครับว่าตอนที่เปเปอร์หาคุณหมอครั้งแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็แบบเอางี้นึกภาพวันนี้ไม่ออก
0: ขนาดนั้นเลย
1: วันนี้เพิ่งไปคลินิกก็เพิ่งแบบว่าเอาให้เขาดูรูปตอนที่แบบว่าเอ้ยเปเปอร์มันเปลี่ยนไปมากเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: อยากเห็นจังเลย
2: หลักไว
1: ้ก็จะหัวตั้งๆแล้วก็จะมีความเป็นเด็กผู้ชายหน่อย
2: จะอ้วนกว่านี้นะ
1: ก็จะตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเสียงเสริมหน่อยก็มีความเป็นเหมือนเด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าก็โชคดีเพราะว่าเปเปอร์ก็เป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่คุณแม่ก็มีความเข้าใจแล้วจริงๆตอนนั้นอ่ะก็ไปเจอว่ามีแบบยาคุมก็คือกินอยู
2: ่แอบกินมาก่อน
1: แอบกินมาก่อนแม่ก็รู้สึกถ้าจะกินเนี่ยแม่อยากให้กินปลอดภัยคือแม่ก็ไม่ได้ไปโวยวายว่าไม่ให้กินไม่ให้ทำแบบนี้เลยนะแม่ก็หาข้อมูลว่าจะทำยังไงให้ลูกกินแบบปลอดภัยแล้วก็มาเจอ
2: เป็นประเด็นที่แบบที่ต้องมาหาหมอ
1: ใช่ก็คือมาเจอตอนนั้นก็เลยมาเจอที่เจนวีคลินิกที่เราดูเด็กวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะเขาก็คุณแม่ก็เป็นคนพามาเคสเปเปอร์ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนแบบเข้าใจ
0: แล้วมันจะมีเคสไหนไหมครับที่ว่ายากแล้วก็ไม่สามารถช่วยได
1: ้เคสที่ยากจริงๆเนี่ยมันจะเป็นกับพ่อแม่เป็นหลัก
0: กับพ่อแม่เป็นหลัก
1: เคสที่พ่อแม่แบบยังไงก็รับไม่ได้ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องการที่ต้องทำงานกับครอบครัวเยอะหน่อย
2: แล้วแบบนั้นแบบทำยังไงได้บ้างคะ
1: เราก็คุยกับพ่อแม่ให้มีความเข้าใจเนาะนี่อยากให้เข้าใจว่าคนที่ข้ามเพศไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปเป็นอีกเพศหนึ่งการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอีกเพศหนึ่งไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นความไม่มีความสุขกับเพศสภาพเนี่ยมากน้อยรุนแรงแค่ไหนคือบางคนถ้าเกิดในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเขาแบบรู้สึกไม่ดีกับเพศกำเนิดตัวเองมากๆเขาอยากจะข้ามเพศมากรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบกับเรื่องของการเรียนการศึกษาการทำงานทำให้ใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการจะมาคลินิกเหล่านี้เนาะในบ้านเราเนี่ยพ่อแม่ก็ยังต้องเป็นคนที่ยินยอมเพราะว่าปัจจุบันเวลาวัยรุ่นน้อยกว่า18ปีที่จะพบแพทย์เนี่ยมันก็ยังต้องมีผู้ใหญ่ที่จะเหมือนกับเป็นผู้ปกครองนะคะนี่ก็จะมีเด็กจำนวนหนึ่งที่พบว่าพ่อแม่ก็อาจจะไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะไม่ยอมรับเขาก็จะใช้วิธีการแบบซื้อยากินเองคือขนาดเปเปอร์ซึ่งเขาจริงๆเนี่ยเขามาจากครอบครัวที่เขารู้อยู่แล้วว่าแม่เข้าใจเนาะแต่ตอนนั้นก็ไม่แน่ใจมั้งว่าแม่จะให้กินหรือเปล่าอะไรเงี้ยก
2: ็แต่จริงถ้าคลีนแบบใสสะอาดมาก่อนเลยอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าก็คือมาเริ่มที่นี่
1: คือยาที่เรากินฮอร์โมนที่อยู่ตามท้องตลาดเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะมีผลข้างเคียงเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุดตันในเส้นเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ตับจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีมาด้วยแบบปัญหาที่เป็นอะไรเยอะแยะมาละอยากจะมาใช้ฮอร์โมนที่ตรงกับการข้ามเพศเนี่ยมันก็ต้องไปนั่งแก้ปัญหาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำว่าจริงๆควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์แต่ว่าข้อจำกัดมันก็มีหลายอย่างเช่นคลินิกเองก็มีไม่เยอะสองเนี่ยคือต้องมีความยินยอมผู้ปกครองแม่ก็ทำให้เด็กจำนวนที่ข้ามเพศก็เซิร์ชหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็กินตามเพื่อนแนะนำแล้วก็อาจจะสั่งยาเองซื้อยาเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่มีการมอนิเตอร์ไม่มีการเจาะค่าเลือดว่าขณะนี้ฮอร์โมนในร่างกายสูงไปหรือเปล่าค่าตับเราเป็นยังไงบ้างเนาะไขมันต่างๆเป็นยังไงคือมันก็จะขาดการดูแลที่เราจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยบางคนเนี่ยมีข้อห้ามชัด

0: ้ด้วยซ้ำแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีข้อห้ามใช้
1: เพราะว่าคนประเภทไหน
0: เช่นคนที่มีประวัติครอบครัวที่มีเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดอุดตันก็ต้องมาดูว่าไอ้ประวัติครอบครัวเนี่ยมันเป็นประวัติที่ใกล้ตัวหรือเปล่าคนที่เป็นไมเกรนที่มีออร่ามีแบบแสงแวบๆเนี่ย
2: แสงอ๋อโอเค
0: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จริงๆการใช้ยาฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นการใช้ไม่ใช่อยู่ดีใครจะใช้ก็ได้มันควรต้องมีการซักประวัติมีการซักประวัติมีการดูแลพื้นฐานว่าไม่มีอันตรายอะไรถ้าจะให้ดีเนี่ยมาอยู่ในความดูแลของแพทย์ก็จะดีกว่า
2: แล้วตอนนี้ครับในกลุ่มคนที่เป็น LGBT เนี่ยคุณหมอว่าสังคมยอมรับพวกเขาได้แค่ไหนบ้างครับ
0: เปเปอร์คิดว่าไงต้องถามคนที่เป็น
2: ต้องถาม
3: จริงๆเปเปอร์คิดว่าตอนนี้สังคมไทยก็ค่อนข้างจะยอมรับได้มากพอสมควรแล้วมากกว่าแต่ก่อนค่อนข้างเยอะ
0: มองคิดว่าดีขึ้นคือถ้าเทียบกันเอาเป็นว่าเทียบกับสังคมสมัยก่อนอย่างเงี้ยใครเป็นเนี่ยอาจจะต้องปกปิดแอปกันไปอะไรเงี้ยเน
3: า
0: ะ
3: เหมือนที่ต่างประเทศ
0: ใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยหมอคิดว่าคนก็เปิดเผยตัวตนกับสิ่งที่เป็นได้มากขึ้นงั้นมันก็คิดว่าเรื่องของเทรนด์การยอมรับมันก็ดูดีขึ้นแต่ว่าเราพบว่ามันจะเป็นการยอมรับแบบที่ไม่ใช่คนใกล้ชิดอ่ะคือใครที่เป็นสังคมมีตุ๊ดมีกันแล้วก็โอเคแต่พอเป็นลูกเราเป็น
2: จะมีปัญหาเสมอ
0: การยอมรับตรงนี้มันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแบบที่เรายอมรับมันได้จริงๆแบบที่เราเปิดใจจริงๆแบบที่เราเข้าใจจริงหมอเลยเรียกว่ามันเป็นการยอมรับที่ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจเป็นการยอมรับที่เกิดจากการที่เห็นเต็มไปหมดแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได
3: ้
0: มันอยู่ในสังคมเป็นปกติแต่มันไม่ได้ยอมรับจากการเข้าใจว่าการเป็นเพศหลากหลายเนี่ยไม่ใช่ความผิดปกติ
2: ครับ
0: ไม่ใช่ทางเลือกที่แบบเลือกได้เนาะก็เป็นธรรมชาติของคนแต่ละคนเหมือนคนถนัดขวาซ้ายอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่ถนัดซ้ายก็เยอะไปหมดก็คิดว่ามันดีขึ้นแต่มันไม่ได้ดีขึ้นจากความเข้าใจจริงๆแต่เชื่อว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยถ้าถามเด็กรุ่นเนี้ยก็จะมีเรื่องเพศหลากหลายเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจได้ดีเลย
2: แล้วกลับมาเรื่องน้องเปเปอร์ครับแต่งหญิงออกจากบ้านครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงครับ
3: รู้สึกว่าจริงๆแอบอายนิดนึงเพราะว่าก็ยังไม่ได้มั่นใจในรูปร่างหรือว่า
0: ตอนนั้นอยู่เท่าไหร่นะที่แต่งนี่ไม่เคยถาม
3: ก็13
0: 14นั่นก็แต่งแล้ว
3: ที่จะออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงจังเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นที่จะซื้อวิกเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นวิกที่แบบมันๆอยู่เคยเห็นใช่ไหม
2: ผมปลอมอย่างงี้ใช่ไหม
3: ใช่ใช่เป็นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนจะดูเราออกหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็จะมีความกังวล
3: แต่มันก็ดีอย่างที่แบบเราผมยาวเราสามารถเข้าห้องน้ำผู้หญิงได้แบบไม่ต้องแบบมีคนมองอะไรเงี้ยมันก็แบบเนียนๆหลังแว๊บๆเปิดอย่างเงี้ยใช่
2: ยังคงมีคนที่มีความหลากหลายทางเพศอีกมากมายนะครับพี่กำลังดูรายการนี้อยู่ผมคิดว่าคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำพวกเขาได้บ้างไหมครับ
0: ก็ให้เข้าใจตัวเองเนาะแล้วก็การยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะหลายคนเนี่ยชีวิตมันไม่เคยมีความสุขเลยถ้ามันยังไม่ได้เริ่มจากจุดที่สำคัญมากๆจุดหนึ่งก็คือการยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับความหลากหลายทางเพศว่ามันไม่ได้เป็นความผิดปกติไม่ได้เป็นโรคมันเป็นแค่การแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่า
3: ส
0: ั
3: ญชาติอื่นที่หนูบอกตอน
0: แรกมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณที่ไม่ดีคุณเป็นคนที่ผิดปกติไปจากคนอื่นเพราะฉะนั้นการยอมรับกับตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการที่เราจะมีอิสรภาพในใจของเราที่เราจะแบบเข้าใจตัวเราเองรู้จักตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการยอมรับตัวเองเป็นเรื่องสำคัญหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะทำให้คนรอบข้างเราเนี่ยเขายอมรับในตัวเราได้จากการที่เราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยากจะฝากว่าคนทุกคนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นคือเราสามารถจะเป็นผู้หญิงในร่างกายที่มันอาจจะไม่ได้มีหน้าอกไม่ได้ต้องสวยแบบนี้แต่เราก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งได้
3: มาจากข้างใน
0: ข้างในเราเนี่ยยังไงมันคือผู้หญิงแต่ในกรณีของคนที่รู้สึกว่าการที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วมันทำให้เราเกิดความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเรา เหมือนที่เปเปอร์เป็นเนี่ย ก็อยากให้ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนาะ เพราะว่าการไปเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบที่ไม่มีคนช่วยดูหรือบางทีไม่มีหลักการกินตามกระแสไปเฉยๆเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้มันส่งผลกระทบกับตัวเราเนาะซึ่งมันก็มีผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยค่อนข้างมาก
3: อันตรายมาก
0: ใช่เดี๋ยวสวยไม่นาน
3: สวยแต่ไม่นาน
2: เ
0: ดี๋ยวสวยแต่ไม่นาน

0: นี้ก็
1: อันนี้ค่อยๆสวยแต่ว่าอยู่นาน
2: อยู่นาน
0: แต่ว่าแบบเราปลอดภัยมันความปลอดภัยจริงมันสำคัญมากเพราะว่าเราไม่มีทางจะเป็นคนข้ามเพศที่มีความสุขถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือเรามีโรคงั้นก็ดูแลตัวเองด้วยการใช้ฮอร์โมนอย่างปลอดภัยค่ะก็ฝาก Gen V Clinic ละกันเนาะตอนนี้เราก็มีคลินิกความหลากหลายทางเพศนะคะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ดูแล

0: ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะผลมันก็จะดีกว่า
1: ครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือน้องเพิร์ลคนนี้นั่นเองครับ
0: คือไม่หลายคนอยากมาเพื่อจะได้สวยแบบนี้เอาจริงคือขึ้นกับพื้นหน้าเดิมด้วยนะไม่ใช่มาแล้วแบบว่า
2: ตอนแรกหนูก็ไม่สวยจากรูป
0: ไม่ใช่มาทุกคนแบบนึกว่าอยากจะมาแล้วสวยแบบนี้คือเราได
1: ้ครับก่อนหลังจากที่ฟังคุณหมอพูดมาทั้งหมดครับบอกเลยว่าคนที่ฟังอยู่นะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับคงได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับผม

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เนี่ยขอแบบพูนๆเลยนะครับ
1: อิ่มแล้วเหรอไม่เอก
0: อิ่มแล้ว
1: เฮ้ยแล้วตักมาซะเยอะเลย
0: ก็เผื่อไว้ก่อนน่ะ
2: น่าเสียดายเนาะ
0: โอ้ยทิ้งไปบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ทำไมวันนี้มาส่งแค่ขวดเดียวกินไม่พอแน่ๆเลย
2: What is

0: A goat. G O A T, goat. A goat. Goats.
1: 아, คุณแพ้นั่นเองคุณแพ้ครับทำไมวันนี้ส่งนมให้เราน้อยจังพวกเรากินกันไม่พอหรอครับ
2: แบ๊ะแบ๊ะก็มีแค่นี้แหละ
3: เกิดอะไรขึ้นหรอครับ
2: เรื่องมันเศร้านะ
3: น้ำท่วมหรอครับ
1: งั้นไฟไหม้ชัว
3: โอเคผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ต้องพึ่งยายของดาวี่อีกละสิ
2: โอเคพร้อมออกเดินทาง

0: ำไมวันนี้รู้สึกช้าๆแฮะ
1: ถึงแล้วนะ
2: นั่นไงล่ะครับนมหายไปไหนครึ่งขวดเลยอ่ะอ๋อรู้แล้วล่ะนมหายไปไหนรสชาติดีมาก
1: โอ้มาถึงเร็วมากครับแบ๊ะตามผมมาทางนี้ครับนี่ไงครับถึงแล้ว
2: What is it

0: gate. G A T E, gate. A gate. Gates.
1: ใช่นี่แหละประตูเมืองมาหน้าของเราแต่ตอนนี้ไม่ค่อยน่ามาเท่าไหร่
2: ไปพวกเราเข้าไปกันดีกว่า
1: เปิดประตูเมืองนี่ก็เที่ยงแล้วมาพวกเธอมาทานอาหารที่บ้านฉันก่อนนะตามมาตามมา
2: หืมใจดีสุดยอดเลยครับ
1: ถึงแล้วเข้ามากันเลยนะ
3: ว้าว looks good
2: โอ้น่าทานมากเลยนะครับ
3: หิวแล้วค่ะ
2: ลุยเลยนะครับ
3: ทานนะคะ
1: อิ่มกันแล้วเหรออ
2: ิ่มแล้วเหรอครับ
1: ยังทานไม่หมดเลยนะครับ
2: เหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรมั้งครับ
1: น่าเสียดายน่าเสียดายข้าวแต่ละเม็ดหามาด้วยความยากลำบาก
2: ก็ซื้อ

0: เอาสิครับตามร้านค้าทั่วไปอ่ะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นกว่าจะได้ข้าวมาลำบากหน้าดูเอางี้พวกเธอตามฉันมาฉันจะพาพวกเธอมาดูอะไรบางอย่างเนี่ยและทุ่งนา
0: โอ้โหกว้างใหญ่จริงๆเลยครับ
1: นั่นคือพวกเราที่กำลังปลูกข้าวอยู
0: ่โอ้โหที่นี่กว้างใหญ่ขนาดนี้จะไหวเหรอครับ
2: ดูยุ่งยากจังเลยนะครับ
3: แดดก็ร้อนด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราต้องอดทนเพื่อทำให้เมืองของเรามีข้าวกินไม่ขาดแคลนแล้วชาวนาอย่างเรายังต้องเจอกับภัยธรรมชาติอีก
0: ยังไงเหรอครับ
1: ก็น้ำท่วมหรือหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำนี่ยังไม่รวมแมลงต่างๆที่มาสร้างความเสียหายนะเนี่ยนั่นพูดถึงก็มาพอดี
2: What is it?

0: a grasshopper. G R A S S H O P P E R. Grasshopper. A grasshopper. Grasshoppers.
1: มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: พวกเราก็ได้แต่ป้องกันไม่ให้ข้าวเสียหาย
1: โถคุณแพ้คงเหนื่อยมากเลยนะคะ
2: เนี่ยแหละฉันเห็นพวกเธอกินเหลือฉันก็น้อยใจ
1: ไม่นึกมาก่อนเลยนะคะถ้าไม่มีชาวนาอย่างคุณแพ้พวกเราคงอดตายแน่เลย
3: ผมขอโทษนะครับต่อไปผมจะไม่กินเหลือแล้วหรอกครับ
0: Let's go!
1: ทำอะไรอ่ะดาวี
4: ่ปลูกข้าวเหรอดาวี
5: ่ Yep!
2: ดีใจนะที่พวกเธอเห็นคุณค่า
3: ลุยแล้วนะพวกเราคุณแพ้มาช่วยกัน
2: ได้ได้แบ๊ะแบ๊ะ
1: ตรงนี้หมูหยองเอง
5: ยี่ปียี่ปี
2: แบ๊ะแบ๊ะพวกเราต้องขอขอบใจพวกเธอมากนะ
3: ผมตั้งหากที่ได้คุณแพ้ทำให้คิดได้นะครับ
1: เอาไว้ผมจะมาปลูกข้าวอีกนะครับ
0: Me too
2: ยินดีต้อนรับพวกเธอเสมอ
4: ประทับใจจังเลย
3: ตกลงด้วยดีนะ
1: ฮะนั่นนั่น What is it

0: a guitar. G U I T A R. Guitar. A guitar. Guitars.
1: นั่นสินะไม่ได้เล่นกันมานานทำงานกันมาหนักๆพวกเรามาพักกันหน่อยดีกว่า
2: เย้

0: grasshopper.
1: What is it?
0: It's a grasshopper.
1: A goat.

0: goat, a gate, a guitar, a grasshopper.
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาเล่นจับคู่คำศัพท์กันดีกว่า
2: Let's play.

0: Guitar. Goat. Good job.
1: What is it?
0: Guitar. Gate. Grasshopper. Grasshopper. Wow!
2: เพื่อนๆ เก่งจังเลยฮะ เยี่ยมมากเลยค่ะ
3: วันนี้พวกเราขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่นะครับ
4: Bye bye!

0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1

องBL TV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง BL TV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง BL TV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง BL TV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ได้เนี่ยหรือว่าเรือเราจะเป็นเรือวิเศษบินได
1: ้เรือของวิดดี้บินไม่ได้หรอกที่เรือวิดดี้ลอยได้เป็นเพราะพี่วานพ่นน้ำเอง
0: ยายตกใจหมดเลยอยู่ดีๆพี่วานมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: พี่วานเห็นวิดดี้กำลังพายเรือดูน่าสนุกก็เลยอยากจะกันด้วย
0: ได้สิพี่วานมาเล่นด้วยกันว่าแต่ทำไมพี่วานถึงพ่นน้ำได้ล่ะครับ
1: ก็เป็นเพราะพี่วานต้องขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำนะสิ
0: อ้าวทำไมพี่วานต้องขึ้นมาหายใจด้วยล่ะครับพี่วานเป็นปลาหายใจใต้น้ำไม่ได้หรอ
1: พี่วานไม่ใช่ปลานะเพราะพี่วานเป็นสัตว์เลือดอุ่นหายใจด้วยปอดเหมือนวิดดี้นี่แหละและยังเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะ
0: โอ้โหใหญ่ที่สุดในโลกเลยเหรอครับเอ๊ะแล้วพี่วานต่างกับปลาทั่วไปยังไงครับ
1: ง่ายๆเลยวิดดี้พี่วานออกลูกเป็นตัวแต่ปลาส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่เวลาพี่วานว่ายน้ำจะสะบัดหางขึ้นลงเหมือนเวลาวิดดี้ตีขาว่ายน้ำแต่ปลาจะสะบัดหางไปซ้ายทีไปขวาทียังไงล่ะ
0: อ
1: ๋
0: อเข้าใจแล้วครับพี่วานเรามาเล่นด้วยกันดีกว่า
2: ไปสิ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลา
1: พี่วินดี้คิดว่าเพราะวานเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่เหมือนปลาตัวอื่นๆเลยไม่ใช่ปลานะครับ
0: ส่วนพี่แว่นคิดว่าเพราะวานหายใจด้วยปอดจะสังเกตว่าวานต้องขึ้นมาพ่นน้ำเป็นระยะเพื่อมาหายใจไม่เหมือนปลาตัวอื่นที่หายใจใต้น้ำได้เลยนะครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่าเพราะอะไรวานถึงไม่ใช่ปลาพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งกันมากเลยนะครับน้องๆลองแบ่งปันคำตอบกับเพื่อนๆดูนะครับน้องๆความรู้ใหม่ๆจากเพื่อนๆอีกเยอะเลยวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
2: Safety Kids ตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเลือดกำเดา

0: ัวโน
1: พี่ยามาหมุนด้วยกันอันนี้หมุนด้วยกันนะหนึ่งสองสามโอ้โอ้โหขอให้ได้ดีๆด้วยกันนะถูกใจพี่ขอไปฉีดก่อนนะพี่ปวดฉี
2: ่อ๋อได้เลยพี่กลับมาเร็วๆนะ
1: โอเคได้
2: เร็วสุดขีดเลยนะ
1: ได้ได้ไดขอบคุณมากทำไมถึงใจเก่งจังเลย
2: ก็แม่หนูสอนมานะสิ
0: แผลถลอก
2: โอ้ยอ้าวพี่ย่าเป็นไรเปล่า
1: โอ้โหแผลใหญ่ขนาดนี้หนูต้องใช้น้ำเปล่าสะอาดสะอาดเช็ดซะและ
2: โอ้ยแสบหน่อยนะพี่เอย่าหลังจากนั้นก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดรอบๆแผลเพื่อฆ่าเชื้อแสบหน่อยนะพี่เอย่าโอเคแค่นี้ก็เสร็จแล้ว
1: ขอบคุณนะถูกใจ
2: ไม่เป็นไรพี่เอย่า
1: เมื่อกี้เสียง
3: อ้าวเด็กๆทำอะไรกันอยู่ตรงนี้จ๊ะ
4: อุ๊ยตายแล้วโอ้ทำอะไรกันมาคะเนี่ยทำไมสภาพเป็นอย่างนี้ล่ะลูก
2: โอ้โหไม่อยากจะพูดวันนี้พี่ย่าทั้งเลือดทั้งเดาไหลหัวนอนแถมยังหกล้มอีก
4: โอ้ยแล้วนี่หนูประถมพยาบาลหรือยังอะคะ
2: ประถมแล้วค่ะตามที่แม่สอนเป๊ะๆเลยค่ะ
4: โอ้ยดีมากเลยค่ะนี่เด็กๆรู้ไหมคะว่าเด็กๆเนี่ยควรจะรู้จักวิธีการปฐมพยาบาลไว้เพราะว่าเวลาเราเกิดอุบัติเหตุกับตัวเราเนี่ยเราจะได้ดูแลตัวเองได้แล้วก็ปฐมพยาบาลตัวเองได้แล้วเวลาที่เราเห็นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนี่ยเราก็จะได้ช่วยปฐมพยาบาลให้เพื่อนได้ด้วย
2: พี่ย่าวันนี้ที่หนูบอกอะพี่ย่าจำได้ไหม
1: จำได้สิ
2: ถ้างั้นพี่ย่าจำแล้วนำไปใช้นะ
4: นี่แล้วที่สำคัญนะจ๊ะเวลาเด็กๆจะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติให้มากแล้วก็ต้องระมัดระวังตัวจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เลยนะจ๊ะ
2: ค่ะแม
4: ่ป้าโหเจ็บตัวขนาดนี้เดี๋ยวคุณแม่เดินไปส่งที่บ้านแล้วกันนะโอเคไหมจ้าป้าเดี๋ยวไปส่งพร้อมกันเลยลูก

0: ซองขนมที่กินไม่ได้เข้าเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่ว่าก
1: ลับมาแล้วจ้า
0: สวัสดีค่ะคุณพ่อนั่นถุงอะไรล่ะคะ
1: พอดีเพื่อนพ่อเขาเพิ่งกลับจากเมืองนอกนะจ๊ะก็เลยซื้อขนมมาฝาก
0: ขนมจากเมืองนอกเหรอคะว้าวจะเป็นยังไงบ้างคะเนี่ยแครกเกอร์นี่เองแล้วนี่อะไรล่ะคะเนี่ยเอ้ยไม่เห็นเหมือนซองอื่นๆเลยอ่ะ
1: นั่นมันซองสารกันชื้นนะจ๊ะ
0: สารกันชื้นเหรอคะ
1: ใช่แล้วพวกขนมกรุบๆกรอบๆอย่างนี้นะบางทีเขาก็จะใส่สารกันชื้นมาให้ด้วยเพื่อให้ขนมมันยังคงความกรอบอยู่
0: อย่างนี้นี่เองแหมตอนแรกกึกนึกว่าเป็นซองขนมอย่างอื่นแถมมาด้วยสักอีก
1: สารกันชื้นนี่กินไม่ได้นะจ๊ะมันเป็นซิลิก้าเจลที่สกัดจากทรายขาวผสมกับกรรมฐานไม่ใช่อาหารนะจ๊ะร่างกายย่อยสลายไม่ได้ห้ามกินเด็ดขาด
0: ค่ะงั้นเดี๋ยวกึกแยกออกมาไว้ข้างนอกนี่ดีกว่านะคะส่วนขนมเนี่ยกึกไปหาขวดเหลาสวยๆมาใส่ดีกว่า
2: โอ้ยนั่งนานๆชักเมื่อยหลังแฮะ
1: คุณแม่เมื่อยเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมจะพาไปเอนหลังที่เตียงดีกว่าไหมครับ
2: ก็ดีเหมือนกันจ้า
3: ฮ่าสวัสดีครับพ่อกลับมาแล้วเหรอครับ
1: จ้าพ่อมีขนมจากเมืองนอกมาฝากเยอะแยะเลยนะหยิบกินได้เลยนะแก๊ป
3: ฮ่าขนมไหนไหนอะอยู่นี่เองภาษาอังกฤษเต็มไปหมดเลยแสดงว่าต้องเป็นขนมจากเมืองนอกแน่แน่เอ๊ะแต่เมื่อกี้พ่อบอกว่ามีเยอะแยะเลยนี่นะแล้วมันหายไปไหนหมดละเนี่ยอ๋อสงสัยพี่กุ๊กต้องเอาไปกินหมดแล้วแน่แน่เลยโถเอ้ยไม่ยอมแบ่งน้องมากเลยนะพี่
0: เสร็จแล้ว
3: พี่กุ๊กมาแล้วขนมเหลืออยู่แค่ซองเดียวแก๊ปเก็บไว้กินเองคนเดียวดีกว่า
0: เอ๋หายไปไหนแล้วล่ะเนี่ย
1: เฮ้ออะไรหายเลยจ๊ะ
0: ก็ซองสารกันชื้นนะคะเมื่อกี้ก็วางไว้บนโต๊ะตรงนี้คุณพ่อเอาไปทิ้งแล้วหรอคะ
1: ยังนะจ๊ะเมื่อกี้พ่อพาคุณยายไปนอนยังไม่ได้แตะต้องอะไรเลยนะ
0: แล้วอยู่ดีๆมันจะหายไปไหนได้ล่ะคะเนี่ย
1: หรือว่าแก๊ปจะเอาไป
0: แก๊ปกลับเข้ามาแล้วหรอคะ
1: ใช่จ้ะเมื่อกี้แก๊ปกลับเข้ามาแล้วนะแล้วพ่อก็บอกให้ไปกินขนมจากเมืองนอกแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: เอ๊ะแต่ขนมนั่นน่ะหนูเพิ่งจะเอาไปใส่ขวดเหลอเองนะคะเอ้ยตอนนั้นน่ะยังไม่เห็นแก๊ปเข้ามาหยิบไปเลยนะคะ
1: อะหรือว่าแก๊ปจะหยิบซองสารกันชื้นนั่นไปแล้วคิดว่าเป็นซองขนม
0: ทิ้งด้วยสิคะ
1: แย่แล้วสารกันชื้นนั่นน่ะมันกินไม่ได้นะป่านนี้แก๊ปจะเก็บกินเข้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ย
0: ถ้างั้นพวกเรารีบไปตามหาแก๊ปกันเถอะค่ะ
1: แก๊ปอยู่ไหนลูก
4: แก๊ป
5: ดูนัท
3: โอ้ยขนมยี่ห้ออะไรเนี่ยชื่อแปลกจังเลย
0: แก๊ปอยู่ไหนน่ะแก๊ป
3: เอ๊พี่กุ๊กตามหาเราทำไมเนี่ยหรือว่าจะมาแย่งขนมของเราเหลือแค่ซองเดียวแล้วยังจะมาแย่งเราอีกเหรอเนี่ยต้องกินก่อนที่พี่กุ๊กจะตามมาแย่งอีก
1: แก๊ปอยู่ไหนอ่ะห้ามกินซองนั้นเด็ดขาดนะแก๊ป
3: นี่พ่อจะมาแย่งขนมแก๊ปด้วยเหรอโถเอ้ยมันจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยไม่ได้แล้วต้องรีบกินก่อนที่คนอื่นจะมาแย่งแล้วโถเอ้ยทำไมมันถึงได้แกะยาแกะเย็นขนาดนี้เนี่ยแก๊ปเย้ครับแม
6: ่นี่กระดาษข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษของลูกใช่ไหม
3: แม่ไปเจอมันจากไหนเหรอครับเนี่ยแก๊ปว่าแก๊ปทิ้งขยะไปแล้วนี่นะ
6: มันปลิวจากถังขยะมาหาแม่ตอนที่แม่กลับจากซื้อของพอดีนะสินี่ลูกขี้เกียจเรียนไม่ยอมอ่านหนังสือเลยใช่ไหมถึงได้สอบตกแบบนี
3: ้โถแม่ก็ภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่ใช่ภาษาบ้านเรานี่ครับก็แก๊ปอ่ะไม่ใช่ฝรั่งนี่นาถึงเรียนภาษาอังกฤษไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากหรอกครับ
6: ถึงเราจะไม่ใช่ฝรั่งแต่ภาษาอังกฤษน่ะก็ถือเป็นภาษาสากลนะเราต้องเรียนรู้ไว้บ้างเพื่อจะใช้ติดต่อสื่อสารกับคนชาติอื่นได
3: ้นั้นแก๊ปจะคุยกับคนไทยอย่างเดียวก็ได้ครับแก๊ปไม่คุยกับคนชาติอื่นก็ได้แค่นี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมครับฮ่าฮ่าแกออกแล้วพี่กุ๊กอ่ะอย่ามาแย่งขนมของแก๊ปสินี่มันขนมของแก๊ปนะ
0: นี่มันขนมที่ไหนล่ะนี่มันซองสารกันชื้นต่างหากเล่า
3: เอ๊ะสารกันชื้นเหรอ
1: ใช่แล้วจ้ะ สารกันชื้นน่ะไม่ใช่ขนมห้ามกินเด็ดขาดบนซองเนี่ยเขาก็ยังเขียนว่า do not eat do not eat แปลว่าห้ามกินยังไงล่ะ
3: เอ๊ตัวหนังสือนั่นไม่ใช่ยี่ห้อขนมหรอกหรอครับ
6: เฮ้ยเห็นไหมล่ะแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าภาษาอังกฤษน่ะมันจำเป็นต้องเรียนรู้ไว้บ้างดูสิแค่ตัวหนังสือห้ามกินแค่นี้ก็ยังอ่านไม่ออกแล้วถ้าเกิดแก๊ปกินเข้าไปแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะว่ายังไงคนอื่นๆไม่เสียใจกันแย่เหรอ
2: ขอโทษครับ
1: เอาเธอจะแม่แก๊ปไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังนะถ้าเกิดเจอภาษาอะไรที่อ่านไม่ออกไม่แน่ใจก็ให้มาถามผู้ใหญ่ก่อนนะห้ามเอาไปกินหรือเอาไปใช้อะไรโดยพละการเด็ดขาดเข้าใจไหม
2: ครับเข้าใจแล้วครับ
0: โธ่เอ้ยเจ้าตัวแสบซึมไปเลยมาๆๆ มากินขนมจากเมืองนอกจริงๆดีกว่าข้างในบ้านยังเหลืออีกเพียบเลย
3: ฮะจริงเหรอครับ
0: ก็จริงนะสิ
6: แล้วต่อไปก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้ดีๆกว่านี้หน่อยนะ
3: ครับแม่ต่อไปแกจะพยายามนะครับ

0: ูกุ๊กตอนแก๊สหมดแต่ไม่อดอาหาร
1: วันนี้เตาแก๊สที่บ้านแก๊สหมดพอดีค่ะแต่พวกเราก็ยังหาทางทำอาหารกันได้พวกเราทำยังไงนั่นเหรอคะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะเย้ทำการบ้านเสร็จสักที
2: วันนี้การบ้านยากเลยจ๊ะเห็นนั่งทำตั้งนานแน
1: ่ใช่ค่ะยากยากที่สุดเลยค่ะกว่าจะเสร็จเล่นเอาปวดหัวไปหมดเลยอะค่ะ
3: โหยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยหิวหิวหิว
2: เล่นกลับมาก็บ่นหิวเลยนะ
3: ก็มันหิวจริงๆนี่ครับคุณยายพี่กุ๊กวันนี้ทำอะไรกินบ้างอะครับ
1: ยังไม่ได้ทำเลยจ้ะแต่เดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวนี้แหละคุณยายขาช่วยเปิดเตาแก๊สให้กุ๊กด้วยนะคะ
2: ทำไมไม่ติดล่ะเนี่ยอ้าวแก๊สหมดนี่นะ
3: หาแก๊สหมดเหรอครับ
2: ใช่จ้ะแย่จริงๆเลยป่านี้ร้านแก๊สก็คงจะปิดหมดแล้ว
1: คุณพ่อคุณแม่ก็ออกไปทำธุระข้างนอกซะด้วยสิจะกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้
3: โธ่อะไรกันเนี่ยแก๊สหิวจะแย่อยู่แล้วนะครับ
2: สงสัยเราคงต้องสั่งพิซซ่าหรือไก่ทอดเดลิเวอรี่มากินแล้วมั้งจ๊ะ
1: ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละค่ะ
2: แต่ดึกๆแบบนี้ยายไม่ค่อยอยากกินอาหารฝรั่งเลยมันเลี่ยนๆแล้วก็มีแต่แป้งท้องยายไม่ค่อยย่อยเท่าไหร่
1: เดี๋ยวนะคะกุ๊กนึกออกแล้วล่ะค่ะ
2: เอ๋วิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟงั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะถึงเตาแก๊สจะใช้ไม่ได้แต่เราก็ยังใช้เตาไมโครเวฟทำอาหารได้นะคะ
3: ฮะใช้ไมโครเวฟทำอาหารเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันไม่ได้แค่อุ่นอาหารอย่างเดียวหรอครับ
1: ใช่ทำอาหารด้วยก็ได้จ้ะเตาไมโครเวฟน่ะสามารถทำอะไรได้มากกว่าที่ทุกๆคนคิดเยอะเลยนะอย่างในหนังสือนี่ก็มีวิธีทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟหลายเมนูเลยถ้างั้นแล้วมากินไข่ตุ๋นกันดีกว่า
2: ไข่ตุ๋นเหรอปกติต้องใส่ซึ้งตั้งเตาตุ๋นเอานะแล้วเตาไมโครเวฟ

0: เนี่ยทำได้ด้วยเหรอเนี่ย
1: ได้ค่ะขั้นแรกก็เริ่มจากตอกไข่ใส่ชามก่อนเสร็จแล้วก็เทน้ำเปล่าลงไปอีกเท่าตัวตามด้วยหมูสับหรือกุ้งสับอีกนิดหน่อยเพื่อเพิ่มรสชาติปรุงรสด้วยซีอิ๊วหรือน้ำปลาต่ออีกนิดนึงคนทุกอย่างให้เข้ากันจากนั้นก็เอาใส่เตาไมโครเวฟตั้งเวลาสัก 8-10 นาทีแค่นี้เราก็ได้ไข่ตุ๋นแล้วนะคะ
0: ฟังดูก็ง่ายดีนะจ๊ะเนี่ย
1: จะเอาเมนูอื่นๆก็ได้นะคะอย่างแกงจืดสาหร่ายแบบนี้ผักคะน้าผัดน้ำมันหอยแบบนี้หรือต้มยำกุ้งนมสดก็ยังทำได้นะคะ
2: โหเจ้าเตาไมโครเวฟเนี่ยมันวิเศษขนาดนั้นเลยเหรอครับเนี่ยถ้าอย่างนั้นแบบนี้เราก็ใช้ไมโครเวฟอย่างเดียวไม่ต้องใช้เตาแก๊สเลยก็ได้สิครับ
1: อาหารบางอย่างอย่างแกงจืดต้มยำหรือผัดผักเนี่ยถ้าใช้เตาไมโครเวฟทำอาจจะซับซ้อนต้องเข้าเวฟหลายทีกว่าจะเสร็จซื้อเปิดเตาแก๊สต้มจริงๆหรือผัดจริงๆไม่ได้ไมโครเวฟน่ะมันเหมาะกับคนที่ไม่สะดวกจะใช้เตาแก๊สมากกว่าจ้ะอย่างพวกเราในตอนนี้ไง
2: อย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วครับแต่ตอนเนี้ยจะทำอะไรก็รีบทำเถอะครับแก๊สผิวจะแย่อยู่แล้ว
1: ถ้าอย่างนั้นคุณยายขามาช่วยหนูทำแกงจืดสูตรนี้นะคะส่วนแก๊สก็ไปทำไข่ตุ๋นตามที่สอนให้เมื่อกี้นะหยุดการแก๊สไม่ได้นะ
2: อะไรเหรอพี่ทำไมถ้วยพลาสติกเป็นอย่างนั้นล่ะครับเนี่ย
1: พี่ลืมบอกไปพลาสติกอย่างเงี้ยน่ะเอาเข้าไมโครเวฟไม่ได้นะจ๊ะอ๋อพี่ลืมให้แก๊สอ่านหนังสือคู่มือให้ละเอียดซะก่อน
2: หนังสือคู่มือเหรอครับ
1: ใช่ตามคู่มือนี้บอกไว้ว่าภาชนะที่จะใช้ใส่อาหารเข้าไมโครเวฟนะควรจะเป็นถ้วยพลาสติกที่ทำมือเพื่อใช้กับไมโครเวฟโดยเฉพาะไม่ก็ภาชนะแก้วทนความร้อนสูงหรือไม่ก็เครื่องกระเบื้องดินเผาต่างๆที่ไม่มีขอบหรือลวดลายสะท้อนแสงอะไรนะจ้าถ้ามีลวดลายสะท้อนหรือเป็นภาชนะโลหะอย่างกระป๋องปิ่นโตเนี่ยห้ามเข้าไมโครเวฟเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะทำให้เกิดประกายไฟในเตาไมโครเวฟได
2: ้ฮะไฟไหม้เลยเหรอครับ
1: พวกถ้วยหมี่คัพต่างๆนี่ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้นะไม่งั้นก็ไฟลุกเหมือนกันส่วนพวกโฟมหรือพลาสติกธรรมดาธรรมดาก็อย่างที่เห็นเนี่ยพลาสติกจะละลายออกมาปนเปื้อนกับอาหารเป็นอันตรายมากๆห้ามทานเด็ดขาดเพราะฉะนั้นไข่ตุ๋นถ้วยนี้ก็ทิ้งไปได้เลย
2: โถไข่ตุ๋นของผม
1: นอกจากนี้ก็ยังมีข้อควรระวังในการใช้อีกนะอย่างคนที่ชอบใช้ไมโครเวฟต้มน้ำก็ต้องระวังให้ดีเพราะน้ำที่ได้น่ะมันจะไม่มีฟองเดือดหรือไม่มีไอออกมาให้เห็นดูเหมือนน้ำมันจะไม่ร้อนแต่จริงๆน่ะมันร้อนมากๆแล้วอาจจะกระฉอกลวกมือเราก็ได้ทุกเมื่อถ้าต้มน้ำอย่างเดียวพี่ว่าใช้กาต้มน้ำดีกว่าอย่าใช้ไมโครเวฟเลย
2: โหยุ่งยากจริงๆเลยฮะ
1: ยังมีอีกนะห้ามใส่ไข่เข้าไปทั้งเปลือกหรือพวกอาหารแช่แข็งที่มีพลาสติกปิดทึบไว้ก็เข้าไมโครเวฟไม่ได้ไม่งั้นมันอาจจะเกิดแรงดันจนระเบิดทะลุตู้ออกมาเลยก็ได
2: ้ฮะระเบิดเลยเหรอ
1: ใช่แล้วระเบิดตูมเลยถ้าจะให้ปลอดภัยเราก็ต้องเจาะรูที่พลาสติกก่อนให้มีช่องระบายอากาศแต่ถ้าจะให้ปลอดภัยที่สุดพี่ว่าเอาอาหารมาเทใส่ภาชนะที่ใช้สำหรับไมโครเวฟโดยเฉพาะไปเลยจะดีที่สุดนะ
2: โหยไม่เอาแล้วไมโครเวฟน่ากลัวขนาดเนี้ยแกไม่กล้าใช้แล้วอะครับ
0: แกเอ้ยของทุกอย่างนะมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษเหมือนกันนั่นแหละจ้ะมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้มันได้อย่างถูกวิธีหรือเปล่า
2: จริงเหรอครับ
0: ก็จริงนะสิจ๊ะอ้าวนี่ถ้าไม่กล้าใช้ไมโครเวฟเราก็ทำอาหารกันไม่ได้นะ
2: นั่นสิครับพี่กุ๊กขอคู่มือมาอ่านด่วนเลยละครับแกจะได้ใช้ไมโครเวฟอย่างถูกวิธีแกหิวแล้ว
1: จ้า
2: แก๊สเชื้อแล้วล่ะครับแค่อ่านคู่มือให้ละเอียดแล้วใช้อย่างถูกวิธีแค่นี้ก็ได้ของอร่อยๆมาแล้ว
0: ถ้างั้นก็กินกันเถอะจ้า

0: ตอนงานกีฬาสีที่พวกเรารอคอยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้เป็นวันที่แทนไทยเลยไม่โทรรอคอยมาตลอดในรอบปี
1: ใช่แล้วใช่แล้วเพราะว่าวันนี้เป็นวันแข่งกีฬาสีของโรงเรียนนั่นเองเย้ yeah!
0: แทนไทยต้องลงแข่งกีฬาหลายประเภทเลยเพื่อนๆต้องติดตามเชียร์พวกเรานะ
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะไปงานกีฬาสีกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วนั่นไงนั่นไงแทนไทยเริ่มลงสนามแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้เย้แทนไทยยิงเข้าประตูแล้วคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะเด็กผู้ชายชอบเตะอะไรใช่แล้วเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยเราไปเชียร์แทนไทยกันต่อนะดูสิแทนไทยจะลงแข่งกีฬาอะไรต่อนั่นไงแทนไทยลงแข่งแล้วแทนไทยสู้สู้แทนไทยสู้สู้เย้แทนไทยเข้าเส้นชัยแล้วทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยกำลังทำอะไรเป็นคนแรกใช่แล้วแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกเย้เย้ทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลย
0: ขอบคุณครับ
1: คุณครูมอบอะไรให้แทนไทยนะทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะใช่แล้วคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยว้าวทุกคนตอบถูกเก่งมากๆเลยโอ้โหแทนไทยนี่เก่งมากเล่นกีฬาได้หลายชนิดเลยทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะการเล่นกีฬาเป็นการทำอะไรนะใช่แล้วการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายยอดเยี่ยมมากทุกคนโอ้โหแทนไทยชอบเล่นกีฬาชอบออกกำลังกายทำให้มีสุขภาพดีทุกคนลองมาช่วยไหมโทรเติมคำลงในช่องว่างหน่อยนะแทนไทยมีร่างกายเป็นอย่างไรนะใช่แล้วแทนไทยมีร่างกายแข็งแรงสุดยอดมากทุกคนตอบถูกหมดทุกข้อเลยเอาละเรามาลองทบทวนประโยคทั้งหมดดูอีกครั้งนะเด็กผู้ชายชอบเตะฟุตบอลแทนไทยวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกคุณครูมอบเหรียญทองให้แทนไทยการเล่นกีฬาเป็นการออกกำลังกายแทนไทยมีร่างกายแข็งแรง
0: สุดยอดมากทุกคนขอบคุณที่คอยเชียร์แทนไทยนะแทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

Oh!

0: ชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีรีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพันเอกสุธีสุสากลคุณทิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายพร้อมด้วยร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ์มยลาภรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษโดยท่านผู้ชมสามารถรับฟังได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาหรือรับฟังผ่านทางเว็บไซต์ของกรมประชาสัมพันธ์และ Facebook NBT World ค่ะ
1: ท่านผู้ชมคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569เป็นการพระราชพิธีสำคัญค่ะโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสิ้นพระชนบรรจบครบ15วันค่ะซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำภาพนับตั้งแต่วันที่ประชาชนทราบข่าวจากประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนมาร้อยเรียงให้ท่านผู้ชมได้รับชมค่ะ

0: สำนักพระราชประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569เวลา 19:48 นาทีณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยด้วยพระอาการสงบสิริพัชนาสาปีที่47พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2569ขบวนรถยนต์หลวงได้เชิญพระศพจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยไปยังพระบรมมหาราชวังเชิญพระศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ำส่งพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ค่ะ
1: วันที่13มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้าถวายน้ำสงฆ์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเบื้องหน้าพระรูปซึ่งประดิษฐานณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

ช่วงวันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง

0: 12นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่14ถึง16มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

ันที่17มิถุนายน2569เวลา 17:14 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง

0: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 8:24 น.สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏานทรงวางพวงมาลาสักการะหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังและทรงลงพระปรมาภิไธยและพระนามาภิไธยในสมุดหลวงแสดงความอาลัยณพระที่นั่งราชกรัญญสภาในพระบรมมหาราชวัง
1: วันที่18มิถุนายน2569เวลา 10:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน7วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวัง
0: วันที่19มิถุนายน2569เวลา 18:46 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวัง
1: สำหรับการบำเพ็ญกุศลในวันนี้เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสัมมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารและเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนอกจากนี้ยังมีพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังก่อนหน้าแล้วคือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างครคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซน
0: สาระสำคัญของวันนี้นะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์จบมีพระธรรมเทศนากัน1พระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาค่ะซึ่งการพระราชพิธีก็จะสืบเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะในวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00 นค่ะซึ่งสาระสำคัญของวันพรุ่งนี้พระสงฆ์10รูปถวายพรพระรับพระราชทานปิ่นโตพัฒหารส่งทอดผ้าไตรพระสงฆ์47รูปเท่าพระชนมายุสดับปกรณ์ค่ะ
1: ในท้ายพิธีในการนี้พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมนิมนต์จาก2อารามด้วยกันนะครับก็คือวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสครับ
2: ทั้งนี้นะคะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้คณะสงฆ์และวัดไทยนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศได้จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมและเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมทั้งประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทั้ง ักษิณานุประธานอุทิศถวายพระกุศลเมื่อสิ้นพระชนครบสัตมวาน7วันปัณณรสมวาน15วันปัญญาสมวาน50วันและสัตมวาน100วันด้วยการบำเพ็ญกุศลต่างๆตามบริบทที่เหมาะสมของแต่ละวัดและชุมชนอย่างเช่นการทำบุญตักบาตรการแสดงพระธรรมเทศนาการสวดพระพุทธมนต์และถวายพัตตาหารเช้าหรือเพลและถวายวัตถุปัจจัยสังฆทานการสวดมาติกาสดับปกรณ์พระรูปตลอดจนการเจริญจิตภาวนารักษาศีลฟังธรรมและปฏิบัติธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลค่ะ
1: ในเช้าวันนี้นะครับหลายหน่วยงานนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปัณณรสมวานเช่นเดียวกันนะครับมีการจัดทั้งในส่วนของหน่วยราชการแล้วก็อารามต่างๆนะครับในภาคเช้าที่ผ่านมานะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายพระกุศลมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ซึ่งวัดต่างๆนะครับทั่วราชอาณาจักรนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ครับ
0: และตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเชิญหีบพระศพประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลประกอบพระโกฏทองใหญ่ซึ่งพระโกฏทองใหญ่องค์นี้นะคะสร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะทั้งนี้ธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกฏนั้นโดยปกติมีการลดหลั่นกันเป็นหลายชั้นตามพระเกียรติยศพระศพคราวนี้พระราชทานเครื่องประดับพระโกฏครบทุกอย่างที่เรียกว่าไม้เพชรนั้นประดับที่ยอดพระโกฏถัดลงมาที่ชั้นกระจังฝาพระโกฏประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้ไหวนะคะหรือว่าใบปลือที่ปากพระโกฏโดยรอบห้อยเฟื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมทั้ง8มุมที่เอวพระโกฏประดับดอกไม้เพชรเรียกว่าดอกไม้เอวโดยรอบค่ะพระโกฏนั้นประดิษฐานเหนือพระแท่นแว่นฟ้า3ชั้นสลักลายดุลประดับรัตนชาติสีขาวชั้นพระแท่นตกแต่งด้วยพุ่มตาดทองเทียนไฟฟ้าและแจกันปักดอกไม้โลหะสีทองที่มุมพระแท่นแว่นฟ้าทองทุกชั้นปักสุวรรณฉัตรและสุวรรณฉัตรคันดานค่ะรอบพระแท่นแว่นฟ้าแวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวดประกอบด้วยฉัตรชุมสาย3ชั้นฉัตร5ชั้นฉัตร7ชั้นบังแทรกและบังพระศูนย์ตามพระราชอิสริยยศและมุมทั้ง4นะคะที่ประดิษฐานพระโกฏมีการจัดทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หมุนเวียนกันยืนยามถวายพระศพมุมละ1นายทหารทั้ง4นายก็จะยืนยามในท่าโรยปืนนะคะคือปากลำกล้องปืนชี้ลงพื้นมือทั้งสองวางบนยางรองผ่านท้ายปืนในลักษณะคว่ำมือขวาทับมือซ้ายก้มหน้าเล็กน้อยในอาการสำรวมค่ะชุดแต่งกายก็จะแต่งตามหมายกำหนดการนะคะซึ่งมี2ชุดด้วยกันคือชุดพระราชฐานและชุดเต็มยศทหารมหาดเล็กค่ะ
1: ทหารกองเกียรติยศพระศพในครั้งนี้จัดจากกองพันทหารม้าที่17กรมทหารม้าที่1รักษาพระองค์ครับส่วนกองทหารเกียรติยศรับเสด็จนั้นจัดจากกองพันทหารอากาศโยธิน3กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ครับ

พระรูปที่ประดิษฐานเบื้องหน้าพระโกศนั้นทรงฉลองพระองค์ด้วยเครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เหนือกรอบพระรูปนั้นมีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอพานสีแสดเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสำเภาสีเหลืองเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดครับ

ะสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพและพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชินีกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ

ท่านผู้ชมคะที่ด้านขวาของพระโกศนะคะจะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้นะคะได้แก่เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในรวมถึงเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีออกจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังแล้วนะคะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะโดยมีกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี

ายในพระที่นั่งนะคะสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยะราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณพร้อมด้วยท่านผู้หญิงพลอยพลินเจนเซ่นรอรับเสด็จค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นทางบันไดมกรสันพระที่นั่งพิมานรัตยาผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประดิษฐานพระโกศค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศ

0: ครูค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติ
1: สัพพุงสัพวินาสายะปริตังปรุชะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพายะวินาสายะปริตังปรุชะมังคลังวิปติปฏิภาหา

ปสัมปฏิสิกิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูปะมังคลัง

กวัฏสัตตังชีวโตอติเรกวัฏสัตตังชีวโตอติเรกวัฏสัตตังชีวโตทีฆายุโกปโรโคโตทีฆายุโกโตปโรโคโตสุขิโตโตปรเมนทมหาราชาสัพพรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทมหาราชวรสะปรมราชินียาสหะภวตุสัพพทาขอถวายพระพร

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

ที่จบไปแล้วนั้นพระสงฆ์สิบรูปซึ่งอาราธนามาสวดพระพุทธมนต์ถวายอดิเรกและถวายพระพรลาก่อนที่จะออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพระสงฆ์สิบรูปประกอบด้วยรูปที่หนึ่งสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสรูปที่สองสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามรูปที่สามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามรูปที่สี่สมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามรูปที่ห้าสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรูปที่หกพระพรหมโมลีวัดปากน้ำรูปที่เจ็ดพระพรหมบัณฑิตวัดปรยุรวงศาวาสรูปที่8พระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามรูปที่9พระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารและรูปที่10พระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรครับซึ่งอีกสักครู่เจ้าพนักงานจะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามพระธรรมกถึกที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับ

เรียนให้ผู้ชมได้รับทราบนะคะที่บริเวณพระโกศนั้นนะคะก็จะมีทางสองฝากฝั่งนะคะคือด้านขวาของพระโกศและด้านซ้ายของพระโกศนั้นมีสิ่งสำคัญทอดถวายไว้อยู่นะคะซึ่งที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนั้นก็จะมีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายค่ะประกอบด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในนะคะซึ่งอีกสักครู่จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะคะถึงเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ทอดถวายไว้ค่ะนอกจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ฝ่ายในแล้วก็ยังมีเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์ค่ะอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ฝ่ายใน

พร้อมด้วยเครื่องราชอิสริยาภรณ์นะคะจุลจอมเกล้าชั้นที่1ปฐมมาจุลจอมเกล้าฝ่ายในพร้อมด้วยเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่1ค่ะเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ชั้นที่1ปฐมดิเรกคุณาภรณ์เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่1พร้อมด้วยฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชฐานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยระบับค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีฉลองพระองค์เต็มยศเครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พระยศพลเอกหญิงและฉลองพระองค์ห่อผ้าเยระบับด้วยค่ะนั่นเป็นที่บริเวณด้านขวาของพระโกศนะคะที่มีเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทอดถวายไว้ส่วนทางด้านซ้ายของพระโกศก็จะมีเครื่องราชอิสริยยศราชูปโภคทอดถวายค่ะประกอบไปด้วย6สิ่งสำคัญด้วยกันนะคะได้แก่ผ่านพระศรีทองคำลงยาเครื่องพร้อม

้อมหีบพระสีทองคำลงยาพร้อมพานทองคำลงยาค่ะและก็จะมีขันพระสุธารสทองคำพร้อมพานทองคำรวมถึงการน้ำเสวยและถาดรองทองคำขันทรงพระพักทองคำลงยาและพานรองและบ้วนพระโอษฐ์ทองคำลงยาค่ะ

0: นี่คือพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับลักษณะนั้นเป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์แสดงปางสมาธิครองจีวรห่มเฉียงพาดสังฆาติปลายตัดตรงลักษณะของจีวรทำเป็นลายดอกพิกุลครับพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณถือว่าเป็นวันแห่งครูวันแห่งความรู้ประหัตทั้งสองหงายวางซ้อนกันบนพระเพลานะครับโดยพระหัตขวาทับพระหัตซ้ายพระชงขวาทับพระชงซ้ายเป็นท่วงท่าที่สืบทอดมาแต่โบราณในศิลปกรรมของพระพุทธศาสนาครับ
1: สำหรับการพระพิธีธรรมนะคะสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยามนะคะ6ช่วงเวลาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมค่ะ

0: ติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมพิตรพระราชภานสมพระองค์สมเด็จพระประเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกหังชีวิตังเสยโยปัสสโตธัมมมุตตมันตีณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาด้วยอนุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพระญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปัสสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอรรถอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีกว่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็น3ประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้ง4เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มี ตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตัดแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานันจะปิยังชัญญารักเขยยะนางสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเขยยะบัณฑิตโตแปลความว่าบัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความคะนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตทัตเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตทัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตทัตตะมะพิญญายะสัทธะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ครั้นเมื่อตรัสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัตถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติภีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัตถจริยา คุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้มิใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมาญาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งมิใช่ญาติให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ญาติตถะจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถะจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถะจริยาในส่วนของอัตตัทธะจริยาระยาตัทธะจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาธิคุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตถัทธจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังฆะวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาติตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังฆวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถะจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและประหิตะปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติ ที่เป็นมักคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สวัสดิผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกพระทัยของพระชนนีของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: จบไปแล้วนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาในอัตถจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์โดยปรารภพระกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาที่ทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชชนกพระชนนีพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งใบบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามสมควรแก่ฐานะโดยหลักธรรมที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายนั้นประกอบด้วยอัตถจริยา3ประการคืออัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนยาตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติและโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่โลกหรือประชุมชนทั่วไปครับพระสงฆ์4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามซึ่งจะได้สวดธรรมคาถาประกอบด้วยรูปที่1พระครูสิริวัชรวิสุทธิ์รูปที่2พระมหานัทวัฒน์อภินันโทประเด็นธรรม7ประโยครูปที่3พระมหาเจษฎาอธิปัญโยประเด็นธรรม7ประโยคและรูปที่4พระมหานัทพลนัทธพโลประเด็นธรรม7ประโยคทั้ง4รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
2: ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครั้งสำคัญเฉกเช่นครั้งนี้นะคะเมื่อพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วก็จะต้องมีการแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันเสมอโดยถวายพระธรรมเทศนาจนจบกันจากนั้นจึงจะมีพระปรียนนะคะสวดธรรมคาถารับกันเทศต่อไปค่ะ
3: Thank you.
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะ

0: ซึ่งทั้งสี่รูปประกอบด้วยพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์พระมหานัทวัฒน์อภินันโทปเรียนธรรม7ประโยคพระมหาเจษดาอธิปัญโยปเรียนธรรม7ประโยคและพระมหานัทพลนัทพโลปเรียนธรรม7ประโยคสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีเป็นสมเด็จพระราชาคณะฝ่ายมหานิกายปัจจุบันดำรงตำแหน่งทางพระสังฆาธิการเป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลางเป็นกรรมการมหาเถรสมาคมและเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศค่ะ

0: จ้าพนักงานลาดพระภูษารองโยงและพระภูษาโยงครับ
1: เป็นการลาดพระภูษาโยงจากที่ประดิษฐานพระศพนะคะนำมาพักไว้ที่เสาบัวข้างธรรมาสน์แล้วลาดพระภูษาโยงอีกสายหนึ่งที่หน้าพระสงฆ์จากนั้นก็จะเชิญปลายพระภูษาโยงทั้งสองสายสอดเชื่อมกันบนผ่านพระมหากฐินค่ะ

มเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปทรงทอดพระตรัยถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับ

สบสดับปกรณ์แล้วนะครับต่อไปพระสงฆ์จะได้ถวายอนุโมทนาครับ

งฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนี้จะเป็นช่วงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวันนี้เตียงสวดทิศตะวันออกเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารประกอบด้วยพระมหาพิสิทธิพงศ์ปวิสิทธโธพระมหาวโรธธรรมวโรพระครูสังฆการวิจิตเอกพลจิตตพะโลและพระครูวินัยธรปฏิภาณปุญญาธีโรบทที่ใช้สวดเป็นบทสวดพระพิธรรมมัทสังคหะปริเฉทที่1ถึงปริเฉทที่7ทำนองสรพัญญะพระพิธีธรรมเตียงสวดด้านทิศตะวันตกเป็นพระสงฆ์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระมหาสามอัคคธรรมโมพระมหานพไกรจิตตทันโตพระครูบดีกาบัณฑิต

0: ปันดิตจิตโตและพระครูปัญญาวรธรรมวิเทศสักกรินปัญญาทโรบทที่ใช้สวดหมวดอาสวะโคชกะปริเฉทที่3ปกิณกะสังคหวิภาคทำนองที่ใช้สวดทำนองเลื่อนครับ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบค่ะพระราชปฏิสันถานกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารี

สิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานำมาซึ่งความโศกเศร้าและอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนทั่วทั้งแผ่นดินนะคะโดยพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าที่ทรงงานหนักเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ได้โอกาสมาโดยตลอดเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะจากการที่ประชาชนนั้นต่างพร้อมใจกันสวดมนต์เพื่อถวายพระพรมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ทรงพระประชวรรวมถึงภาพที่ประชาชนจำนวนมากนะคะสวมชุดดำและเดินทางไปถวายอาลัยรวมส่งเสด็จตลอดสองข้างทางค่ะพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตก

0: สำหรับภาพจำที่ประชาชนมีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็คือพระองค์ทรงเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าหญิงแห่งแผ่นดินที่ทรงมีพระจริยวัตรอันงดงามและเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์ทรงงานอย่างใกล้ชิดกับประชาชนในถิ่นทุรกันดารค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและพระบรมวงศานุวงศ์นะคะไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
1: นะโมอริยสั
0: จการที่ประชาชนชาวไทยต้องสูญเสียพระบรมวงศานุวงศ์ทั้งสองพระองค์ทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ

าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสร้างความโศกเศร้าอย่างยิ่งให้แก่คนไทยนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นดั่งสมเด็จแม่ของแผ่นดินผู้คนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ในฐานะศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติการเสด็จสวรรคตเปรียบเสมือนการสูญเสียร่มโพธิ์ร่มไทรหลักของประเทศชาติค่ะประชาชนจำนวนมากต่างเสียใจอย่างสุดซึ้งแต่ก็เชื่อว่าความรู้สึกที่ตามมาต่อจากนั้นก็คือการมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานและแนวทางที่พระองค์ได้พระราชทานไว้และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่เคยเสื่อมคลายค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

ในการประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลในแต่ละครั้งนะครับเจ้าพนักงานที่มาปฏิบัติด้านศาสนพิธีจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมโดยเป็นเจ้าพนักงานจากกองศาสนพิธีกรมการศาสนาครับเช่นในการเชิญคัมภีร์เทศหรือการเชิญพัดรองในการประกอบพิธีในแต่ละช่วง

ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแห่งนี้นะคะพระหีบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระเสวตฉัตร9ชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัตร5ชั้นบังแทรกฉัตร7ชั้นต้นไม้ทองเงินณมุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทค่ะ

0: ซึ่งตลอดพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นะคะทรงริเริ่มโครงการพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศโดยเฉพาะการทรงงานเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการเยี่ยมเยียนประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอค่ะ
1: ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันหรือปันนรสมวานในครั้งนี้แล้วนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสา

0: ที่27มิถุนายนนี้ครับ
1: จากนี้นะคะองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพนะคะและกรมเจ้าท่ายังได้บูรณาการความร่วมมือจัดระบบขนส่งสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนนะคะที่ประสงค์จะเดินทางเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระบรมมหาราชวังค่ะทั้งนี้นะคะขสมกได้จัดรถชัตเทิลบัสให้บริการฟรีจำนวน6เส้นทางเพื่อเดินทางมาที่บริเวณท้องสนามหลวงโดยจะเริ่มให้บริการนะคะตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 19:00 นในขณะที่เส้นทางของประตูเทวาพิรมนั้นจะให้บริการถึงเวลา 22:00 หรือจนกว่าประชาชนจะเดินทางกลับหมดค่ะ
2: สำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นก็จะมีการพระราชพิธีสืบเนื่องในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่26มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 ค่ะซึ่งหลังจากนั้นก็จะมีการสวดพระอภิธรรมประจำวันซึ่งก็จะมีขึ้นในทุกๆวันนะคะตั้งแต่เวลา 6:00 ไปจนถึงเวลา 21:00 ค่ะการพระราชพิธีก็จะดำเนินเรื่อยไปนะคะจนถึงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันนะคะในวันที่30และ31กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันในวันที่18และ19กันยายน2569ค่ะ

พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานซึ่งเรียกกันว่าบำเพ็ญกุศล100วันก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญที่สุดวาระหนึ่งในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพหรือพระศพนะครับเปรียบเสมือนการส่งบุญเพื่อนุนนำให้ดวงพระวิญญาณได้ไปสู่สุคติภูมิ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะซึ่งรถยนต์พระที่นั่งผ่านหน้าทหารกองเกียรติยศสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทหารกองเกียรติยศถวายความเคารพแตรวงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ
1: สำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดของเรามาโดยตลอดในวันนี้นะคะพันเอกสุธีสุขสากลคุณนิสารัตน์อมรักษ์และดิฉันอุรัสยาเพชรสดสินพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธเมยลาภต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: เนี่ยลดทั้งปวดและลดทั้งการอักเสบทีนี้ถ้าเอ็นมันเกิดจากการอักเสบเนี่ยนอกจากเราจะพักแล้วเนี่ยถ้าเรารับประทานยาเอ็นเซตร่วมด้วย
1: จะดีขึ้น
0: ก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันต้องไปด้วยกันนะคะพักเนี่ยต้องพักจริงๆถ้ามันเราใช้นิ้วใช้ข้ออะไรพวกนี้เราก็จะต้องหยุดพักนะครับแล้วก็รับประทานยาและสังเกตอาการนะครับว่าดีขึ้นหรือเปล่า
2: แต่ถ้าไม่ได้ใช้แล้วปวดมากขึ้นหรือว่าบวมแดงร้อนมากขึ้นจริงๆแล้วอักเสบเนี่ยเกิดได้จากการใช้งานเยอะ
1: ค่ะ
2: ติดเชื้อก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าบางคนเป็นเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะติดเชื
1: ้อ
2: ปกติที่จะไม่ติดกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเส้นเอ็นส่วนใหญ่จะไม่ติดเชื้อที่เส้นเอ็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเส้นเอ็นอักเสบจากการติดเชื้อเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ถ้ากรณีของมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าอาจจะทำงานเกี่ยวกับพวกหอยพวกปูหรืออะไรเงี้ยเราไปจับแล้วถูก
1: ทิ่ม
2: ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในลักษณะของติดเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน
1: อย่างพวกปลาสด
2: ใช่
1: อาหารทะเลสด
2: ใช่อย่างอันนี้ก็จะต้องใช้พวกยาฆ่าเชื้อที่เป็นยาฆ่าเชื้อเป็นยาปฏิชีวนะ
1: นั่นอีกเรื่องนึง
2: ใช่แต่คือวิธีสังเกตง่ายๆก็คือดูว่าถ้าเกิดเป็นจากการใช้งานเนี่ยพอพักพอหยุดใช้กินยามันจะค่อยๆดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของ
1: ติดเชื้อ
2: เป็นมากขึ้นบวมแดงร้อนเป็นมากขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของติดเชื้อด้วยอันนี้ก็อาจจะต้องมาตรวจมาเช็คดูครับ
0: ค่ะ
1: ไปที่คำถามจากคุณธัญนันท์นะคะวันนี้ในเพจ Drama Channel คนดูเยอะมากแล้วก็ถามคำถามมาเยอะมากนะคะคุณธัญนันท์บอกว่าอายุ21ปีปวดหัวไมเกรนคุณหมอให้โทพิราเมดนะคะอาจารย์1เม็ดตอนเช้ากับอีตัวนี้ค่ะ
2: ฟูนาลีซีน
1: 2เม็ดก่อนนอนก่อนหน้านั้นนะคะก็ได้ตัวนี้1เม็ดก่อนนอนนะคะอีก1เม็ดมีเช้าเย็นด้วยที่นี้ปวดประจำเดือนนะคะมาน้อยแต่1เดือน2ครั้งมาทั้งตอนกินยานะคะตัวที่อาจารย์แก๊ปเห็นแล้วแต่แทบไม่ปวดท้องเลยปวดแต่หัวตั้งแต่เปลี่ยนยามาชามือชาเท้ามากเลยถามว่ามันเกี่ยวกับยาไม้แล้วก็ไอ้ตัวยาโทพิราเมดเนี่ยลดอาการกระตุกของขาได้ไหม
2: ตัวโทพิราเมดเนี่ยจะเป็นกลุ่มยากันชักนะครับที่ใช้ในภาวะไมเกรนได้ก็คือช่วยลด

0: กรณีของคนไข้ที่เป็นไมเกรนได้แต่ว่ามีในเรื่องของประจำเดือนอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เหมือนกันนะครับส่วนตัวฟูนาลิซีนเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอาการเวียนศีรษ
1: ะ
0: นะครับกรณีของพวกพาโนลอลเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจเหมือนกับว่ามีภาวะ

0: จะแนะนำว่าจริงๆยากลุ่มอย่างโทพิราเมดเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้เองคุณจะต้องได้จากคำสั่งแพทย์เพราะว่าตัวยาก็จะมีภาวะแทรกซ้อนมีอะไรถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติก็แนะนำว่าลองอาจจะลองไปคุยกับคุณหมอที่เป็นคนสั่งจ่ายยานะครับว่ากินอันนี้แล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เวลาใช้ยาเนี่ยเราจะประเมินจากความเสี่ยงนะครับกับผลประโยชน์จากยาก็คือถ้าเกิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ยาตัวนี้บ้างหรือว่าความเสี่ยงมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างถ้าเกิดเรามีอาการผิดปกติบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอาการทั่วไปที่ใช้ยาตัวนี้จะเป็นแต่อาจจะเป็นในบางคนที่ใช้ยาตัวนี้หรืออาจจะเป็นกรณีอื่นอย่างเช่นว่าไม่มีรายงานเลยว่าคนใช้ยาตัวนี้จะมีอาการนี้อย่างเงี้ยก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวยานะครับลองไปคุยกับคุณหมอที่ทักสั่งจ่ายยาดูแต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรไปปรับยาเองเพราะตัวโทพิราเมดค่อนข้างเป็นยาเฉพาะทางก็คือเหมือนไม่เหมือนพาราที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นยาสามัญประจำบ้านที่กินอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดไม่แน่ใจลองไปปรึกษากับคุณหมอดูอีกทีนึงดีกว่าคร
1: ับ แต่ไม่แนะนำให้ปรับยาลดยาเองนะคะคุณพรพันธ์ถามเรื่องของวัคซีนโควิด-19 วันนี้หลายๆท่านก็สนใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะ คุณพรพันธ์อายุ68ปีบอกว่าถามให้พี่สาวพี่สาวเนี่ยเป็นคนที่จะความดันโลหิตสูงเฉพาะตอนไปตรวจที่โรงพยาบาล
2: คือกลัวเสื้อขาว
1: คือโชว์คุณหมอ
3: เฉพาะเวลาที่บ้านก็คือความดันปกติ
1: ตื่นเต้นหลายคนเป็นถ้าไปฉีดวัคซีนโควิด -19 จะมีปัญหาอะไรไหมคะ
3: ครับในเบื้องต้นไม่มีข้อมูลว่าลักษณะ
1: ความ
3: ดันสูงเนี่ยจะเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มที่จะต้องฉีดนะครับแล้วก็เข้าถึงวัคซีนได้ก็แนะนำให้ฉีดนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของภาวะแทรกซ้อนผลอาการอันไม่พึงประสงค์จากยาใหม่ๆเหล่านี้นะครับมันต้องการข้อมูลครับเพราะนั้นเราคงต้องเฝ้าระวังและติดตามครับก็แนะนำว่าเราไม่ประมาทนะครับเราติดตามนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นคิดว่าในกรณีนี้ยังสามารถที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนได
1: ้อย่างดาวคิดว่าคุณพรพันธ์น่าจะกังวลว่าอยู่บ้านอ่ะความดันปกติแต่ทีนี้พอไปฉีดมันต้องไปที่โรงพยาบาลอาจารย์ได้ถูกไหมคะแล้วก็พอวัดด่านแรกเลยเขาต้องวัดความดันเกิดสูงขึ้นมาอีกจะฉีดได้ไหมหรือต้องกลับบ้าน
3: เขาคงต้องดูสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยไหมครับชีพจรเป็นอย่างไรตอนนั้นมีอาการอะไรอย่างอื่นไหมแล้วก็ความจริงเนี่ยบางทีพวกเราเนี่ยแค่เดินเหนื่อยหรือว่าเราม
1: ี
3: ความเครียดความกดดันใดๆอากาศร้อนเมษายนอย่างเงี้ยครับมันก็ขึ้นสูงได้วันนี้เวลาที่เราดูประเมินเรื่องของความดันนะครับเราคงจะต้องไม่ใช่ประเมินแค่ครั้งเดียวมันอาจจะต้องติดตามนะครับก็ต้องประเมินด้วยครับคือตัวความดันสูงนี่น่าสนใจเหมือนกันก็แนะนำว่ามันอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่คิดว่าต้องตรวจแล้วก็ติดตามอะค่ะ
2: เหมือนวันนั้นมีอาจารย์แจ็คมาแล้วก็มีคนมาถามอาจารย์เรื่องความดันสูงกับการฉีดวัคซีนอาจารย์บอกว่าถ้าสมมติว่ามันสูงครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องให้คนไข้ที่มาฉีดวัคซีนเนี่ยต้องพักก่อนและให้ความดันมันอยู่ในระดับแบบปกติ120 130อะไรเงี้ยก็จะฉีดได้แต่หลายคนโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคกลัวอะไรเงี้ยพอมาถึงแล้วเดี๋ยวมันจะลดแรกๆอาจจะสูงนะคะ
3: ที่เห็นคุณหมอใส่เสื้อกาว
2: ใช่เห็นคุณหมอหล่อแพ
3: ้ตื่นเต
1: ้
3: น
1: เป็นไปได
2: ้เป็น
1: พี่ดาวไม่เป็น
2: แต่
1: คุณแม่เป็นทุกครั้ง
3: พอเห็นเสื้อกาวปุ๊บ
1: 200พอเห็นคุณพ่อปั๊บว้าความดันลดความดันตกความดันขึ้น
2: เป็นความตื่นเต้นเนาะเวลาไปโรงพยาบาล
3: ดีครับ
1: นะคะแต่อันนี้ก็คือหลายๆคนเป็นเรื่องนี้แต่ว่ามีความกังวลแต่อาจารย์แอบบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัน
3: ครับไม่น่าจะเกี่ยวกัน
2: ค่ะค่ะมาที่คำถามจากคุณจมรีนะคะคุณจมรีบอกว่ามีสามีนะคะเป็นมะเร็งปอดในระยะสุดท้ายแล้วก็เป็นถุงลมโป่งพองด้วยมีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าอกคุณหมอเนี่ยให้มอร์ฟีนกินนะคะเช้าและเย็นเลยถามมาว่าสามารถขึ้นเครื่องหรือว่าเดินทางได้บ้างไหมคะคือตอนนี้เนี่ยคุณหมอรักษาแบบให้ยามุ่งเป้านะคะสามีเนี่ยอายุ74ปีแล้วน่าจะอยากเดินทางแล้วถ้าเดินทางไกลกลัวสามีจะไม่ไหวก็เลยบอกจะขึ้นเครื่องได้มั้ย
1: ได้ไหมอาจารย
3: ์ก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามีถุงลมโป่งพองแน่นอนครับก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าเวลาที่เปลี่ยนความดันเช่นการขึ้นไปอยู่ที่การบินนะครับก็ถามว่าระหว่างคนที่ปอดปกติกับคนที่เป็นถุงลมโป่งพองคนที่เป็นถุงลมโป่งพองย่อมมีความเสี่ยงในการที่จะยกตัวอย่างเช่นปอดแตกได้ครับและที่สำคัญคือเป็นถุงลมโป่งพองแล้วก็เป็นเรื่องของโรคมะเร็งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีการเช่นมันมีการลุกล้ำเข้าไปในเยื่อหุ้มปอดมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันกินกระดูกด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันคือตอบยากเหมือนกันว่ามันจะ fit to fly แค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะถามคุณหมอที่ประเมินโรคนะครับเช่นบางคนเป็นถุงลมโป่งพองแต่จริงๆแล้วเป็นไม่มาก
1: นะคร
3: ับหรือว่าบางคนเป็นตระกูลหลอดลมเด่นไม่ได้เป็นถุงลมโป่งพองเยอะ นะครับแต่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในคำตอบคำถามและคำตอบเนี่ยคงต้อง

0: พิจารณาเป็นหลายๆไปนะครับบางคนเขาเป็นถุงลมปกพรมากจริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงว่าถ้าขึ้นไปก็อาจจะปอดแตกได้นะแต่บางคนเขาเป็นไม่มากมันก็สามารถที่จะบินได้เช่นกัน
1: จริงก็จะมีประเด็นอยู่ก็คือจะมีเรื่องของออกซิเจนอย่างปกติถ้าเกิดเราอยู่ใน
2: พื้นราบ
1: ในพื้นราบเนี่ยก็คือ1บรรยากาศเนี่ยก็คือออกซิเจนจะสูงกว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปที่สูงออกซิเจนจะลดลงแต่ว่าปกติเครื่องบินส่วนใหญ่จะบินสูงประมาณ 30,000 ฟุตนะครับซึ่งปกติเราอยู่ไม่ได้แต่ว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเขาจะปรับความดันบรรยากาศในเครื่องให้ลงมาเหมือนประมาณสัก 6,000 ฟุตซึ่งจริงๆแล้ว 6,000 ฟุตเนี่ยก็ความดันก็จะมากกว่าที่พื้นดินอยู่ดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของออกซิเจนตกเนี่ยไม่แนะนำให้ขึ้นเครื่องบินเพราะว่ามีโอกาสที่จะออกซิเจนตกกว่าภาวะปกติได้แต่จริงๆการเดินทางถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของส่งผู้ป่วยเนี่ยบางกรณีเราอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อปรับบรรยากาศในเครื่องให้เป็นระดับ C level ก็คือระดับชั้น1บรรยากาศก็มีเหมือนกัน
2: แต่อันนั้นคือกรณีของการส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะไม
1: ่
2: ใช่เครื่องบินโดยสาร
1: ทั่วไปแต่ถ้าเกิดเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปส่วนใหญ่เขาจะปรับประมาณ 6,000 ฟุตซึ่ง 6,000 ฟุตเนี่ยก็จะออกซิเจนตกลงเหมือนกันกับมีอีกกรณีนึงถ้าเกิดจะขึ้นเครื่องจริงๆก็คือต้องเอ็กซเรย์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีลมอยู่ในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยเราไปขึ้นเครื่องมันจะเกิดการขยายเหมือนตัวถุงขนมอย่างเงี้ยครับถุงขนมที่เวลาขึ้นเครื่องเราพองถ้าเกิดว่ามีลมหรือว่ามีลมแทรกอยู่ในเยื่อหุ้มปอดเนี่ยไอเนี้ยมันเกิดจะพองขึ้นมาตอนขึ้นเครื่องถ้าเกิดมันพองขึ้นมาเนี่ยมันจะไปกดทำให้เลือดเข้าหัวใจ
2: อ
1: ัน
2: ตรายอีก
1: ได้น้อยลงซึ่งจะทำให้เกิดภาวะช็อกได้อันนี้ค่อนข้างรุนแรงเสียชีวิตได้เลย
0: คร
1: ับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าแนะนำเดินทางปลอดภัยจริงๆเดินทางพื้นราบปลอดภัย
2: นั่งรถยนต์
1: ใช่แต่ถ้าเกิดตรวจเช็คเนี่ยก็คือตรวจเช็คหนึ่งก็คือต้องไปเช็คเรื่องของระดับออกซิเจนสองก็คือต้องไปเช็คว่ามีพวกลมรั่วในปอดไหมซึ่งปกติก็เอ็กซเรย์ก็พอจะตรวจได
0: ้ค่ะอาจารย์
2: ค่ะซึ่งอาจารย์ก็มองว่าอาจจะค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรแล้วก็อันตราย
1: ค่อนข้างเสี่ยงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเราพูดยากนะเพราะว่าบางทีคุณภาพชีวิตกับเรื่องชีวิตก็อีกเรื่องนึง
2: ค่ะ
1: หมายถึงว่าอย่างสมมติว่ามีญาติที่มีลูกมีหลานมีญาติมีอะไรหรือว่ามีที่สถานที่ที่อยากจะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นกรณีของอย่างว่าสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยจริงๆมีความเสี่ยงแต่เราลดความเสี่ยงได้ก็คือเราไปปรึกษาคุณหมอว่าถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นเครื่องจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องตรวจอะไรบ้างแล้วเราก็ค่อยพิจารณาดูว่าผลประโยชน์กับความเสี่ยงที่มีเนี่ยคุ้มค่ากันไหมถ้าคุ้มค่ากันก็อาจจะพิจารณา
2: ครับค่ะมีความเป็นไปได้แต่ต้องมีการตรวจอย่างละเอียด
1: ใช
2: ่ก่อนนะคะพอดีมีคำถามเรื่อง CT สแกนและ MRI และเอ็กซเรย์ด้วยนะคะ
0: คุ
2: ณจิกกี้นะคะบอกว่าทำ CT สแกนและ MRI ทุกปีปีละ 1-2 ครั้งและเอ็กซเรย์ปอดหลายครั้งเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันปอดค่ะจะเป็นอันตรายไหมมีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นเรื่องของการทำหัตถการที่บอกข้างบนไหมคะ
0: คือการต้องอธิบายก่อนนะครับเรื่องของการตรวจ MRI เนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะเก็บภาพทางการแพทย์โดยตรวจในอุโมงค์ที่เป็นคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าวิธีการนี้ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีรังสีนะครับเราตรวจได้ตั้งแต่เรื่องของคนท้องแล้วคนเด็กตรวจได้อย่างปลอดภัยฉะนั้นตัว MRI เนี่ย ก็ตัดไปนี่คือว่าเรื่องของรังสีไม่มีละนะครับในส่วนของ CT สแกนหรือ X-ray คอมพิวเตอร์อันนี้เป็นวิธีการที่ได้รับรังสีนะครับปัจจุบันเนี่ยระดับปริมาณรังสีที่ได้ต่อคนไข้เนี่ยไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ก่อนที่จะตรวจเนี่ยคุณหมอจะมีการทบทวนข้อบ่งชี
2: ้
0: ว่ามันมีความจำเป็นจะต้องตรวจหรือเปล่าในกรณีลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องประเมินรอยโรคนะครับว่าจะต้องได้รับยาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นภาวะที่อาจจะมีอันตรายต่อคนไข้คือเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามันมีข้อบ่งชี้ชัดเจนนะครับก็มันจะบาลานซ์กันระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
2: คุ้มกว่าน
0: ะครับคุณหมอก็จะประเมินแหละครับว่าคนในคนไข้รายนี้เนี่ยถ้าทำแล้วได้ประโยชน์คือต้องทำนะครับแต่เรียนให้ทราบว่าปริมาณรังสีที่ณปัจจุบันนะครับมันมีเทคนิคต่างๆในการสแกนเครื่องเนี่ยมันตัดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเครื่องตัดปุ๊บหายใจแป๊บเดียวไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณรังสีเนี่ยมันก็น้อยถ้าเทียบกับเทคโนโลยีในเวอร์ชันสัก10ปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของหลอดเอ็กซเรย์ที่มีปริมาณมากตัดเร็วนะครับแล้วก็มันมีเทคนิคต่างๆทางรังสีวิทยาเลยครับที่จะใช้ปริมาณรังสีน้อยแต่สร้างภาพที่มีคุณภาพหรือว่าคุณภาพในการวินิจฉัยเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เลือกเหมือนเราตัดเสื้อเลยครับว่าเราจะเลือกโจทย์ว่าเราจะตัดแค่ไหนตัดกี่เฟสนะครับกี่ระยะแล้วก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์ทางการแพทย์ได้

0: ละเอียดมากขึ้น
1: ใช่ครับ
0: เลือกทาร์เก็ตเป้าหมายได
1: ้ได้ชัดเจนแล้วก็ให้ได้รังสีน้อยที่สุดแล้วมีหลักการอาราล่าของเราครับก็คือใช้ปริมาณรังสีน้อยที่สุดสมเหตุสมผลแต่ยังคงไว้ซึ่งเรื่องของคุณภาพหรือว่าประโยชน์ที่ได้ทางการแพทย์นำไปการวินิจฉัยโรคหรือว่าในการตัดสินใจในการรักษาครับ
0: หลายท่านฟังแล้วคงจะมีความมั่นใจในการที่จะเข้ารับการรักษาหรือตรวจทางรังสีวิทยามากขึ้น
1: อีกนิดนึงครับคุณภาพในการใช้ตรวจทางรังสีปัจจุบันครับมันจะมีการเรียกว่าวัดระดับของรังสีในการตรวจแต่ละครั้งแล้วก็มีการรายงานไปในภาพทางการแพทย์ด้วยนะครับเพราะนั้นมันเป็นมาตรฐานเลยนะครับว่าในการตรวจทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการคำนวณรังสีที่ได้ต่อการตรวจแต่ละครั้ง
0: ห้ามเกินเท่านี้เท่านั้น
1: ใช่ครับ
0: คือปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยอาจารย์แล้วบางทีเอ็กฟันบางทีแบบเป็นนิดหน่อยเขาก็จะ
2: เอ็กซเรย
0: ์ตลอดเลยเอ็กซเรย์ฟันเอ็กซเรย์ฟันบางคนผุทั้งปากอย่างเงี้ยอาจารย์บ่อยๆมันจะเป็นอะไรไหม
1: ก็จะบอกว่าถ้าเป็นเอ็กซเรย์ฟันเนี่ยปริมาณรังสีก็น้อยกว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ย10 เท่าเลยครับค
0: ือ
1: น้อยมากนะครับก็ถ้าประเมินว่าเราได้รับการรักษาฟันที่ผุนะครับมันมีประโยชน์มันมากกว่าการที่เราจะได้รังสีปริมาณน้อยมากอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังสีวิทยาทางการแพทย์โดยการรังสีวินิจฉัยครับปริมาณรังสีมันน้อยมากครับ
2: นะคะคุณแจ็คกี้ยังไงวันนี้สบายใจอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีมาตอบเองเลยนะคะ
1: อยากให้ถามด้วยค่ะเพราะบางทีเนี่ยพอเห็นเครื่องเอ็กซเรย์เข็นผ่านแค่นั้นนะฮะ
0: กลัวว
1: ิ่งป่าลาบกันเลยค่ะเพราะไม่รู้จะกลัวกันตอนแต่ก่อนหมอก็กลัว
0: บางคนรถเอ็กซเรย์ไปจอดเครื่องที่ไปจอดที่ออฟฟิศเด
1: ิน
0: อ้อมตึก
1: มัน
0: ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
1: มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับเพราะว่าในความเป็นจริงเรื่องของความปลอดภัยมันมีอยู่คร
0: ับ ชิลดิ้งมีอะไรทุกอย่าง
1: แต่ว่าถ้ากลัวการที่กำจัดความกลัวคือการได้รับข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอนะคะวันนี้ก็อยากให้ถามด้วยครับ
2: ค่ะไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะ
0: คุณฟ้าสายอายุ42อาจารย์ค่ะบอกว่าฝ่าเท้าร้อนทั้งสองข้างเกิดจากสาเหตุอะไรกว้างเหมือนกันฝ่าเท้าร้อนเจ็บหรือเปล่าก็ไม่ได้ให้ข้อมูล
1: ครับ
3: ครับก็อาจจะเกิดได้หลายอย่างคือกรณีของภาวะร้อนเนี่ยจริงๆเราก็ถ้าเกิดมาตรวจเราจะต้องแยกเป็นภาวะอักเสบหรือเปล่าแต่อย่างบางกรณีเป็นของเส้นเลือดขยายตัวก็อาจจะทำให้เกิดการร้อนขึ้นมาได
0: ้
3: เช่นคล้ายๆอย่างคนดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีลักษณะฝ่ามือแดง
0: หน้าแดง
3: บางคนฝ่ามือแดงเท้าแดงอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นกรณีของเส้นเลือดขยายตัวก็อาจจะต้องมาเช็คดูแต่จริงๆถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนแต่ว่าไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติไม่ได้เจ็บป่วยอะไรจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลอดเลือดที่ไปในอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นหรือว่าการดื่มน้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องของภาวะอักเสบถ้าเกิดว่าปวดบวมแดงแล้วก็ร้อนอันนี้อาจจะต้องมาเช็คดูว่ามีภาวะอักเสบซึ่งอักเสบอาจจะเกิดได้จากหลายอย่างติดเชื้อก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนเป็นเฉียบพลันทันทีทันใดเพิ่งเป็นมาวัน2วันอย่างเงี้ยมีประวัติมีโรคเบาหวานร่วมด้วยไม่แน่ใจว่าไปเหยียบอะไรมาหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปแยกว่ามีอักเสบไหมซึ่งถ้าเกิดมีอาการปวดร่วมด้วยอันนี้ก็น่าจะต้องมาเช็คดูแต่ถ้าเกิดว่าร้อนอย่างเดียวไม่ได้มีอาการอย่างอื่นนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเย็นเนี่ยน่ากลัวกว่า
0: เย็นจะเกิดขึ้นอะไรบ้าง
3: ถ้าเกิดว่าเป็นพวกหลอดเลือดอุดกั้นหลอดเลือดอุดตันเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเย็นการชาได
1: ้
3: คือเลือดไปเลี้ยงไม่ดีอย่างเงี้ย
0: ชา
3: ชาเย็นแล้วมีอาการปวดได้ชาได้แล้วก็อ่อนแรง
0: อันนี้คือน่ากลัวมาก
3: อันนี้น่ากลัวกว่าแต่ถ้าเกิดร้อนเนี่ยก็บอกว่าอาจจะมีหลอดเลือดไปเลี้ยงได้ดีแต่ว่าเลี้ยงได้ดีเนี่ยบางทีอาจจะเป็นอักเสบก็เลยไปเลี้ยงดีก็ได้
0: คือพอเกิดอะไรอักเสบในร่างกายหลอดเลือดจะไปตรงนั้นเยอะถูกไหมอาจารย์มันก็เลยทำให้บวมแดงร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเย็นรู้สึกว่ามีอาการชาเกิดขึ้นคือเลือดไม่ค่อยไปเลี้ยงตรงนั
3: ้
0: นอันอย่างหลังน่ากลัวกว่า
3: ใช่ไ
0: หม
2: คะนะคะไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลอายุ73น้ำหนัก69/163นะคะบอกว่าปกติเป็นคนที่กินยาลดความดันและยาไขมันอยู่ครับวันนี้อยากขอถามคุณหมอ2วันมานี้เนี่ยมีอาการนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แขนข้างซ้ายปวดและชาขัดๆนะครับอยากทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแค่2นิ้วนะคะอาจารย์นิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แขนซ้ายมันจะเป็นโรคเส้นประสาทหรืออะไรยังไงไหมคะ
3: ถ้าเกิดนิ้วนางนิ้วก้อยจริงๆก็ถ้าเกิดแนะนำว่าไปหาหมอทางกระดูกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นประสาทที่เส้นประสาทที่แขนที่ไปเลี้ยงมือเนี่ยมันก็จะมีอยู
1: ่
3: เส 3เส้นแต่อันนี้เส้นประสาทเส้นใหญ่นะครับซึ่งมันก็จะเลี้ยงบางอันเลี้ยงหลังมือบางอันเลี้ยงหน้ามือบางอันเลี้ยงด้านในด้านนอกอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปเช็คว่าเส้นประสาทนี้หรือเปล่าอย่างบางทีเส้นประสาทที่วิ่งผ่านทางข้อมือบางทีเกิดพังผืดที่ข้อมือไปกดทับเส้นประสาทก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติได้หรือว่าบางคนเป็นบริเวณที่ข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเส้นประสาทที่วิ่งมันเกิดการขาดติดขัดอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการชาการปวดได
2: ้
3: ครับซึ่งถ้าเกิดเป็นอาการนี้ก็แนะนำว่าไปตรวจกับทางแพทย์เฉพาะทางด้านแผนกกระดูก
2: ออโทปิดิก
3: ออโทปิดิกใช่ก็จะชัดมากขึ้นคร
2: ับคุณวิบูลย์อยู่สมุทรปราการนี่ไปหาคุณหมอที่อยู่ที่จักรีก็ได้มีหลายท่านที่เป็นอาจารย์หมอของเรานะที่มาคุยกับเราวันนั้นจำได้อาจารย์ออโทปิดิกบอกว่าเหมือนกับเขาจะแบ่งเป็นว่าโป้งชี้กลางจะเส้นหนึ่งนางก้อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์แกบอก
1: แนะนำว่าไปตรวจนะครับที่รามาจักรีหรือรามาบางพลีนะครับ
2: อย
1: ู่แถว
2: อยู่เส้นไหนอาจารย์บอกหน่อยบางคนเคยได้ยิน
0: แถวบางพลีไหมคะ
1: มันไปได้สองทางนะครับคืออาจจะไปทางถนนบางนาตราดก็ได้หรือว่าจะทางสุขุมวิทสายเก่าก็ได้นะครับก็เป็นอีกแคมปัสหนึ่งเหนือโรงเรียนแพทย์หนึ่งนะครับที
2: ่
1: อยู่ที่อำเภอ
2: บางพล
1: ีนะครับก็คือชื่อเต็มๆคือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบเลยนะครับม
2: ี
1: อาจารย์แพทย์แล้วก็เป็นสถานที่ที่นักเรียนแพทย์ของรามาธิบดี
2: เนี่ย
1: เราก็จะไปเรื่องของไปทั้งมีการเรียนการศึกษาวิจัยนะครับครบวงจรอยู่ที่นั่นเลยครับ
2: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบด
1: ินท
2: ร
1: ์
2: สมุทรปราการ
1: สมุทรปราการ
2: ค่ะฝากซื้อบาสลิ
0: ปบาสลิปบางบ่อ
2: ใช่
0: เอาแค่บางบ่อนะฮะไม่เอาอะไร
2: ไม่เอาทุกบ่อ
0: ไม่เอาทุกบ่ออ
2: ะไรอ่ะ
0: ค่ะไปที่คำถามนี้มีคำถาม
2: อันนี้คุณโดคำถามนี้น่าสนใจอาจารย
1: ์
2: ทั้งสองท่านต้องให้ความเห็นแล้วล่ะ
0: เดี๋ยว
2: คอมเมนเตอร
0: ์อันนี้เป็นของโปรดเลยนะ
2: คุณโดมีบอกว่ามีคนบอกว่ากินมดแดง
0: มดแดงหรือไข่มดแดง
1: ก็จะเป็นไข่มดแดง
2: มดแดงก็กินได้มันจะเปรี้ยว
0: ๆใช
2: ่ตัวมดแดงอ่ะมีคนบอกว่ากินมดแดงแล้วจะโง่จริงไหมอันนี้ขอเสริมตอนเด็กๆดิฉันก็เคย
0: เป็นลูกชาวสวน
2: ใช่มีชุดข้อมูลนี้ว่าถ้ากินมดเราจะโง่เหมือนคุณปู่คุณย่า
0: จริง
2: เหรอน่าจะเป็นกุศโลบายให้ไล่มดออกไปจากอาหาร
1: อย่างนั้นมากกว่าต้องตีความนิดนึงถ้าเราดูพวกกลุ่มแมลงนะครับแน่นอนครับเขามักจะมีคุณนั้นองค์ประกอบทางโปรตีนที่โดดเด่น
0: สูงมากนะ
1: ใช่ครับหรือว่าไข่มดแดงนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับน่าจะมีเรื่องของโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: น่าจะฉลาดมากกว
1: ่
2: าง
1: ูไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความ
2: โง่หรือ
1: ความโง่หรือว่าความฉลาดนะครับความจริงความโง่ความฉลาดนี้มันมีหลายเหตุปัจจัยทีเดียวนะครับตั้งแต่ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมนะครับรวมถึงการอบรมเลี้ยงดูนะครับจริงๆในการพัฒนาของสมองนี่มันน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุแต่น้อยๆเลยครับอาหารเนี่ยอาจจะเป็นจุดเสริมแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ
2: ไม่ใช่ตัวตัดสิน
1: นะครับเพราะนั้นก็ขอสรุปว่ามดแดงไม่น่าจะเกี่ยวก
2: ับ
1: เรื่องของความโง่หรือความฉลาดนะครับ
2: เราทุกคนฉลาดหมดอาจารย์แต่ฉลาดในทางตัวเองจริงๆนั้นโลกนี้ไม่น่ามีคนโง่นะคะสมมติว่าอาจารย์เป็นหมอนั้นก็เก่งเรื่องหมอบางคนทำกับข้าวก็เก่งเรื่องกับข้าวอะไรอย่างน
1: ี้จริงๆความฉลาดมีหลายอย่างเลยครับเรื่องของ IQ EQ นะครับเรื่องของต่างๆมากมายเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีความสำคัญในแต่ละมิตินะครับผมคิดว่า
2: ไม่แต่ไม่เกี่ยวกับไข่มดหรือมด
1: ไม่เกี่ยวกับไข่
2: หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะตอนแรกตกใจ
1: สงสารมดเลยอ่ะ
2: ไม่ฉันคิดว่าฉันกินไปเยอะแน่ๆเลย
1: ไอ้ก็บอกว่า
0: ก็ไหนบอกไม่เกี่ยว
1: ไม่ก็เลยคิดว่ากินแล้วทำไมสวยจังหรือว่าเป็นผลข้างเคียงหรือเปล่า
0: ไม่เพราะว่าไข่มดแดงไอ้มดแดงเนี่ยมีความเปรี้ยวเขากินมากเขาเลยเปรี้ยว
2: แต่ตอนที่กินไม่เท่าไหร่ตอนไปสอยรังของมัน
1: เป็นไงโดนอะไรครับ
2: ถามอาจารย์แก๊ปเลยถ้าคนโดนพวกแมลงมดสัตว์กัดต่อย
0: แพ้
2: ทำยังไงดี
1: โอ้จะถามอาจารย์ด้วยว่ามดแดงเนี่ยมันมีพิษในเชิงพิษวิทยาไหมครับอ
2: าจารย์
3: จริงก็แล้วแต่หมายถึงว่าแล้วแต่คนนะครับบางคนเซนซิทีฟเยอะแพ้เยอะก็อาจจะมีอาการเยอะบางคนเซนซิทีฟน้อยไม่ค่อยแพ้ก็อาจจะไม่ค่อย
0: ไม่เป็นไรอ
1: าจจะไม่
0: ก็โดนกัดอาจารย์โอ้โหเป็นผื่นปื้นแบบแดง
2: ไข้
0: เก
2: ินใหญ
0: ่โอ้ใช่
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอักเสบเฉพาะจุดแต่ว่าในการอักเสบแต่ว่าบางคนถ้าเกิดแพ้ชนิดรุนแรงก็เป็นภาวะแพ้รุนแรงก็เป็นได้นะครับอย่างเช่นแพ้แมลงแพ้มดอะไรเงี้ยโดนกัดแล้วแพ้รุนแรงก็มีแต่ถ้าเกิดว่าทั่วไปส่วนใหญ่โดนก็จะเป็นแพ้เฉพาะจุดถ้าเกิดว่าโดนกัดเยอะจำนวนที่เยอะก็อาจจะแดงเยอะหรือว่าบางคนอาจจะเซนซิทีฟก็คือโดนกัดแล้วจะแดงกว่าคนอื่น
1: ทีนี้ถ้าเราโดนกัดขึ้นมาเราจะดูยังไงจังว่า
3: ก็ดู
1: มันเป็นแพ้รุนแรงหรือเปล่า
3: ก็จริงๆถ้าเกิดว่าแพ้ชนิดรุนแรงเนี่ยก็มีอาการทาง ระบบผิวหนังร่วมกับอาการระบบอื่นอย่างเช่นทางเดินหายใจระบบหลอดเลือดแล้วก็ระบบทางเดินอาหารถ้าเกิดว่ามีผื่นด้วยอาเจียนด้วยถ่ายเหลวด้วยมีผื่นด้วยหายใจติดขัดด้วยหายใจเสียงวีดด้วยหรือว่ามีผื่นร่วมกับว่ามีภาวะหน้ามืดหัวใจเต้นเร็วหรือว่าความดันโลหิตตกอย่างเงี้ยนะครับก็จะสงสัยว่าแพ้ชนิดรุนแรงแต่ถ้าเกิดเป็นอาการเฉพาะจุดมีอาการคันเฉพาะจุดส่วนใหญ่ก็คือแนะนำว่าดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ถ้าเกิดมีเล็บระวังอย่าไปเกาเพราะถ้าเกิดเกาเยอะเกิดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้อีกครับแล้วก็อาจจะใช้ยาที่เป็นลักษณะของตัวยาที่ลดภาวะอักเสบแบบอ่อนๆทาบริเวณที่เป็นอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะว่าเมืองร้อนกับแมลงนี่แยกกันไม่ออกนะคะยุงมดต่างๆเราก็ต้องเจอ
2: ค่ะมาที่คำถามจากคุณสมชายอายุ61ปีหนัก50สูง160นะคะบอกว่ากินยาความดันไขมันกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวน25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปฉุกเฉินนะคะคุณหมอ CT สแกนให้ยาละลายลิ่มเลือดนอน ICMU 4คืน4วันตั้งแต่26กุมภาเลยคุณหมอไม่ให้กินยาความดันแต่ปัจจุบันเนี่ยความดันโดยเฉลี่ยอยู่ที่110 57 70ออกกำลังกายมากความดันก็ไม่ขึ้นถามว่าเป็นเพราะอะไรตอบยากนะจ๊ะ
3: ขออนุญาตนะ
0: นี่ค่ะยาวเหมือนกันนะ
1: ยาวแล้วก็คือสรุปว่าเหมือนจะมีอาการแล้วก็ไปแอดมิดนะครับแล้วก็ได้ยาได้รับยาละลายริมเลือดเข้าใจว่าอาจารย์แก๊ปไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสโตรกหรือเป็นอะไรได้ไหมครับ
2: คือได้ยาหลายตัวมากนะคะแล้วก็ไปฉุกเฉินคือไปฉุกเฉินก็ไม่แน่ใจว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่ได้ยาละลายริมเลือดมันจะเกี่ยวกับสโตรกไหมคะอาจารย์
3: คือปกติยาถ้าเกิดว่านอน ICU นะครับ
2: ICMU หรือ
3: ICMU ไม่แน่ใจว่า
1: เข้าใจว่าน่าจะเป็น ICU มั้ยครับคร
2: ับอาจจะ4วัน4คืนนอนไปนะคะ
3: คืออย่างปกติพวกถ้าเป็นยาละลายลิ่มเลือดนะครับปกติมันจะมียาที่ต้านเกล็ดเลือดกับยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกแอสไพรินเป็นอะไรอันนี้ก็คือกันไม่ให้เกล็ดเลือดมาเกาะบริเวณที่เกิดคือปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาเนี่ยเกล็ดเลือดจะมาเกาะก่อนซึ่งพอเกล็ดเลือดมาเกาะก็จะค่อยๆเกิดการฟอร์มตัวของลิ่มเลือดหรือว่าทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นมาได้ซึ่งตัวเกล็ดเลือดที่มาเกาะเนี่ยเราก็จะกินยาต้านเกล็ดเลือดในการป้องกัน
2: ไม่ให้มันมาเกาะ
3: ใช่ไม่ให้มันมาเกาะคือโปรเซสแรกเลยก็คือเป็นการมาเกาะของเกล็ดเลือดถ้าเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เป็นความดันหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดสมองเกิดหลอดเลือดหัวใจอย่างเช่นเป็นความดันโลหิตสูงมีประวัติเคยสูบบุหรี่เป็นเพศชายมีไขมันโลหิตสูงในกลุ่มนี้ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดพวกโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองอ
2: ัน
3: นี้หมอก็อาจจะให้ยาเป็นพวกยาต้านเกล็ดเลือดกินทุกวันไปเลยก็จะเป็นกินพวกกลุ่มแอสไพรินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเกล็ดเลือดมาเกาะเกิดเราไม่รู้ว่าดีขึ้นดีเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาแล้วเกล็ดเลือดมาเกาะแล้วเสร็จแล้วฟอร์มตัวไปทำให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันในเส้นเลือดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นยาต้านเกล็ดเลือดส่วนยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นกรณีของพวกตัวยาที่เวลาเกล็ดเลือดมาเกาะเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกว่าจะเป็นแฟกเตอร์ต่างๆมาฟอร์มทำให้เกิดเป็นลิ่มเลือดขึ้นมาซึ่งยาที่ช่วยเรื่องลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นยาที่จะมียาฉีดยากินอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะถ้าเกิดเป็นกรณีของหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเราจะให้ในช่วงสั้นๆ คือในช่วงที่ตัวไขมันที่มันแตกเนี่ยมันยังฟอร์มเสร็จดีเราก็จะให้ประมาณ3วัน5วัน
0: แต่ไม่ใช่ให้ยาวๆไม่ได้ต่อเนื่อง
3: ใช่แต่ว่ากรณีของถ้าเกิดว่าเป็นลิ่มเลือดที่เส้นเลือดแบบลิ่มเลือดที่เส้นเลือดที่ขาอันนี้อาจจะให้ยาวเพราะว่าเรากลัวว่าลิ่มเลือดเนี่ยมันจะไปวิ่งไปอุดที่ปอดหรือที่อะไร
0: ค่ะทีนี้ที่เขาปัญหาเขาก็คือว่าออกมาแล้วล่ะแต่ทีนี้ความดันยังไม่ปกติอาจารย์เกิดจากอะไร
3: คืออย่างเวลาให้ยาในกลุ่มนี้เราก็ต้องเวลาคนไข้ได้ยากลุ่มนี้เขาจะมีโอกาสเลือดออกง่ายขึ้นด้วย
0: ค
3: ือนอกจากจะป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวแล้วใช่ไหมครับความเสี่ยงที่ได้รับมาหลังจากได้ยาก็คือมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีภาวะความดันสูงหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายคืออย่างถ้าเกิดมีภาวะความดันสูงมากก็จะมีโอกาสที่จะมีเลือดออกได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการให้ยาเกี่ยวหมอยังไม่ให้ยาความดันแล้วความดันเท่าที่บอกมาเนี่ยยังปกติก็คิดว่ายังไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาความดันเพราะถ้าเกิดไปใช้ยาความดันก็จะมีความเสี่ยงที่จะความดันตกมาได
1: ้
3: ใช่ส่วนกรณีคิดว่าที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็น คือถ้าเกิดว่าไปนอน ICU ด้วยมีประวัติด้วยคิดว่าน่าจะต้องมีเหตุอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจเขาเลยไปให้ไปนอนใน
2: ดูอาการ
3: ใช่ดูอาการ
2: ค่ะอ้าวนะคะวันนี้คำถามมาเยอะมากตอบไม่หมดค่ะแต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมได้รับคำตอบไปหลายๆท่านเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอแอร์แล้วอาจารย์หมอแก๊ปด้วยขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: เดี๋ยวเย็นนี้เราไปทานนี่ไหมอาจารย
1: ์ครับผมไข่มดแดงนะครับ
2: ต้องไข่มดแดง
0: ผักหวาน
2: ใส่ไข่มดแดง
1: ครับขอสองเลยละกัน
2: ขอสองนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการลัคคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางรามาชาแนลนะคะ 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาและ Fairy Angel ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา4คนลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ตอนที่11เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กลกงกมเกยเกวเพลงวิ่งเปี้ยว
1: เพื่อน

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมเมื่อทีมสีส้มวิ่งเปรี้ยวชนะแล้วทีมสีเขียวที่เป็นฝ่ายแพ้ก็เข้ามาร่วมยินดีด้วยเป็นเพราะอะไรนะ
0: อ๋อก็เพราะว่าทุกคนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยยังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กลแม่กงแม่กลมแม่เกยและแม่เกลบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่าคำว่าบุญการ์ตูนคอนบอลขันแทนคุณทันมีคำที่สะกดด้วยแม่กลเพราะแม่กลมีตัวสะกดคือนอหนูยอหญิงนอเนนรอเรือลอลิงและลอจุลาคำว่าวิ่งเต็งหนึ่งวงสองถึงแข่งมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคืององูคำว่ากลมทีมครามส้มอ้อมมีคำที่สะกดด้วยแม่กงเพราะแม่กงมีตัวสะกดคือหมอม้าคำว่ากล้วยกระต่ายท้ายมีคำที่สะกดด้วย

0: แม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือยอยักษ์คำว่าเปี้ยวเจียวข้าวเหนียวเขียวมีคำที่สะกดด้วยแม่เกยเพราะแม่เกยมีตัวสะกดคือวอแหวน
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนการมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยทำให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขนะทุกคน
0: เย้ yeah! แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: าทุกคน
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในรายการ
1: อนุบาลชัยสมอง
0: รายการของเราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นตรงลงมา1เส้นแล้วก็มีเส้นตรงแนวนอนนะครับอีก3เส้นขอให้ผู้ปกครองนะครับลากให้เด็กๆเลยนะครับตามแบบนี้เลยให้เวลา1 2 3นะครับคงจะลากเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านดูแล้วคิดไปพร้อมๆกันนะครับเอาเด็กๆที่นี่พร้อมวาดรูปกันไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปประจำที่

ตอนนี้นะครับเหล่าอนุบาลชาญสมรทั้งหลายมีสมาธิในการวาดอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าวาดไปเรื่อยๆไม่ได้นะต้องดูเวลาด้วยตอนนี้เวลาจะหมดแล้วครับน้องๆเร่งมือหน่อยครับเร็ว

0: ยังครับตอนนี้พี่เซฟจะนับเวลาถอยหลังแล้วนะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะครับเอ้า5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับเอาวางอุปกรณ์ครับตอนนี้เราอนุบาลชาญสมรนะครับก็วาดรูปเสร็จแล้วถึงเวลาที่เราจะมาสัมภาษณ์เขาแล้วครับว่าเขาคิดอะไรนะครับน้องตัวเต็งครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ว่าคนอยู่สมัยถนนครับคนเขาบอกว่าถนนมันแคบจังเลยก็เลยไปช่วยกันแต่ว่ามีอะไรเบียบอยู่ครับ
0: ครับ
1: แล้วคนเขาก็จมน้ำไป
0: ครับมีน้ำด้วย
1: คนช่วยเหลือมันก็มาแต่ว่าประตูปิดจนเอาออกไม่ได้ครับ
0: อ๋อเหรอครับเดี๋ยวเอามีถนนมีน้ำแล้วก็มีประตูนะครับมีคนเยอะแยะเลยสถานที่ทั้งหมดเนี้ยคือที่ไหนครับ
1: ที่ใต้ครับ
0: แล้วคนเหล่านี้นะครับเขาเดินมาเขาจะไปไหนกันครับ
1: จะไปกับกรุงเทพกันครับ
0: อ๋อคนใต้จะไปกลับกรุงเทพนะครับนี่คือผลงานของน้องตัวเต็งนะครับวาดรูปคนใต้แล้วก็กำลังเดินทางกันอยู่กับกรุงเทพนะครับเอาปรบมือให้หน่อยครับน้องคนที่2นะครับภาพนี้สวยมากเลยน้องจริงๆตั้งชื่อภาพไว้หรือเปล่าน
2: างเงือกอยู่ในทะเล
0: อ๋อนี่คือนางเงือกอยู่ในที่ไหนนะครับ
2: ในทะเล
0: ในทะเลนะครับแล้วถ้าขึ้นบกมาเขาจะมี
2: ขาม
0: ีขานะครับ
2: อันนี้เป็นบุ่มบังครับมาทำมาจากหุ่นกระบอก
0: อ๋อหนังเงือกนี้ไม่ใช่คนจริงนะครับเป็นหุ่นบังคับนะครับแล้วจากเส้นที่มีอยู่ตอนแรกเลยมีเส้นนี้กับเส้นขีดข้างๆนี้น้องจริงๆต่อเติมเป็นส่วนไหนของหนังเงือกล่ะครับ
2: ต่อเติมเป็นส่วนแขน
0: อ๋อต่อเติมเป็นส่วนแขนนะครับ
2: แล้วก็คอ
0: แล้วก็คอด้วยนะครับ
2: คอแล้วก็ตัว
0: แล้วก็ตัวด้วยนะครับ
2: ตรงนี้เป็นคอตรงนี้เป็นตัว
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะไหนน้องจริงๆโชว์มือให้ท่านผู้ชมดูหน่อยน่าโชว์ให้ดูหน่อยโอ้โหเป็นยังไงศิลปะต้องเลอะแบบนี้แหละเนาะอ้าวปรบมือให้กับผลงานนางเงือกหน่อยปรบมือน้องคนที่3นะครับน้องต้นน้ำวาดภาพชื่อภาพอะไรครับ
3: คนกำลังขับจรวด
0: คนกำลังขับจรวดนะครับไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
3: คนขับจรวดออกจากโลก
0: ไหนครับไหนโลกอยู่ไหนครับโลกอยู่นี่แล้วจรวดอยู่ไหนครับ
3: จรวดอยู่นี่
0: จรวดอยู่นี่แล้วไปไหนครับ
3: กำลังจะไปหาดาว
0: ไปไหนครับไหนชี้ที่ดาวดวงไหน
3: ด
0: าวดวงนี้ไปทำไมไปทำไม
3: เพราะว่าคนเห็นว่า
2: ทำไมไม่ไปดวงนี
0: ้ทำไมไม่ไปดวงนี้ล่ะทำไมไปดวงนี้ล่ะ
3: เพราะว่าพระอาทิตย์ร้อน
0: พอพระอาทิตย์ร้อนไปไม่ได้แล้วจะไปดวงนี้เพื่ออะไรไปทำไม
3: เพื่อให้คนสนุก
0: นี่คือผลงานจรวดออกไปนอกโลกนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยปรบมือหน่อยเร็วๆมาดูน้องคนที่4บ้างนะครับคือผลงานของน้องยินดีนะครับของน้องยินดีเอาน้องยินดีครับไหนบอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยว่าหนูวาดรูปอะไรคะ
4: วาดรูปคนโดนไฟช็อต
0: วายคนโดนไฟช็อตคนโดนไฟช็อตยังไงครับจากรูปนี้
4: มีคนโดนไฟช็อตเขาไม่บอกแม่ว่าเขาว่าจะไปเปิดไฟเองแต่เขาอะไปจิ้มเอาไม้ไปจิ้มไฟแล
0: ้
4: วทีนี้โดนไฟดูดหัวใจก็ขึ้นมาสู่ตรงนี
0: ้
4: เด็กหรือว่าผู้ใหญ่อะ
0: นี่เด็กหรือผู้ใหญ่ครับ
4: เด็ก
0: เด็กนะครับเด็กที่ไม่รู้นะครับก็เลยเอามาจิ้มใช่ไหม
4: แต่ที่บ้านยินดีๆนะที่มีที่ปิดตรงเนี้ยถ้าลุนไฟช็อตตายพ่อแม่ร้องไห้เลย
0: พ่อแม่ร้องไห้เลยอันนี้คือน้องยินดีวาดเพื่อเตือนไม่ให้น้องๆทางบ้านทำตามใช่ไหมครับอันนี้คือผลงานเตือนสตินะครับของน้องยินดีนะครับปรบมือให้หน่อย
2: น
0: ้
2: องย
0: ิน
2: ด
0: ีอ้าวต่อมานะครับมาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับน้องข้าวหอมตั้งชื่อว่าอะไรครับ
5: คนมาทะเลค่ะ
0: คนมาทะเลนะครับเอาไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
5: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
0: สระว่ายน้ำ
5: แล้วอันนี้คือทะเล
0: นะครับ
5: อันนี้

0: บ้านพักของคนอื่น
1: โอ้มีบ้านพักของคนอื่นทำไมต้องเป็นบ้านคนอื่นล่ะครับไม่ใช่บ้านเราล่ะครับ
0: เพราะว่าเขาจะจัดเพราะว่าเขาจะจัดบ้านให้คนมาให้คนมานอนนะคะอ๋อ
1: เขาจัดบ้านให้คนมานอนเขาเรียกว่าอะไรนะ
2: โรงแรม
1: โรงแรมแล้วมีอะไรอีกนะ
2: สวนสยาม
1: ตรงนี้คืออะไรครับ
2: ทำไมคน
0: ที่กระโดดลงที่กระโดดลงสระค
2: ่ะแล้วทำไมมันถึงนี่เลยอ
1: ่
2: ะ
1: ทำไมสูงจังเลยล่ะครับ
0: เพราะว่าคนเอามันมาสูง
1: และนี่นะครับก็คือผลงานภาพคนไปทะเลนะครับของน้องข้าวหอมนะครับเอาปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยครับนี่แหละครับท่านผู้ปกครองครับศิลปะนะครับไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยแต่ว่าศิลปะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วยนะครับจากสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ลายเส้นเหมือนกันแต่เด็กๆจินตนาการให้กลายเป็นอะไรหลายอย่างเลยนะครับเอาละครับถ้าสนุกนะครับติดตามกับเราได้ใหม่คราวหน้านะครับวันนี้รายการอนุบาล
3: ใช้สมอง
1: ไปต่อ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
3: ่หนูดีทำได้
2: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
3: หนูดีทำได
2: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
3: ๆหนูดีทำได
2: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได
2: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
3: ๆหนูดีทำได
2: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได้
2: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได
2: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได
2: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได
2: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได
2: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได้
2: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได
2: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
3: หนูดีทำได้
2: หนูดีทำได้

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

0: อนภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่านิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนานไหนชูมือสองข้างทำท่าเป็นกระต่ายแบบนี้กันหน่อยสิจ๊ะโอ้โหเด็กๆเป็นกระต่ายน่ารักมากๆเลยแทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
1: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
2: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
1: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: กาลละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณป่าลึกลับแห่งหนึ่งมีกระต่ายตัวหนึ่งกำลังหัวเราะย่อเต่าที่มีขาสั้นและเชื่องช้าการหัวเราะย่อคนอื่นแบบนี้ไม่ดีเลยนะจ๊ะเด็กๆอย่าทำตามเจ้ากระต่ายตัวนี้นะเมื่อเต่าได้ยินกระต่ายดูถูกจึงท้าทายกระต่ายให้มาวิ่งแข่งกันกระต่ายมั่นใจว่าเต่าไม่มีทางเอาชนะได้มันจึงตอบตกลง
3: ได้เลยเรามาวิ่งแข่งกัน
0: ต่อจากนี้แทนไทยไมโทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆเห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่าก็มาวิ่งแข่งกันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ1ครับเมื่อถึงวันแข่งขันกระต่ายกับเต่า

0: ็จะมาวิ่งแข่งกัน
1: ถูกต้องจ้ะในภาพมีพวกเขาทั้งสองกำลังวิ่งแข่งกันนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2เต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
2: คำตอบคือข้อ2ครับเต่าค่อยๆวิ่งอย่างเชื่องช้าแต่สม่ำเสมอและไม่หยุดพัก
1: ถูกต้องจ้ะในภาพนี้มีแค่เต่าที่กำลังวิ่งอยู่ตัวเดียวนั่นเองต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1กระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบหลับสักครู่เต่าก็คงยังตามไม่ทันหรือ2จนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เต่า
0: คำตอบคือข้อ1ครับกระต่ายวิ่งนำเต่าไปมากก็ชะล่าใจคิดว่าถ้างีบสักครู่เต่าก็คงยังตามมาไม่ทัน
1: ถูกต้องจ้ะดูสิเจ้ากระต่ายกำลังหลับปุ๋ยไม่สนใจสิ่งใดเลยจนเวลาผ่านไปกระต่ายตื่นมองซ้ายมองขวาแต่ไม่เห็นเต่าเด็กๆ ดูสิจ๊ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วแสดงว่าเจ้ากระต่ายนอนไปนานมากเลยนะเนี่ยต่อมาในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆ คิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง1เต่าได้มาถึงเส้นชัยก่อน

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณณรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิ

ที่คุณท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนและเจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาขณะนั้นเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนครองนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปบรรประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมในการนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยากถาโดยอัฏฐจริยาหมายถึงการประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามีพระจริยา3ประการตามอัฏฐจริยาได้แก่อัตตัฏฐจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนญาตัฏฐจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติโลกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆด้วยทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารสะท้อนถึงการทรงปฏิบัติพระองค์บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้ง3ประการแล้ว

เมื่อสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรัศมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดชราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าชิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงพลอยไพรินเจนเซนและเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิรัตกัลยาณีตามเสด็จ

เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit วาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228ดันโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสกรุงปารีสจนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภริยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภริยาจะถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณทำเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนามจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัสตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350 จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและส่งทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2519เวลา 1:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2519เวลา 10:00 นจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2519วันนี้เสนอเป็นตอนแรก

0: กว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศและได้รับวิทยาการต่างๆจากชาติตะวันตกโดยฝรั่งเศสได้ส่งเชอร์วาลีเยเดอชอมองเป็นราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และซิมองเดลาลูแบร์ในปี2330ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชจวบจนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบันโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งออกพระวิสุทธสุนทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสพร้อมกับออกหลวงกัลยาณราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตบาทหลวงเดอลีอองและคณะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยที่14ณพระราชวังแวร์ไซเมื่อวันที่1กันยายน2229นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไกลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกและบาทเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในปีพุทธศักราช2230ด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งส่งสนพระราชฤทัยในศิลปะวิทยาการของตะวันตกทางด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยโดยได้ทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นอีกครั้งและทรงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสและพระจักรพรรดินีเออเชนีเพื่อถวายพระราชสารทองคำพระบรมรูปจำลองและเครื่องมงคลราชบรรณาการโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์แพบุญนาคเป็นราชทูตเจ้าหมื่นวัยวรนาถเจิมแสงชูโตเป็นอุปทูตและพระนรงค์วิชิตจรบุญนาคเป็นตรีทูตนำไปถวายณพระราชวังฟองเตนโบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2404ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์รศ .112 ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศถึง2ครั้งโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากประมุขของประเทศต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ทำให้สถานะและอธิปไตยของไทยได้รับการรับรองจากนานาประเทศและยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสทั้งสองครั้งส่งได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเฟลิกโฟในปี2440ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและเป็นทางการหลังจากวิกฤตการณ์รศ .112 ต่อมาในปี2450แม้จะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงรักษาพระวรกายแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น340ปีแห่งสายสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนานและ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตส่งผลให้ไทยและฝรั่งเศสมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งการค้าการต่างประเทศเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนาน

สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยระดับชาติและมีเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่23 มิถุนายน 2569เวลา 13:45 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียศาสตราจารย์ดร.ฮัสมันประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2390ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งออสเตรียเดิมชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งจักรวรรดิในกรุงเวียนนาเป็นองค์กรกลางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศภารกิจหลักของสถาบันได้แก่การวิจัยและตีพิมพ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของออสเตรียการตีพิมพ์ลายมือภาษาลาตินคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดการขุดค้นทางโบราณคดีสำคัญหลายแห่งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของแอฟริกาเอเชียและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันยังมีภารกิจในการกำหนดทิศทางการวิจัยระดับชาติและเป็นเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการชั้นนำจากนานาประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปะการตกแต่งภายในสถาบันอาทิห้องพิธีการพระจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาสร้างขึ้นในศตวรรษที่18การตกแต่งสะท้อนถึงสิ่งสำคัญของสถาบันบนเพดานห้องสื่อถึง4วิชาหลักของสถาบันคือการแพทย์กฎหมายเทววิทยาและปรัชญาซึ่งครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ตามมุมต่างๆของห้องพิธีการสื่อถึงคุณธรรม4ประเภทสำหรับพระมหากษัตริย์ห้องนี้ลูทวิทฟันเบโธเฟนศิลปินชื่อดังใช้แสดงซิมโฟนีหมายเลข7เป็นครั้งแรกรวมทั้งขีตกวีคนสำคัญของออสเตรียก็มาแสดงที่ห้องนี้เช่นโยเซฟไฮเดนและเพเทอร์ชูเบิร์ตเป็นต้นจากนั้นทอดพระเนตรห้องรับรองห้องนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอันตอนซาลิเงอร์นักฟิสิกส์ควอนตัมชาวออสเตรียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2565ทอดพระเนตรหอจัดแสดงรูปปั้นและนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของสถาบันอาทินางลิเซไมเนอร์และนางเบอร์ตาคาริกนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีรวมทั้งรูปปั้นของนายโยเซฟฟอนฮัมเมอร์พุกสตันประธานคนแรกของสถาบันและนักบูรพาคดีศึกษาภาพวาดปี2455ของนางโอลกาปราเกอร์สตรีคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันทรงพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกในห้องสมุดที่เพิ่งบูรณะเสร็จมีภาพจิตรกรรมบนเพดานวาดเมื่อปี2277เรื่องความศรัทธาและวิทยาศาสตร์รวมทั้งจัดแสดงสิ่งพิมพ์ต่างๆลูกโลกประวัติศาสตร์และลูกโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟเหตุที่จัดแสดงแผนที่กับลูกโลกเพราะโลกมีลักษณะกลมแต่แผนที่มีลักษณะแบนจึงนำมาจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดที่ห้องมิวเซียมซิมเมอร์ส่งฟังบรรยายสรุปงานวิจัยของสถาบันมีอาจารย์จากสถาบันเอเชียใต้ทิเบตและพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเวียนนาได้แก่ดร.พงศิษฐ์ปังศรีวงศ์ดร.แอนนาสการาเบลและนายแพทริกไซล์ฮูเบอร์เข้าร่วมเริ่มโดยศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันปัจจุบันมีสมาชิก750คนสถาบันเน้นการทำวิจัยซึ่งรัฐบาลออสเตรียให้งบประมาณสถาบันในการทำวิจัยถึงร้อยละ 3.3 ของงบประมาณทั้งหมดถือว่าสูงมากศาสตราจารย์นีน่าเมียนิกอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางปัญญาของเอเชียใต้ยุคก่อนสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงกิจกรรมและจุดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องสันสกฤตศึกษาขณะนี้สนใจศึกษาภาษาสันสกฤตในภูมิภาคหิมาลัยและจะขยายความร่วมมือกับเอเชียเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยส่วนศาสตราจารย์เมลานี่มาลซานอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์อินโดยูโรเปียนเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงการปรินายยูเรเซียว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้งบประมาณด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากรัฐบาลออสเตรียเยอะที่สุด

0: การสอนภาษาต่างๆในออสเตรียมีความพิเศษคือสอนภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม่50ภาษาให้กับนักเรียนแม้จะมีนักเรียนสนใจเพียงไม่กี่คนและกำลังทำฐานข้อมูลภาษาเอเชียกลางได้รวบรวมข้อมูลจากใบลานในประเทศต่างๆด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียถือว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานวิชาการด้วยกันแต่ละกลุ่มพยายามทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆและสร้างนักวิจัยใหม่ๆสถาบันให้ทุนทำวิจัยในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเช่นวิจัยเรื่องภาษาโทคาเรียนเป็นกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนในแถบลุ่มแม่น้ำทาริมที่สูญไปแล้วสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจงานวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาการประยุกต์เสมอไปแต่เป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเพราะเป็นพื้นฐานของการประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะนำมาใช้ได้เสมอและเป็นเครื่องมือให้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการตรงๆได้มีเครื่องมือในการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆใช้ต้องอาศัยทั้งสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมจึงจะผลิตออกมาได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์จะต้องศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมศีลธรรมไปควบคู่กันภาษาและวรรณคดีแม้แต่ภาษาโบราณเป็นบันทึกให้แสวงหาความรู้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการจันลงจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบและเห็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ผู้อื่นได้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปเวลา 16:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6หน่วยงานและสถาบันการศึกษาวันนี้เวลา 12:26 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังองค์อาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยการบริการทางการแพทย์การศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยมีพระประสงค์ในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนและมาตรฐานการศึกษาสู่สากลรวม6ฉบับดังนี้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างราชวิทยา ลัยจุฬาภรณ์กับศาลอุทธรณ์ภาค1และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่โอกาสนี้มีพระดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่วมมืออันดีที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
2: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในวันนี้การลงนามในบันทึกความร่างมือและบันทึกความเข้าใจทั้ง6ฉบับไม่ว่าจะเป็นด้านแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์นวัตกรรมการศึกษาหรือการดูแลสังคมสูงวัยถือเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการรวมพลังจากหลายหลายภาคส่วนมาเช่นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นขอขอบใจผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนข้าพเจ้าขอฝากให้ทุกท่านร่วมกันดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจเพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่มนุษย์ตามวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันสืบไป
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ค่ำวานนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครมีนายพรพิทักษ์แม้สิริรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายสุภพงษ์ชาวลั่นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายชัยวัฒน์บุญชาวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางชัชนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be Number One Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be Number One ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be Number One Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be Number One กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น. ถึง 21:30 น.

พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างมงคลทุกคนเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรเดนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามณวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภท1ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดกระเบิดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวันละหนึ่งสำรับและสี่รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และเวลานาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้ระหว่างที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพจะมีการประคมย่ำยามทุก3ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาซึ่งการประคมย่ำยามนั้นจัดเป็นเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์พระราชอิสริยยศและอิสริยยศของพระบรมวงศานุวงศ์อย่างหนึ่งประกอบด้วยการประคมของ2หน่วยงานได้แก่งานเครื่องสูงสำนักพระราชวังและวงปี่พาทย์นางหงเครื่องใหญ่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรอันหนึ่งเวลา 15:45 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยามีคณะทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ช่วงเช้าณห้องประชุมพอเพียงศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการนายวชิรหัสสภาคที่ปรึกษาด้านการพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการพิเศษประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระดำริหรือสำนักงานกปร.และคณะอนุกรรมการได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงาน
จากนั้นรัฐมนตรีและคณะนั่งรถรางเยี่ยมชมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอาทิงานสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรโดยได้รวบรวมพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้สำหรับศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิชาการ

การพร้อมทั้งเผยแพร่การใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจโรงสีข้าวพระราชทานตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบริหารตามหลักสหกรณ์และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรทั่วไปและงานประมงมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายแก่เกษตรกรที่สนใจมีการสาธิตการเลี้ยงไรแดงที่สามารถนำไปเป็นอาหารลูกปลาลูกกุ้งและปลาสวยงามเนื่องจากไรแดงมีขนาดเล็กและมีโปรตีนสูงในช่วงบ่ายองค์การมนตรีและคณะเดินทางไปยังศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์ตำบลบ้านซ่องอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้นำองค์ความรู้จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนไปพัฒนาพื้นที่ของตนเองในรูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการปลูกพืชพื้นถิ่นสมุนไพรและนำไปแปรรูปเช่นมะดันตะลิงปิงมะม่วงหวานมะม่วงหาวมะนาวโหและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรจนได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนกับประชาชนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงเป็นการทำการเกษตรแต่เป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน

องคมนตรีตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเขตบางเขนกรุงเทพมหานครในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ซึ่งในปี2569อยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก129โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ32โครงการการพัฒนาด้านสังคม25โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม22โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา50โครงการในพื้นที่107หมู่บ้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครนายกมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,500 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน35นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน77ผลิตภัณฑ์และในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมอยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาทั้ง4ชั้นปีมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมเสริมของฝ่ายกิจการนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบังคับเลือกและงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้โอกาสนี้ยังได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้นและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive on Open Online Courses 1,032 รายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วย

หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท TOP Hard Facing จำกัดบริษัทบิ๊กมันนี่53จำกัดบริษัทซูมิโตโมคอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์จำกัดและบริษัทซูมิไทยอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสมาคม YWCA กรุงเทพมหานครและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดจันทรารามวัดเขาถ้ำพระวัดดอนทรายเจ็ดเสมียนจังหวัดราชบุรีวัดป่าโมกวัดโบสถ์สายทองจังหวัดอ่างทองวัดบางเคียนวิเชียรฉายวัดวัง

นครศรีอยุธยาวัดสาธุชนารามวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทำบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:00 นมูลนิธิไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสโมสรโรตารีในประเทศไทยและบริษัทในเครือสุขสวัสดิ์กรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่วัดสันติวิเวกวัดศรีจันทร์วัดทุ่งรวงทองและวัดสาทองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:00 นจังหวัดมุกดาหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท Media Intelligence Group จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางชีวัดนิมมานรดีวัดแดงธรรมชาติวัดมหันพารามกรุงเทพมหานครวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดบางด้วนวัดพระสมุทรเจดีวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีและวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงอุตสาหกรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลเมืองพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชโรงเรียนอนุบาลสระบุรีหลักสูตรการบริหารเชิงนิติศาสตร์ระดับสูงรุ่นที่2สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์และมณฑลทหารบกที่28ทั้งนี้ในวันที่26มิถุนายน2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งประชาชนในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 20:00 น

พุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีคณะสงฆ์พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะและลงนามถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณนายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26

0: ถุนายน2569อย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำโดยนางยุภาทวีวัฒนกิจประวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระคลังข้างที่ธนาคารออมสินกรมแพทย์ทหารบกโรงเรียนวัดราชบพิตรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBTสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนราชินีบนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วยจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสาวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ไลฟ์ไซต์เดิมนะครับหรือว่าที่เดิมเนี่ยเราลงไปกี่ครั้งเนี่ยมันก็ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าเรื่องของปลาเรื่องของกระแสน้ำมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมันก็ทำให้มันมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับ

่อนเริ่มต้นเนี่ยผมทำงานอยู่ที่บริษัท PR ที่นึงก็จริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับช่างภาพหรอกเป็นแผนก IT ด้วยการที่เราแบบเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับพนักงานแต่ละคนก็ยังพอมีเวลาเป็นของตัวเองบ้างเงี้ยครับบางครั้งที่เขาไปจัดงานข้างนอกแล้วก็เสนอตัวออกไปว่าให้ผมช่วยไปถ่ายภาพไหมเพราะเราเริ่มเล่นมาบ้างแล้วนะครับก็สนใจจะไปถ่ายภาพข้างนอกก็ถ่ายไปถ่ายมาก็เริ่มมีคนรู้จักว่าเอ้ยเราถ่ายภาพได้นะการที่ได้เริ่มมาถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยครับก็คือมันเริ่มจากที่เรามีโอกาสมีคนให้โอกาสเรามานะครับว่าสนใจอยากจะไปร่วมทีมของโลกโสภาไหมตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักทีมนี้เลยแต่ด้วยความที่ว่าเขาบอกว่าถ้าเกิดมาร่วมกับทีมนี้คุณก็จะได้ออกมาถ่ายภาพสิ่งที่ต้องถ่ายก็คือภาพใต้น้ำนั่นก็เป็นจุดที่ว่าเฮ้ยเราเคยคิดว่าเราอยากจะมีรูปใต้น้ำอ่ะสักรูปสองรูปจากเริ่มต้นแค่นั้นเอง

ี้ก่อนจะมาเริ่มถ่ายภาพได้ต้องทำยังไงก็ต้องไปเรียนเรื่องของการดำน้ำถึงจะถ่ายภาพใต้น้ำได้พอเริ่มเรียนก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันยากไปหมดตั้งแต่ลงน้ำการควบคุมตัวเองให้อยู่ในน้ำให้ได้อย่างแบบไร้น้ำหนักครับเราเรียกว่า neutral buoyancy พวกนี้ครับมันเป็นอะไรที่ยากมากยิ่งพอเราลงไปแล้วเราก็ต้องเหมือนกับว่ายน้ำตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับมันจะเหนื่อยพอขึ้นมามันก็แบบมันเหนื่อยอ่ะมันเหมือนคนไปวิ่งเล่นอยู่ในน้ำชั่วโมงนึงครับโอ้โหมันไม่เหมือนกับที่เราคิดมาเลย

แล้วก็สิ่งต่างๆที่เราเห็นอย่างเงี้ยครับเราทำไมเห็นภาพทำไมถึงปะการังถึงมีสีเป็นสีแดงเป็นสีเขียวเป็นสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเป็นเรื่องจริงพอเราไปมองไกลๆทำไมมันถึงแบบไม่มีสีเพราะตอนนั้นเราไม่เข้าใจเรื่องของแสงสีใต้น้ำอะไรอย่างเงี้ยครับครูที่สอนมาเนี่ยก็คือค่อนข้างจะเข้มงวดเขาก็จะบอกเราเสมอนะครับว่าถ้าคุณดำน้ำเป็นเนี่ยก็คือคุณเชื่อตัวเองได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเป็นอินสตรัคเตอร์หรือเป็นครูนะครับมันไม่ใช่แค่ชีวิตของคุณที่คุณต้องดูแลคุณจะต้องดูแลชีวิตของคนอื่นๆด้วยคุณจะต้องฝึกยังไงให้ดูแลคนอื่นให้ได้ให้เขาปลอดภัยทุกครั้งที่ลงไปดำน้ำกับเรา

คือในระหว่างนั้นนะครับมันเริ่มมีงานถ่ายภาพอยู่แล้วเราก็ยังไม่ได้เป็นทีมที่ใหญ่อะไรมากคราวนี้ก็คือเราก็เป็นอินสตราคเตอร์แล้วแล้วก็เป็นช่างภาพแล้วพอเราเริ่มคอนโทรลตัวเองได้ครับทุกอย่างมันกลับกันจากก่อนหน้านี้เลยก่อนหน้านี้คือเราจะถือกล้องลงไปตัวเองก็ยังควบคุมอะไรไม่ได้นะครับสิ่งที่ทำก็คือถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้ๆสิ่งที่จะถ่ายพวกปะการังหรืออะไรเงี้ยครับเราก็ต้องอยู่ไกลๆเพราะเรากลัวที่ไปโดนตัวปะการังเขาแล้วก็จะเข้าไปใกล้มากไม่ได้พอเราฝึกเป็นอินสตราคเตอร์เรียบร้อยแล้วก็คือเราเข้าใจเรื่องของบูเอนซี่เรื่องของอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอยากจะถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เข้าไปในสิ่งนั้นได้เลยค่อยๆเข้าไปใกล้ๆจะออกเราก็แค่ถอยตัวออกมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ควบคุมได้พอควบคุมได้การที่จะทำให้มุมภาพต่างๆมันเกิดขึ้นตามที่เราคิดเนี่ยมันเป็นไปได้จากเมื่อก่อนที่คิดอีกแบบนึงแต่ทำไม่ได้แต่ตอนเนี้ยคิดและทำได้

ตั้งแต่วันแรกจนถึงทุกวันนี้ยังมีความกังวลอยู่เหมือนเดิมแรกๆอาจจะกังวลเรื่องแบบจะเอาตัวเองให้รอดยังไงแต่ทุกวันนี้เราลงไปสิ่งที่เราต้องดูแลก็คือ1เรื่องของอุปกรณ์ของเราเองด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของคนที่ตามเราไปทำยังไงให้เขาปลอดภัยและไม่ใช่แค่ปลอดภัยอย่างเดียวมันจะต้องทำยังไงให้เขามีความสนุกสนานอินไปกับสิ่งที่เขาเห็น

ในการทำงาน1ไดฟ์เนี่ยครับเราก็ไม่ได้มีกล้องตัวเดียวลงไปอยู่แล้วเรื่องของการจัดเตรียมอุปกรณ์เราก็ต้องแบ่งกันว่าใครจะเป็นคนถือเลนส์ Y ก็คือเลนส์ที่ถ่ายเป็นมุมกว้างจะเก็บพวกปะการังเก็บพวกฝูงปลาใครจะเป็นคนที่ถือเลนส์ Normal ก็คือช่วงที่เป็นแค่ครึ่งต้นหรือว่าเป็นดีเทลเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบเป็นจุดๆไปนะครับก็คือพวก Normal แล้วก็เลนส์ Macro พวกที่จะถ่ายแบบเจาะเลยเช่นอยากจะเห็นแบบดีเทลเล็กๆของปะการังต้นเนี้ยเราก็จะเอามาMacroไปถ่ายนี่การวางแผนแล้วก็ต้องคุยกันว่าเอ๊ะได้เนี้ยใครจะถ่ายอะไรลงไปใครจะเป็นคนเริ่มถ่ายก่อนถ้าลงไปพร้อมกันจะเอาเลนส์มาโครมาถ่ายฝูงปลาก็ไม่ได้ก็ต้องอ่านว่าอ่ะถ้ามาโครลงไปปุ๊บนะครับไปหาปะการังอันนี้ถ่ายก็จะเป็นการวางแผนกันในเรื่องของทีมช่างภาพของเรา

เมื่อเตรียมทุกอย่างเลือกเลนได้แล้วเลือกอุปกรณ์ได้แล้วว่าจะเอาลงไปบ้างนะครับก็ต้องมาดูแลเรื่องความพร้อมของ housing ตัวกันน้ำของเรานี่แหละทุกครั้งที่เราใช้เนี่ยมันไปอยู่กับน้ำทะเลมาถ้าเราเอาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความเค็มเราควรต้องล้างน้ำทุกครั้งนะครับเพื่อไม่ให้คราบเกลือมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ตามขอบต่างๆของ housing เนี่ยนะครับมันก็จะมียางกลมๆที่เราเรียกว่าโอลิงเราก็ต้องมีการบำรุงดูแลรักษาให้โอลิงตัวนี้มันเป็นยางไม่ให้มันแห้งไม่ให้มันแข็งตัวครับต้องทำให้มันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ต่อเวลานะครับแล้วก็คอยเช็คว่าโอลิงของเราเนี่ยไม่โดนกัดเป็นรอยไม่ขาดนะเราก็จะมีน้ำยาพวกน้ำยาคอยเคลือบมันไว้ปุ่มต่างๆก็ต้องคอยเช็คมันยังทำงานได้ดีเพราะถ้าเกิดปุ่มใดปุ่มนึงมันเสียไปในระหว่างการถ่ายภาพเนี่ยหรือการถ่ายวิดีโอต่างๆเนี่ยครับมันเรียกได้ว่าเสียโอกาสมากเพราะเราไม่สามารถที่จะมาขยับได้เหมือนตอนที่อยู่บนบกซึ่งเมื่อก่อนตอนที่เริ่มใหม่ๆเนี่ยมันมีพลาดเยอะบางทีเรายังไม่ชำนาญนะครับโอลิงเราทำไม่ดีใส่เข้าไปแล้วอยู่ในจุดที่มันไม่ได้สนิทก็ทำน้ำเข้าไปเพราะทุกครั้งที่มันเสียหายเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของมูลค่าของทรัพย์สินนะครับมันเป็นเรื่องของบางทีเราออกไปถ่ายภาพที่อื่นในต่างประเทศอยู่บนเรือแล้วเราจะมาหากล้องเปลี่ยนจะหาเลนส์เปลี่ยนมันก็ไม่ได้

บางทีสิ่งที่เราคิดเอาไว้เราก็ตั้งใจไปทำงานบางอย่างที่เราอยากจะทำลงไปถึงปุ๊บสภาพภูมิประเทศอาจจะแบบไม่เอื้ออำนวยกับเรานะครับอยู่ดีๆมีกระแสน้ำมาหรือถ้าเกิดน้ำขุ่นหรือทุกอย่างไม่เป็นใจเราก็ถ่ายให้มันเป็นไปได้ในสิ่งที่เขาเป็นเพราะเรากำลังไปถ่ายธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะมาประดิษฐ์ธรรมชาติได้เราไม่สามารถที่จะมาจัดแสงให้มันเป็นไปตามใจของเราได้ฉะนั้นสิ่งที่เราทำมันเราเก็บมันขึ้นมาเนี่ยมันก็คือธรรมชาติเราทำใจให้มันเป็นสิ่งที่มันเป็นธรรมชาติแล้วกันการลงน้ำทุกครั้งนะครับมันก็ต้องมีเรื่องของระบบบัดดี้ถ้าเราไปถ่ายภาพเราก็อาจจะให้บัดดี้ของเรามาอยู่ใกล้ๆกันหรือไดลีดที่เราไปในแต่ละที่นะครับเป็นคนคอยดูเราถ้าเกิดปัญหาขึ้นเราก็ได้มีคนคอยช่วยเหลือเราได้นะครับ

หลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมลงไปใต้น้ำถ่ายภาพมาแล้วเนี่ยมันถึงไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาถ่ายมานะครับใต้น้ำเนี่ยมันมีเรื่องของการดูดกลืนของสีการที่แสงมันจะถูกดูดซับไปนะครับฉะนั้นแสงสีต่างๆเนี่ยมันจะหายไประหว่างทางเนี่ยมันมีเรื่องของน้ำซึ่งโมเลกุลของน้ำเนี่ยก็จะซับแสงซับสีดูดเอาไว้แสงต่างๆมันก็จะถูกดูดกลืนไปกว่าที่จะมาถึงตาของเราก็ทำให้เราเห็นแสงต่างๆเนี่ยสีต่างๆเนี่ยนะครับมันผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือถ้าเราเอาไฟหรือเอาแสงลงไปด้วยเนี่ยพอวัตถุชิ่งมาใช่ไหมครับระหว่างทางถ้ามันมีไฟสีต่างๆมันก็จะกลับคืนม

แต่ละที่นะครับก็จะมีสัตว์เฉพาะถิ่นนะครับอยู่แต่ละพื้นที่เช่นอย่างบ้านเราเนี่ยครับฝั่งอันดามันอย่างที่ผมชอบมากเลยนะครับก็จะเป็นตัวอันดามันสวิตลิปนะครับจะเป็นปลาสวิตลิปเหมือนทั่วๆไปนี่แหละแต่ว่าตัวเขาจะมีจุดเป็นกลมๆอันนี้คือผมชอบมากคือถ้าเกิดเราได้เห็นเขาเนี่ยรู้สึกว่าดีใจมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะมาหาที่อื่นเนี่ยอาจจะหาเขาไม่ได้เราจะเจอเขาทางฝั่งแค่ทางอันดามันเหนือเท่านั้นนะครับแล้วก็ทางฝั่งอ่าวไทยนะครับก็จะมีปลาการ์ตูนที่มีลักษณะคล้ายๆกับทางฝั่งอันดามันนะครับแต่ก็จะมีลักษณะบางอย่างที่ไม่เหมือนกันนะครับเช่นปลาการ์ตูนบางตัวเนี้ยทางฝั่งอันดามันก็จะเป็นตัวสีชมพูน้ำตาลนะครับแล้วจะมีหลังเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ทางฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่มีตรงคาดคอเป็นสีขาวเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของแต่ละพื้นที่นะครับก็ทำให้การที่เราดำน้ำมันมีความสนุกมากขึ้นถ้าเกิดว่าเราจำแนกของพวกนี้ออกนะครับ

การที่เราออกไปดำน้ำกันเนี่ยครับส่วนใหญ่พวกกองหินหรือว่าท้ายที่อยู่ห่างออกไปเนี่ยจะมีพวกเรือประมงเข้ามาหาปลาถ้าเกิดว่าไม่มีนักดำน้ำออกไปเลยเขาก็จะเข้ามาหาปลาที่บริเวณใกล้ๆกับไดท์ไซนั้นนะครับบางทีอาจจะมีการไปโดนไปเกี่ยวกับพวกปะการังข้างล่างเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าเรายังมีนักดำน้ำออกไปดำทุกวันทุกวันนะครับก็จะทำให้พวกเรือประมงพวกนี้เขาไม่เข้ามาใกล้มันก็เป็นการป้องกันพื้นที่ของเราให้มันยังคงอยู่ต่อไปได้นะครับและถ้าเกิดว่าจะเป็นข้อดีมากถ้าเกิดว่านักดำน้ำที่มากขึ้นทุกคนนะครับลงไปแล้วปฏิบัติตามกฎของการดำน้ำคือไม่ไปจับไม่ไปเอาเขาขึ้นมานะครับไม่ไปเตะเขาไม่ไปโดนเขาเนี่ยก็จะยิ่งดีมากมันก็ทำให้ความสมบูรณ์มันยิ่งมีเพิ่มขึ้นนะครับ

ำหรับคนที่อยากจะเป็นช่างภาพใต้น้ำนะครับสิ่งที่ควรจะต้องมีอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือความอดทนเพราะว่าการถ่ายภาพใต้น้ำเนี่ยมันต้องมีเรื่องของเวลาที่ลงอยู่ใต้น้ำได้ไม่นานนะครับเรื่องของการเตรียมตัวเรื่องของการเดินทางบางทีคุณอาจจะต้องลงน้ำตั้งแต่เช้าหรือบางทีอาจจะต้องอยู่จนถึงเย็นอย่างบางที่ที่ผมไปเนี่ยต้องอยู่บนเรือเล็กตากแดดทั้งวันเพื่อที่จะรอดูแค่ตัวพวกปลาที่อพยพมาเท่านั้นเองไงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นนักดำน้ำนะครับแล้วก็อยากถ่ายภาพให้ได้ภาพที่แบบว่ามันดีๆสวยๆออกมานะครับหนึ่งเลยคุณต้องรู้ต้องศึกษาพฤติกรรมของสัตว์ก่อนแล้วก็สองจะต้องไม่ทำให้เขาแตกตื่นเช่นถ้าเกิดว่ามีสัตว์ว่ายมาหาเรากำลังจะพุ่งกำลังจะมุ่งหน้าเข้ามาหาเราแล้วอยู่ดีๆเราไปพุ่งเข้าไปหาเขาเพื่ออยากจะได้ถ่ายภาพนะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่คนส่วนใหญ่จะทำกันแต่มันไม่ควรจะทำเลยเพราะว่าถ้าเกิดเขาว่ายมาแล้วเราว่ายไปหาเขาเนี่ยเขาจะตกใจถ้าเกิดเขากำลังว่ายมาเนี่ยแปลว่าเขาเริ่มสนใจเราแล้วนะครับก็พยายามให้เราอยู่นิ่งๆแล้วเขาจะว่ายมาหาเราเอง

จริงๆต้องบอกว่าเราต้องทำวันนี้ให้ดีที่สุดก่อนนะครับแล้วก็แผนการในอนาคตเนี่ยก็อยากจะถ่ายภาพใต้น้ำไปให้คนที่ไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับจนกว่าเราจะทำให้ไหวแหละนะครับแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยมันจะมีอย่างอื่นเข้ามาแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้ก็อยากถ่ายทอดสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยให้กับคนที่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นคือแต่ละที่มันก็จะมันจะมีเอกลักษณ์ของเขาไปนะครับถ้าเกิดถามว่าที่ไหนที่อยากจะไปอีกมากที่สุดเนี่ยตอบไปเลยว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปทุกที่ครับ

0: ตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆ
1: จิ๋วซ่ารักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์น้องมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรแล้วน้องๆนะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะที่นี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ที่นี้นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะแล้วน้องติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบ๊ทได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องๆก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีก1ตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ้าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่มันยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอะโผล่ออกมา

ดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบนก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องๆจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะให้มันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทำการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเหมือนเดิมค่ะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นหนึ่งของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6เซนติเมตรและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆทีนี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนต้องกดกดพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทำมาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทำให้คุณแม่มากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และในวันนี้นะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆ อย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย

0: ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะ
1: จิ๋วซ่าลับประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกผู้กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน้องก็กดๆเอาไว้หน่อยหนึ่งนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทำแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามคอกต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในคอกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆคะเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไง

เดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม7คูณ7นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆโอเคแล้วมาทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเดี๋ยวก็จะติดลงไปเลยเสร็จแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมดอันด้วยการถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทํากล่องใส่กันพี่โบนะคะจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทําการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพลิกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเลือกเจาะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทําได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทำง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบสเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจนะฮิดเดิลชาแนลด้วยพี่โบสรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบสเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนที่ส่งเข้ามาพี่โบสได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบสก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่าDIY ง่ายนิดเดียวเราพบกับพี่โบและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: 7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามายังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึ๊บไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโอ้ย
1: จับไม่ได้เลย
0: รวมพลังการแปลงร่างได้ไหมรวมพลังขยับไม่ได้

0: อจนกว่าม
1: ีคนมาว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกินฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกฮะว้าย
0: ใช่อย่าตื่นตกใจ
2: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
1: มีสติ
2: ใช่มีสติ
1: เงียบสิ
3: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอา
1: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลกะปะปะ
0: โอ้ย
1: ระบบขัดข้อง
2: หยุดก่อนหยุดก่อน
1: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
4: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหร
1: ฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะข่ายด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: มื่อกี้พวกเธอออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยเกิดพลังยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

ทุกโรงแรมก็มีเตียงมีตู้มีที่นอนอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างนะคะก็คือการให้บริการหัวใจของคนที่ทำงานโรงแรมจริงๆก็คือจะต้องดูแลให้ลูกค้าเนี่ยกินอิ่มนอนหลับพักผ่อนถ้าลูกค้าสุขมากเราก็ยิ่งสุขมาก

0: หนึ่งในสถานที่ที่เราสามารถนอนหลับพักผ่อนได้อย่างสบายนอกจากบ้านแล้วก็คือโรงแรมสถานที่สำหรับบริการทุกคนที่ต้องการที่พักและผู้ที่จะคอยดูแลทุกอย่างภายในโรงแรมให้สะดวกและเรียบร้อยก็คือผู้จัดการโรงแรม
1: ชื่อปัทมาโยชิมูระนะคะเป็นโฮเทลแมเนเจอร์ของโรงแรม Intercontinental Bangkok ค่ะ
0: คุณปัทมาโยชิมูระผู้จัดการแห่งโรงแรม Intercontinental กรุงเทพมหานครผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการทำงานโรงแรมมาตลอดระยะเวลาการทำงานหลาย10ปีและผ่านการทำงานในตำแหน่งต่างๆของโรงแรมชั้นนำมาแล้วมากมาย
1: สำหรับธุรกิจโรงแรมนะคะโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดูแลคนที่เดินทางต่างบ้านต่างเมืองนะคะเวลาที่เขาเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเนี่ยก็จะต้องมีสถานที่ที่จะให้เขาพักผ่อนนะคะคราวนี้โรงแรมก็จะมีหลายเกรดนะคะที่เราได้ยินว่าตั้งแต่3ดาว4ดาว5ดาวนะคะก็สิ่งที่จะทำให้จำนวนดาวแตกต่างเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของตัว facility เองนะคะก็คือความสวยงามของห้องพักความครบครันของ facility ที่เรามีนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นหัวใจสำคัญเลยก็คือการให้บริการนะคะที่จะ differentiate ความแตกต่างของโรงแรมตามจำนวนดาวขึ้นไปนะคะผู้จัดการโรงแรมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นผู้ช่วยของ general manager นะคะ general manager ก็คือผู้จัดการทั่วไปนะคะคราวนี้ผู้จัดการโรงแรมก็จะเป็นเหมือนผู้ช่วยเป็นเบอร์สองที่คอยดูแลในทุกส่วนของโรงแรมนะคะจะมีทั้ง human resources นะคะมี food and beverage มีแผนกห้องพักนะคะมี sales and marketing ก็คือดูโดยรวมทั้งหมดเลยนะคะก็คือเหมือนเป็นตัวแทนของ GM เวลาที่ GM ไม่อยู่เราก็เป็นตัวแทนของเขาได้ในทุกๆเรื่องนะคะ

0: ตอนเด็กๆเนี่ยก็ไม่เคยคิดนะคะว่าจะทำงานโรงแรมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามองย้อนกลับไปเนี่ยโรงแรมในประเทศไทยจะไม่ใช่โรงแรมออกมาในลักษณะที่เป็นดูเป็นโรงแรมดีๆแล้วก็เป็นโรงแรม5ดาวสมัยนั้นเนี่ยความคิดในเรื่องโรงแรมไม่มีเลยจริงๆแล้วพี่เป็นคนที่เรียนสายวิทยาศาสตร์นะคะเป็นเด็กวิทย์เรียนมาความฝันก็อยากจะเป็นทั้งวิศวะเป็นทั้งหมออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเราเอ็นทรานซ์ไปเนี่ยเราเอ็นติดคณะวิทยาศาสตร์นะคะของจุฬาก็มีความรู้สึกว่าพอเรียนไปได้เทอมหนึ่งเอ๊ะมันไม่ใช่เรานะก็เลยคิดว่าเอ๊ะตัวเองมีความสามารถทางด้านภาษาแล้วก็มีความรู้สึกว่าเรามีความสุขเวลาเราได้ทำงานกับคนก็เลยลองเปลี่ยนนะคะก็เลยไปสมัครเรียนที่ Mahidol University International College นะคะก็จบTravel Industry Management มาเลยตอนที่จบTravel Industry Management มาเนี่ยมันก็ยังค่อนข้างกว้างก็เลยตัดสินใจเลือกว่าไปทำ Internship ที่โรงแรมแชงกรีล่านะคะก็ทำอยู่6เดือนเราก็รู้สึกว่าเวลาเราทำทุกวันแล้วเราก็มีความสุขนะเราชอบเราทำได้เขาก็เลยให้ตำแหน่งก็เลยเลือกที่จะเริ่มต้นสายงานโรงแรมที่ Front Office นะคะตอนที่เริ่มทำงานใหม่ๆเนี่ยจะมีโกที่ค่อนข้างชัดเจนนะวันแรกที่เข้าทำงานเนี่ยก็จะมองเลยว่าเอ๊ะตำแหน่งที่ถัดจากเราไปคืออะไรนะคะก็ตั้งเป้าไว้เลยว่าภายใน2ปีฉันต้องเป็น Duty Manager ให้ได้ภายใน5ปีต้องเป็น Front Office Manager ให้ได้แล้วก็เป็นไปตามแพลนที่เรากำหนดนะคะปรัชญาในการทำงานของพี่ก็คือมีความสุขกับทุกวันที่ได้ทำงานนะคะแล้วก็เราต้องไม่มองว่าเวลาลูกค้าเขามีปัญหามาหาเราเนี่ยแล้วมันคือปัญหาเราต้องมองว่ามันคือโอกาสในการที่เราจะช่วยเขาให้เขามีความรู้สึกว่าเขามาพักกับเราแล้วเขามีคนที่จะคอยดูแลเขาจริงๆนะคะแล้วก็ช่วยเหลือเขาอยู่ตลอดเวลามีคนที่ให้ความสำคัญกับเขานะคะถามว่าแฮปปี้ไหมแฮปปี้มากนะคะก็สุขทุกวันนะไม่มองว่าทุกเรื่องมันคือแบบยากอะไรเงี้ยอย่ามองว่ามันยากมองว่ามันง่ายมันก็ง่ายมองให้สุขก็สุข
1: คำว่าโรงแรมหรือโฮเทลมีที่มาจากภาษาฝรั่งเศสซึ่งแปลว่าคฤหาสน์ซึ่งโรงแรมมีความเป็นมายาวนานกว่าหลายร้อยปีและนี่ก็คือโรงแรมชั้นนำระดับโลก

ช้ามาก็จะต้อง walk around ก่อนนะคะเพื่อที่จะเดินดูว่าแต่ละพื้นที่ที่ให้บริการเนี่ยมีความพร้อมมากแค่ไหนความเรียบร้อยเนี่ยเราก็มองไปถึงความพร้อมของตัวพนักงานเองด้วยนะคะแล้วก็เรื่องระบบ security ต่างๆในโรงแรมด้วยเพราะว่าสำหรับลูกค้าที่เข้าพักเนี่ยเรื่องความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญการเดินดูก็จะทำให้เราเห็นว่าความพร้อมของทีมเราเป็นยังไงนะคะแล้วก็ความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ในการทำงานเป็นยังไงด้วยนะคะเริ่มประชุมนะคะประชุม morning briefing เนี่ยก็จะมีตัวแทนจากแผนกต่างๆมาเข้าประชุมนะคะก็จะมีตั้งแต่บัญชี sales and marketing food and beverage นะคะ security IT morning brief ก็ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่เราจะรู้ว่าวันนั้นน่ะ flow ของ operation เราจะเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะอย่างวันที่โรงแรมเต็มมากๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นอีกวันนึงที่จะค่อนข้างยุ่งมากๆMorning brief เสร็จเนี่ยก็จะเดินดูความเรียบร้อยในล็อบบี้นะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยแขกก็จะเริ่มมาทยอยเข้ามาเช็คอินมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะคอยเดินไปดูคนของเราพร้อมไหมทราฟฟิกในล็อบบี้เป็นยังไงนะคะเพื่อที่เราจะสามารถที่จะเข้าไปซัพพอร์ตเขาได้ตลอดเวลานะคะคนที่เป็นโฮเทลแมเนเจอร์เนี่ยบางครั้งเวลาเรา walk around เนี่ยเราก็ต้องมีการพูดคุยกับเด็กบ้างไม่ทำให้ระยะห่างระหว่างผู้บริหารกับลูกน้องเนี่ยมันไม่ห่างกันมากจนเกินไปซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะว่าบางครั้งถ้าแก๊ปห่างมากเนี่ยเด็กเขาก็จะรู้สึกเกรงแล้วก็จะกลัวนะแต่ถ้าเราพูดคุยกับเขาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกถึงความเป็นกันเองการทำงานของเขาก็จะดูเป็นธรรมชาติมาก

การที่จะเป็นผู้จัดการที่ดีก็ต้องถามว่าหนึ่งคือยูต้องมีความสามารถก่อนสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นคือความเก่งในเรื่องของคนนะคะแล้วก็บริหารจัดการคนเพราะว่าขึ้นมาเป็นแมเนเจอร์แล้วยูไม่ได้ต้องทำเองแล้วแต่ยูจะทำยังไงที่จะสามารถที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้คนเนี่ยเขาอยากทำให้เขาเข้าใจว่าโรของเขาคืออะไรแล้วเขาต้องทำงานในสิ่งที่เราต้องการให้เขาทำเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของโรงแรมให้ได้นะคะเราก็ต้องทำยังไงให้เขาเห็นว่าเราอะเป็นที่พึ่งให้เขาได้เวลาเขามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาวิ่งเข้ามาหาเราแล้วเขาจะได้โซลูชันทันทีพี่ไม่อยากให้หลายๆคนเนี่ยพอเวลามีตำแหน่งใหญ่โตแล้วไปยึดติดกับตำแหน่งแล้วก็เข้าใจแล้วก็สำคัญผิดว่าเอ้ยตำแหน่งมันทำให้เราดูใหญ่จนเกินความเป็นจริงนะคะแต่จริงแล้วคือตัวเรามากกว่าที่ความสามารถของตัวเราเองการวางตัวที่เราจะสร้างการยอมรับให้คนเขายอมรับเราได้มากแค่ไหนต้องมีความมุ่งมั่นนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะคะหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยประสบความสำเร็จอะไรเพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่เราต้องการไว้เราก็เลยไม่รู้ว่าถึงวันนี้เราประสบความสำเร็จหรือยังโดยเฉพาะการทำงานโรงแรมเนี่ยทุกๆนาทีคือการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะไม่สามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้เพราะจะคิดว่าทำไมมันเปลี่ยนทำไมมันเปลี่ยนแต่ถ้าคนนี้เข้าใจว่าทุกๆสิ่งในโลกนี้มันคือการเปลี่ยนแปลงงานโรงแรมก็คือการเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งอย่างแขกบอกว่าจะมาถึง10โมงแขกอาจจะมาถึง9โมงอยู่ก็จะต้องบริหารจัดการให้ได้ว่าถ้าเขามา9โมงใช่ความผิดของลูกค้าไหมไม่ใช่ใช่ไหมคะแต่มันเป็นหน้าที่ของเรามากกว่าที่เราจะเข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นยังไงนะคะความคาดหวังของลูกค้าเนี่ยมาไม่เท่าเดิมทุกครั้งนะคะคนเดิมเนี่ยมาครั้งที่2ความคาดหวังจะสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งเป็น5ดาวเนี่ยเรายิ่งต้องคิดว่าลูกค้าจะพูดอะไรแล้วเราจะต้องทำอะไรให้เขาให้มากกว่าสิ่งที่เขาพูดนะคะไม่ใช่ว่ารออย่างเดียวความสำเร็จของเราเนี่ยยืนอยู่บนความคาดหวังของลูกค้าจริงๆนะคะความก้าวหน้าของการทำงานในสายงานโรงแรมนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าอยู่มาพร้อมกับความถนัดทางด้านไหนก่อนถ้าเป็นพี่จะแนะนำให้เรื่องในสายโอเปอเรชั่นนะคะอาจจะเป็นสายฟรอนต์นะคะหรือว่าสายฟู้ดแอนด์เบฟเรจนะก็ขึ้นมาเป็นสเต็ปตำแหน่งสูงสุดในโรงแรมก็คือเจเนอเรลแมเนเจอร์นะคะแต่ว่าก็จะมีสูงกว่านั้นก็คือเริ่มเป็น area general manager แล้วก็คือจะมีหลายๆโรงแรมอยู่ under อยู่นะคะหรือว่าหลังจากนั้นอยู่อาจจะ move ไปทำงาน corporate office ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือสายงานโรงแรมพี่อาจจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดแบบใหม่นะคะเพราะว่าพี่มีลูก3คนหน้าที่ของเราในการทำงานคืออะไรหน้าที่ของเราในครอบครัวคืออะไรอาชีพโรงแรมก็ถือว่าเป็นอาชีพที่มีเบเนฟิตดีไม่ด้อยไปกว่าอาชีพอื่นเลยนะคะอย่างคนจบปริญญาตรีมาตอนนี้เงินเดือน15,000ใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอยู่มาทำงานโรงแรมเนี่ยเงินเดือนอยู่อาจจะอยู่10,000-12,000แต่อยู่มีเซอร์วิสชาร์จอีกเดือนละ14,000-15,000อยู่ก็ได้20,000กว่าแล้วแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออยู่ต้องถามใจอยู่เองก่อนว่าอยู่มีหัวใจในการบริการมากแค่ไหนนะคะเพราะว่าถ้าอยู่ไม่รักที่จะให้บริการเนี่ยอยู่มาทำอยู่ก็จะไม่มีวันที่จะสักเซสได้นะคะเพราะฉะนั้นบางคนคิดว่างานโรงแรมมันหนักมากมันต้องแบบอยู่นานอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทำงานเป็นเนี่ยการทำงาน long hours ก็ไม่ใช่หมายความว่าอยู่เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะหลายๆคนอย่างคนไทยเนี่ยบางทีโอ้ฉันต้องทำงานนานๆยาวๆแล้วหัวหน้าจะเห็นว่าฉันขยันอะไรอย่างเงี้ยแต่บางครั้งเราต้องเริ่มเปลี่ยนวิธีการมองว่ามองยังไงว่าทำงานระยะเวลาเท่าแต่เกิด productivity มากกว่าหรือ productivity เท่ากันแต่ใช้เวลาน้อยกว่าอันนี้คือวิธีการมองแล้วก็วิธีการที่จะบริหารตัวเองให้ทำยังไงให้ได้งานมากที่สุดและใช้เวลาน้อยที่สุดนะคะ

0: พนมพรจารวัฒนาสวัสดิ์นะคะชื่อเล่นชื่อคีนค่ะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยดุสิตธานีค่ะ Hotel and Resort Management International Program ค่ะแรงบันดาลใจในการเลือกสาขานี้คือคุณพ่อคุณแม่ได้มีธุรกิจรีสอร์ทค่ะเราก็เลยแลเห็นว่าเราควรที่จะไปพัฒนาโดยการนำความรู้ความสามารถที่เราเรียนจากที่ห้องไปพัฒนารีสอร์ทให้มันทันสมัยยิ่งขึ้นค่ะ
1: สวัสดีครับ My name is Ken Junae Chauvin Right now I'm studying in Dusit Thani College in bachelor degree in business administration in hotel and resort management in international program and right now I'm in my fourth year พอดีที่บ้านผมทำด้านนี้มาแล้วผมรู้สึกว่าถ้าได้พื้นฐานของความรู้ในการบริหารจัดการโรงแรมผมจะสามารถเอาไปพัฒนาแล้วต่อยอดธุรกิจที่บ้านได้แล้วก็สามารถต่อยอดสร้างธุรกิจเพิ่มได้ด้วยครับอย่างประเทศไทยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมสำคัญเพราะว่ามันเป็นธุรกิจหลักที่นำเงินเข้ามาในประเทศบ้านเรามีทั้งทะเลทั้งภาคเหนือก็มีเชียงใหม่ถ้าแขกต่างประเทศ

0: มาก็ต้องพักที่โรงแรมมันเป็นธุรกิจที่กำลังโตขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ชื่อเอกฤทัยลาค่ะหัวหน้าสาขาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทหลักสูตรนานาชาติวิทยาลัยดุสิตธานีค่ะเราจะเห็นได้ว่าประเทศไทยของเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากนะคะแล้วก็จุดเด่นของเราเลยก็คือความเป็นไทยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้จากจำนวนการเติบโตนะคะของจำนวนโรงแรมที่เข้ามาเปิดในประเทศไทยเพราะฉะนั้นในธุรกิจที่เราพูดถึงก็คือธุรกิจอุตสาหกรรมบริการหรือว่าการบริหารจัดการในเรื่องของโรงแรมก็เป็นส่วนสำคัญในเรื่องของธุรกิจของประเทศเช่นเดียวกันคณะนี้นะคะเรียนเกี่ยวกับการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทโดยเบื้องต้นก็จะเน้นหลักๆในเรื่องของอุตสาหกรรมบริการค่ะของทางวิทยาลัยดุสิตธานีเองนะคะหลักสูตรการโรงแรมก็จะมี2หลักสูตรค่ะก็คือหลักสูตรภาษาไทยแล้วก็หลักสูตรนานาชาตินะคะการเรียนการสอนจะคล้ายๆกันเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักที่เราใช้ในการสื่อสารทั่วโลกแล้วยิ่งถ้าอยากทำงานในธุรกิจของโรงแรมภาษาอังกฤษก็เป็นสิ่งที่สำคัญก็สามารถเลือกเรียนในด้านของหลักสูตรนานาชาติได้แต่ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าภาษาอังกฤษตัวเองยังไม่แข็งเท่าไหร่แต่ว่าชื่นชอบในเรื่องของการเรียนการบริหารจัดการโรงแรมหลักสูตรภาษาไทยก็ยินดีรองรับค่ะได้หลากหลายเลยค่ะในเรื่องของอาชีพหลังจากที่เรียนจบนะคะหลักๆแล้วก็คือในเรื่องของโรงแรมนะคะอันนี้ได้หลักๆอยู่แล้วแล้วก็ด้วยเนื่องว่าพวกเขาอะค่ะเรียนในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะเรียนในเรื่องอุตสาหกรรมบริการเพราะฉะนั้นเขาสามารถแตกแขนงแตกยอดไปได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการบินโรงพยาบาลธนาคารร้านอาหารนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาสามารถประกอบเป็นธุรกิจส่วนตัวเลยก็ได้หรือจะเข้าไปทำงานในอุตสาหกรรมโรงแรมเลยก็ได้ค่ะหลักสูตรของเราที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเราได้รับการรับรองนะคะจากโรงเรียนการโรงแรมแก่ของทางสวิตเซอร์แลนด์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของ EHL ค่ะก็คือเราเชื่อว่าเด็กนักศึกษาในรุ่นสมัยนี้ที่เราเรียกเขาว่ามิลเลนเนียลอะค่ะเขาจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงสิ่งที่เราทำแล้วก็กระตุ้นในการเรียนการสอนให้กับเขาก็คือการเรียนการสอนแบบ activity based learning ให้เขาเรียนด้วยการกระทำให้เขาเรียนจากตัวเขาเองเราไม่ได้บอกนะคะว่าอะไรคือเทคนิคที่ดีที่สุดอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราให้เขาในหลายๆอย่างแล้วเขาจะเป็นคนตัดสินเองในสถานการณ์ที่มันแตกต่างกันว่าอะไรคือวิธีการหรืออะไรคือเทคนิคที่เหมาะสมที่ดีที่สุดสำหรับหลักสูตรนานาชาตินะคะเราจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในทุกๆรายวิชา
0: ช่วงในปี1ผมจะเรียนภาคปฏิบัติเน้นในทางปฏิบัติมากกว่ามีแม้กระทั่งเรียนครัวการเสิร์ฟอย่างถูกวิธี S&B เรียน housekeeping เป็นแม่บ้านทำความสะอาดให้ถูกวิธี front office room division จะครอบคลุมทุกอย่าง
2: ส่วนปี2ก็คือไปฝึกงานค่ะ5เดือนพอเราฝึกงานจบปุ๊บเราก็กลับมาเรียนพวกเกี่ยวกับการจัดการ management แล้ว
0: ปี3ก็จะเป็นด้านทฤษฎีมากขึ้นเราจะมีแม้กระทั่ง accounting finance และภาคทฤษฎีหลายๆอย่างอย่างเช่นจะต้องบำรุงรักษาทำยังไงให้โรงแรมสวยและดูสะอาดไปในเวลานาน
2: ๆปี4ก็คือจะเรียนเกี่ยวกับพวกซีเนียร์โปรเจกต์ก็คือเราจะไปหาโรงแรมที่ไหนก็ได้ที่เราอยากจะไปใช่ไหมคะคือเขาก็จะมีปัญหาของเขาปัญหาที่โรงแรมนั้นเอามาให้เราแก้เราก็เลยจะเอาทั้ง4ปีนี้ที่เราเรียนเอาความรู้ทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้มาใช้ในซีเนียร์โปรเจกต์นี้เพื่อที่เราจะแก้ปัญหาให้โรงแรมนั้นได้สำเร็จค่ะ

0: ในเรื่องของการสอบเข้านะคะเกณฑ์การรับสมัครก็คือนักศึกษาจะต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษนะคะถ้าเป็น TOEFL ก็550ถ้าเป็น IELTS 5.5 นะคะแล้วก็จะต้องสอบเลขด้วยรวมถึงสอบสัมภาษณ์นะคะเพื่อที่จะดูทัศนคติดูบุคลิกภาพแล้วก็ดูพื้นฐานว่ามีความเหมาะสมกับการที่จะเรียนการจัดการโรงแรมหรือเปล่าค่ะ
1: ถ้าเป็นสอบตรงที่นี่จะต้องเป็นสอบภาษาอังกฤษแล้วก็เลขครับคะแนนถึงในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ได้สูงพอที่มหาลัยต้องการก็จะมีคลาสให้เรียนเป็น intensive English

0: ซึ่งจะช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและเลขให้กับเด็กนักเรียนด้วยครับสอบอย่างสุดท้ายก็คือ SAT SATใช่ครับซึ่งจะ test overall เลยซึ่งก็จะมีทั้งเลขแล้วก็ภาษาอังกฤษซึ่งสามารถจะมาเยี่ยมที่นี่ได
1: ้สำหรับพิมก็คือจะเน้นเป็นภาษาอังกฤษค่ะต้องอ่านหนังสือ IELTS ประมาณเดือน2เดือนนะคะแล้วก็คือไปเรียนพิเศษด้วยคือเราจะได้ทักษะต่างๆมาทำข้อสอบให้ได้ตามคะแนนที่เราคาดหวังไว้ค่ะคณะเราเป็นหลักสูตรนานาชาติคือเพื่อนเราก็จะเป็นต่างชาติด้วยก็คือเราต้องใช้ภาษาทั้งกับเพื่อนแล้วก็กับทั้งอาจารย์เพราะอาจารย์จะไม่พูดภาษาไทยเลยค่ะในปัจจุบันนี้คือภาษาไทยอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องพูดภาษาอังกฤษให้เป็นด้วยถ้ายิ่งเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะได้โอกาสมากกว่าคนอื่นดังนั้นคิงก็เลยเลือกเรียนหลักสูตรนานาชาติเพราะว่าเราจะได้มีโอกาสที่จะเปิดโลกกว้างมากกว่าคนอื่นค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านการโรงแรมสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ทวิทยาลัยดุสิตธานีสาขาวิชาการจัดการการโรงแรมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยศิลปากรสาขาวิชาการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
3: ก่อนอื่นเลยจะต้องรู้จักตัวเองก่อนว่าเราชอบในเรื่องอะไรถ้าเราชอบในเรื่องของการเจอคนการให้บริการคนการช่วยเหลืออยากให้เขามีความสุขเมื่อเราเห็นเขาได้รับการบริการที่ดีแล้วเรามีความสุขนั่นน่ะบอกได้เลยว่าน่าจะเหมาะสม
1: คณะนี้เป็นคณะที่ต้องบริการผู้คนแล้วก็มีความมุ่งมานะในการทำงานแล้วก็มีความอดทนด้วยค่ะแล้วก็มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเหมือนน้องเองก็จะมีความสุขที่น้องได้บริการแขกให้แขกมีความสุขเหมือนกับน้องที่น้องมีความสุขเหมือนกัน
0: สำหรับน้องๆที่อยากเรียนการโรงแรมผมว่าอย่างแรกเลยต้องคิดก่อนว่าทำไมถึงอยากเรียนน้องชอบบริการจริงๆหรือเปล่าซึ่งถ้าเกิดว่าแน่ใจแล้วผมว่าเรียนที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าต่อให้ไม่ได้ทำโรงแรมจริงๆแต่ว่าสมัยนี้การเซอร์วิสเป็นสิ่งที่สำคัญมากแม้แต่ทำงานสายการบินโรงพยาบาลหรืออีกมากมายครับเพราะฉะนั้นน้องอยากมาเรียนที่นี่ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากอย่างนึง
4: ยูต้องเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่คิดมากกว่าคนอื่นอ่ะคิดให้ไกลไปกว่าคนอื่นนะคะเพราะถ้าอยู่คิดเท่าคนอื่นยูก็จะอยู่ในกลุ่มที่เป็น average แต่ถ้าอยู่คิดมากกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นยูก็จะอยู่ในกลุ่มที่ above average หรือเป็น high potential นะคะให้น้องไปทำงานทุกสายงานเลยนะคะพี่เชื่อว่ายูก็จะเจอ challenge ทุกสายงานแหละเพียงแต่ว่าอาชีพไหนที่เราทำแล้วเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับทุกวันตรงนั้นมากกว่าที่พี่มองนะคะสำหรับคนที่ชอบก็เข้ามาเถอะเพราะว่าโอกาสสำหรับคนไทยยังมีอยู่เยอะมากนะคะ
3: สำหรับตัวอาจารย์เองนะคะรู้สึกภูมิใจในทุกครั้งที่เข้าห้องสอนเพราะเรารู้สึกว่าเรากำลังผลิตบุคลากรให้กับอุตสาหกรรมบริการแล้วก็เวลาที่เราอยู่ในสายอาชีพนี้ค่ะเราจะเจอกับคนที่มีแต่รอยยิ้มมีแต่ความสุขที่จะมอบให้กันมีแต่ความช่วยเหลือที่เราอยากมอบให้กัน
1: การที่คินเลือกเรียนสาขานี้คือคินมีความสุขเพราะว่าคินได้พบผู้คนมากหน้าหลายตาคินชอบมีเพื่อนหลากหลายรูปแบบหลากหลายวัฒนธรรมเพราะว่าเหมือนมันท้าทายตัวเองว่าเราก็สามารถเข้ากับเขาได้นะส่วนความภาคภูมิใจก็คือแขกก็รู้สึกว่าเหมือนเราก็อยู่บ้านแล้วก็มีคนมาบริการเราอย่างดีเขามาจากแดนไกลมากเท่าไหร่แต่เขาก็ยังฟีลว่าเขายังรู้สึกว่าเขาอยู่ที่บ้านเขาอยู่เลย
0: เวลาเราเห็นลูกค้าที่อารมณ์ไม่ดีหรือว่ามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราสามารถแก้ปัญหาให้เขาได้แล้วจากที่เขากำลังหน้าเบื้องอยู่แล้วเขากลายเป็นยิ้มเราอยากทำให้มีคนอย่างนี้อีกอยากให้คนที่กำลังเศร้าอยู่มีความสุขได้อีกอยากแก้ปัญหาให้คนเหมือนพอเราเห็นคนมีความสุขเราก็มีความสุขไปด้วย
4: เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นคนไทยด้วยได้ก้าวมาสู่จุดนี้ก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จถามว่าลูกค้ามีความสุขก็อยากเห็นพนักงานมีความสุขนะคะก็ทำงานกับคนน่ะสิ่งที่สำคัญคือถ้าเราเห็นเขายิ้มได้เราก็ยิ้มได้ไปกับเขาด้วย

0: 7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง
1: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
2: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
1: ไหนอะไรอะไรเหรอ
3: สงสัยจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
4: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: วกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งอ่ะพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: โยเย
1: หัวแหลม
3: ฟ้าแฟนตองและตาม
4: หากและฉาย
5: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่สมองดีสร้างได้กับนนท์ณัฐการประสบสายพรกุลนะคะรายการที่จะพาเหล่าคุณพ่อคุณแม่มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ที่สมวัยให้กับลูกๆรวมถึงพัฒนาการทางด้านสมองเพื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะถ้ายังจำกันได้เราได้รับเกียรติจากผู้ที่ชนะการประกวดโครงการประกวดคลิปสั้นโครงการของสมองดีสร้างได้ในช่วงวัย0ถึง3ปีกันไปแล้วครั้งนี้ค่ะเราจะมาพบกับผู้ที่ชนะการประกวดนะคะในช่วงวัยระหว่าง3ถึง7ปีค่ะกับหัวข้อรู้จริงต้องลงมือทำนั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ก็อยู่กับแขกรับเชิญที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราถึง2ท่านค่ะท่านแรกนะคะผู้ชนะการประกวดของเราครั้งนี้เป็นคุณพ่อค่ะคุณผู้ชมคุณพ่อองอาจจิตพรหมนะคะหรือว่าคุณพ่อโอของน้องแบ่งปันนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีน้องแบ่งปันด้วยนะคะแล้วก็อีก1ท่านค่ะเป็นนักวิชาการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวดีๆกับแล้วก็ให้เคล็ดลับดีๆกับคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณณลินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: โอ้โหวันนี้อบอุ่นเลยนะคะแล้วก็มีน้องน่ารักมาอยู่กับเราด้วยทีนี้ก่อนอื่นค่ะอยากถามคุณพ่อก่อนนะคะตอนนี้น้องแบ่งปันอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: ตอนนี้5ขวบกับ2เดือนครับ
0: 5ขวบ2เดือนคุณพ่อเลี้ยงเองเลยมั้ยคะหรือว่ามีพี่ผู้ช่วยมีพี่เลี้ยงคุณย่า
2: ถ้าเป็นวันธรรมดาก็จะเป็นปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงครับแต่ถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพ่อกับแม่ก็ช่วยกันเลี้ยงครับอยู่เขาทั้งวันนะครับ
0: โอ้ดีจังเลยค่ะแล้วจริงๆคุณพ่อมีหลักการในการเลี้ยงดูหรือว่าที่ครอบครัวที่บ้านมีหลักในการเลี้ยงดูลูกยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างที่ตามความคิดนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องให้เวลาเขาเต็มที่ครับอย่างผมเป็นในส่วนราชการครับแล้วก็แฟนก็ทำรัฐศาสตร์กิจเพราะฉะนั้นเสาร์อาทิตย์เราจะมีเวลาว่างก็วันทั้งวันก็ต้องอยู่กับเขาครับมีกิจกรรมต่างๆหรือว่าช่วยกันทำโน่นทำนี่หรือเล่นสนุกอะไรด้วยกันตลอดเวลาครับ
0: ลงคลุกกันด้วยกันเลยนะคะที่นี่หกข้อในการประกวดที่เลือกก็คือเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำทำไมคุณพ่อถึงสนใจในหัวข้อนี้คะ
2: ครับคือดูจากธรรมชาติของน้องแบ่งปันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะจดจ่อกับอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับ
0: จดจ่อมากเลยตอนนี้ก็มีสมองดีสร้างได้อยู่นะคะ
2: ถ้าอย่างตอนเขาเด็กๆเขาจะสนใจในเรื่องของพวกสีพวกรูปทรงเลยครับก็จะพยายามหาอะไรที่เขาสนใจที่อยู่ในความใจเขามาให้เขาดูให้เขาเล่นนะครับพอถัดมาเขาจะสนใจเรื่องผลไม
0: ้
2: ก็คือจากประสบการณ์นะครับบางทีจะพาเขาไปโรตัสเขาก็จะไปถึงหยิบผลไม้มาหนึ่งลูกแล้วก็ใส่แล้วก็ชั่งกิโลคือเป็นความสุขของเขาครับว่าเฮ้ยเขารู้จักผลไม้ชิ้นนี้เราก็หยิบไปเขาอย่างละลูกอย่างละลูกแล้วก็เอากลับไปที่บ้านทำอาจจะแช่หนังสือพิมพ์แล้วก็อธิบายเขาว่าวิธีการแช่หนังสือพิมพ์ทำไมอะไรอย่างนี้ครับแต่พอถัดมาในช่วงอายุประมาณ3ขวบเขาเริ่มสนใจเรื่องดาวนะครับคือเริ่มแรกเนี่ยคือผมเองก็ไม่แน่ใจว่าเริ่มแรกทีเดียวเขาสนใจมาจากอะไรแต่ว่าเท่าที่จำได้เนี่ยตอนช่วงกลางคืนก่อนที่จะนอนนะครับหลังจากที่เขาเริ่มสนใจดวงดาวแล้วนะครับก็จะใช้วิธีเล่นไฟฉายก็คือเวลานอนก่อนที่จะนอนเขาจะ
0: ปิดไฟเลย
2: ใช่ครับคือเขาจะต้องขอให้เล่าเรื่องดวงดาวให้ฟังก็เป็นสมมติเอาก็คือว่าใช้ไฟฉาย2บนเพดานนะครับแล้วก็บอกเขาว่าอันนี้คือดวงอาทิตย
0: ์
2: อันนี้คือดาวพุธดาวศุกร์แล้วก็ไปเรื่อยจนจบในระบบสุริยจักรวาลเขาก็จะยอมที่จะนอนนะครับถ้าเกิดไม่ได้เล่าแบบนั้นเขาก็จะไม่นอน
0: ดีจังเลยนี่พี่นั่งอยู่ข้างๆนักดาราศาสตร์ตัวน้อยนะคะเนี่ยพร้อมกับคุณพ่อซึ่งจริงๆดูเหมือนคุณพ่อก็เล่าเรื่องราวต่างๆได้เก่งเป็นคนที่เล่านิทานให้กับลูกทุกครั้งก่อนนอนด้วยเดี๋ยววันนี้จะมาล้วงเคล็ดลับจากคุณพ่อกันค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าก่อนอื่นนะคะอยากเรียนถามคุณหูหนูค่ะถึงเรื่องของหลักการ BBL เองที่สามารถนำมาช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคะสำหรับแบ่งปันเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในวัยที่เราเรียกว่าช่วงประถมวัยนะคะคือก่อนที่จะถึง7ขวบนะคะหรือก่อนที่จะเข้าป.1 นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กในวัยนี้เนี่ยค่ะจะมีพัฒนาการในเรื่องของการรับรู้ด้วยผัสสะหรือว่าสัมผัสเนี่ยเยอะมากนะคะใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดูการฟังเสียงการชิมรสการดมกลิ่นหรือว่าการสัมผัสด้วยกายสัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราบอกว่าเด็กเนี่ยพอเห็นอันนี้ได้ลองได้หยิบได้จับได้ต้องเขาก็จะเกิดความสนใจขึ้นมาเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่3ขวบแล้วสนใจเรื่องดวงดาวแต่พอสนใจเรื่องดวงดาวเนี่ยคุณพ่อเริ่มใช้สื่อบางอย่างซึ่งตอนนั้นคุณพ่ออาจจะยังไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเองกำลังใช้สื่อการเรียนรู้อยู่นะคะส่องไฟฉายไปสมมติอันนี้คือดวงอาทิตย์อันนี้ดวงจันทร์อันนี้ดวงดาวดาวเสาร์ดาวพฤหัส

0: ดาวอังคารนะคะและเล่าเรื่องราวเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กจะรับสารเข้ามาสู่สมองของเขาแบ่งปันเริ่มเอ๊ะใช่หรือเปล่าคุณป้าพูดใช่นะคะก็คือว่าในส่วนที่เขารับสารเข้ามาก็คือเรื่องที่คุณพ่อเล่าภาพแสงสว่างต่างๆที่ไฟฉายส่องไปและเห็นการเรียงลำดับต่างๆของดวงดาวดวงอาทิตย์ดวงจันทร์พวกนี้เขารับหมดนะคะทุกอย่างรับเข้ามาหมดเลยรับเข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยแบ่งปันก็จะค่อยๆเริ่มมันน่าสนใจมันจำได้แล้วเขาก็จะค่อยๆขยับสนใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
1: รู้ลึกมากขึ้น
0: ใช่ใช่จากการที่เราเขาเรียนรู้ด้วยความไม่ตั้งใจคุณพ่อเล่านะคะจดจำได้จากสื่อที่คุณพ่อใช้เนี่ยค่ะเขาก็จะเริ่มสนใจมากขึ้นนั่นเป็นสาเหตุที่ทำไมมาถึงวันนี้เขาถึงได้สนใจเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้น
1: อย่างคุณพ่อเองก็เป็นเรียกว่าที่บ้านของน้องแบ่งปันก็สนใจเรื่องของหลักการ BBL ด้วยมีการนำหลักการนี้มาใช้กับน้องแบ่งปันหรือว่าเด็กๆในครอบครัวยังไงบ้างคะ
2: ก็คืออย่างสำคัญก็คือเรื่องของการให้เวลาของเขานะครับแล้วก็คือจะสังเกตความสนใจของลูกครับว่าเขาสนใจเรื่องอะไรพอเรารู้ว่าเขาสนใจแล้วก็พยายามที่จะหาอาจจะเป็นสื่อหรืออาจจะเป็นการพาไปที่ที่เขาที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของเขาแล้วก็เหมือนกับเป็นการกระตุ้นต่อมความสนใจของเขาให้มันโตขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนเขาสามารถที่จดจำแล้วก็อาจจะเอาไปพูดให้คนอื่นฟังได้นะครับทีนี้พอจริงๆผมเองก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องดาราศาสตร์อะไรนะครับแต่อาศัยว่าเราอยากที่จะสอนลูกอยากที่จะบอกลูกก็ต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมเหมือนเป็นการเรียนควบคู่ไปกับลูกครับทีนี้อันไหนที่เรายังไม่รู้ก็ต้องไปเปิดหนังสือหาอินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะมาบอกเขาแล้วเขาฟังทีนี้พอเขาเริ่มจะฟังในสิ่งที่เราพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาไปคิดแล้วก็บางครั้งเขาก็ตัดสินใจเองบางทีอยู่ดีเขาอาจจะบอกว่าอยากจะวาดรูประบบสุริยะนะจะผลิตดาวเสา
1: ขอคุณพ่อเองเลยนะคะ
2: ใช่ครับใช่ครับก็มีหลายครั้งที่เป็นอย่างนั้นครับ
1: โอ้โหดีจังเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้นะคะเกิดจากผัสสะหรือว่าการสัมผัสการได้ลงมือทำจริงๆและของคุณพ่อกับน้องแหม่มปันเนี่ยไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือหรือว่าในอินเทอร์เน็ตในจอคอมพิวเตอร์เท่านั้นออกมาสู่โลกความเป็นจริงได้สัมผัสประสบการณ์จริงๆจะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันใน VTR ชุดนี้เลยค่ะ

0: คือถ้าเขาว่างเขาจะเอาพวกลูกบอลหรืออะไรมาเรียงเป็นดวงดาวต่างๆแล้วก็จะบอกว่านี่คือดาวอะไรดาวอะไรแต่ส่วนใหญ่ภาพประกอบที่ใช้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกี่ยวทั้งหมดนะครับเพราะว่าคือปกติจะชอบถ่ายวิดีโอเก็บไว้เนี่ยครับแต่อันนี้ก็ลองเขียนเป็นสคริปต์ดูแล้วก็ให้เข้าหัวข้อแล้วก็รูปที่พอจะมีเนี่ยครับมาใช้เป็นเรื่องราวครับ
1: มันตื่นเต้นนะฮะเวลาที่ได้เห็นกาแล็กซีรูปร่างต่างๆผมหาแผ่นการ์ตูนหรือสารคดีเรื่องระบบสุริยะบางทีก็เสิร์ชจาก YouTube แล้วมานั่งดูด้วยกันเลยแผ่นที่ดวงดาวแผ่นใหญ่ยักษ์กำลังลดราคาผมเลยซื้อกลับมาบ้านชวนเหมือนปันปูลงบนพื้นและนอนกลิ้งไปมาแล้วผมก็อ่านชื่อดาวให้ฟังได้ผลครับนานวันเข้าแกก็จำชื่อ
2: แล้วดาวดวงใหญ่ๆนั่นนะครับ
3: ดาวจูปิเตอร์
0: ได้เลยนะครับ
3: ดาวจู
0: ปิเตอร์
2: ดาวพฤหัส
0: จูปิเตอร์
2: พฤหัสจูปิเตอร์อ๋อ
3: เป็นแสงไฟไว้ขึ้นม
2: าอ๋อนั่นมูนท่านอย่ามูนเหรอลูกมูนพระจันทร์ค
0: ่
2: ะ
0: อันนี้ตอนไปท้องฟ้าจำลองครับ
2: ค่ะ
0: แต่ก็มีอยู่ครั้งนึงที่ไปสระบุรีพอดีลองค้นจากอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่ามีสวนดาราศาสตร์ที่สระบุรี
2: ค่ะ
1: ผมหาของเล่นที่เสริมความเข้าใจเรื่องระบบสุริยะและมักจะมาเล่นด้วยกันเสมอครั้งหนึ่งคุณครูให้ทำงานประดิษฐ์ผมถามว่าอยากทำอะไรน้องบอกว่าอยากทำดาวเสาร์เราก็ช่วยกันทำจนสำเร็จจนได้ยิ่งช่วงนี้ปิดเทอมแบ่งปันชวนผมสร้างระบบสุริยะซะงั้นผมเป็นฝ่ายจัดหาอุปกรณ์เน้นวัสดุเหลือใช
0: ้แต่นี่ช่วงปิดเทอมครับ
2: ใช้ลังของเหลือใช้มาสร้างระบบสุริยะ
0: ใช่
2: กันเองเลย
0: อันนี้คือเขาร้องขอที่จะทำเองครับคืออยู่ดีเขาแบบว่าอาจจะเล่นอย่างอื่นจนเบื่อแล้วมาทำระบบสุริยะขึ้นเถอะ
1: สร้างความรู้จักการเล่นสนุกไปโดยอัตโนมัติและอินจัดถึงขั้นอยากเป็นนักบินอวกาศโน่นเลย
4: โอ้โหก็จะเห็นว่าจริงๆในทุกกิจกรรมคุณพ่อก็จะคอยส่งเสริมนะคะต่อยอดจากจุดที่ลูกสนใจจริงๆแล้วพี่หนูได้ชม VTR แล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับVTR ของน้องแบ่งปันของเราค่ะ
5: ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อนี่มีความเข้าใจในเรื่องของ

0: การจัดการเรียนรู้สำหรับน้องแบ่งปันมากๆเลยนะคะคืออย่างแรกเลยเนี่ยจะต้องดูก่อนว่าลูกเราสนใจอะไรนะคะจะต้องสังเกตให้เห็นว่าเขาสนใจตรงนั้นแล้วเอื้อเขาท้าทายเขานะคะพาเขาไปสัมผัสสถานการณ์จริงพี่เข้าใจว่าน้องแบ่งปันเนี่ยจะชอบเรื่องของดาราศาสตร์มากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยได้พาเขาไปดูอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นได้สัมผัสอะไรมากขึ้นพาไปท้องฟ้าจำลองพาไปศูนย์ดาราศาสตร์นะคะพาไปหลายที่เลยอะแล้วน้องก็มีความรู้สึกว่าโอเคฉันได้สัมผัสได้เห็นจริงมากขึ้นการที่เขาร้องขอว่าผมจะทำระบบสุริยะมันไม่ใช่แบบคือปกติแล้วเนี่ยเด็กจะไม่ได้มีความมุ่งมั่นจดจ่อแต่เมื่อกี้คุณพ่อบอกว่าน้องแบ่งปันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อนะคะเป็นคนที่โฟกัสเพราะฉะนั้นเขาร้องขอว่าเขาจะทำระบบสุริยะแสดงว่าเขาสนใจจริงๆแล้วเขาก็ลงมือทำแล้วทำได้ด้วยช่วยกันทำกับคุณพ่อใช่ไหมคะระบายสีเองนั่งระบายสีเองวางของวางตำแหน่งต่างๆเองตรงนี้เนี่ยมันมาจากความรู้ที่เขาสั่งสมมาตลอดนะคะแล้วก็มาจากอารมณ์ที่ขับเคลื่อนให้เขาอยากจะเรียนรู้ตรงนี้ทำแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับแบ่งปันพอทำระบบสุริยะแล้วชอบไหม
1: ได้ลงมือทำเองเลยอะค่ะ
2: ชอบไหมครับ
0: ชอบไหมคะ
2: ชอบไหมครับ
1: ชอบค่ะ
0: สุดยอดเลยใช่ไหม
1: ค่ะนี่ตอนนี้กำลังจินตนาการเดี๋ยวจะสร้างระบบสุริยะแล้วค่ะเห็นเล็งไว้อยู่นานแล้วด้วยนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะทุกๆการเรียนรู้นั้นสามารถต่อยอดแล้วก็เรียกได้ว่าเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับลูกรักของเราด้วยนะคะช่วงนี้เราจะมาดูนะคะว่าหลักการของ BBL นั้นช่วยเรื่องของการเรียนรู้รวมถึงการต่อยอดต่างๆให้กับประสบการณ์ดีๆให้กับลูกรักของเราได้อย่างไรในสมองดีสร้างได้สักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ช่วงที่2ค่ะคุณผู้ชมในช่วงที่แล้วนะคะเราได้ชมคลิปที่ชนะการประกวดในช่วงวัย 3-6 ปีในเรื่องของรู้จริงต้องลงมือทำหรือว่า active learning นั่นเองนะคะช่วงนี้เรามาเจาะลึกแล้วก็พูดคุยรวมถึงล้วงเคล็ดลับจากวิทยากรและคุณพ่อของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วหลักการของ BBL ในการที่จะช่วยต่อยอดช่วยให้เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและก็เต็มที่นั้นเป็นยังไงบ้างคะคุณหูหนู
0: ในหัวข้อที่คุณพ่อส่งเข้าประกวดนี่นะคะก็คือรู้จริงต้องลงมือทำตรงนี้ก็บอกอยู่แล้วว่าน้องเนี่ยจะต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะคะคราวนี้เนี่ยมันเข้ากับหลักของการพัฒนาสมองยังไงกับการลงมือทำกับการไม่ได้ลงมือทำเรียนนั่งเรียนอยู่เฉยๆได้ไหมฟังคนบอกมาได้ไหมตรงนั้นเนี่ยเราเรียกว่า passive learning นะคะ passive learning ก็คือการที่เรียนรู้ทางเดียวคือรับเข้าแต่ไม่ได้แสดงออกแต่ active learning เนี่ยก็คือการได้ลงมือปฏิบัติจริงเห็นผลจริงจากการปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็บอกว่า active learning เนี่ยมันดีกว่า passive แน่นอนนะคะคราวนี้ในส่วนของ active learning เนี่ยนอกจากการที่เราให้เด็กลงมือทำแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราบอกว่าแบ่งปันวันนี้เราจะเรียนเรื่องระบบสุริยะเพราะฉะนั้นหนูมานั่งทำระบบสุริยะแบบนี้ไม่ active นะคะเพราะว่าแบ่งปันไม่ได้แบ่งปันเลยใช่
1: ไม่มีเขาเรียกว่าอะไรคะอารมณ์ที่จะร่วมกับกิจกรรมน
0: ั้นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะ active learning กันจริงๆหรือว่าเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริงๆสิ่งที่ทำนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากเด็กเองเด็กสนใจเองนะคะ
1: ตอนนี้อยากลุกไปทำแล้ว
0: ถูกต้องค่ะ
1: ปกติน้อง active อย่างนี้ตลอดเวลาเลยไหมคะค
2: ุ
1: ณพ่อ
2: จริงๆเยอะกว่านี้นะครับ
1: ค่ะ
2: เพิ่งตื่น
1: ตอนนี้ป่วยอยู่เหมือนพี่นนท
2: ์
1: เนาะก็น้อยหน่อยนี่น้อยแล้วนะ
2: ครับน้อยหน่อยอย่างปกติเวลาที่คือธรรมชาติของเขาจะไม่ชอบให้ใครบังคับอะครับทีนี้มันค่อนข้างยากในการที่จะชักจูงเข้ามาให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับซึ่งผมว่ามันเป็นศิลปะนะครับอย่างเช่นทำกันบ้านง่ายๆนะครับอาจจะต้องเริ่มต้นด้วยการเล่นกับเขาก่
1: อ
2: นเล่นอย่างเช่นเรากำลังสอนวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครับอาจจะเริ่มต้นด้วยการเล่นก่อนเอาไปหยิบหัวหอมหรือผลไม้มานับให้เขาดูว่ามีกี่ผลกี่ผลนะครับมีกี่ชิ้นกี่ชิ้นแล้วก็ค่อยๆพาเขาไปสู่กันบ้าน
1: ค่ะโอ้หนูเจอปัญหาเหมือนกันลูก4ขวบครึ่งเรียกทำกันบ้านเมื่อไหร่ลุกหนีเดินวนรอบห้องทำนู่นทำนี่ไม่สนใจเลยยืนร้องเพลงเฉยเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับในการที่จะจูงลูกมาช่วยกันทำกันบ้านมาเล่นเกมกันดูเหมือนชอบจ่ายตลาดด้วยนะคะคุณพ
2: ่อ
1: ก็ออกจากเรื่องที่เขาชอบนำสู่การบ้านที่สอดคล้องกันแบบน
2: ี
1: ้ค่ะ
0: ว่าเราบอกแล้วว่าสมองเด็กเนี่ยขับเคลื่อนด้วยอารมณ์นะคะการเรียนรู้ของเด็กเนี่ย ขึ้นอยู่กับอารมณ์เป็นใหญ่เลยถ้าอยากเรียนลิมบิกเปิดสมองเบิกบานอะไรอะไรก็เรียนได้
1: นำด้วยความสนุกก่อนเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะเราเรียกว่าเปิดสมองหรือที่คุณหมอประเสริฐชอบพูดว่าเราต้องเปิดสมองเด็กก่อนให้เด็กเนี่ยเข้าไปสู่สิ่งที่เขาอยากเรียนรู้ก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะให้เขาเรียนรู้ได้ถ้าเกิดสมองเขาปิดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ฉันไม่หัดเลยไม่เรียนนะคะเพราะนั้นการที่คุณพ่อชักจูงหรือว่าโน้มน้าวให้เข้ามาสู่เรื่องที่มันสนุกก่อนที่เขาสนใจก่อนเนี่ยก็ทำให้เขาเนี่ยสามารถเรียนรู้ในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ได
1: ้ค่ะแล้วก็ที่เห็นอีกอย่างนึงใน VTR ชัดเจนมากเลยนะคะคือคุณพ่อเนี่ยเล่าแค่เนื้อเรื่องใน VTR ไม่เกิน3นาทีฟังดูแล้วโน้ตเองเป็นผู้ใหญ่ยังฟังแล้วเคลิบเคลิ้มติดตามไปตลอดเรื่องเลยแสดงว่าคุณพ่อก็เหมือนได้เล่าเรื่องต่างๆให้กับน้องบ่อยๆหรือแม้แต่เรื่องนิทานเองยังไงบ้างไหมคะมีเคล็ดลับในเรื่องนี้ยังไงไหมคะ
2: จริงๆแล้วมันจะเริ่มจากการที่เราต้องหาข้อมูลให้ตัวเราเองก่อนนะครับแล้วก็เล่าให้เขาฟังบางทีเราอาจจะมีหนังสือนิทานหรือหนังสือตำราอะไรก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายว่าเราต้องอ่านให้เขาฟังทุกบรรทัดอย่างเงี้ยครับคือเราต้องทำความเข้าใจมันแล้วก็บอกให้เขาฟังเขาถึงจะแบบเข้าใจแล้วก็อาจจะไปพูดให้กับเพื่อนหรือคนอื่นฟังได้นะครับ
1: อย่างแบ่งปันสนใจเองเรื่องดาราศาสตร์เน
2: ี่
1: ยคุณพ่อจริงๆตอนแรกอาจจะไม่รู้อะไรเยอะมากรู้ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกแต่ว่าก็ไปเหมือนหาข้อมูลมาเองแล้วก็จะได้เล่าให้เขาฟังอย่างน้อยช่วงเวลาเล่านิทานก่อนนอนอะไรแบบนี้ซึ่งถือว่าเป็นเวลาคุณภาพมากเลยนะคะ
0: จะสังเกตนะคะว่าเด็กๆเนี่ยชอบฟังซ้ำนะคะใช่ไหมคะคุณพ่อ
1: ยิ่งช่วง 2-3 ขวบนี้นิทานหนึ่งเรื่อง
0: ถูก
1: เกินร้อยรอบนะคะ
0: ถูกต้องและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เขาสนใจสมมติแบ่งปันสนใจเรื่องดาราศาสตร์เรื่องดวงดาวเรื่องอะไรเนี่ยถ้าคุณพ่อเขาจะรอเลยคุณพ่อเล่าเรื่องนี้คุณพ่อเล่าเรื่องนี้นะคะเด็กๆชอบฟังซ้ำเพราะอะไรเพราะว่าสมองเขาทำงานแบบนั้นนะคะในการที่สมองเนี่ยส่งสัญญาณออกไปเนี่ยมันจะไปหาเรื่องราวที่เขาสนใจหรือที่เขาได้รู้มาแต่ยังรู้ไม่ทั่วรู้ไม่จริงรู้ไม่ถึงรู้ไม่ลึกนะคะจะพยายามที่จะหาวงจรตรงนั้นมาเชื่อมต่อกันในสมองของเขาให้มันเป็นเรื่องราวที่ครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเด็กจะชอบฟังซ้ำยิ่งซ้ำเท่าไหร่เขาก็ยิ่งได้เรื่องราวที่ครบถ้วนมากขึ้นเท่านั้นนะคะเรื่องราวที่ครบถ้วนเนี่ยทำให้เขาเนี่ยอยากจะเล่าให้คนอื่นฟังใช่ไหมคะแบ่งปันก็จะจดจำตอนนี้จดจำไปเล่าให้เพื่อนฟังเล่าให้คุณยายฟังเล่าให้พี่ฟังหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะพอเล่าให้ฟังปุ๊บวงจรสมองจะทำงานอีกก็คือจะซ้ำเข้าไปอีกซ้ำเข้าไปเรื่อยๆจนเขาจำได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราเล่าอะไรให้เด็กฟังแล้วเด็กเอาไปเล่าซ้ำเล่าให้คนอื่นฟังได้เนี่ยเรียกว่าเราได้เห็นวงจรของความจำทำงานละนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เล่าให้เขาฟังแล้วเขาเล่าให้คนอื่นฟังแล้วเนี่ยเราชักชวนเขาเนี่ยวงจรความจำทำงานละเขามีความจำอยู่ข้างในละเราเริ่มชักชวนเขามาทำกิจกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับการต่อยอดเรื่องราวเหล่านั้นขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาต่อยอดขึ้นไปเขาก็จำอีกเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังอีกตรงนี้ก็วงจรความจำก็จะหนาแน่นขึ้นแข็งแรงขึ้นเราถึงได้บอกว่าทำไมการที่เราเรียนรู้ด้วยความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเนี่ยมันสำคัญเรียนรู้ด้วยการลงมือทำเนี่ยมันสำคัญมากกว่าแค่การฟังอย่างเดียว
1: เมื่อกี้เห็นคุณพ่อจะมีคำถามถามวิทยากรของเราด้วยเชิญเลยนะคะ
2: คืออย่างที่บอกไปตะกี้นะครับเขาจะในแต่ละช่วงอายุเขาจะสนใจแตกต่างกันออกไปครับอย่างเช่นตอนที่เป็นเด็กๆเนี่ยเขาจะพวกรูปร่างรูปทรงเนี่ยสนใจมากแล้วก็ผลไม้แล้วมาช็อตนี้ก็จะเป็นเรื่องของระบบสุริย
1: ะ
2: แต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่สนใจล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของผีเสื้อเรื่องของแมลงคือมันมีอยู่ครั้งที่คุณครูพาไปดูส่วนผีเสื้อครับเขากลับมาเขาก็อยากจะไปอีกแล้วก็แต่ละครั้งก็จะวาดเป็นแบบวงจรชีวิตของผีเสื้อครับว่าจะเริ่มจากเป็นไข่เป็นไข่ลองวาดผีเสื้อให้พี่ก็ดูสิผีเสื้อจะวาดเป็นใบไม้แล้วก็มีไข่แล้วก็เป็นหนอนแล้วก็เป็นดักแด
1: ้
2: เป็นผีเสื
0: ้
2: อทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าจะต้องทำให้เขากระตุ้นเขาก็คือก็คงเป็นวิธีเดิมครับคือว่าพาไปดูที่ส่วนผีเสื้ออีกไปแล้วไปอีกนะครับหรือ
1: ล่าสุดเก็บหนอนมาเลี้ยงเองเลยค่ะ
2: อันนี้ยังไม่ได้ขนาดไหน
1: ค่ะแล้วเด็กๆจะชอบมาก
2: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ไปต่างจังหวัดเขาก็ อยากจะไปในสวนยางซึ่งมันไม่มีพวกผีเสื้ออะไรเงี้ยครับแล้วก็อย่างที่ไปสวนรถไฟก็จะไปดูที่ตรงพงหญ้าไปดูแมลงต่างๆผีเสื้อตั๊กแตนอะไรเงี้ยครับก็จะคอยบอกเขาว่าอันนี้คืออะไรนี่คือนี่คืออะไรทีนี้พอเขาดูแล้วเขาเริ่มจะจดจำแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะกลับมาวาดแบบนี้ครับเวลาว่างเขาจะหดไปกับการวาดวัฏจักรชีวิตของผีเสื้ออะไรพวกนี้ครับ
1: ดีจังเลยแต่ว่าจริงๆอย่างที่โน้ตลองเล่าเพราะว่าอย่างที่บ้านเองลูกสนใจหนอนตัวไหนก็เก็บมาจากต้นไม้นั้นแล้วก็เลี้ยงไม่ยากค่ะเอาใบไม้ต้นที่เขาอยู่เนี่ยแหละค่ะมาเก็บไว้หน่อยแล้วก็ให้เขากินให้กินก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปจนเป็นดักแด้จนกลายเป็นผีเสื้อสวยงามแล้วก็ปล่อยเขาไปโอ้โหเด็กๆจะจำได้ดีแล้วก็ติดใจมากเลยค่ะ
2: ถ้าอย่างแบบตอนนี้คือยังแค่ไปดูนะครับแล้วก็อาจจะไปธรรมชาติที่มันมีพวกเนี้ยเขาก็จะดูแต่ว่าถ้าเก็บมาเลี้ยงหรือยังอาจจะต้องกลับไปลองดู
1: ง่ายไม่ยาก
2: ครับแต่กลัวมันจะตายครับเดี๋ยวทรมานสัตว
0: ์ก็อย่างที่คุณพ่อพูดนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะเรียนรู้จากสิ่งใกล้ตัวก่อนคือเขาเห็นอะไรที่มันรู้สึกแบบว่าเราสายตาเขาเราใจเขาก็สนใจเขาอยากจะเรียนรู้นะคะก็สิ่งที่ใกล้ตัวอย่างเช่นตอนเด็กๆเนี่ยเริ่มที่รูปทรงก่อนเริ่มที่ผลไม้ของที่ชอบทานตอนนี้พอไปเห็นอะไรสวยๆเป็นลวดลายนะคะก็อย่างผีเสื้อเนี่ยมันมีลวดลายมันมีความมหัศจรรย์ของมันอยู
1: ่
0: เขาก็สนใจเขาก็ชอบที่จะเรียนรู้คราวนี้จะเห็นได้ชัดว่าแบ่งปันเนี่ยจะมีวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งที่มันเป็นวงจรที่ชัดเจนมากก็คือว่าพอฟังมาพอเห็นมาอยากจะเล่าต
1: ่ออ
0: ยากจะเล่าต่ออยากจะวาดออกอยากจะแสดงสิ่งที่เขารู้ออกมาให้คนอื่นเห็นตัวนี้คือการตอกย้ำวงจรของการเรียนรู้และความจำยิ่งเขาฟังมาเท่าไหร่เล่าออกไปเท่าไหร่เล่ามากเท่าไหร่เขาก็จำได้มากเท่านั้นจะเข้าไปสู่วงจรความจำระยะยาวมากขึ้นยิ่งเขาเห็นมาเท่าไหร่เขาวาดลงไปวาดด้วยความเข้าใจวาดด้วยสิ่งที่เขาจำได้ออกไปนะคะ
1: จำเป็นภาพอย่างนี้
0: ถูกเขาก็จะยิ่งจำได้มากขึ้นถ้าเขาวาดวงจรชีวิตของผีเสื้อจากไข่ไปเป็นหนอนไปเป็นดักแด้ไปเป็นผีเสื้อยิ่งเขาวาดออกมาเท่าไหร่เขาก็ยิ่งจำวงจรอันนี้ต่อไปแบ่งปันอาจจะเป็นกีตะนักกีตวิทยาก็ได้อาจจะไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับวงจรชีวิตของแมลงต่างๆก็ได้นะคะค้นพบแมลงมากมายก็ได
1: ้
0: เพราะว่าเริ่มจากวงจรเล็กๆตรงนี้ค่ะ
1: ค่ะคุณพ่อคุณแม่เองเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นผู้ที่รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ลูกอยากจะถ่ายทอดจากที่เขาได้เรียนรู้มาอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งหนทางที่จะช่วยต่อยอดแล้วก็เพิ่มประสบการณ์การเรียนรู้ของลูกให้ดีขึ้นด้วย
0: เด็กบางคนเล่าไม่เป็นแต่เขาแสดงออกได้เขาชอบแสดงบทบาทสมมุติ
1: ค่ะ
0: ไปเห็นผีเสื้ออยากจะเป็นผีเสื้อ
1: บินใหญ่เลยบ้าเลย
0: อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็ต้องเข้าใจรับรู้ว่าอ๋อลูกกำลังพยายามจะเล่าหรือว่าเรียนรู้อะไรหรือว่าบอกสิ่งที่เขาเรียนรู้กับเราไม่ใช่ว่าลูกทำไปไม่ได้มีเหตุผลอะไร
1: ค่ะจังเลยค่ะสุดท้ายนี้อยากให้คุณหนูนะคะฝากไปถึงคุณพ่อคุณแม่ทางบ้านด้วยค่ะเกี่ยวกับเรื่องของ active learning การที่เราจะจุดประกายให้ลูกเราสามารถเรียนรู้ได้จากทุกๆเรื่องรอบตัวจากการลงมือทำด้วยตัวเองค่ะ
0: ค่ะก็อยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะสำหรับการที่เราจะเอื้อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เนี่ยยังไงก็ตามเราต้องสังเกตให้เห็นก่อนว่าสิ่งที่ลูกเราชอบเนี่ยคืออะไรนะคะอย่างที่คุณพ่อโอคุณพ่อองอาจเนี่ยได้สังเกตเห็นจากแบ่งปันว่าเขาชอบอะไรจากนั้นเนี่ยเราก็จะต้องเอื้อให้เกิดการเรียนรู้ขึ้นอาจจะพาสู่สถานการณ์จริงสถานการณ์จำลองสถานที่จริงไปพบปะพูดคุยกับผู้คนที่รู้เรื่องนั้นนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาได้แสดงออกการสิ่งที่เขาได้เรียนรู้มาแสดงออกด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีการลงมือทำลงมือปฏิบัติหรือว่าจะเป็นการบอกเล่าก็ได้หรือจะเป็นการแสดงท่าทางเด็กบางคนอาจจะชอบวาดภาพแบบแบ่งปันนี่ก็ชอบวาดภาพทำสถานการณ์จำลองทำโมเดลจำลองอะไรพวกนี้นะคะแล้วแต่สไตล์การเรียนรู้ของเด็กแต่ละคนเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ต้องสนใจก็คือลูกเราชอบอะไรนะคะลูกเรามีความถนัดด้านไหนแสดงออกแบบไหนนะคะแล้วตามเขาให้ทันเอื้อต่อการเรียนรู้ของเขาเด็กในวัยนี้จะเรียนรู้อย่างรวดเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่แค่เอื้อเท่านั้นพอสนับสนุนเขาให้โอกาสเขาและที่สำคัญสมองดีเนี่ยสร้างได้นะคะคุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำ
1: เริ่มต้นที่ครอบครัวของเราจากตัวคุณพ่อคุณแม่เองเลยนี่เท่าที่เห็นนะคะก็ดูน้องแบ่งปันละเอียดมากอย่างดอกไม้เขาว่าจากดอกเล็กๆค่อยๆใหญ่ขึ้นโตขึ้นโตขึ้นด้วยนะคะคุณพ่อฝากอะไรเล็กน้อยสำหรับคุณพ่อคุณแม่เป็นเคล็ดลับดีๆด้วยนะคะ
2: ก็ สิ่งที่อยากได้ฝากก็คือผมคิดว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันเป็นศิลปะนะครับคือพ่อแม่ค่อนข้างจะต้องมีจิตวิทยาในการดึงใจลูก
0: คร
2: ับแล้วก็เวลาเป็นสิ่งสำคัญครับคือคนเรามีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันนะครับเพียงแต่ว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างผมกับภรรยาเนี่ยถ้าเกิดมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็คือก็คุกคีกับเขาครับคือหากิจกรรมที่ต้องทำกับเขาแล้วก็บอกรักเขาบ่อยๆครับกอดเขาบ่อยๆตอนนี้ทุกวันนี้ก็คือยังกอดยังหอมกันอยู่นะครับแล้วก็เรื่องความเอาใจใส่นะครับอันนี้สำคัญเป็นอันดับหนึ่งนะครับ
1: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะคุณณรินีโสรนสุทธิค่ะนักจัดการความรู้อาวุโสสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ค่ะรวมถึงคุณพ่อโอของเรานะคะคุณองค์อาจจิตพรหมแล้วก็น้องแบ่งปันมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับแบ่งปันยังวาดดาวกระจายสุริยะกันอยู่เลยนะคะวันนี้หมดเวลาของสมอดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมมาพบกับครอบครัวนะคะที่ส่งคลิปเข้ามาประกวดแล้วก็เป็นผู้ชนะการประกวดในช่วงวัยที่โตกว่านี้นั่นก็คือ7-9ปีนั่นเองค่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นหัวข้ออะไรแล้วก็สนุกสนานกันแค่ไหนวันนี้เราต้องลาไปพร้อมกับคุณหูหนูนะคะวิทยากรของเราแล้วก็คุณพ่อแล้วก็น้องแบ่งปันแล้วล่ะค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราม
0: ิติผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: ขออนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ซาร่านะคะกังวลมากๆเลยเนี่ยได้เจอคุณหมอครั้งนี้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาพูดคุยในเรื่องของไขมันส่วนเกินเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใส่บิกินี่นะคะบอกเลยว่ายิ่งกว่าครึ่งเลย
1: อ๋อแล้วอย่างพวกยาดักจับไขมันที่ขายตามอินเทอร์เน็ตแบบนี้นี
2: ่มันดักจับไขมันได้เพียง1/3ของอาหารที่เรากินเข้าไปพวกนี้เวลาอาหารไขมันไม่ย่อยมันก็ไปที่ลำไส้ปึ๊บเราก็จะถ่ายออกมาเลยบางคนเนี่ยแค่หัวเราะไอจามหรือว่าเบ่งนี่ครับก็มีอุจจาระเล็ดออกมาได
0: ้สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะพาทุกคนไปตามหาความจริงกันว่าทำแบบไหนถึงดูดีกินอย่างไรให้ถูกต้องจะเสริมตรงไหนให้เข้ากับตัวคุณเองทุกปัญหาจะถูกไขข้อสงสัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยพยานและโจทย์ที่จะเป็นตัวแทนในการไขข้อสงสัยความสวยหล่อในรายการสวยหล่อขอสืบประเด็นในวันนี้น่าสนใจมากๆเลยค่ะกับประเด็นที่ว่าไขมันเยอะเอาออกได้โดยไม่ผ่าตัดได้นะรู้ยังนี่แล้วแต่ละประเด็นของเรานะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไขมันในร่างกายทำอย่างไรถึงจะลดได้กินน้อยลดไขมันได้ผลไหมกินยาดักไขมันลดไขมันได้จริงหรือเปล่าไขมันส่วนเกินส่วนไหนลดยากที่สุดคนผอมมีไขมันส่วนเกินได้ไหมและจะเกิดขึ้นในส่วนไหนและที่สำคัญที่สุดวิธีการใดของแพทย์ที่เหมือนการดักจับไขมันในยาหรือผลิตภัณฑ์โอ้โหแต่ละประเด็นนี้ก็คือเข้าทุกประเด็นเลยนะคะแน่นอนที่สุดค่ะวันนี้ทั้งคนที่มีไขมันเยอะอยู่แล้วและใครที่ผอมก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีไขมันส่วนเกินนะคะห้ามพลาดในสวยหล่อขอสืบเด็ดขาดค่ะเพราะเราจะมีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเป็นพยานคนสำคัญและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อสงสัยไปพร้อมกันเตรียมสืบหาความจริงได้เลยกับซาร่าในช่วงหน้าค่ะสวยหล่อขอสืบสวยหล่อขอสืบในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยกันในเรื่องของไขมันค่ะไขมันส่วนเกินสามารถเอาออกได้โดยไม่ผ่าตัดได้นะรู้อย่างแต่จะจริงแท้แน่นอนขนาดไหนนะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธีรพงษ์รัตนานุกรมสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราในวันนี้ก็ยังอยู่กับเราอยู่ค่ะคุณปิ่นกาลวันตะวานิชค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับเราในวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สดีค่ะ
0: สวัสดีอาจารย์หมอแล้วก็คุณปิ่นด้วยนะคะเอาล่ะแน่นอนคุณปิ่นถามก่อนเลยผอมแบบนี้มีความกังวลในเรื่องไขมันส่วนเกินไหมคะ
1: โอ้มีหน้าท้องนะคะเป็นผอมแต่ว่าลงพุงเขาพูดก็แบบขมแมวเลยก็มีค่ะมีแล้วก็จะมีในช่วงของต้นขานิดหน่อย
0: สำหรับซาร่านะคะกังวลมากๆเลยเนี่ยได้เจอคุณหมอครั้งนี้ก็รู้สึกว่าไม่ใช่แค่คุณผู้ชมนะคะที่อยากจะมาพูดคุยในเรื่องของไขมันส่วนเกินของซาร่าก็มีมากเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของต้นขาเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าใส่บิกินี่นะคะบอกเลยว่ายิ่งกว่าครึ่งเลย
2: เชื่อว่าปัญหาต้นขาไขมันที่ต้นขาเป็นปัญหาที่แบบคุณผู้หญิงมักจะถามกันส่วนใหญ่นะครับแต่ผมอยากจะเท้าความกันก่อนเลยนะครับว่าจริงแล้วเนี่ยทำไมเราถึงมีไขมันสะสมใช่ไหมครับเริ่มต้นกันก่อนเลยว่าเวลาเรากินอาหารเข้าไปไม่ว่าจะเป็นแป้งเผือกมันหรือว่าไขมันก็ตามหรือว่าโปรตีนจากสัตว์ก็ตามอย่างนี้นะครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายจะผ่านกระบวนการย่อยผ่านกระเพาะแล้วก็ดูดซึมที่ลำไส้ใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเรามีการใช้พลังงานให้มากกว่าที่กินเข้าไปไขมันจะไม่มีการสะสมนะครับแต่เมื่อการที่เรากินเข้าไปมากกว่าใช
0: ้
2: พลังงานส่วนเกินหรืออาหารส่วนเกินเหล่านี้ครับมันจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันแล้วก็สะสมตามอวัยวะต่างๆในร่างกายเพราะฉะนั้นอยากจะได้รับอันแรกคือใช้มากกว่ากินก่อนเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวจะมาเข้าสู่ว่าแล้วที่ไขมันสะสมมันสะสมได้ตำแหน่งไหนบ้าง
0: ใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ใช่ค่ะ
2: ก็คือไขมันเนี่ยมันจะสามารถสะสมได้แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือสะสมที่ชั้นไขมันใต้ผิวหนังของเราก็คือตามท้องตามต้นขาพวกนี้สามารถแก้ไขได้เดี๋ยวจะมาบอกว่าแก้ไขยังไงแต่ว่าอีกอันนึงคือถ้าเป็นไขมันที่เรียกว่าอยู่ในอวัยวะภายในของร่างกายพวกนี้มันจะอยู่เช่นในกระเพาะในลำไส้นะครับหรือตามหลอดเลือดต่างๆพวกนี้อันตรายมากแล้วก็อันนี้จะไม่สามารถใช้เทคนิคต่างๆหรือเครื่องต่างๆมาใช้ในการลดไขมันได้หรือตามพวกลำไส้จะมี
0: ตับ
2: อะไรเงี้ยครับจะมีไขมันไปเกาะไปคล้องได้ครับพวกนี้ต้องเอ็กซ์เซอร์ไซส์แล้วก็จะต้องถ้าเยอะเกินไปต้องมีการกินยาลดไขมัน
0: หรือไม่ก็ควบคุมการกิน
2: ตั้ง
0: แต่เริ่มต้นแต่จริงๆแล้วเนี่ย ราก็ยังมีอีกหลายๆวิธีรวมถึงประเภทของไขมันด้วยที่ไปเกิดสะสมอยู่ในแต่ละส่วนของร่างกายถามคุณหมอเลยค่ะในช่วงนี้ค่ะอยากจะทราบว่าไขมันส่วนไหนในร่างกายที่ลดยากที่สุดคะ
2: ให้คุณซาร่าลองเดาก่อนกับคุณปิ่นลองเดาก่อนว่าอันไหนยากสุด
0: ถ้าเป็นซาร่านะคะต้นขา
1: ของปิ่นว่าหน้าท้องเพราะว่าอย่างแบบเวลาเรากินอาหารกินบุฟเฟ่คือท้องมาก่อนเลยใช่ปิ่นก็เลยว่าหน้าท้อง
2: คำตอบคือจริงๆแล้วผมว่ามันลดยากทุกส่วน
1: เอาจริงๆมีส่วนหนึ่งลดง่ายมากเลยนะคะมันไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้มันไปแล้วเราก็ไม่ได้อยากให้มันก็ไป
0: นั่นก็คือ
1: ตรงที่อยากให้มันมีอะค่ะ
0: ส่วนหน้าอกหมออันนี้ถามหน่อยไขมันอะสามารถเอามาทดแทนตรงหน้าอกได้ไหม
2: อาจจะได้เดี๋ยวต้องรอถามทางอาจารย์ที่เป็นสัตวแพทย์นะครับว่าม
0: ันต้องมีการแบบดูดไขมัน
2: ใช่แล้วพี่แอนนำมาเติมตรงจุดนั้นนี่กับข้อสู่เรื่องของเราดีกว่า
0: ได้ส่วนการกำจัดก่อนเอาลดไปก่อนนะคะโอเคอย่างที่คุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วยากทุกส่วน
2: แต่ทีนี้มันมีปัจจัยอยู่นิดนึงว่าถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยไขมันเนี่ยจะชอบสะสมที่หน้าท้องมันเป็นรูปแอปเปิลนะครับผู้ชายที่พุงโตๆแล้วเป็นผู้หญิงเนี่ยมันจะเด่นด้วยที่ต้นขาเพราะว่ามีฮอร์โมนเอสโตรเจนคนนี้จะชอบสะสมที่บริเวณต้นขาของผู้หญิงได
0: ้แสดงว่านี่อาจจะไม่ใช่ไขมันก็ได้อาจจะเป็นฮอร์โมนที่สะสมอยู่
2: ฮอร์โมนจากต้นไขมัน
0: ถ้าสมมติว่าหนูลดอาหารการกินที่มันมีเอสโตรเจนอะไรเงี้ยมันจะช่วยไหมคะ
2: อาจจะช่วยได้บางส่วนแต่จริงๆแล้วเพศหญิงจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนอยู่แล้ว
0: มันมาโดยธรรมชาติ
2: ใช่มันก็เลยเป็นข้อที่มาว่าฮอร์โมนนี้มันจะชอบในการที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างไขมันได้และชอบสะสมที่ต้นขาเพราะฉะนั้นผู้ชายส่วนใหญ่มักไม่มีปัญหาเรื่องของไขมันที่ต้นขาแต่จะเป็นหน้าท้องมากกว่า
0: ไม่เข้าใจละเราฮอร์โมนเยอะนี่เองฮอร์โมนก็มีส่วนเกี่ยวกับเรื่องผิวหน้าด้วยไหมคะเรื่องสิวอะไรอย่างเงี้ย
2: สิวเนี่ยจะเป็นเทสโทสเตอโรนละเป็นฮอร์โมนเพศชายแต่ในผู้หญิงก็จะมีฮอร์โมนเพศชายอยู่แล้วนี่เป็นเรื่องปกติซึ่งถ้ามีฮอร์โมนเพศชายที่มากในผู้หญิงก็อาจจะมีสิวขึ้นมาได้ใช่
0: ตัวสายซ่าคงเป็นไส้เดือนมีทั้งฮอร์โมนเพศชายและผิวหนังอยู่ในคนเดียวกันทั้งเยอะทั้งไขมันแล้วก็มีสิวขึ้นมาด้วยอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนอ้วนเท่านั้นนะคะที่มีปัญหาเรื่องไขมันคนผอมก็อาจจะมีได้เหมือนกันในกรณีอย่างซาร่ากับปิ่นที่เราดูเป็นตัวเล็กก็มีไขมันได้เหมือนกัน
2: ถูก
0: ใช่ไหมคะ
2: คือไม่ใช่ว่าเฉพาะคนน้ำหนักมากหรือคนอ้วนที่จะมีไขมันสะสมได
0: ้ค่ะ
2: คนผอมก็มีไขมันสะสมได้เพราะว่าการที่มีไขมันสะสมเนี่ยนอกจากปัจจัยที่การกินแล้วนะครับมันยังมีปัจจัยของพันธุกรร
0: ม
2: ฮอร์โมนนะครับการดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีปัจจัยอื่นที่เรายังไม่รู้สาเหตุที่ทำให้คนผอมก็สามารถมีไขมันสะสมได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าไม่จริงมันไม่เกี่ยวกับว่าอ้วนผอมถ้าจะมีไขมันสะสมมันก็มีได
0: ้ก็มีได้ทุกคนมีได้ทุกเพศทุกวัยด้วยแต่ถ้ายิ่งในกรณีของซาร่ากับปิ่นนะคะถ้าเราแบบโอเคเราจะออกกำลังกายทั้งทีเนี่ยแล้วเราผอมอยู่แล้วอะถ้ายิ่งไปหักโหมออกกำลังกายเราจะแบบสู้ผอมกันไปใหญ่
1: เพราะอย่างบางส่วนเราไม่ได้อยากให้มันลดไปมากกว่านี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะคืออยากลดแค่บางส่วนอย่างเงี้ยมันต้องทำยังไงอะคะคุณหมออ
2: าจจะต้องเลือกการออกกำลังกายที่เป็นเวทเทรนนิ่งหมายถึงว่าเลือกเฉพาะส่วนเสริมสร้างกล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงนะครับแล้วก็ส่วนไขมันเนี่ยอาจจะมาใช้เทคนิคที่ถ่ายไขมันเท่านี้ก็ทำให้ตำแหน่งนั้นกระชับมากขึ้นไขมันก็หายไปได
0: ้
2: เป็นเฉพาะส่วน
0: เฉพาะส่วนได้ง่ายขึ้นอ่ะก็ต้องใช้วิธีการทางการแพทย์ละที่จะช่วยสำหรับใครนะที่ต้องการที่แบบลดไขมันในตรงนั้นหลายๆคนอยากจะกำจัดไขมันเมื่อก่อนอาจจะมีวิธีการดูดบ้างมีการผ่าตัดบ้างแต่สมัยนี้สามารถที่จะกำจัดไขมันส่วนเกินโดยไม่ต้องผ่าตัดได้แล้วจริงหรือไม่คะ
2: คำตอบนี้คือจริงนะครับในการกำจัดไขมันก็มีตั้งแต่แบบอาจจะเป็นการกินยานะครับอาหารเสริมนะครับมีการใช้เครื่องมือจำพวกความเย็นหรือความร้อนต่างๆมาสลายไขมันโดยไม่ต้องผ่าตัดค่อนข้างปลอดภัยนะครับปัจจุบันนี้แล้วก็มีหลากหลายให้เลือก
1: อ๋อแล้วอย่างพวกยาดักจับไขมันที่ขายตามอินเทอร์เน็ตแบบนี้นี่เขาแบบมีกลไกการทำงานยังไงอันตรายปลอดภัยยังไงอะคะคุณหมอ
2: ก็คือถ้าเป็นในกลุ่มของยาดักจับไขมันถ้าเป็นตามที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปผมจะขอเรียกเป็นกลุ่มของอาหารเสริมแล้วกันครับอาหารเสริมที่ช่วยในการดักจับไขมันเพราะมันไม่ใช่ยาใช่ไหมครับอาหารเสริมเหล่านี้เนี่ยเวลากินเข้าไปสารประกอบหลักมันคือกลุ่มไคโตไซด์ก็คือพวกสารสกัดจากพวกเปลือกกุ้งสัตว์ทะเลครับพวกนี้เวลาเรากินเข้าไปร่างกายแล้วเนี่ยมันจะไปช่วยจับไขมันที่เรากินเข้าไปในกระเพาะไม่ให้มีการย่อยอาหารฉะนั้นก็จะบรูดออกมาทางอุจจาระเลย
1: อ๋องี้เรากินเปลือกกุ้งแทนได้ไหมคะคุณหมออ
2: าจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าเปลือกกุ้งอาจจะแบบเราอาจจะเคี้ยวละเอียดไม่พออาจจะแบบ
1: แต่ทำงานกระบวนการทำงานมันเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: แต่เดี๋ยวจะอาหารไม่ย่อยเน
2: า
1: ะ
2: แต่สิ่งสำคัญที่ผมจะฝากไว้ว่าคือไอ้เจ้าตัวอาหารเสริมที่ดักจับไขมันเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยมันดักจับไขมันได้เพียง1/3 ของอาหารที่เรากินเข้าไปแล้วก็มีข้อจำกัดว่าเราต้องกินอา

0: ที่มันๆมันถึงจะจับได้เพราะฉะนั้นคุณกินอาหารที่แบบคลีนหรือว่ากินอาหารที่ไม่ใช่กลุ่มไขมันต่อให้คุณกินยาดักจับไขมันหรือว่าอาหารเสริมที่ดักจับไขมันมันก็จับไม่ได้แล้วในระยะยาวเนี่ยเวลาเรากินยาเหล่านี้ใช่ไหมครับพวกนี้เวลาอาหารไขมันไม่ย่อยมันก็ไปที่ลำไส้ปึ๊บเราก็จะถ่ายออกมาเลยบางคนเนี่ยแค่หัวเราะไอจามหรือว่าเบ่งนะครับก็มีอุจจาระเล็ดออกมาได
1: ้โอ้ฟังแบบนี้แล้วก็แน่นอนว่าพวกอาหารเสริมเหล่านี้หรือยาถ้าพูดในเรื่องของคำว่ายาแล้วยังไงก็ต้องมีไซส์เอฟเฟกต์ตามมา
0: ใช่ไ
1: หมครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุดก็คือเลือกกินพวกแบบนี้ก็ต้องมีวินัยเหมือนกันนะ
2: ใช่
1: ในเรื่องของกินด้วยออกกำลังกายด้วยแล้วก็ยิ่งทำทุกวันแน่นอนว่าไม่มีปัญหาแน่นอนแต่สำหรับคนที่ทำไม่ได
2: ้ค่ะ
1: อย่างพวกเราเนี่ยต้องทำงานไม่อยากออกกำลังกายบางคนก็เหนื่อยออกกำลังกายบ่อยไหมคะคุณกิน
2: อ๋อ 3-5 ครั้ง
0: ต่อสัปดาห
2: ์ต่อปีเลี้ยงลูก
1: เลี้ยงลูก
0: มันก็ด้วยข้อจำกัดหลายอย่าง
2: ใช่แล้วเป็นว่าจริงๆเราวิถีคนทุกวันนี้มันหาเวลาที่จะออกกำลังกายยากจริงๆเราก็พอเหนื่อยปุ๊บก็กินเพราะฉะนั้นบางทีก็เลยต้องหาทางลัดด้วยการกินยาที่บอกเป็นยาดักจับไขมันแล้วก็ผลข้างเคียงคืออุจจาระก็เลยเป็นว่ามันก็ไม่ค่อยเวิร์กเนาะพอฟังดูแล้วรู้สึกว่าเออไม่น่าเป็นทางเลือกที่ดีเท่าไหร่ค่ะ
1: ส่วนใหญ่คนไข้ที่มาปรึกษาคุณหมอเขาจะมาปรึกษาแบบไหน
0: โอเคเชื่อว่าคนทุกคนคงผ่านการบอกว่าลองออกกำลังกายลองกินอาหารลองทุกอย่างแล้วแต่มันก็ยังไม่ได้ผลอยู่ทีนี้อีกอันนึงที่ปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นนะครับก็คือเครื่องมือต่างผมได้กล่าวไปตอนแรกใช่ไหมครับก็อันแรกที่ปัจจุบันมีการพูดถึงคือการทำไคลโอไลโฟไลซิสชื่อภาษาอังกฤษฟังดู
2: น
1: ะ
0: ไคลโอแปลว่าความเย็นไลโฟคือไขมันไลซิสคือการทำให้มันแตกตัวแล้วก็ทำให้มันสลายไปและนี่คือหลักการคือว่าเอาความเย็นมาทำให้ไขมันเนี่ยมันฟอ
2: ม
0: มันสลายไปอันนี้นวัตกรรมนี้มีใช้มาเป็นกว่า10 ปีแล้วนะครับความเย็นเนี่ยมันสามารถที่จะฟรีซคือทำให้ไขมันเนี่ยมันเป็นคริสตัลเกาะแข็งเสร็จแล้วก็เกิดการอักเสบแล้วก็ฝ่อมันก็เลยเป็นหลักการมาใช้ความเย็นในการมารักษา
1: น่าสนใจมาก
0: น่าสนใจฮะแต่ข้อสำคัญคือว่าต้องทำในคนไข้ที่ไม่ใช่อ้วนจนเกินไปหมายถึงว่าแบบ BMI คือ Body Mass Index นะครับอันนี้เดี๋ยวไปคำนวณกันได้เนา
2: ะ
0: จะต้องน้อยกว่า30นะครับข้อที่สองก็คือว่าต้องไม่มีโรคประจำตัวเช่นไส้เลื่อนหรือว่าเพิ่งผ่าตัดใหม่ๆเพราะพวกนี้มันจะเป็นอุปกรณ์นะครับมันหนีบไขมันที่บริเวณหน้าท
2: ้
0: องต้นขา
2: หนีบ
0: ใช่ต้นขาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลือกคนที่จะไปทำเนี่ยหนึ่งเราต้องเอามือลองจับ
1: ชัน
0: แล้วว่ามันหนีบได้ไห
1: ม
0: ถ้าหนีบได้มันถึงจะสามารถใช้เครื่องนี้ได้แล้วก็ทำการหนีบเครื่องมือตัวนี
2: ้
0: มันจะเป็นอุปกรณ์แผ่นเหมือนกับป้องกันผิวหนังข้างบนก่อนเพื่อไม่ให้มันมีบาดเจ็บจากความเย็นเพราะต้องการส่งผ่านความเย็นเนี่ยลงไปข้างล่างแต่ละครั้งเราใช้เวลาประมาณ30-60 นาทีทำ1 ครั้งเนี่ยผลเนี่ยจะค่อยๆเห็นชัดเจนภายใน3 เดือนแล้วก็สามารถลดความหนาของไขมันได้ประมาณ 20% อันนี้คือวิธีดูความเย็นแต่ข้อห้ามคนที่มีโรคประจำตัวที่เกิดจากความเย็นกระตุ้นผิวหนังอย่างเช่นพวกลมพิษที่เกิดจากความเย็นหรือว่าโรคเม็ดเลือดผิดปกติต่างๆที่กระตุ้นด้วยความเย็นอันนี้เป็นข้อห้ามเลยนะที่จะทำการสลายไขมันด้วยความเย็น
1: โอเคอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งวิธีแรกเท่านั้นนะคะแล้วมีวิธีอื่นไหมคะ
0: เย็นเสร็จก็ต้องร้อนใช่ไหมคะร้อนก็คือการใช้เครื่องอันตราซาวด์หรือว่าคนทุกคนน่าจะรู้จักเรื่องของไฮฟูที่พูดกันนะครับไฮฟูที่เรารู้จักก็คือการยกกระชับถูกไหมครับ
2: ค
0: ือไฮฟูมันมาจาก high intense focus ultrasound ก็คือเป็นอันตราซาวด์ที่มีความถี่ที่จำเพาะมาใช้ในการรักษาทีนี้มันก็เอามาสามารถใช้ในการสลายไขมันได้เหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นเรื่องของความร้อนละเราใช้อุปกรณ์เนี่ยในการส่งผ่านคลื่นอันตราซาวด์นะครับลงไปในชั้นใต้ผิวหนังอันตราซาวด์ตัวนี้จะก่อให้เกิดความร้อนที่ประมาณ70 องศาเซลเซียสความร้อนที่มากขนาดนี้ทำให้ไขมันแตกตัวได้นะครับแล้วก็มันยังทำให้มีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใหม่เพราะฉะนั้นนอกจากไขมันที่หายไปแล้วเนี่ยมันทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นที่อาจจะบางคนอาจจะมีเซลลูไลท์ใช่ไหมครับคนนี้มันก็จะดีขึ้นได้ด้วย
2: อ
0: ันตราซาวด์ข้อดีก็คือเห็นผลใน1 ครั้งเหมือนกันเหมือนกับความเย็นแต่ข้อเสียคือมันเจ็บอันนี้คือเจ็บมาก
2: แล้วเราจะเลือกยังไงว่าเราควรจะทำแบบเย็นหรือแบบร้อนนะคะคุณหมอ
0: จริงเอาตามความสุขของใครใครชอบเย็นก็ไปเย็นใครร้อนก็ร้อน
2: แบบไหน
0: ใครชอบเจ็บน้อยก็อาจจะไปเลือกเป็นความเย็นก่
2: อ
0: นแต่ถามว่าความเย็นจะเจ็บไหมก็มันจะเจ็บในช่วงแรกของคนที่ทำในครั้งแรกมันจะมีช่วงที่ค่อยๆลดอุณหภูมิลงไอ้ตอนนั้นมันจะมีการบีบชั้นไขมันเล็กน้อยอาจจะเจ็บเล็กน้อยแต่ว่าถ้าเมื่อเทียบกับอันตราซาวด์แล้วในที่2ที่เป็นความร้อนอันตราซาวด์มันจะเจ็บมากกว่า

0: มีวิธีอื่นอีกไหมคุณหมอ
1: สุดท้าย
0: โอเคถามให้หมดทุกวิธีค่ะ
1: เจ็บมากไปแล้วจะไม่ต้องมีเจ็บน้อยเจ็บน้อยจะเป็นคลื่นวิทยุนะครับคือ radio frequency ก็คือผ่านลงไปในชั้นใต้ผิวหนังเหมือนกันอันนี้คือข้อดีคือไม่เจ็บนะครับแล้วก็ไอ้เครื่องมือเนี่ยวางอยู่เหนือผิวหนังของเราไม่ต้องสัมผัสผิวหนังเราคือวิทยุส่งผ่านลงไปชั้นใต้ผิวหนังต่อให้เกิดความร้อนเช่นเดียวกันแต่ความร้อนจะน้อยกว่าอินฟราซาวทำให้เจ็บน้อยกว่าแล้วก็สามารถที่จะสลายไขมันได้เช่นเดียวกันแต่เนื่องจากความร้อนที่น้อยเจ็บน้อยก็ต้องทำบ่อยอันนี้ต้องทำทุกสัปดาห์อย่างน้อย 4-6 ครั้ง
0: แต่ก็คือเจ็บน้อยกว่า
1: เจ็บน้อยกว่า
0: สามวิธีนี้หลักๆที่คนไข้ชอบมาให้คุณหมอช่วยลดไขมันในตรงนี
1: ้แล้วก็เป็นทีมมาตรฐานที่ถูกเรียกว่ารับรองโดยทั้งออยไทยและก็ทั้งออยในของอเมริกาเรียบร้อยแล้ว
0: ก็คือว่าสามารถเห็นผลจริงสามารถสลายไขมันได้จริงแล้วอย่างในตัวของคลื่นวิทยุค่ะคุณหมอใช้คลื่น FM หรือ AM คะ
1: ขอทั้งสองคลื่นเลยครับโอเคทั้งสองคลื่น
0: คนชอบฟังเพลงกำลังนึกภาพว่าแบบเวลาถ้าเรางบน้อยๆเราเอาวิทยุเปิดวางบนท้องมันจะช่วยส่งคลื่นไปสลายไขมัน
1: ได้แค่ผิวบน
0: อ๋อได้จริงเหรอคะหมอ
1: คุณเล
0: ่
1: น
0: และนี่ก็เป็นวิธีนะคะที่ทางการแพทย์ได้รับการยอมรับในเรื่องของการกำจัดสลายไขมันในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเย็นความร้อนรวมถึงคลื่นวิทยุด้วยอย่างในส่วนของคลื่นวิทยุอย่างที่บอกว่าใช้เวลาเยอะหน่อยและนอกจากที่ระยะเวลาที่ต้องมาทำบ่อยๆแล้วมีข้อเสียอื่นอีก
1: จริงข้อเสียน้อยมากๆข้อเสียหนึ่งก็อาจจะต้องเปลืองค่าใช้จ่ายที่มากใช่ไหมครับว่าต้องทำบ่อยแล้วสองจะต้องมันอาจจะไม่เห็นผลว้าวเหมือนกับแบบการทำสองทีแรกที่ได้กล่าวไปก็ถ้าคนไข้ที่ชอบเจ็บน้อยแล้วก็มีเวลาในการทำวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดี
0: และเรานะคะก็ได้ไขประเด็นกันคร่าวๆไปแล้วนะคะในเรื่องของการดักจับไขมันนะคะในวิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นความเย็นความร้อนรวมถึงการส่งคลื่นวิทยุที่จะเข้าไปในชั้นไขมันของเราเพื่อเป็นการสลายไขมันนั่นเองโอ้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
2: รู้สึกว่าเริ่มกลับไปที่ตอนแรกที่เราคุยอะค่ะก็คือเริ่มมองหาความร้อนหรือความเย็นหรือวิทยุอะไรรู้สึกว่าคงต้องอย่างนั้นเพราะว่าเอาจริงๆถ้าให้ลดเองมันก็ยากมากเนาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาฉะนั้นเราใช้เงินบริหารไขมันเราดีกว่า
0: ใช่บางครั้งเราก็เหนื่อยที่จะไปออกกำลังกายวันนี้น่าสนใจมากนะประเด็นนี้บอกได้เลยว่าคุยกันได้ทั้งวันนะคะมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราจะมาไขประเด็นกันช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะสวยหล่อกลับเข้าสู่เบรก3นะคะเราก็ยังคงอยู่ในเรื่องของความข้องใจของใครหลายคนนะปัญหาเรื่องไขมันและอยากจะกำจัดให้มันสิ้นซากสักทีพอมาได้พูดคุยกับคุณหมอในวันนี้รู้สึกเลยว่าโอเคการที่จะกำจัดไขมันเฉพาะส่วนมันมีวิธีอะไรบ้างแล้วแต่ละวิธีโอเคมันก็จะมีความเสี่ยงแตกต่างกันไปทีนี้เราพูดถึงข้อเสียของไขมันกันเยอะมากเลยนะในจุดนี้ไขมันของเราเนี่ยมีข้อดีบ้างไหมคะคุณหมอ
1: มันต้องมีข้อดีเลยครับมันไม่ใช่อะไรดูเหมือนตั้งแต่ต้นรายการมาข้อเสียข้อเสียเต็มไปหมดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ข้อดีของไขมันเป็นแหล่งพลังงานทำให้เราอบอุ่นได้แล้วก็เจ้าตัวไขมันเนี้ยยังมีผลต่อฮอร์โมนบางชนิดที่ทำให้รู้สึกอิ่มไขมันเนี่ยยังมีการช่วยในการดูดซึมวิตามินบางส่วนก็คือวิตามิน A D E K ครับพวกนี้มันจะดูดซึมไปกับไขมันทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่ขาดวิตามินเหล่านี้นะครับ
0: ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเหมือนกับการที่ว่าเราบางครั้งเรากินอาหารที่มันดักจับไขมันเยอะเกินไปมันก็จะส่งผลให้เราไม่สามารถดูดซึมวิตามินที่สำคัญ
1: ถูกต้อง
2: บาลานซ์ของวิตามินในร่างกายมันน่าจะเสียหรือเปล่า
1: เสียไปแล้วก็มีงานวิจัยออกมาแล้วว่าต่อให้กินยาผลิตภัณฑ์หรือว่ายาดักจับไขมันเนี่ยอาจจะทำให้สูญเสียการดูดซึมวิตามินเหล่านี้บางส่วนแต่ไม่ถึงกับภาวะขาดวิตามินเป็นแค่ภาวะพร่องวิตามินเฉยๆแต่มันก็คือไม่ดีอ่ะ
0: มันก็ขาด
1: ค่ะ
0: มันก็จะดู
1: แต่ไม่ถึงกับเป็นโรคนะคร
0: ับ มันก็ต้องหาวิตามินเสริมเพิ่มขึ้นไปอีกแทนที่จะกินลดไขมันอย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องกินวิตามินเพิ่มเข้าไปอีก
1: เป็นส่วนหนึ่งครับ
0: ค่ะและอย่างเซลลูไลท์ค่ะคุณหมอมันต่างกับไขมันไหมคะ
1: ไขมันส่วนเกินเมื่อใดก็ตามที่มีไขมันส่วนเกินเยอะๆไปเกาะตามต้นขาตามหน้าท้องต่างๆแล้วเมื่ออายุมากขึ้นผิวหนังของคนเราจะบางลงนะครับแล้วเจ้าตัวไขมันตัวนี้เองเนี่ยเวลาเราดูโครงสร้างของชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยมันจะมีไขมันอยู
0: ่
1: แล้วมันจะมีเหมือนเขาเรียกว่าผังผืดขึ้นมาแทรกเป็นเหมือนผนังกั้นห้องระหว่างไขมันแต่ละจุดไอ้ผนังตัวนี้บางทีมันเกิดการตึงจนเกินไปมันทำให้บีบไขมันส่วนเกินตัวนี้ขึ้นมาบริเวณชั้นผิวหนังมันเลยเกิดเป็นเซลลูไลท
2: ์อารมณ์เหมือนเราขึงลูกโป่งตัวลูกโป่งมันถูกขึงจนตึงมากทำให้เวฟเหมือนรูปทรงของน้ำมันขึ้นมาอะไรแบบนี้
1: ร่วมกับผิวหนังที่บางลงด้วยนะครับที่คุณปิ่นบอกมันคือข้างล่างครับดึงมันเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าผนังกั้นห้องไขมันมันตึงมากแล้วพนักให้ไขมันแบบฉันไปไม่ได้แล้วฉันต้องหาทางออกมา
2: อ๋อเลย
1: มันก็เลยออกมาผิวเป็นกระปุ่มกระป๋องบางคนก็ถึงกับแตก

0: ก็ฟังดูแล้วก็ไข่มันก็จะมีความไม่จำเป็นอยู่เยอะ
1: แต่ก็จำเป็นอยู
0: ่แต่ก็ยังมีความจำเป็นอยู่บ้างในเรื่องของเรื่องของสารอาหารที่ร่างกายต้องการเพราะว่ามันมีส่วนช่วยในการดูดซึมหรือว่าดูแลในเรื่องระบบกลไกของร่างกาย
1: ใช่ถูกต้อง
0: แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันมากเกินไปมันก็เป็นข้อเสียในเรื่องของหนึ่งละรูปร่างฟังมาถึงตอนนี้นะคะคุณหมอของเรานะคะได้ไขข้อสงสัยในเรื่องของไขมันได้เยอะมากเลยพอสมควรนะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องไขมันส่วนเกินแต่ทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เชื่อได้เลยว่าหลายๆคนนะคะก็อยากที่จะกำจัดอยู่แล้วสำหรับไขมันที่เราไม่ต้องการที่จะให้มันอยู่ในส่วนใดต่างๆของร่างกายอยากให้คุณหมอช่วยแนะนำหน่อยสำหรับใครที่ต้องการจะลดไขมันหรือว่ามีวิธีดูแลตัวเองในเบื้องต้น
2: อันแรกที่อยากจะแนะนำเลยนะครับหนึ่งก็คือใช้มากกว่ากินนั่นหมายความว่าเราต้องมีการออกกำลังกายหรือทำงานเดินนะครับให้มากกว่าการที่เรากินเข้าไป อันที่สองเลือกการกินนิดนึงเน้นที่เป็นโปรตีนนะครับหรือว่าไขมันก็เน้นเป็นตัวไขมันที่ดีนะครับแล้วก็จำกัดปริมาณไขมันหรือว่าน้ำหวานที่กินในแต่ละวันให้น้อยลงมานิดนึงนะครับแล้วก็เพิ่มผักเพิ่มโปรตีนที่มาจากเนื้อสัตว
0: ์
2: ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็เน้นเป็นพวกต้มหรือว่าจะเป็นปกหรือทอดโดยที่ไม่ใช้น้ำมัน
0: ทอดแล้วน้ำมัน
2: นอกจากเองเนี่ยเมื่อเราควบคุมสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ถ้าทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่สามารถที่จะลดไขมันส่วนเกินได้อยู
0: ่
2: อาจจะต้องมาพึ่งวิธีการทางการแพทย์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะมีทั้งยากินนะครับที่สามารถที่จะดักจับไขมันได
0: ้
2: อาหารเสริมที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับหรือมันก็จะมียากินอื่นๆอีกมากมายที่สามารถลดน้ำหนักได้นะครับหรือทำทุกอย่างแล้วมันยังไม่เวิร์กอาจจะต้องใช้เครื่องมือที่เราเก่าไปก็จะมีเรื่องของความร้อนความเย
0: ็
2: นแล้วก็เรื่องของคลื่นวิทยุสุดท้ายมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับหมายถึงว่าแต่ละคนมันเหมือนเทเลเมตแต่ละคนก็ต้องมีหนทางการที่จะลดหรือว่ากำจัดไขมันในของแต่ละบุคคลไปทางที่ดีคือ1ถ้าแนะนำปรึกษาคุณหมอแพทย์เฉพาะทางก่อนนะครับแล้วก็เรามาคุยกันวางแผนในการรักษาแต่ว่าเราจะออกแบบการรักษาของเราเป็นอย่างแบบไหนดีเมื่อกี้คุณปิ่นจะถามอะไรไหมครับ
0: อ๋อเมื่อกี้คือที่คุณหมอบอกว่าใช้ให้มากกว่ากินนี่ปิ่นก็เลยนึกภาพว่าถ้ากินไขมันแล้วเราต้องลดแล้วไขมันดีกับไขมันเลวนี่คือมันทำให้อ้วนเหมือนกันหรือเปล่า
2: คำถามนี้น่าสนใจจริงๆเขาบอกว่าให้กินไขมันดีเข้าไปสิมันไม่อ้วนคำตอบคือไม่ว่าจะเป็นไขมันดีไขมันเลวเนี่ยพลังงานที่ให้เนี่ยมันเท่ากันแต่มันอาจจะมีส่วนเรื่องของถ้าไขมันดีเนี่ยโอกาสที่จะไปสะสมหร
0: ือ
2: ไปเกาะตามเส้นเลือดเนี่ยมันอาจจะเบาบางกว่าหรือปลอดภัยกว่า
0: คร
2: ับเพราะงั้นก็อย่างเช่นน้ำมันเขาบอกว่าเวลาทอดอาหารให้ใช้น้ำมันมะกอกน
0: ะ
2: แทนที่จะใช้พวกน้ำมันหมูอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นอีกทางนึงที่ช่วยแต่พลังงานเท่ากัน
0: ก็คือทำให้อ้วนเหมือนกันแต่ว่าเป็นผลร้ายต่อร่างกายน้อยกว่าไม่เป็นผลร้ายต่อร่างกาย
2: น้อยกว่า
0: ผลร้ายคือทำให้อ้วนอ่ะล่ะค่ะได้ฟังมาทั้งหมดนี้แล้วนะคะขออนุญาตสรุปคร่าวๆเลยในเรื่องของไขมันไขมันถ้าจะพูดในเรื่องของตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยก็คือสิ่งที่คุณกินเข้าไปอะไรที่มันเป็นไขมันที่มันจะไปส่งผลต่อการเกาะตามเส้นเลือดนะคะหรือว่าไขมันที่จะไปสะสมตามส่วนเกินของร่างกายเนื่องจากที่ไม่สามารถที่จะดูดซึมเข้าไปใช้ได้ก็อย่างที่บอกไขมันดีไขมันเลวก็อยู่ที่วิธีการเลือกของคุณไขมันที่ดีก็อาจจะมาจากอะโวคาโดจากน้ำมันมะกอกอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเลือกทานได้หรือถ้าเกิดว่าคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะกินไขมันที่มันมีผลอย่างพวกไขมันอิ่มตัวนะคะหรือไม่ก็ไขมันทรานส์ต่างๆที่เราเคยได้ยินพวกฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยมันก็อาจจะส่งผลในเรื่องของไขมันส่วนเกินที่ต้องมาดูแลกันต่อไปทั้งออกกำลังกายกินยาบ้างบางครั้งกินยาก็อาจจะมีผลข้างเคียงนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่สามารถช่วยให้แบบลดได้อย่างเห็นได้ชัดก็คือวิธีการทางการแพทย์และก็การปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั่นเองสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะพยายามลดความอ้วนขนาดไหนถ้ายังขาดวินัยในเรื่องของการดูแลตัวเองสุดท้ายแล้วมันก็ต้องกลับมาอีกดีคุณก็ต้องกลับมาพบแพทย์อีกดีเพราะฉะนั้นอยากให้คุณหมอช่วยแบบให้กำลังใจหน่อยสำหรับใครที่แบบท้อเหลือเกินกับการดูแลตัวเองกับการต้องหาวิธีลดน้ำหนักแบบนี้ค่ะ
2: สุดท้ายที่ผมว่าหาจุดบาลานซ์ดีกว่าไม่ใช่ว่าบางคนถ้าเราอ้วนแล้วเรามีความสุขหมายความว่าอ้วนด้วยสุขภาพดีด้วยแล้วก็อาจจะลดน้ำหนักลงมาหรือลดไขมันแค่นิดหน่อยก็เพียงพอแล้วไม่ถึงกับต้องแบบมาหุ่นดีหุ่นสวยเหมือนกับแบบความสวยที่ทุกคนเขาคาดหวังกันใช่ไหมครับแล้วก็แต่ละคนก็มีจุดพอใจของตัวเองมากกว่านะครับ
0: ก็เอาที่ให้เรามีความสุขนะคะไม่ใช่ลดความอ้วนลดจนเครียดเลยนะคะแล้วก็ต้องมาลงทุนเยอะอีกใช้ค่าใช้จ่ายอีกมากมายนะคะสุดท้ายแล้วก็อย่างที่คุณหมอบอกเลยอยู่ที่บาลานซ์ของตัวเองแล้วก็ความสุขในรูปร่างของตัวเองนั่นเองค่ะโอ้โหรู้สึกอยากเป็นนางงามขึ้นมาทันที

0: เอาละค่ะวันนี้ถามคุณปิ่นเลยกับการมาพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการลดไขมันโดยไม่ผ่าตัดได้อะไรเยอะมากเลยวันนี้
1: เป็นความรู้ใหม่หมดเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าร้อนเย็นก็คือสามารถลดไขมันได้หมดเลยนึกคือภาพเรานึกถึงการย่างหมูกระทะแล้วมันก็คือต้องเป็นความร้อนเท่านั้นที่มันจะทำให้ไขมันมันละลายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณหมอบอกเลือกความเย็นได้ด้วยวิทยุด้วยยิ่งงงใหญ่เลยก็แปลกใจเหมือนกันกำลังจะเล่นเลย
0: ไม่ใช่ FMAM นะก็เป็นอีกความรู้นึงที่น่าสนใจแต่จริงๆแล้วคุณหมอก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้าจะมีนวัตกรรมอื่นๆที่ช่วยให้เห็นผลชัดเจนด้วยแล้วก็ไม่ต้องเจ็บตัวไหมคะ
2: ต้องมีอย่างแน่นอนในอนาคตเดี๋ยวเราติดตามกันเจ็บน้อยจะได้ผลดี
0: โอเควันนี้ต้องขอบคุณนะคะทั้งมากๆเลยนะคะขอขอบคุณค่ะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะนายแพทย์ธีรพงษ์รัตนนุกรมค่ะจากข่าววิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและแขกรับเชิญของเราค่ะคุณปิ่นกาลวรรณตะวันนิดมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ขายข้อข้องใจกันเยอะมากๆเลยค่ะแต่สำหรับครั้งหน้านะคะจะมีคดีเรื่องความสวยความหล่ออะไรมาให้เราได้ขายข้อข้องใจกันต้องห้ามพลาดค่ะกับรายการสวยหล่อขอสืบวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะขอบคุณคุณปิ่นด้วยค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: แล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บันมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูออกหาค่ะพี่บัน
0: พี่ว่าอย่างหนึ่งที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ

0: จบไปแล้วนะคะกับเพลงเพราะๆต่อไปเข้าสู่ช่วงจุดชนวนหัวใจเดี๋ยวดีเจบานจะเปิดรับสายให้ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาปรึกษาปัญหาชีวิตได้เลยนะคะมาแล้วนะคะสายแรกสวัสดีค่ะ
1: แม่อยู่อ่อนนุชค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้โทรเข้ามาหาพี่บานมีเรื่องอะไรไม่สบายใจหรือคะ
1: หนูอหักค่ะพี่บาน
0: ไหนเล่ามาสิคะว่าเกิดอะไรขึ้น
1: คือว่าหนูคบกับรุ่นพี่ปี2ค่ะพอคบกันมาก็ประมาณปีนึงค่ะหนูว่าเอาโจ๊กอะซื้อไปแขวนที่หน้าประตูหอเขาทุกวันเลยนะคะแต่ว่าอยู่ดีๆค่ะไม่นานมาเนี้ยหนูก็รู้สึกว่าเขาไม่เหมือนเดิมมันมีอะไรบางอย่างเปลี่ยนไปค่ะ
0: เกิดอะไรขึ้นคะ
1: เขาชอบบอกหนูว่าเขาจะไปติวหนังสือสอบกับเพื่อนๆที่ข้างนอกอะค่ะว่าให้เขาไปอะค่ะแต่หนูก็สงสัยเพราะว่าจริงๆช่วงนั้นมันไม่ใช่ช่วงสอบอะค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าเขาแปลกๆอะค่ะเมื่อก่อนเขาก็ให้หนูเล่นมือถือเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีหนูก็ยืมเอามาถ่ายรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลังๆเขาไม่ยอมให้หนูแตะต้องโทรศัพท์เขาเลย
0: น้องบีคะพี่ขอพูดตรงๆนะคะว่าหนูกำลังโดนหลอกแล้วล่ะค่ะ
1: ยังไงอะคะ
0: ผู้ชายแบบนี้นะคะเท่าที่พี่ฟังเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าในตัวของหนูเลยค่ะเป็นเวลา1ปีใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะพี
0: ่แล้วเขาเคยพูดขอบคุณเราบ้างไหมคะ
1: ไม่เคยเลยค่ะเขาไม่เคยขอบคุณหนูเลยค่ะเขาบอกหนูว่าเขาจะไปทำโครงการงานกลุ่มอะไรสักอย่างหนูก็ตามเขาไปค่ะพี่ตอนที่หนูไปหนูก็เจอเขาว่าจริงๆเขาไม่ได้ไปทำงานแล้วก็คนที่เขาไปหาค่ะเป็นเพื่อนรักของหนูเองค่ะพี่คือแบบว่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
0: น้องบีคะในชีวิตคนเราพี่ว่าอย่างนึงที่เราจะต้องมีก็คือความสามารถในการมองคนออกนะคะ
1: หนูไม่เป็นนะคะทำไม่ได
0: ้พี่ฟังดูแล้วผู้ชายน้องบีคะ say no more ค่ะน้องบีจะต้องยอมรับความจริงเขาไม่ให้เกียรติน้องบีและความสัมพันธ์ของน้องบีกับเพื่อนและเพื่อนของน้องบีเองก็ไม่ใช่เพื่อนของน้องบีต่อไปแล้วค่ะ
1: พ
0: ี่
1: ใจเย็น
0: ไม่ค่ะน้องบีจะต้องเข้มแข็งและบอกความในใจของเรากับผู้ชายและเพื่อนของเราไปนะคะว่าสิ่งที่เขาทำกับเราไม่ถูกต้องเราได้บอกเขาบ้างไหมคะ
1: ไม่กล้าบอกค่ะหนูไม่กล้าบอก
0: ค่ะเราต้องกล้าบอกนะคะเราจะต้องกล้าพูดนะคะต้องบอกค่ะไม่เดี๋ยวพี่บันช่วยนะคะเบอร์เขาเบอร์อะไรคะ
1: พี่บันคะจะเอาเบอร์เขาไปทำ
0: ค่ะบอกมาเลยค่ะเขาชื่ออะไรคะบอกเบอร์มาหรือบอกเบอร์เพื่อนของเราด้วยค่ะ
2: จะ
0: เบอร์อะไรนะคะ
2: ค่ะใจเย็นค่ะ
0: เดี๋ยวพี่จะช่วยจุดชนวนหัวใจให้เองค่ะ
2: หนูว่าไม่เป็นไรแล้วดีกว่าค่ะหนู
0: ไม่เป็นไรค่ะพี่ถนัดเรื่องนี้มากเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรจริงๆค่ะ
3: เดี๋ยวหนูโทรหารายการอื่นดีกว่า
2: น้องบีฟังพี่ค่ะ
0: ค่ะค่ะไม่กลัวแล้วค่ะ
2: น้องบี
0: โ
3: หคุณผู้ชมคะเห็นเมื่อกี้นี้นะคะคิดว่าหลายๆคนก็เคยประสบเหมือนกันก็คือเวลาที่เราอกหักไม่สบายใจกำลังเสียใจมากเนี่ยนะคะเราโทรไปปรึกษาไประบายให้คนอื่นฟังไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทหรือจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของเรานะคะจนกระทั่งคนเหล่านี้เนี่ยเขาอินกับเรื่องของเรามากกว่าตัวเราอีกรวมไปถึงโทษว่าเป็นเพราะเธอผิดเองหรือเปล่าหรือว่าคนนั้นมันชั่วมากใช่ไหมเรามาหาวิธีวางแผนแก้แค้นเขากันให้สาสมไปมาเรื่องเลยบานปลายไปกันใหญ่เลยค่ะ
0: ทำไมภาวะอกหักหัวใจสลายถึงทำให้เราทุกข์ใจได้มากขนาดนี้วันนี้รายการปลดชนวนป่วนใจจะพาคุณผู้ชมไปดำดิ่งสำรวจกันค่ะว่าอาการอกหักมันนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรภายในเราบ้างแล้วมันมีสาเหตุมาจากอะไรจะมีวิธีการรักษาเยียวยาซ่อมแซมหัวใจของเราให้กลับมาเข้มแข็งอีกทีได้ไหมต้องทำยังไงบ้างอย่างนี้เราต้องไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนักขวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอกหักอบันก็เลยเตรียมเรื่องประสบการณ์จริงของอบันมาแชร์ค่ะการอกหักครั้งแรกของอบันเนี่ยตอนนั้นอบันอยู่อนุบาล2ค่ะจำได้ว่าตอนนั้นแบบมีเด็กผู้ชายคนนึงอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งอยู่ข้างๆกันพอเป็นแฟนกันก็คือวาดรูปด้วยกันเอาแบบว่าดินสอสีมาแชร์ให้อบันวาดอะค่ะแต่แล้ววันนึงอยู่ดีๆอ่ะเขาก็ไม่ยอมวาดรูปกับอบันแล้วก็เอากล่องสีเนี่ยไปแบ่งให้เพื่อนคนอื่นทำแทนตอนนั้นอบันเสียใจมากเสียใจนานมากเลยค่ะนานประมาณ5นาทีแล้วเราก็ลืมไปเลยค่ะแต่ว่าพอเวลาผ่านไปพออบัน

0: อายุ20กว่าเนี่ยเริ่มมีแฟนแบบจริงจังเป็นตัวเป็นตนคราวนี้พออกหักอีกทีค่ะมันเจ็บแบบเจียนตายคือแบบมันไม่ใช่แบบตอนเด็กๆที่แบบแค่5นาที10นาทีแล้วก็ลืมไปเล่นกับเพื่อนอะไรต่อนี่คืออาบันเจ็บแบบเป็นปีเลยค่ะอาบันก็เลยสงสัยว่ามันมีความสัมพันธ์กันหรือเปล่าระหว่างระดับความเจ็บปวดกับอายุของเราอะค่ะแบบยิ่งโตยิ่งเจ็บง่ายยิ่งเจ็บมาก
1: จริงๆมันขึ้นอยู่กับการให้คุณค่าหรือว่าเป็นเรื่องของความยาวนานในความสัมพันธ
0: ์ค่ะ
1: มีตัวแปรหลายอย่างนะคะอย่างเช่นผูกพันกันเยอะก็อาจจะมีความเจ็บหรือว่ามีความรู้สึกมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
0: ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของการสูญเสียความสัมพันธ์นะคะพอเรามีความรักแล้วเราสูญเสียความสัมพันธ์นั้นไปมันทำให้เรารู้สึกจมดิ่งแล้วก็เศร้ามากจนเหมือนกับมีอาการซึมเศร้าเลยค่ะถ้าจะถามคุณหมอว่าการสูญเสียความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ไหมคะ
1: ก็ต้องมาดูว่าป่วยเป็นโรคอะไรอีกทีนึงนะคะ
0: ค่ะอ
1: ย่างอันดับแรกเลยที่อาจจะเจอบ่อยที่เฉพาะเป็นเรื่องของการปรับตัวกับความผิดหวังหรือเรื่องที่มากระทบจิตใจก็คือเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติก
0: ็
1: คือบางคนจากเดิมที่เคยทำงานได้หรือว่าไปเรียนได
0: ้
1: พอมีเรื่องกระทบจิตใจแล้วอาจจะไม่สามารถเรียนหรือทำงานได้เป็นปกติเหมือนเดิมและเกิดขึ้นภายในช่วงเวลาสัก3เดือนหลังจากมีเกิดเหตุกระทบกระเทือนจิตใจตรงนี้เนี่ยก็จะถือว่าเป็นภาวะการปรับตัวที่ผิดปกติแต่ถ้ามันมีอาการที่เหมือนกับว่ามากเกินการปรับตัวแล้วนะคะอย่างบางคนอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมอย่างเช่นเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรนอกจากอารมณ์เศร้านะคะแล้วก็อาจจะมีกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีคิดไม่อยากอยู่หรือว่าถึงขั้นหมดคุณค่าในตัวเองอันนี้อาจจะมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้าได้ค่ะ
0: เมื่อกี้คุณหมอพูดคำสำคัญมาว่าเขารู้สึกสูญเสียคุณค่า
1: ใน
0: ตัวของเขาอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ทำให้เขารู้สึกแย่แล้วก็มีอาการทางโรคต่างๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมคนเราถึงชอบไปผูกคุณค่าของตัวเองในขณะที่มีความสัมพันธ์นะคะ
1: เป็นธรรมชาตินะคะคนเรามักจะเหมือนกับว่ามองคุณค่าของตัวเองผ่านคนอื่นเหมือนให้คนอื่นเป็นกระจกสะท้อนเพราะเดินมาจากในเรื่องของการดูแลตั้งแต่วัยเด็กพ่อแม่เหมือนเป็นกระจกสะท้อนของลูกที่จะให้คุณค่ากับลูกในการที่สอนเขาว่าอันไหนดีไม่ดีใช่ไหมคะถ้าพื้นฐานเขาดีก็สามารถปรับตัวได้เป็นปกติแต่พอเวลาที่มีความผิดหวังเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะไปผูกเรื่องของคุณค่าของตัวเองกับคนอื่นคนที่เขารู้สึกดีอยากให้คนนั้นชื่นชมเขาอยากให้ได้รับความรู้สึกดีเขาก็จะให้คุณค่ากับคนอื่นแล้วก็เหมือนกลับมาตัดสินคุณค่าของตัวเองอีกที
0: คุณหมอคะพอพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยจริงๆมันควรที่จะเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกับเป็นพลังเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขทำไมความสัมพันธ์เนี่ยพอมันล้มเหลวปุ๊บมันกลับกลายเป็นพลังทำลายล้างที่มีอนุภาพร้ายแรงมากเลยอะคะ
1: มันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นประเด็นไหนที่กลับมาทำร้ายนะคะมีทฤษฎีนึงนะคะของคุณซาเทียนักทำจิตบำบัดของต่างประเทศนะคะ
0: ค่ะ
1: ท่านก็จะเปรียบเทียบว่าจิตใจคนเราเนี่ยเหมือนภูเขาน้ำแข็งเป็นส่วนที่เราเห็นเรื่องของพฤติกรรมเนี่ยเป็นส่วนบนของภูเขาน้ำแข็งแต่ภายใต้ภูเขาน้ำแข็งลงมาก็จะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความคิดกับตัวเองการรับรู้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังแล้วก็มีเรื่องของความต้องการที่อยู่ลึกภายในแล้วถึงมาเป็นตัวตนที่มันอยู่ภายในส่วนที่ลึกที่สุดนะคะ
0: ค
1: ือเราบางทีจะมองโลกเนี่ยผ่านมุมมองต่างๆเนี่ยจนถึงคนภายนอกเห็นก็คือจะเป็นพฤติกรรมแต่จริงแล้วภายในเรายังมีสิ่งที่อยู่ในใจเยอะเหมือนก้อนภูเขาน้ำแข็งที่ทำให้เรือไททานิกจมเนา
0: ะ
1: แต่ว่าคือจริงก็คือเห็นอยู่ภายนอกแค่ตรงส่วนบนนิดเดียวนะคะ
0: แต่จริงๆข้างในมีเยอะเลยแล้วก็เป็นองค์ประกอบที่นำพาไปสู่พฤติกรรมต่างๆที่เราเห็น
1: ใช่ไหมคะถ้าลงมาจากชั้นภูเขาน้ำแข็งต่อจากพฤติกรรมก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็มีเรื่องของความคิดที่มันเชิงเป็นการรับรู้อย่างเช่นอาจจะรับรู้ว่าตัวเราดีไม่ดีซึ่งจริงมันคือเป็นมุมมองความคิดนึงนะคะ
0: แต
1: ่เรามักจะเชื่อความคิดนี้แล้วไปตัดสินตัวเองต่อว่าอ๋อเราไม่ดีเขาไม่อยู่กับเราแล้วเราไม่ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: เกณฑ์การตัดสินการรับรู้คุณค่าของตัวเองเนี่ยเราไปผูกอยู่กับเรื่องของความสัมพันธ
1: ์ใช่ค่ะ
0: ถ้าความสัมพันธ์นั้นไม่เป็นอย่างที่เราต้องการไม่เป็นดั่งใจเราผิดหวังเราก็เลยมองตีความมองคุณค่าของเราว่าลดลงหรือว่าหายไป
1: ใช่เลยค่ะตรงชั้นเรื่องของการรับรู้หรือการตีความเนี่ยค่ะมันก็เลยจะมีผลกับอารมณ์เยอะเพราะมันอยู่ต่อกันแล้วก็ทำให้อารมณ์เศร้าเนี่ยเป็นมากขึ้น
0: ค่ะ
1: แต่จริงถ้ามองลึกลงไปอีกชั้นนึงก็คือเรื่องของความคาดหวัง
0: ค่ะ
1: คนคาดหวังความสัมพันธ์ ว่าอยากให้ความสัมพันธ์ดีไปผูกกับอีกคนนึง

0: แต่จริงภายในใต้ลึกที่เป็นเรื่องของความต้องการขั้นพื้นฐานของคนเราคนเราต้องการความรัก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะจริงๆแล้วคือสิ่งที่เราต้องการคือความรักเพียงแต่ว่าบางทีเขาไปผูกกับคนอีกคนนึงเขาก็เลยเหมือนรู้สึกว่าคนนั้นเนี่ยให้ความรักเขาแต่จริงความรักเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราถ้าเราจะรับรู้แล้วรับความรักจากผู้อื่นที่เขาก็ยังรู้สึกดีกับเราหรือว่ากับความรักกับตัวเองมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะได้เติมอาหารใจให้กับตัวเองมันก็จะเปรียบเทียบคล้ายๆกับว่าเราต้องการความรักเนี่ยเหมือนเราชอบกินอาหารรสชาติอร่อย
1: ค่ะ
0: เห็นแต่ว่าจะมีกุ๊กคนนึงเนี่ยที่เขาฝีมือดีแล้วทำให้เราแบบถูกใจโอ้ติดใจรสชาตินี
1: ้
0: ใช่ๆค่ะแต่พอกุ๊กคนนี้เขาไม่ทำให้เราแล้วเขาย้ายร้านหนีไปไหนแล้วไม่รู้ไปเปิดที่ใหม่แล้วเราหิวเนี่ย
1: ค่ะ
0: เราก็ยังต้องการความรักเราก็ยังต้องการอาหารเราจะเริ่มทำยังไงจะเริ่มมองหาร้านใหม่คนใกล้ตัวนะคะหรือว่าพื้นฐานอะไรนะคนที่ทำให้ตั้งแต่ในอดีตพ่อแม่ก็ยังเป็นคนสำคัญรวมทั้งตัวเราเองก็เริ่มหัดทำอาหารอร่อยๆให้ตัวเองกินได้นะคะ
1: โอ้ค่ะสุดท้ายเราไม่ต้องงอกุ๊กแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เราแกะสูตรเราทำกินเองได้เลยต่อไปนี้เราไม่ต้องงอเขาแล้วแต
0: ่
1: ถ้าวันนึงเราเจอกุ๊กที่ทำอาหารอร่อยอีกเราก็อาจก็ดี
0: ใช่
1: แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่สามารถกินอาหารอร่อยได้อีกถ้าไม่มีคนคนนั้นเพราะเราทำอาหารเองไปแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: คือหมอเปรียบเทียบแบบนี้นี่ถ้าเป็นเรื่องของกินนี่อามันเข้าใจทันทีเลยค่ะ
0: ในทางด้านการพื้นฐานก็เหมือนอาหารใจแบบนึง
1: ค่ะเราจะสามารถประยุกต์เอาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเสถียรโมเดลอะค่ะมาใช้ดูแลคนที่อกหักอย่างไรได้บ้างอะค่ะ
0: ก็คือในฐานะคนใกล้ตัวแล้วก็กับคนที่อยู่ในสภาวะอกหักแยกกันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: จริงถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยคืออันดับแรกก็คืออาจจะเข้าใจคนที่อยู่ตรงหน้าก่อนอย่างสมมติว่าคนที่อกหักมาปรึกษานะคะคนใกล้ตัวเนี่ยจริงแล้วค่ะจะมีมุมมองที่สามารถมองในมุมต่างๆได้ง่ายกว่าเจ้าตัวเองนะคะก็อาจจะให้เขาเห็นถึงความรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดรวมถึงความคาดหวังแล้วก็เรื่องของตัวความต้องการภายในพื้นฐานอาจจะใช้วิธีใช้คำถามหรือว่าให้จับจากคำพูดเขาก็ได้บางทีเขาจะพูดว่าเออเนี่ยไม่มีใครรักฉันอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเห็นว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เขาต้องการคือความรักก็จะสะท้อนถึงความต้องการภายในให้เขารับรู้ได้ด้วย
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็คือมุมที่คนที่เป็นผู้ฟังนะคะที่จะรับรู้ตรงนี้และสะท้อนให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบได้
1: เหมือนกับเราทำหน้าที่เป็นกระจก
0: ใช่ค่ะ
1: สะท้อนให้เขาเห็นตัวเขาเองถูกไหมคะแต่เราไม่ได้เป็นคนเอาคำตอบว่ามาเดี๋ยวฉันจะวิเคราะห์ให้เธอน
0: ะ
1: ต้องการแบบนี้เธอคาดหวังแบบนี
0: ้
1: แต่เราแค่เหมือนกับใช้วิธีการรับฟังพูดคุยสอบถามโดยที่มีโมเดลตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องหัวข้อต่างๆประเด็นต่าง
0: ๆใช
1: ่
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถามเขาเพื่อที่สุดท้ายพอเขาตอบคำถามเองเขาก็ได้เจอคำตอบเองว่าเขาเป็นแบบนี้นี่เอง
0: ใช่ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราเข้าถึงความต้องการภายในพื้นฐานเนี่ยมันจะเหมือนกับเชื่อมกับความรู้สึกถึงพลังชีวิตบางคนก็จะรู้สึกอ๋อเขาเริ่มเห็นประเด็นที่เขาต้องการจริงๆแล้วมันก็สามารถตอบสนองกับตัวเขาเองได้จริง
1: ๆพอคุณหมอใช้สเตียโมเดลตัวนี้ค่ะแล้วถามอาบันไปปุ๊บคุณหมอค้นพบว่าอาบันเนี่ยต้องการความรักแล้วพออาบันเนี่ยได้รับคำตอบโดยการที่สะท้อนผ่านคำถามของคุณหมอเข้าใจอ๋อฉันต้องการที่แท้ฉันต้องการเป็นที่ยอมรับต้องการเป็นคนสำคัญต้องการถูกรักแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยอบันได้อย่างไรต่อไปหรอคะ
0: การเข้าใจตัวเองผ่านความรู้สึกตัวนี้ค่ะจริงๆการที่พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเป็นคำพูดนะคะแต่จริงๆมันจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ในนี้ด้วยอย่างเช่นเวลาที่เราสัมผัสความรักได้เนี่ยมันจะมีความรู้สึกที่ผ่านร่างกายเห็นถ้าถามคุณอบันตอนที่รู้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงความรัก
1: ค่ะอ
0: ย่างเราอาจจะรักใครหรือเป็นความรักความรู้สึกดีกับตัวเอง
1: ค่ะ
0: มันมีความรู้สึกผ่านร่างกายที่รับรู้ยังไงได้บ้างนะคะ
1: มันจะมีความรักหลายแบบค่ะถ้ามันเป็นช่วงหวือหวาอย่างเงี้ยค่ะก็จะสึกกระชุ่มกระชวยอาจจะเหงื่อแตกตื่นเต้นมือสั่นใช่ไหมคะไปเดทก็อาจจะแบบพูดผิดพูดถูกแบบหายใจรัวๆใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แต่ประเภทที่สองมันจะเป็นภาษาทางกายของอาบันคือมันรู้สึกเหมือนเรามีพลังอะค่
0: ะ
1: แล้วเราจะแต่พลังนั้นมันไม่ได้มาพร้อมกับความรุ่มร้อนอะไรมันจะมาพร้อมความเย็นๆสงบมั่นใจเชื่อมั่นมั่นคงเหมือนมีพลังอำนาจในการทำสิ่งต่างๆเพราะเราเชื่อในตัวเองอะค่ะแต่การเชื่อในตัวเองมันก็คือนำมาสู่การรักตัวเองนั่นคืออบันจะรู้สึกมันจะเป็นความรักความรู้สึกทางกายที่ต่างกัน
0: ใช่ค่ะบางทีอย่างแรกมันอาจจะมีคล้ายๆความคาดหวังอยู่ด้วยแบบเอ๊ะเขาจะมองเรายังไงนะเหมือนตอนแรกที่คบกันแล้วมีเรื่องของการ
1: เขาจะประทับใจไหมถ้าเรากินข้าวเยอะหลายขนาดนี้เนี่ยกินไปเยอะเหลือเกิน
0: ใช่ค่ะแต่ตอนที่รู้สึกสัมผัสความรักแบบเย็นๆรู้สึกอบอุ่นใจ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันมีพลังงานอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะที่มันอยู่ในตัวคุณอาบันเองอยู่แล้วแต่จริงเราแค่สัมผัสสิ่ง

0: ล่าเนี้ยด้วยตัวเองแต่ตอนแรกมันเหมือนเขาเป็นคนช่วยให้เกิดความรู้สึกนี้แต่จริงความรู้สึกเนี้ยอยู่ในตัวคนทุกคนอยู่แล้ว
1: อ๋อทุกคนมีความรู้สึกนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าอย่างคุณหมอหรือว่าของคนอื่นที่ใช้สเตียโมเดลเนี่ยค่ะคือจริงๆใช้คำว่าโมเดลเนี่ยแต่จริงๆไม่จำเป็นที่จะต้องใช้โมเดลแบบนี้เป๊ะๆแต่ว่าเป็นรูปแบบคำทั้งหรือความเจตนาดีปรารถนาดีในการช่วยเขาให้สะท้อนให้รู้จักตัวเองมากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะดึงสิ่งที่คุณหมอบอกว่าเขามีความรักความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วให้ปรากฏออกมา
0: ใช่ค่ะแต่จริงๆถ้าให้คนที่มีประสบการณ์ตรงนี้สามารถดูแลตัวเองได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดมันจะมีที่สอนเกี่ยวกับทางด้านนี้โดยตรงก็อาจจะเหมือนคล้ายๆเข้าไปให้คำแนะนำตรงนั้นได้อย่างมีแนวทางที่ถูกต้องแต่ถ้าในพื้นฐานของคนที่ช่วยเบื้องต้นเนี่ยหวังคิดว่าการรับฟังก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วยังไม่ต้องไปคาดหวังตัวเองเยอะได้แต่อันนี้ที่คุยเหมือนกับว่าอาจจะในสถานที่คนที่เขาจะเรียนรู้ที่จะเข้าใจตัวเอง
1: ค่ะ
0: เขาก็จะเหมือนกับพอสัมผัสตรงเนี้ยเขาก็จะเห็นว่าอ๋อมันมีสิ่งที่สำคัญซ่อนอยู่ในใจเขาเองอยู่แล้ว
1: เหมือนที่คุณหมอบอกว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งที่เป็นปลายโผล่ยอดออกมาจากทะเลเนี่ยตอนแรกถ้าเราเห็นแค่นี้เราจะไม่เข้าใจแต่การที่เราได้ทำความเข้าใจเบื้องลึกของเราทั้งหมดเนี่ยทำให้เราเข้าใจพฤติกรรมที่มาของเราด้วย
0: ใช่ใช่
1: พอเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยมันสามารถทำให้เราได้ปรับพฤติกรรมที่โผล่ขึ้นมากันได้ไหมคะ
0: จริงๆอันดับแรกที่อยากให้ใช้คือการเข้าใจตัวเองแล้วเราค่อยๆเห็นแต่ละชั้นของสิ่งที่อยู่ภายในใจเราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะนะคะแต่เริ่มต้นจากภูเขาน้ำแข็งของตัวเองก่อนนะคะอย่างเช่นเห็นอารมณ์ความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในจริงอารมณ์ของเราจะมีหลายอย่างเวลาที่อกหักอาจจะมีทั้งเสียใจน้อยใจโกรธหรืออะไรที่อยู่ภายในนะคะถ้าค่อยๆสำรวจหลายๆอารมณ์แล้วก็จะสัมผัสอารมณ์ที่อยู่ภายในได้บางคนก็จะมีอารมณ์ที่มีผลกับอารมณ์อย่างบางคนเสียใจก็รู้สึกไม่ดีที่ตัวเองเสียใจอีกมันก็จะมีอารมณ์เข้ามาซ้อนใช่ค่ะคือถ้าทันอารมณ์ที่มันซ่อนอยู่หลายๆตัวก็จะเหมือนค่อยๆคลี่คลายอารมณ์ที่อยู่ภายในได้แล้วก็อาจจะมาดูที่กระบวนการความคิดการตีความอาจจะตีความตัวเองอ๋อมีเรื่องอกหักอ๋อแสดงว่าเขาไม่มีคุณค่าแล้วก็จะมีเรื่องของความคาดหวังของเขาอาจจะคาดหวังให้แฟนกลับมาดูแลความสัมพันธ์ดีเหมือนเดิมแต่แฟนก็อาจจะไม่อยู่แล้วจะทำให้เขากลับมาให้เห็นความต้องการของตัวเองอย่างเช่นความต้องการของตัวเองอย่างเป็นเรื่องของการอยากได้รับความรักนะคะก็คือเหมือนสัมผัสความต้องการภายในของตัวเองได้มันก็จะสัมผัสถึงว่าจริงเมื่อไหร่ที่เขารักตัวเองได้เขาก็จะรู้สึกถึงพลังงานภายในที่เป็นตัวตนอยู่ภายในเนี่ยได้รับอาหารใจตรงนั้นด้วยนะคะ
1: คุณหมอคะเมื่อกี้เนี่ยคือพูดถึงคนที่มีการอกหักไปแล้วคือกำลังอกหักอยู่แล้วก็ต้องการการเยียวยาทีนี้ในสำหรับคนที่เขายังไม่ได้อกหักค่ะคือเขาอยู่ในความสัมพันธ์แล้วคุณหมอมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะที่จะทำให้เขามีความเข้มแข็งในจิตใจของตัวเองเพื่อที่จะไม่ให้อ่อนไหวหรือว่าหวั่นไหวง่ายต่อความไม่เป็นดั่งใจในความสัมพันธ์นะคะ
0: จริงๆความรักเนี่ยโดยพื้นฐานก็ทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจนะคะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่เมื่อไหร่ที่ความรักจะเป็นทุกข์ก็คือมีการยึดติดแล้วสิ่งที่คิดว่าจะได้รับมันไม่ได้รับอีกนะคะที่ทำให้เกิดเรื่องของการอกหักเราจะทำในที่คบกันแล้วก็รู้สึกว่ายังดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ไม่ได้ยกความรู้สึกรับผิดชอบความสุขของเราให้ฝ่ายหนึ่งดูแลทั้งหมด
1: ใช่เลยค่ะเราไม่ได้ยกความสุขของเราให้กลายเป็นความรับผิดชอบของคนอื่นโดยทั้งหมด
0: ใช่ค่ะ
1: เราเองก็มีหน้าที่ที่จะคอยปกปักดูแลความรู้สึกและความสุขของเราด้วยเช่นเดียวกัน
0: ใช่เลยค่ะตัวนี้เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ยังสามารถรักผู้อื่นแล้วเราก็รักตัวเองร่วมกันไปด้วยทั้งสองด้าน
1: ค่ะไม่ได้แบบว่าเลิกรักตัวเองเพราะไปรักคนอื่นหมดเลย
0: ใช่ค่ะและการรักเขาก็ไม่ได้ว่าจะเสียเราไปหรือว่าจะต้องรักเขาหมดนะคะแต่เราก็ยังรักทั้งตัวเองและรักเขาได้เราก็ยังรู้สึกปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขไม่อยากให้เขามีความทุกข์เหมือนกับที่เราปรารถนาดีกับตัวเองแล้วอยากให้เรามีความทุกข์เหมือนกัน
1: อาบันจะเห็นสังเกตอยู่หลายครั้งว่าคนที่เขารู้สึกไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไหนก็ตามเนี่ยเขาจะแทบแบบพบกับความสุขที่สมบูรณ์แบบได้ยากมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาคาดหวังว่าอะถ้าคุณเป็นแฟนหรือคุณเป็นสามีหรือเป็นภรรยาของเนี่ยเรามอบหมายแล้วนะชีวิตของเราอยู่ในมือของคุณทำให้เรามีความสุขแล้วทำให้ความสุขเนี่ยเราก็มีความคาดหวังมีเช็คลิสต์มาเลย1 2 3 4ต้องทำแบบนี้ต้องไม่ทำแบบนี้แต่ขณะเดียวกันเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนที่เราเองก็ไม่ได้มีใครที่จะสามารถมาคาดหวังบังคับให้เป็นดั่งใจได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เรารู้ว่าเราไม่สามารถที่จะยกหน้าที่ของการที่ทำให้ตัวเรามีความสุขเนี่ยอยู่ในมือคนอื่นได้อย่างเดียวม
0: ัน
1: ก็จะทำให้เราเขาเรียกว่ามีโอกาสตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะอกหักหรือว่าเสียใจหรือผิดหวังได้น้อยลง

0: ก็กลับมาดูแลตัวเอง
1: ค่ะคุณหมอคะอาบานสงสัยว่านอกเหนือจากโรคซึมเศร้าอะค่ะคนที่เขาอกหักเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเป็นโรคทางจิตเวชอย่างอื่นได้ด้วยไหมคะจากการอกหักเนี่ยค่ะ
0: ค่ะก็คือถ้าพื้นฐานเขาอาจจะเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่สารสื่อประสาทแปรปรวนแล้วพอมีเรื่องกระทบจิตใจเนี่ยก็อาจจะไปกระตุ้นทำให้เกิดโรคได้นะคะอย่างเช่นโรคซึมเศร้าที่จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยที่จะมีอาการหลายๆอาการอย่างเช่นเศร้าเบื่อหน่ายแล้วก็นอนไม่หลับทานไม่ได้รู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเองอันนี้ค่ะก็คือจะทำให้อาการของโรคเป็นมากขึ้นแล้วรวมถึงบางคนก็อาจจะมีกลุ่มอาการอีกขั้วนึงที่ของด้านโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอารมณ์สองขั้วได้บางคนผิดหวังเสียใจแต่ก็อาจจะมีการพยายามปรับตัวแล้วไปใช้เงินเยอะขึ้น
1: ช้อปปิ้งใช้เงิน
0: พยายามหาความสุขหรือว่าคล้ายๆว่าพยายามปรับใจตัวเองแต่กลายเป็นว่ารู้สึกมั่นใจตัวเองหรือรู้สึกดีกับตัวเองมากเกินไปจนกลายเป็นเกิดผลเสียนะคะอย่างมั่นใจว่าตัวเองจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้แต่ว่าจริงก็ใช้เงินเกินตัวและเกิดปัญหาตามมาแล้วก็ส่วนนึงถ้าเขามีแนวโน้มที่จะสารสื่อประสาทแปรปรวนอย่างคนเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือกระติบไปกระตุ้นเป็นเรื่องของภาวะโรคทางอารมณ์ก็คือโรคซึมเศร้าแล้วก็โรคอารมณ์สองขั้วค่ะ
1: เป็นไปได้ไหมคะว่าคนคนนึงที่เขาไม่ได้มีปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของสารสื่อประสาทที่บกพร่องหรือทำงานผิดอะไรเลยแต่สามารถที่จะเป็นโรคจิตเวทได้จากการอกหักค่ะอย่างเดียวเพียวๆเลยคือไม่ได้มีปัจจัยทางพันธุกรรมไม่ได้มีปัจจัยอื่นคือแค่อกหักมากก็เลยเป็นโรคจิตเวทเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ก็ขึ้นอยู่กระบวนการการปรับตัวคือถ้าบางคนอาจจะให้คุณค่ากับความสัมพันธ์เยอะเหมือนคล้ายๆเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิตสำหรับเขามันก็คือเหมือนผลกระทบที่รุนแรงมาก
1: ค่ะ
0: อันนี้ค่ะมีการแปลความหรือให้คุณค่าเยอะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกันก็เพราะว่าถ้าไม่ได้มีพื้นฐานที่จะเจ็บป่วยมาก่อนแต่ว่าเขารู้สึกถึงความหนักหน่วงหรือรุนแรงของสถานการณ์นั้นก็อาจจะทำให้เกิดโรคได้นะคะแต่นี่ก็เป็นแต่ละบุคคลนะคะบางคนอาจจะมีเรื่องของคุณภาพด้วยที่อาจจะมีแนวโน้มที่จะคิดในแง่ลบก็อาจจะทำให้มีเสริมจากคุณภาพที่เป็นมุมมองความคิดการปรับตัวของตัวเองจากในอดีตแล้วก็มีผลกับเวลามีปัญหาเยอะๆแล้วก็ทำให้เกิดอาการในปัจจุบันได้นะคะ
1: อาบันเชื่อว่าตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตอนที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมมากๆเลยนะคะเพราะว่าได้ทั้งคำแนะนำได้ทั้งรู้เรื่องของการที่จะตระหนักรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวเองถึงแม้ว่าคนทั่วไปอย่างเช่นอาบันเนี่ยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอาจจะไม่เข้าใจเรื่องของการเอาสเตียโมเดลมาใช้แต่ละข้อเลยแต่ว่าคนทั่วไปอย่างอาบันก็สามารถที่จะถอดใจความได้ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันคือเรื่องของการทำความเข้าใจตัวเอง
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะเมื่อเราเข้าใจตัวเองเราก็จะเข้าใจถึงที่มาของพฤติกรรมที่เป็นเสมือนยอดภูเขาน้ำแข็ง
0: ใช่ค่ะ
1: ที่โผล่ขึ้นมาว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไร
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วตรงนี้มันพอเราเข้าใจปุ๊บเราก็จะสามารถกลับไปแก้ที่ต้นตอได้หรืออย่างน้อยมีความพยายามในการที่จะปรับรีแอคชั่นของเราต่อปัจจัยที่มากระตุ้นเราต่างๆได้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างไรก็ตามนะคะถ้ารู้สึกว่าพยายามจะเข้าใจตัวเองแล้วแต่รู้สึกติดขัดหรือว่ายังเกิดคำถามหรือกลายเป็นความคิดวนๆไม่แน่ใจจะหาทางออกยังไงก็สามารถมาปรึกษาแพทย์ที่จะช่วยกันมองประเด็นตรงนี้ได้นะคะ
1: ก็คือตอนนี้ไม่ต้องกังวลไปแล้วว่าโอ้เราไม่รู้จะต้องคิดยังไงเพราะว่าเราอ่อนแออยู่ตอนนี้คิดโมเดลคิดออกจริงๆก็คือมาหาจิตแพทย์และจิตแพทย์ก็คือจะเป็นผู้ทำหน้าที่คอยช่วยเราในการซักถามทำให้เราเข้าใจตัวเรามากขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วบรรเทาอาการอกหักเจ็บปวดของเราได
0: ้ใช่เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาคาวิโรจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ว่าตอนหน้าเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมานำเสนอท่านผู้ชมอีกอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้เราสองคนก็จะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไป

ังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: เอ่ยแตกซะแล้ว
1: ลุงแช่มค้ายาป่ะเนี่ยทำไมทำตัวรับรับรอบแบบนี้
2: ใช่ฉันค้ายา
1: เฮ้ยนี่ค้ายาบ้าเหรอ
2: เดี๋ยวผมคนไหนฉันจะติดยาหรอกว่าติดแต่สาว
1: ติดสาวเดี๋ยวก่อนนี่ลุงแช่มตามฉันมาทำไมเนี่ย
2: ก็อยากให้แกช่วยฉันหน่อย
1: ให้อะไรนะ
2: ให้ช่วย
1: ขอดูหน้านิดนึงโอ้นี่หน้าตาแบบนี้มันต้องไม่ใช่เรื่องดีแน่เลยไม่เอาฉันไม่ช่วยดีกว่า
2: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันค้ายแกเลย500
1: ไม่เอา
2: พันหนึ่ง
1: ไม่เอา
2: สองพัน
1: ไม่เอา
2: ทำไมอ่ะ
1: นี่บอกให้เลยนะว่าเงินอ่ะซื้อฉันไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มากพอ
2: เฮ้ยทำงานฉันให้แก3,000
1: โอเคดีลมาเลยนี่ตกลงลุงใช้ฉันช่วยเรื่องอะไร
2: ช่วยฉันเนี่ยให้อยู่กับคุณตุ๊กนานๆได้ไหม
1: อุ้ยมันคงจะยากอ่ะเพราะว่าแม่เขาไม่ได้ชอบลุง
2: เอางี้ดีกว่านะของวันนี้ไม่ได้เล่ต้องเอาด้วยกฎไม่ได้มนต้องเอาด้วยคาถาโว้ยฉันจะทำให้คุณตุ๊กเนี่ยรำคาญฉันแล้วก็ผลักฉันจนฉันล้มไปและความจำเสื่อมแต่เนี่ยเป็นหน้าที่ของแกแล้วช่วยวิวให้คุณตุ๊กเนี่ยแบบดูแลฉันอะแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
1: โอ้ยแล้วลุงจะแกล้งเขานานแค่ไหนอะ
2: 10 ปี
1: โอ้ยฉันว่าลุงอยู่ไม่ถึงหรอกไปกลับเถอะ
2: เดี๋ยวเอาเงินคืนเลยนะอย่าไม่ให้เลย
1: ล้อเล่นล้อเล่น
2: ก็รู้แล้วว่าล้อเล่นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละให้ฉันเนี่ยอยู่ใกล้คุณตุ๊กแค่แป๊บเดียวแค่นี้สุขแล้ว
1: โอเคงั้นไปตามแผนโอเค
2: ไปตามแผน
1: ไปสุพรรณ
2: ไปทำไม
1: ไปตามแผนไงไปอยู่สุพรรณ
2: เดี๋ยวกุมารทองก็ตามมาหรอก
1: เอ้ยครบเลยนี่ขุนช้างอยู่นี่ด้วย
2: ใช่จ้าเ
1: อ๋ไปดูทำไมระวังชนประตู
3: พี่ก้านะพี่ก้าเห็นแก่เงินแท้ๆจนยอมชักสิเข้าบ้านเนี่ยงานนี้ต้องเอาคืนซะหน่อยแล้วฮัลโหลคุณดิงเหรอครับคิดถึงนะครับอุ้ยไม่ใช่ครับล้อเล่นครับล้อเล่นครับคือผมมีเรื่องให้ช่วยหน่อยครับครับคิดถึงนะครับอุ้ย

0: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
1: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตู
0: ้ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
1: ฝากหัวใจไว้ไง
0: โอ
1: ้
0: ยแล้วฝากใคร
1: โอ้โหแล้วฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
0: เอาดอกไม้จันไปก่อนละกัน
1: ดอกไม้จันขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
0: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกระทะนี่เลย
1: ว้ายกระทะกระทะเขามีไว้ทอดท่านแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
0: ยั่วประสาทจังเลยจะไปได้ไหม
2: เฮ้ย
3: เฮ้ย
4: เฮ้ย
3: คุณช่าง
4: ลุงช่าง
3: พี่ก้านี่ลุงช่างเป็นอะไรอ่ะ
2: ก็แม่แกดิเผลอไปผักลุงช่างมาทีนี้หัวไปชนเสาเมื่อกี้ตุ้มเลยเนี่ยแล้วก็สลบไปเลยเนี่ย
4: โอ๊ยยังไม่ทันจะผักเลยสลบไปก่อนทำไงดีอ
3: ่
4: ะ
3: งั้นเรียกรถพยาบาลเลยดีกว่าเนาะโทรเรียกเลยดีกว่า
4: ใช่
3: เรียกรถพยาบาลเลยดีกว่า
2: เ
3: รียกรถพยาบาลแล้วนะเรียกรถพยาบาลด
4: ี
3: กว่า
4: เดี๋ยวก่อนไม่ต้องตามแล้วค่ะนี่ไงลุงช่างฟื้นแล้วลุงช่างเป็นไงบ้างคะ
1: ป่วยไหมที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: เฮ้ย
0: จะบ้าใช่ไงล่ะ
1: นี่เธอเป็นใครอ่ะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวลุงจำผมได้ไหม
1: ไม่ได
2: ้เฮ้ยแล้วลุงจำตัวเองได้ไหมว่าลุงชื่ออะไร
1: ณเดช
2: น์เฮ้ยหรือว่าที่เมื่อกี้หัวกระแทกเนี่ยทำให้ลุงช่างเนี่ยความจำเสื่อมไปแล้ว
4: ถึงความจำเสื่อมไปเหรอ
2: ไม่ได้นะแม่นี่ความจำเสื่อมขนาดนี้จะปล่อยให้กลับบ้านไม่ได้นะถ้าความจำเสื่อมอยู่ๆเดินไปแล้วโดนรถชนตกน้ำตกท่าขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงกับแม่
4: ใช่
3: ผมว่าให้ลุงช่างอยู่ที่บ้านเราจนกว่าจะหายความจำเสื่อมดีกว่านะปลอดภัยกว่า
4: ใช่ค่ะ
2: ใช่
4: ยิ้มอะไรกันเหรอคะ
1: ไม่อย่าโอ้ยปวดฟันด้วย
2: โอ้ยกระแทกของอับไปโดนลากฟันนะปวดใจเย็นไว้ลุงเดี๋ยวนวดให้
4: ช่วย
3: ใช่เพราะว่าคุณอิงเนี่ยเคยเรียนเกี่ยวกับรักษาโรคความจำเสื่อมมาก่อนนี่ใช่ไหม
4: ใช่ฉันเนี่ยจริงๆนะว่าจบมาเลยนะจากสถาบันอาราบิก้าเคนยาเขากราดได้ฟู่ฟู่ฟู่อะไรเต็มไปหมด
2: คุณอิงทำไมชื่อมันเหมือนกาแฟอ
4: ่ะเหมือนมากหอมด้วยเรียนแล้วหอมตัว
3: มันมีจริงๆนะสถาบันเนี้ย
4: ใช่
0: แ
4: ม
0: ่ที่เราดูอิงช่วยหน่อยนะลูกนะ
4: ได้ค่ะคุณป้ารับรองแป๊บเดียวหายเลยค่ะ
2: แม่ไปหน้าไปง้างกระทะเลยเขากลัวโดนแม่ป้าม
0: าไ
2: ม่อ่ะเฮ้ยดูดิพูดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะนี่กี่นิ้วอ่ะ
0: กี่นิ้วสาม
2: ไหนนี่สอง
0: เอาที่พับไว
2: ้นั่นนี่ไม่รู
0: ้มาไม
2: ่อ่ะนี่สายยันเข้าสิงเลยมาไม่กินอะไรเป็นอาหาร
0: กุจิ
2: กินอะไรนะเป็นอาหาร
0: กุจิ
2: กุจิแปลว่าอะไรอ่ะ
0: ขี้มา
2: แล้วไปครับเดี๋ยวไปช่วยรักษาหน่อยนะ
4: ได้
2: แม่เอ้ยไม่น่า
0: จำอะไรไม่ได้อีกเลยจำไม่ได้อีกแล้ว
3: นี่เป้ถ้าจำอะไรไม่ได้เนี่ยตอนนี้มีวิธีแก้แล้วครับนี่ครับอุปกรณ์พร้อมแล้ว
2: รถแกแบตหมดอ่ะ
3: นี่คืออุปกรณ์ชาร์จความจำเสื่อมจิก้าน
4: ี่เลยค่ะสมองก็เหมือนรถแบตหมดก็เหมือนความจำเสื่อมเพราะฉะนั้นเราจะต้องชาร์จกระตุ้นนะคะ
1: เริ่มแบบเอาไงดี
4: ทำไมหรอ
1: เอาไงอ่ะ
0: จะชาร์จช็อกแน่เลย
4: อีกของชาแล้วค่ะ
2: ตรงไหน
0: ทำไมฉันจำอะไรได้กับทันหันขนาดนี้
5: ฮ้ยจะจับได้แล้วจะได้ความจำเสื่อมแล้ว
2: จำได้จริงเหรอ
5: เฮ้ยกล้าแกมาไงวะ
2: กล้า
5: ไอ้กล้านี่หนูอิงเออจับพงแล้วก็คุณตุ๊กสวยๆของฉัน
2: ว้าเย้จับได้แล้วจับได้แล้ว
3: แล้วลุงจำได้ไหมตรงหน้าบ้านเนี่ยว่าลุงวางแผนอะไรกับก้าไว
5: ้จำไม่ได้จำอะไรวางแผนอะไร
4: อ้าวถ้าจำไม่ได้ก็ต้องชาร์จกระตุ้นยา
5: ได้ยินกันด้วยเหรอ
3: โอ้ได้ยินเต็มหูเลยชัดแจ๋วเลยลุงแกล้งทำเป็นความจำเสื่อมก็จะได้อยู่กับแม่นานๆนะแล้วก็จ้างให้ก้านี่แหละหลอกแม่ถูกไหม
4: ไอ้ก้าไอ้ก้า
2: หนูขอโทษหนูร้อนเงิน
4: เฮ้ยเสียเวลากับแกจริงๆเลยฉันนัดเพื่อนไว้เขาจะสอนพิลาทิสฉันเฮ้ยหมดเวลาไม่มีเวลาที่จะไปแล้วนี่น่าจะทุบสมองเสื่อมจริงๆเลยอ่ะ
5: คุณโต้คุณโต้ที่ฉันทำไปเพราะความรักนะแต่ไม่ต้องห่วงเลยไอการสอนพิลาทิสเนี่ยหลานสาวผมเก่งมากเลยจะสอนให้ฟรีเลยจ้า
2: เรียกมาได้เลยนะ
5: ได้เลยอ่ะ
4: มาแล้วค่ะ
3: โอ้ยโหทำไมมาเร็วจังอ่ะ
6: เรื่องสุขภาพรอช้าไม่ได้จริงๆค่ะฟ้าอยากเล่นพิลาทิสเหรอคะ
4: ใช่จ้ะเพื่อนบอกว่าพิลาทิสเนี่ยคนสูงอายุเขาเล่นได้
6: ใช่ค่ะพิลาทิสเหมาะสำหรับคนสูงอายุค่ะแล้วก็พิลาทิสเนี่ยเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดในเนาะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เดินเหินสะดวกได้มากขึ้นค่ะ
5: หลานหลานหลานผม
6: งั้นเดี๋ยวเราไปทำท่าพิลาทิสตามกันเลยนะคะ
7: วันนี้จะพามาออกกำลังกายแบบพิลาทิสกันนะคะงงใช่ไหมพิลาทิสคืออะไร
8: อ๋อไม่งงครับก็คือท่าวันอาทิตย์ฮะคือท่าอะไร
7: วันนี้วันจันทร์ค่ะ
8: อ๋อเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี
7: ้พิลาทิส
8: พิลาทิส
7: ใช่ค่ะเป็นการออกกำลังกายแบบเน้นแกนกลางลำตัวของร่างกายเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ
8: ่
7: ม
8: แกนกลางลำตัวพี่ชอบมากเรื่องแกนกลางลำตัวเนี่ย
7: มาเดี๋ยวเรามาลองทำดูเลยดีกว่าว่าพี่จะได้แค่ไหน
8: จ้า
7: โอเคค่ะเริ่มที่ท่าแรกกันเนาะนอนกันเลยค่ะ
4: น้องพลอยไม่ได้หมอนมาก
8: คนละนอนนอนเลยใช่ไหม
7: นอนได้เลยค่ะ
8: ยังไงต่อ
7: ชั้นเข่าขึ้นมาค่ะตื่นก่อนพี่ตื่นก่อนค่ะ
8: เขาบอกให้นอนก็หลับเลยชั้นเข่านะ
7: โอเคค่ะชั้นเข่าขึ้นมานะมือสองข้างวางข้างลำตัวค่ะ
9: ครับเรียบร้อย
7: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันสะโพกตัวเองขึ้นค่ะให้เป็นลำตัวแนวตรงดันขึ้นให้สุดดันขึ้นให้สุดแล้วเกรงก้นไว้นะคะเก่งมากค่ะค้างไว้15ถึง20นาทีเอ้ย15ถึง20วินาทีเหมือนเดิมค
8: ่
7: ะ
8: แม่น้องพลอยพูดว่าเก่งมากเหมือนเมียที่บ้านพี่เลยพอพี่ยกถึงเขาบอกเก่งมากเลยพี
7: ่แสดงว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะ
8: ใช้ยกของอะเด
7: ็
8: กอ๋อยังไงต่อฮะ20วิใช่ไหม
7: ใช่ค่ะ20วินะ
8: ใครมาเขย่าแขนพี่เนี่ยสั่นไม่หมด
7: สั่นใช่ไหมคะท่านี้จะได้แกนกลางลำตัวหน้าท้องเนาะรวมไปถึงสะโพกแล้วก็ต้นขาด้วยค่ะ
8: แล้วแกนกลางของกันไอ้ตรงแกนกลางอยู่ช่วงไหนอะโน
7: ้แกนกลางลำตัวจะเป็นกล้ามเนื้อตั้งแต่ช่วงตัวลงไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อด้านในรวมไปถึงหน้ากล้ามเนื้อต้นขาไงค่ะค่อยๆลงมาค่อยๆลงมา
8: ค่อยลงใช่ไหม
10: ดีมากเลยน้องพลอยเพราะเหมือนองค์จะลงแล้วมันชักสั่น
8: ไม่ใช่ร่างทรงฮะ
7: ขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงหนึ่งสองฮึบขึ้นมา
10: เอ๊ะอย่างนี้ป้าตุ๊กเขาจะทำได้ไหมเนี่ยป้าตุ๊กเนี่ย
8: โอ้ป้าตุ๊กก็ถนัดอยู่แล้วน้องปลาไหวสู้ป้าตุ๊กได้ปะล่ะ
10: นี่วันนั้นเนาะเห็นไหมล่ะ
7: สบายมากท่านี้เนาะ
10: เต้นโอ้ป้าตุ๊กเขาเต้นบ่อยได้อยู
7: ่โอเคค่อยๆลงค
8: ่
7: ะ
8: แหมอยากฝากท่านี้ไปฝึกคุณโป้งกับคนกล้านะก็คงชอบท่านี้มาก
7: ลงค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่2กันต่อนะคะท่านี้เป็นท่าซิงเกิลเล็กสเตรทนะเป็นการยืดขา
8: แล้วก็เก่งลำตัวซิงเกิลก็ร้องเพจก็คือหน้าจะมาพากันร้อง
7: เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าไปค่ะพี
10: ่จ้าไปเลยจ
8: ้
10: า
8: ไปเลยอ
7: ่ะนอน
10: ไปเลย
8: นอนอีกแล้วเหรอ
7: นอนอีกแล้วค่ะนอนอีกแล้ว
8: พี่ชอบนอนจริง
7: ยกขาขึ้นมาสองข้างให้เข่าตั้งฉากกับพื้นค่ะ
8: เข่าตั้งฉาก
7: เดี๋ยวยกตัวขึ้นมานิดนึงยกหัวโอเคค่ะใช้มือประคองเข่าด้านซ้ายนะคะ
8: มือข้างไหนครับ
7: มือทั้งซ้ายและขวาเลย แตะที่ข้อเท้าหนึ่งข้างแตะที่หัวเข่าหนึ่งข้างค่ะแล้วขาอีกข้างเหยียดตรง
5: ครับ
7: ใช่ค่ะถูกต้องถูกต้องค้างไว้ก่อนนะอ่ะเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างบ้างเปลี่ยนข้างบ้างครับ
5: ต้องมีกำหนดไหมฮะคุณพลอยน้องพลอยตัวกี่วิ
7: อันนี้นับเป็นลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกค่ะ
5: มันจะเป็นลมแล้วก็นับไม่ได้แล้วล่ะ
7: โอเคอ่ะเดี๋ยวพี่ค่อยๆทำตามหนูไปดีกว่าค่อยๆทำสลับกันไปซ้ายขวาช้าๆค่ะทำ7 ละ 7 ถึง 8ครั้งก็พอเนาะ
5: โอ้โหวันนี้ได้ลมหายใจเลยน้องบอย
7: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกเกรงหน้าท้องทุกครั้งนะคะการเล่นพิลาทิสคือการเกรงหน้าท้องนะคะ
5: พิลาทิส
7: ใช่โอเคช้าๆเก่งมากค่ะเก่งมาก
5: แม่พูดเหมือนเมียพี่ก็
7: หน้าท้องสั่นไหมคะ
5: ไม่สั่นนะฮะตอนนี้คอเริ่มสั่นแล้ว
7: แสดงว่าคอไม่แข็งเนี่ย
10: คอไม่แข็งแล้วเนี่ย
7: โอเคค่ะอ่ะพักก่อน
5: พี่ไม่พักได้ไหม
7: ต่อได้เลยค่ะพี
5: ่น้ำมันเครื่องพี่มันเดินแล้วครับ
7: สุดยอดค่ะ
5: สุดยอดแล้วครับ
7: ไปค่ะโอเค
5: โอ้โหมันได้พลังงานได้ลมหายใจน้องพลอยคนสูงอายุเนี่ยดีนะถ้าหายใจปลอดโล่งสบายเลย
7: ถ้า
5: ช่วยปลุกเขาแค่ปลุกนะน้องแอมหลับแล้ว
6: เดี๋ยวเรามาเริ่มท่าที่3กันต่อเลยเนาะท่าที่3จะเป็นไซด์แพลงนะคะการออกกำลังกายแบบเกแกนกลางลำตัวด้านข้างนะคะ
10: แกนกลาง
6: พร้อมยังคะด้านข้าง
10: เด
6: ี๋
10: ยวคุณวินทำไมนิ่งไปละ
5: อ๋อกำลังนึกถึงยาดมอยู่เฮ้ยดีขึ้นเลยท่าที่3ใช่ไหมจ
6: ๊
5: ะ
6: ใช่ค่ะท่าที่3นะคะเอาศอกวางที่พื้นศอกให้ตรงกับหัวไหล่แล้วเหยียดขาออกไปไกล
5: ๆศอกตรงกับหัวไหล่
6: ใช่ค่ะใช่เหยียดขาไปเลย
5: เหยียดขา2ข้าง
6: มือเท้าเอวค่ะใช่ค่ะ
10: เดี๋ยวน้องพลอยถ้าพี่แบบศอกเหยียดอันนั้นไม่ได้แบบเป็นผู้สูงอายุแล้วทำไงนะสมมุติ
6: ถ้าไม่ถนัด
10: ไม่ได้ทำไงนะ
6: ข้างหลังเหรอใช่ค่ะพับเข่าด้านล่างนะคะไปทางด้านหลังเหมือนเดิมแล้วยกขึ้น

0: ผู้ชายก็พับเหมือนกันใช่ไหม
1: ผู้ชายพับได้ค่ะถ้าร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะทำท่านี้นะเพราะว่าการเหยียดขาตรงเนี่ยจะยากมากขึ้นค่ะ
0: แ
2: ต่ท่านี้มันก่อนเดินผ่านบ้านอ่ะ
0: บ้านใคร
2: ฮะ
0: บ้านใครบ้านโป้งเหรอมันจะโป้งกันได้หรอพี่ไปสอนเขาแหมโป้งก็แข็งแรงที่ไหนอ
3: ่
0: ะ
3: ไม่เห็นเอ็กนี่เห็นพี่ก้าเขาทำอยู
0: ่นะก้าพี่ก็ไปสอนมาแล้ว
1: มาไหนคุณเควินลองทำให้ดูสิครับ
0: ครับ
1: มาหนึ่งสองสามมา
0: ฮ
1: ยกขึ้นตัวตรงหน้าให้ตรงแกนกลางลำตัวนะคะท่านี้จะเกรงหน้าท้องด้านข้างนะคะ
3: เจ็บข้อศอก
1: ใช่ถ้าใครไม่ถนัดนะคะใช้หมอนรองก็ได้ค่ะ
3: มันแข็งอันนี
0: ้หมอนรองอันนี้หมอนรองกระดูกสั่นแล้วครับ
1: แต่ถ้าไม่ถนัดอ่ะสำหรับถ้าสำหรับง่ายๆเนาะใช้เข่าแล้วยกขึ้นท่านี้จะง่ายมากขึ้นนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุได้เหมือนกันแต่ว่าทำเท่าที่ทำได้นะ
0: ครับ
1: ตัวตรงนะคะ
0: กี่วินาทีครับหมอพลอย
1: 15-20วินาทีเหมือนเดิมค่ะ
0: โอ้ยจิ๊บๆ
1: แต่ถ้าใครไหวชาเลนจ์ตัวเองได้เลยค่ะ30วินาทีถึง1นาทีได้เหมือนก
0: ัน ชาเลนจ์แปลว่าอะไรครับ
1: แข่งขัน
0: อ๋อครับครับผม
1: มาเปลี่ยนท่าดีกว่า
3: เนี่ยท่านี้ต้องถ้าเกิดป้าตุ๊กทันนะ
0: ทำไม
3: ต้องเอาหนอนมาเจ็บข้อศอก
0: เดี๋ยวไปกับป้าตุ๊กเลยป้าแอมก็เหมือนกันเลย
1: เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนข้างกันนะคะ
3: เปลี่ยนข้างเป็นข้างนี
4: ้ดีเลย
3: ใช่โ
4: หแจ๋วเลยน้องพลอยท่านี้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะเหยียดขาออกนะ
4: จ้ะ
1: มือวางที่เอวยกตัวใช่ค่ะ
0: ฮึบ
1: มาหัวไหล่กับข้อศอกให้ตรงกันนะคะตั้งตัวตรงโอเคค่ะอ่ะ15-20วิเหมือนเดิมเนาะแต่วันนี้หนูให้ลองไปก่อนเดี๋ยวกลับไปบ้านหนูไปดูอีกทีนึง
0: ไปบ้านพี่ถูกเหรอแต่บอกค้างบ้านพี่กับบ้านพี่โป้งอ่ะกับพี่ก้าเนี่ยติดกันเลย
3: ไม่ได้น้องพลอยเขาอยู่ที่ป้อมหน้ายามป้อมหน้ายามป้อมหน้าหมู่บ้าน
4: เป็นเจ้าหน้าที
1: ่เดี๋ยวต่อไปมาเริ่มที่ท่าที่4กันเลยเนาะท่านี้จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะแล้วก็รวมไปถึงการรักษาสมดุลในร่างกายด้วยเนาะมาเดี๋ยวเริ่มที่นอนคว่ำกันได้เลยค่ะเหมือนท่าคลานนะคะคว่ำตัวลงเหมือนคลานกางขาเท่ากว้างเท่าช่วงสะโพกค่ะมือวางที่ระดับเดียวกับหัวไหล่หน้าอกตำแหน่งเดียวกันนะ
3: จ้า
1: แล้วเหยียดแขนเหยียดขาออกฝั่งตรงข้ามนะคะอ่ะเหยียดแขนซ้ายก่อนหนึ่งข้างแล้วก็เหยียดขาขวาไปทางด้านหลังเหยียดตรงนะคะตามองลงมาทางด้านล่างให้หัวลำตัวตรงท่านี้เกร็งหน้าท้องด้วยนะคะ
0: นานไหมครับต้องคอย
1: ค้างไว้15-20นาทีเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคค่ะอ่ะเปลี่ยนข้างทำซ้ายขวาสลับกันนะคะ
0: ฮึบ
1: มาฮึบกางออกเหยียดตรง ลำตัวตรงเกรงหน้าท้องค่ะโอเคค่ะมาเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเกรงเมื่อยตรงไหนไหมเอ่ย
0: น้องพลอยท่านี้เคยพลาดไหม
1: พลาดยังไงเอ่ย
0: พลาดมาโดนหน้าพี่เอง
1: ค
0: น
1: ก็
0: โอ้แต่ท่านี้ดีมากเลยแข็งแรง
1: ฝึกทำบ่อยๆนะคะกล้ามเนื้อหลังจะได้แข็งแรง
0: โอ้ยเห็นคุณแอมทำแบบเปรี้ยวปากคิดถึงคนที่บ้าน
1: ยังไงคะ
0: ท่าคว่ำนะคืออยากไปสอนเขาอยากไปสอน
3: นี่ไม่ใช่หญิงอะไรนะหายใจไม่ออก
5: นี่ขอบคุณหนูมากเลยนะที่สอนพีรทิศป้าเอ๊แล้วจะตอบแทนอะไรหนูดีนะ
6: ไม่ยากหรอกจ้าเอาอย่างงี้ดีกว่านะให้ผมเนี่ยอยู่บ้านคุณตุ๊กสัก3เดือนนะนี่แหละคือเป็นการตอบแทนแล้วง่ายๆ
5: อย่ามามั่วเลย
7: ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวไปส่งคุณพลอยก่อนแล้วกันนะคะเออคุณลุงคะ
6: จ้า
7: ฟังหน่อยค่ะ
6: ได้เลย
8: เอาที่ออกปั๊บปั๊บนะนี่อันตรายอย่าไปเสียบถ้าเสียบแล้วเดี๋ยวมันจะชันๆเอาออกเนี่ยปั๊บไม่เป็นไรเดี๋ยวเสียบตรงนี
5: ้จ้า
9: จ้าจ้าแม่ก็ชอบ
8: นี่เสพแล้วมันไม่ช็อตอ่ะ
5: ไอ้บ้าโอ้ยบ้าผมก็เพิ่มแล้วเนี่ย
8: เขารักหรอ
7: กไม่กลับนะคะ
8: ก็เราอ่ะไม่ไปส่งนะ
7: พ่อไปส่งอ่ะ
8: มาทางไหนเมื่อกี้นี่ไปทางนี้ดิเมื่อกี้มาทางนี้ดิ
7: กลับมาโอเคเดี๋ยวกลับมา
8: ทางนี้

0: ผมชอบคุณอิงครับ
1: แย่
0: ชอบมานานแล้วด้วย
2: โอ้นี่คุณกล้าดีไงมาจับมือน้องสาวผม
0: คุณหมอคือผมชอบคุณอิงจริงนะครับ
2: มันไม่ทันละคุณรู้ไหมว่าน้องสาวผมนี่กำลังจะแต่งงานและผู้ชายคนนี้ก็เหมาะกับเขามากเพราะผมเป็นคนเลือกให้ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็มีฐานะ
0: แต่ผมชอบคุณอิงจริงนะครับผมขายคุณอิงไม่ได้ครับคุณหมอ
1: มันเป็นไปไม่ได้แล้วอะค่ะตัดใจเถอะ
0: ผมไม่อยากเสียคุณไปครับคุณอิง
2: ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะผมขอให้คุณช่วยดูแลน้องสาวผมแต่คุณกลับมารักน้องสาวผมเนี่ยนะ
3: Safety Kiss เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

ังคิดและเดินหยุดมองฟังคิดและเดินตอนง่ายๆจำให้ได้นะเอาล่ะเด็กๆมาร้องเต้นไปพร้อมๆกันอีกสักรอบแล้วมาข้ามถนนอย่างปลอดภัยไปพร้อมๆกันถ้าพร้อม

0: พร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: อ
2: ันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: พวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
2: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
3: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
4: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
1: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
2: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

0: เอ่ยแตกซะแล้ว
1: แชมป์ขายยาป่ะเนี่ยทำไมทำตัวรับๆล่อๆแบบนี้
2: ใช่ฉันขายยา
1: เฮ้ยขายยาบ้าเหรออ
2: ย่าบอกคนอย่างฉันไม่ติดยาหรอกเว้ยติดแต่สาว
1: ติดสาวเดี๋ยวก่อนนี่ลุงแชมป์ตามฉันมาทำไมเนี่ย
2: ก็อยากให้แกช่วยฉัน

0: นี่บอกให้เลยนะว่าเงินซื้อจำไม่ได้หรอกถ้ามันไม่มากพอ
1: ทำงานฉันให้แก 3,000
0: โอเคดีลมาเลยนะนี่ตกลงลุงใช้ฉันช่วยเรื่องอะไร
1: ช่วยฉันเนี่ยให้อยู่กับคุณตุ๊กนานๆได้ไหม
0: อุ้ยมันคงจะยากอะเพราะว่าแม่เขาไม่ได้ชอบลุง
1: เอางี้ดีกว่านะของวันนี้ไม่ได้เล่ต้องเอาด้วยบนไม่ได้บนต้องเอาด้วยคาถาโว้ยฉันจะทำให้คุณตุ๊กเนี่ยรำคาญฉันแล้วก็ผลักฉันจนฉันล้มไปและความจำเสื่อมแต่เนี่ยเป็นหน้าที่ของแกแล้วช่วยวิวให้คุณตุ๊กเนี่ยแบบดูแลฉันอะแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
0: โอ้ยแล้วลุงจะแกล้งเขานานแค่ไหนอะ
1: 10 ปี
0: โอ้ยฉันว่าลุงอยู่ไม่ถึงหรอกไปกลับเถอะ
1: เดี๋ยวเอาเงินคืนเลยนะเดี๋ยวไม่ให้เลย
0: เล่นล้อเล่นล้อเล่น
1: ก็รู้แล้วว่าล้อเล่นแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละให้ฉันเนี่ยอยู่ใกล้คุณตุ๊กแค่แป๊บเดียวแค่นี้ฉันก็มีความสุขแล้ว
0: โอเคงั้นไปตามแผนโอเค
1: ไปตามแผน
0: ไปสุพรรณ
1: ไปทำไม
0: ไปตามแผนไงไปอยู่สุพรรณ
1: เดี๋ยวกุมารทองก็ตามมาหรอก
0: เอ้ยครบเลยนี่ขุนช้างอยู่นี่ด้วย
1: ใช่จ้าเอ๋ว้
0: าไปดูสุพรรณไประวังเชือกประตูโอ้โห
1: อ

ี่กล้านะพี่กล้าเห็นแก่งเงินแท้ๆจนยอมชักสิเข้าบ้านเนี่ยงานนี้ต้องเอาคืนซะหน่อยแล้วฮัลโหลคุณดิงเหรอครับคิดถึงนะครับอุ้ยไม่ใช่ครับล้อเล่นครับล้อเล่นครับคือผมมีเรื่องให้ช่วยหน่อยครับครับคิดถึงนะครับอุ้ย

0: ตกลงมาทำไมเนี่ยฮะ
1: โอ้มาเอาของที่ฝากไว้จ้าคุณตู
0: ้ฝากอะไรไว้อย่ามามั่ว
1: ฝากหัวใจไว้ไง
0: โอ
1: ้
0: ยแล้วฝากใคร
1: โอ้โหแล้วฝากหน่อยเถอะฉันไม่คิดดอกเบี้ยหรอกคิดแต่ดอกรักนะจ๊ะ
0: เอาดอกไม้จันไปก่อนละกัน
1: ดอกไม้จันขอเป็นช่อใหญ่ๆเลยนะเป็นประธานขึ้นไปจุดเลยจ้าน
0: ี่จะออกไปไหมถ้าไม่ออกจะเจอกระทะนี่เลย
1: ว้ายกระทะกระทะเขามีไว้ทอดนั่นแน่จะทอดสะพานให้ผมเหรอ
0: ยั่วประสาทจังเลยจะไปได้ไหม
2: เฮ้ย
3: เฮ้ย
4: เฮ้ย
3: ลุงแช่ม
4: ลุงแช่ม
3: พี่ก้านี่ลุงแช่มเป็นอะไรอ่ะ
2: ก็แม่แกดิเผลอไปผักลุงแช่มอ่ะทีนี้หัวไปชนเสาเมื่อกี้ตุ้มเลยเนี่ยแล้วก็สลบไปเลยเนี่ย
4: โอ๊ยยังไม่ทันจะผักเลยสลบไปก่อนทำไงดีอ
3: ่
4: ะ
3: งั้นเรียกรถพยาบาลเลยดีกว่าเนาะโทรเรียกเลยดีกว่า
4: ใช่
3: เรียกรถพยาบาลแล้วนะเรียกรถพยาบาลดีกว่า
4: เดี๋ยวก่อนไม่ต้องตามแล้วค่ะนี่ไงลุงแช่มฟื้นแล้วลุงแช่มเป็นไงบ้างคะ
1: ไหวไหม
2: ลุงแช่ม
1: ที่นี่ที่ไหนเนี่ย
4: เฮ้ย
0: จะบ้าใจไงล่ะ
1: นี่เธอเป็นใครอ่ะ
2: เฮ้ยเดี๋ยวลุงจำผมได้ไหม
1: ไม่ได้
2: เฮ้ยแล้วลุงจำตัวเองได้ไหมว่าลุงชื่ออะไร
1: ณเดช
2: น์เฮ้ยหรือว่าที่เมื่อกี้หัวกระแทกเนี่ยทำให้ลุงช่างเนี่ยความจำเสื่อมไปแล้ว
4: ถึงความจำเสื่อมไปเหรอ
2: ไม่ได้นะแม่เนี่ยความจำเสื่อมขนาดนี้จะปล่อยให้กลับบ้านไม่ได้นะถ้าความจำเสื่อมอยู่ๆเดินไปแล้วโดนรถชนตกน้ำตกท่าขึ้นมาเนี่ยเราจะทำยังไงอะแม่
4: ใช่
3: ผมว่าให้ลุงช่างอยู่ที่บ้านเราจนกว่าจะหายความจำเสื่อมไปก่อนนะปลอดภัยกว่า
4: ใช่ค่ะใช่
2: ใช่
4: ยิ้มอะไรกันเหรอคะ
1: ไม่อย่าโอ้ยปวด

0: โอ้โหกระแทกคงอับไปโดนลากฟันน่ะปวดจะเย็นๆๆจะเย็นๆจะเย็นไว้ลุงเดี๋ยวนวดให้นวดให้นวดให
1: ้ช่วย
2: ๆๆๆใช่เพราะว่าคุณเองเนี่ยเคยเรียนเกี่ยวกับรักษาโรคความจำเสื่อมมาก่อนนี่ใช่มั้ย
1: ใช่ๆๆๆๆฉันเนี่ยจริงๆนะว่าจบมาเลยนะจากสถาบันอาราบิก้าเคนยาเขากราดได้ฟู่ฟู่ฟู่อะไรเต็มไปหมด
0: คุณหญิงทำไมชื่อมันเหมือนกาแฟอ
1: ่
0: ะ
1: เหมือนมากหอมด้วยเรียนแล้วหอมตัว
2: มันมีจริงๆนะสถาบันเนี้ย
1: ใช่
3: แม่พี่หนูอีกช่วยหน่อยนะลูกนะนะ
1: ได้ค่ะคุณป้ารับรองแป๊บเดียวหายเลยค่ะ
0: แม่ไปหน้าไปง้างกระทะเลยเขากลัวโดนแม
4: ่
0: มาม
4: ามามามามา
0: เฮ้ยดูดิพูดไม่รู้เรื่องเลยนี่กี่นิ้วอ่ะ
4: กี่นิ้วสาม
0: สามไหนนี่สอง
4: เอาที่พับวง
0: นั่นนี่ไม่เ
4: ท่ามามามาไ
0: ม่อะมาไม่นี่สายงานเข้าสิงเลยมาไม่กินอะไรเป็นอาหาร
4: กุจิ
0: กินอะไรนะเป็นอาหาร
4: กุจิ
0: กุจิแปลว่าอะไรอ่ะ
4: ขี้มา
0: ไม่แล้วไปเถอะเดี๋ยวไปช่วยรักษาหน่อยนะ
1: ได้
0: แม่ไม่น่า
4: จำอะไรไม่ได้เลยจำไม่ได้อีกแล้ว
2: นี่เป็นถ้าจำอะไรไม่ได้เนี่ยตอนนี้มีวิธีแก้แล้วครับนี่ครับอุปกรณ์พร้อมแล้ว
0: เดี๋ยวรถแกแบตหมดเหรอ
2: นี่คืออุปกรณ์ชาร์จความจำเสื่อมจิก้าน
1: ี่เลยค่ะสมองก็เหมือนรถแบตหมดก็เหมือนความจำเสื่อมเพราะฉะนั้นเราจะต้องชาร์จกระตุ้นนะคะ
5: เริ่มแบบเอาไงดี
1: ทำไมหรอ
5: เอาไง
4: จะชาร์จช็อกแน่เลย
1: อ๋ออ
0: ุ้ย
1: อีกห้องชาร์จแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ตรงไหนตรงไหนตรงไหนดิตรงไหน
4: ทำไมฉันจำอะไรได้กระทันหันขนาดนี้เฮ้ยฉันจำได้แล้วจะได้ความจำเสื่อมแล้ว
0: จำได้จริงเหรอ
4: เฮ้ยกล้าจะมาไงวะ
0: กล้า
4: ไอ้กล้าไอ้กล้านี่นี่หนูอีกเฮ้ยจับโป้งแล้วก็คุณตุ๊กสวยของฉัน
0: มาเย้
2: แล้วลุงจำได้ไหมตรงหน้าบ้านเนี่ยว่าลุงวางแผนอะไรกับพี่ก้าไหม
4: จำไม่ได้จำอะไรวางแผนอะไร
1: อ้าวถ้าจำไม่ได้ก็ต้องชาร์จกันตุ้น
4: ได
1: ้ย
4: ินกันด้วยเหรอ
2: โอ้ได้ยินเต็มหูเลยชัดแจ๋วเลยลุงแกล้งทำเป็นความจำเสื่อมก็จะได้อยู่กับแม่นานๆนะแล้วก็จ้างให้พี่ก้านี่แหละหลอกแม่ถูกไหม
1: ไอ้ก้าไอ้ก้า
6: หนูขอโทษหนูร้อนเงิน
1: เฮ้ยเสียเวลากับแกจริงๆเลยฉันนัดเพื่อนไว้เขาจะสอนพีระทิศฉันเฮ้ยหมดเวลาไม่มีเวลาที่จะไปแล้วนี่น่าจะทุบสมองเสื่อมจริงๆเลยอ่ะ
4: คุณโต๊ะคุณโต๊ะที่ฉันทำไปเพราะความรักนะแต่ไม่ต้องห่วงเลยไอการสอนพิราทิศเนี่ยหลานสาวผมเก่งมากเลยจะสอนให้ฟรีเลยจ้า
0: เรียกมาได้เลยนะ
4: ได้เลยอ่ะ
1: มาแล้วค่ะ
2: โอ้ทำไมมาเร็วจังอ่ะ
7: เรื่องสุขภาพรอช้าไม่ได้จริงๆค่ะป้าอยากเล่นพิราทิศเหรอคะ
1: ใช่จ้ะเพื่อนบอกว่าพิราทิศเนี่ยคนสูงอายุเขาเล่นได้
7: ใช่ค่ะพิลาทิสเหมาะสำหรับคนสูงอายุค่ะแล้วก็พิลาทิสเนี่ยเป็นการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดในเนาะทำให้เราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็เดินเหินสะดวกได้มากขึ้นค่ะ
4: หลานหลานผม
7: งั้นเดี๋ยวเราไปทำท่าพิลาทิสตามกันเลยนะคะ
8: วันนี้จะพามาออกกำลังกายแบบพิลาทิสกันนะคะงงใช่ไหมพิลาทิสคืออะไร
9: อ๋อไม่งงครับก็คือท่าวันอาทิตย์ฮะคือท่าอะไร
8: วันนี้วันจันทร์ค่ะ
9: อ๋อเหรอเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี
8: ้พี
9: ระ
8: ทิศ
9: พีระทิศ
8: ใช่ค่ะเป็นการออกกำลังกายแบบเน้นแกนกลางลำตัวของร่างกายเนาะเดี๋ยวเราจะมาเริ
9: ่
8: ม
9: แกนกลางลำตัวพี่ชอบมากเรื่องแกนกลางลำตัวเนี่ย
8: มาเดี๋ยวเรามาลองทำดูเลยดีกว่าว่าพี่จะได้แค่ไหน
9: จ้า
8: โอเคค่ะเริ่มที่ท่าแรกกันเนาะนอนกันเลยค่ะ
10: น้องพลอยไม่ได้หมอนมาก
9: คนละนอนนอนเลยใช่ไหม
8: นอนได้เลยค่ะ
9: ยังไงต่อ
8: ชั้นเข่าขึ้นมาค่ะ ตื่นก่อนพี่ตื่นก่อนครับ
9: เขาบอกให้นอนก็หลับเลยชันเข่านะ
8: โอเคค่ะชันเข่าขึ้นมานะมือสองข้างวางข้างลำตัวค่ะ
11: ครับเรียบร้อย
8: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกดันสะโพกตัวเองขึ้นค่ะให้เป็นลำตัวแนวตรงดันขึ้นให้สุดดันขึ้นให้สุดแล้วเกรงก้นไว้นะคะเก่งมากค่ะค้างไว้15-20นาทีเอ้ย15-20วินาทีเหมือนเดิมค
9: ่
8: ะ
9: แม่น้องพลอยพูดว่าเก่งมากเหมือนเมียที่บ้านพี่เลยพอพี่ยกเองเขาบอกเก่งมากเลยพี
8: ่แสดงว่าใช้ได้ทุกเพศทุกวัยจริงๆนะคะ
9: ใช้ยกของอะเด
8: ็
9: กยังไงต่อฮะ20วิใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ20วินะ
9: เอ้ยใครมาเขย่าแขนพี่เนี่ยสั่นไม่หมด
8: สั่นใช่ไหมคะท่านี้จะได้แกนกลางลำตัวหน้าท้องเนาะรวมไปถึงสะโพกแล้วก็ต้นขาด้วยค่ะ
9: แล้วแกนกลางของท่านไอ้ตรงแกนกลางอยู่ช่วงไหนอะโน
8: ้แกนกลางลำตัวจะเป็นกล้ามเนื้อตั้งแต่ช่วงตัวลงไปเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อหน้าท้องกล้ามเนื้อด้านในรวมไปถึงหน้ากล้ามเนื้อต้นขาไงค่ะค่อยๆลงมาค่อยๆลงมา
9: ค่อยลงใช่ไหม
11: ดีมากเลยน้องพลอยเพราะเหมือนองค์จะลงแล้วมันชักสั่น
9: ไม่ใช่ร่างทรงฮะ
8: ขออีกรอบนึงขออีกรอบนึงหนึ่งสองฮึบขึ้นมา
11: เอ้ยอย่างนี้ป้าตุ๊กเขาจะทำได้ไหมเนี่ยป้าตุ๊กเนี่ย
9: โอ้ป้าตุ๊กก็ถนัดอยู่แล้วน้องปลาไหวสู้ป้าตุ๊กได้ปะล่ะ
11: นี่วันนั้นเนาะเห็นไหมล่ะ
8: สบายมากท่านี้เนาะ
11: เต้นโอ้ป้าตุ๊กเขาเต้นบ่อยได้อยู่
8: โอเคลงค
9: ่
8: ะ
9: แหมอยากฝากท่านี้ไปฝึกคุณโป้งกับคนกล้านะก็คงชอบท่านี้มาก
8: ลงค่ะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มท่าที่2กันต่อนะคะท่านี้เป็นท่าซิงเกิลเล็กสเตรทมั้ยเป็นการยืดขา
9: ซิงเกิลพี่รู้ซิงเกิลก็ร้องเพจก็คือหน้าจะมาพากันร้อง
8: เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าค่ะไปค่ะพี
11: ่ไปเลยจ้า
9: ไปเลยอ
8: ่ะนอน
11: ไปเลย
9: นอนอีกแล้วเหรอ
8: นอนอีกแล้วค่ะนอนอีกแล้ว
9: พี่ชอบนอนจริง
8: ยกขาขึ้นมาสองข้างให้เข่าตั้งฉากกับพื้นค่ะ
9: เข่าตั้งฉาก
8: เดี๋ยวยกตัวขึ้นมานิดนึงยกหัวโอเคค่ะใช้มือประคองเข่าด้านซ้ายนะคะ
9: มือข้างไหนครับ
8: มือทั้งซ้ายและขวาเลยแตะที่ข้อเท้าหนึ่งข้างแตะที่หัวเข่าหนึ่งข้างค่ะแล้วขาอีกข้างเหยียดตรง
9: ปึ๊บ
8: ใช่ค่ะถูกต้องค้างไว้ก่อนนะเปลี่ยนข้างบ้างปึ๊บ
9: ต้องมีกำหนดไหมฮะคุณพลอยน้องพลอยตัวกี่วิ
8: อันนี้นับเป็นลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกค่ะ
9: มันจะเป็นลมแล้วก็นับไม่ได้แล้วล่ะ
8: โอเคเดี๋ยวพี่ค่อยๆทำตามหนูไปดีกว่าค่อยๆทำสลับกันไปซ้ายขวาช้าๆค่ะทำ7-8ครั้งก็พอเนาะ
9: โอ้โหวันนี้ได้ลมหายใจได้น้องบอย
8: หายใจเข้าลึกๆหายใจออกเกรงหน้าท้องทุกครั้งนะคะการเล่นพิลาทิสคือการเกรงหน้าท้องนะคะ
9: พิลาทิส
8: ใช่โอเคช้าๆเก่งมากค่ะเก่งมาก
9: แม่พูดเหมือนเมียพี่ก็ฮึบ
8: หน้าท้องสั่นไหมคะ
9: ไม่สั่นนะฮะตอนนี้คอเริ่มสั่นแล้ว
8: แสดงว่าคอไม่แข็งเนี่ย
11: คอไม่แข็งแล้วเนี่ย
8: โอเคค่ะอ่ะพักก่อน
9: พี่ไม่พักได้ไหม
8: ต่อได้เลยค่ะพี
9: ่น้ำมันเครื่องพี่มันเดินแล้วครับ
8: สุดยอดค่ะ
9: สุดยอดแล้วคร
8: ับ ไปค่ะโอเค
9: โอ้โหมันได้พลังงานได้ลมหายใจน้องพลอยคนสูงอายุเนี่ยดีนะถ้าหายใจปอดโล่งสบายเลย
8: ถ้า
9: ช่วยปลุกเขาแค่ปลุกนะน้องแอมหลับแล้วฮะ
8: เดี๋ยวเรามาเริ่มท่าที่3กันต่อเลยเนาะท่าที่3จะเป็นไซด์แพลงนะคะการออกกำลังกายแบบเกแกนกลางลำตัวด้านข้างนะคะ
11: แกนกลาง
8: พร้อมยังคะด้านข้าง
11: เด
8: ี๋
11: ยวคุณวินทำไมนิ่งไปละ
9: อ๋อกำลังนึกถึงยาดมอยู่เฮ้ยดีขึ้นเลยท่าที่3ใช่ไหมจ
8: ๊ะใช่ค่ะท่าที่3นะคะเอาศอกวางที่พื้นศอกให้ตรงกับหัวไหล่แล้วเหยียดขาออกไปไกล
9: ศอกตรงกับหัวไหล่
8: ใช่ค่ะใช่เหยียดขาไว้เลย
9: เหยียดขาสองข้าง
8: มือเท้าเอวค่ะใช่ค่ะ
11: เดี๋ยวน้องพลอยถ้าพี่แบบสอกเหยียดอันนั้นไม่ได้แบบเป็นผู้สูงอายุแล้วทำไงนะสมมติ
8: ถ้าไม่ถนัด
11: ไม่ได้ทำไงนะ
8: พับขาค่ะใช่ค่ะพับเข่าด้านล่างนะคะไปทางด้านหลังเหมือนเดิมแล้วยกขึ้น
9: ผู้ชายก็พับเหมือนกันใช่ไหม
8: ผู้ชายพับได้ค่ะถ้าร่างกายยังไม่แข็งแรงพอที่จะทำท่านี้นะเพราะว่าการเหยียดขาตรงเนี่ยจะยากมากขึ้นค่ะ
9: แ
11: ต่ท่านี้มันก่อนเดินผ่านบ้านอ่ะ
9: บ้านใคร
11: ฮะ
9: บ้านใครมันโป้งเหรอ มันโป้งนะพี่ไปสอนเขาแหมโป้งก็แข็งแรงที่ไหนอ
11: ่
9: ะ
11: ไม่เห็นนี่เห็นพี่ก้าเขาทำอยู
9: ่นะก้าพี่ก็ไปสอนมาแล้ว
8: มาไหนคุณเควินลองทำให้ดูสิครับ
9: ครับ
8: มา1 2 3มา
9: ฮึบ
8: ยกขึ้นตัวตรงหน้าให้ตรงแกนกลางลำตัวนะคะ

0: างนี้จะเกรงหน้าท้องด้านข้างนะคะ
1: เก็บข้อศอก
0: ใช่ถ้าใครไม่ถนัดนะคะใช้หมอนรองก็ได้ค่ะ
2: มันแข็งอันนี
3: ้หมอนรอง
4: อันนี้หมอนรองกระดูกสั่นแล้วครับ
0: แต่ถ้าไม่ถนัดอ่ะสำหรับถ้าสำหรับง่ายๆเนาะใช้เข่าแล้วยกขึ้นท่านี้จะง่ายมากขึ้นนะคะเหมาะสำหรับผู้สูงอายุได้เหมือนกันแต่ว่าทำเท่าที่ทำได้นะ
3: ครับ
0: ตัวตรงนะคะ
3: กี่วินาทีครับหมอพลอย
0: 15-20วินาทีเหมือนเดิมค่ะ
3: โอ้ยจิ๊บๆ
0: แต่ถ้าใครไหวชาเลนจ์ตัวเองได้เลยค่ะ30วินาทีถึง1นาท
3: ีชาเลนจ์แปลว่าอะไรครับ
0: แข่งขัน
3: อ๋อครับครับผม
0: มาเปลี่ยนท่าดีกว่า
2: เนี่ยท่านี้ต้องถ้าเกิดป้าตุ๊กทำนะ
3: ทำไม
2: ต้องเอาหนอนมาเก็บข้อศอก
3: ว้าวเดี๋ยวไปแล้วป้าตุ๊กเลยป้าแอมก็เหมือนกันเลย
0: เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนข้างกันนะคะ
2: เปลี่ยนข้างเป็นข้างนี
4: ้ดีเลย
2: ใช่โ
4: หแจ๋วเลยน้องพลอยท่านี้ใช่ไหมจ๊ะ
0: ใช่ค่ะเหยียดขาออกนะ
4: จ้ะ
0: มือวางที่เอวยกตัวใช่ค่ะ
3: ฮึบ
0: มาหัวไหล่กับข้อศอกให้ตรงกันนะคะตำตัวตรงโอเคค่ะอ่ะ15-20วิเหมือนเดิมเนาะแต่วันนี้หนูให้ลองไปก่อนเดี๋ยวกลับไปบ้านหนูไปดูอีกทีนึง
3: โอ้ไปบ้านพี่ถูกเหรอแต่บอกค้างบ้านพี่กับบ้านพี่โป้งอ่ะกับพี่ก้าเนี่ยติดกันเลย
2: ไม่ได้น้องพลอยเขาอยู่ที่ป้อมหน้ายามป้อมหน้ายามป้อมน้ำหมู่บ้าน
4: เป็นเจ้าหน้าที
0: ่เดี๋ยวต่อไปมาเริ่มที่ท่าที่4กันเลยเนาะท่านี้จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อด้านหลังนะคะแล้วก็รวมไปถึงการรักษาสมดุลในร่างกายด้วยเนาะมาเดี๋ยวเริ่มที่นอนคว่ำกันได้เลยค่ะเหมือนท่าคลานนะคะคว่ำตัวลงเหมือนคลานกางขาเท่ากว้างเท่าช่วงสะโพกค่ะมือวางที่ระดับเดียวกับหัวไหล่หน้าอกตำแหน่งเดียวกันนะ
2: จ้า
0: แล้วเหยียดแขนเหยียดขาออกฝั่งตรงข้ามนะคะอ่ะเหยียดแขนซ้ายกอดหนึ่งข้างแล้วก็เหยียดขาขวาไปทางด้านหลังเหยียดตรงนะคะตามองลงมาทางด้านล่างให้หัวลำตัวตรงท่านี้เกร็งหน้าท้องด้วยนะคะ
3: นานไหมครับต้องพลอย
0: ค้างไว้15-20วินาทีเหมือนเดิมค่ะหายใจเข้าออกปกตินะคะไม่กลั้นหายใจนะโอเคค่ะอ่ะเปลี่ยนข้างทำซ้ายขวาสลับกันนะคะ
3: ฮึบ
0: มาฮึบกลางออกเหยียดตรง ลำตัวตรงเกร็งหน้าท้องค่ะโอเคค่ะมาเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกเกร็งเมื่อยตรงไหนไหมเอ่ย
3: น้องพลอยท่านี้เคยพลาดไหม
0: พลาดยังไงเอ่ย
3: พลาดมาโดนหน้าพี่เอง
0: อุ้ย
3: โอ้แต่ท่านี้ดีมากเลยแข็งแรง
0: ฝึกทำบ่อยๆนะคะกล้ามเนื้อหลังจะได้แข็งแรง
3: โอ้ยเห็นคุณแอมทำแบบเปรี้ยวปากคิดถึงคนที่บ้าน
0: ยังไงคะ
3: พลาดคว่ำนะคืออยากไปสอนเขาอยากไปสอน
2: เนี่ยไม่ใช่หญิงอะไรนะหายใจไม่ออก
5: นี่ขอบคุณหนูมากเลยนะที่สอนพิลาทิสป้าเอ๊ะแล้วจะตอบแทนอะไรหนูดีนะ
6: ไม่ยากหรอกจ้าเอาอย่างนี้ดีกว่านะให้ผมเนี่ยอยู่บ้านคุณตุ๊กสัก3เดือนนะนี่แหละคือเป็นการตอบแทนแล้วง่ายๆ
5: อย่ามามั่วเลย
7: ถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวไปส่งคุณพลอยก่อนแล้วกันนะคะเออคุณลุงคะ
6: จ้า
7: ป้าเลยค่ะ
6: ได้เลย
8: เอาที่ออกปั๊บปั๊บนะนี่อันตรายอย่าไปเสียบถ้าเสียบแล้วเดี๋ยวมันจะชันๆเอาออกเองปั๊บไม่เป็นไรเสียบตรงนี
6: ้จ้าจ้า
8: จ้า
9: แม่ก็ชอบนะ
8: นี่เสพแล้วมันไม่ช็อตอ่ะ
6: บ้าโอ้ยบ้าผมก็เพิ่มแล้วเนี่ย
8: เขารักหรอ
7: กไม่กลับนะคะ
8: ก็เราอะไม่ไปส่งนะ
7: พ่อไปส่งอ่ะ
8: มาจากไหนเมื่อกี้นี่ไปทางนี้ดิเมื่อกี้มาทางนี้ดิ
7: โอเคเดี๋ยวกลับทางนี
8: ้กลับทางนี้
7: ทางนี้มาเหรอ
10: ผมชอบคุณอิงครับชอบมานานแล้วด้วยนี่คุณกล้าดีไงมาจับมือน้องสาวผม
11: คุณหมอ
10: คือผมชอบคุณอิงจริงนะครับ
12: มันไม่ทันละคุณรู้ไหมว่าน้องสาวผมนี่กำลังจะแต่งงานและผู้ชายคนนี้ก็เหมาะกับเขามากเพราะผมเป็นคนเลือกให้ทั้งเก่งหน้าตาดีและก็มีฐานะ
10: แต่ผมชอบคุณอิงจริงนะครับผมขาดคุณอิงไม่ได้ครับคุณหมอ
7: มันไปไม่ได้แล้วอะค่ะตัดใจเถอะ
10: ผมไม่อยากเสร

0: ไปครับคุณเอง
1: ผมผิดหวังในตัวคุณมากนะผมขอให้คุณช่วยดูแลน้องสาวผมแต่คุณกลับมารักน้องสาวผมเนี่ยนะ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สนุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากัน
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่าคุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
2: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: ็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สดีค่ะ
1: คุณแม่พี่หนาครับ
0: สวัสดีคุณพ่อบอยด้วยนะคะพบกับเรา2คนได้ในรายการพ่อแม
2: ่สู้สู
0: ้รายการวาไรตี้ทอล์คเชียร์นะคะที่จะมาให้กำลังใจสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นให้พ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกค่ะ
1: วันนี้ฮะเรามาคุยอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งปัญหาที่คุณพ่อคุณแม่หลายๆครอบครัวต้องเจอเลย
0: เรื่องของการกินของลูก
1: ใช่ครับกินเยอะไป

0: ก็มีปัญหาก
1: ินทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่ค่อยกิน
0: อิ่มทิพย์บางทีอยากจะถามลูกหนูอิ่มทิพย์เหรอลูกไม่กินอะไรเลย
1: เอาอะไรเข้าตัวไปเติบโตเนี่ยไม่กินอะไรเลย
0: ปัญหานี้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถแก้ไขได้นะคะแล้ววันนี้นะคะมาปรับทุกข์กันแล้วใช่ไหมยังมีครอบครัวร่วมอุดมการณ์ของเราอีก5ครอบครัวนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของประเด็นของการรับประทานอาหารของลูก
1: และตอนนี้ขอเชิญพบกับทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับครอบครัวครอบครัวไหนกินยากครับ
0: มี
1: สองครอบครั
0: ว
1: ครอบครัวไหนกินเยอะครับสามครอบครัวสองยากสามเยอะ
0: ลองเล่าให้เป็นแบบตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ใช่แล้วครับ
2: พิซซ่านี่สามารถ3ชิ้นได้ค่ะ
1: พิซซ่า3ชิ้น
2: เด็ก4ขวบ
1: 4ขวบ
2: 3ชิ้นต่อด้วยไก
1: ่ไก่เป็นชิ้นหรือเป็นตัวครับแม
2: ่เป็นชิ้นก็
1: 3ชิ้นแล้วโอ้โหนี่สามารถกินต่อเนื่องกันได้อย่างนี้เลยฮะ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้ย
0: อ่ะเดี๋ยวมีทานยาก
1: ฮะ
0: ทานยากยังไงคะ
2: ค่ะแค่เห็นก็อิ่มแล้วอะค่ะ
0: บางทีสงสัยไหมคะลูกอิ่มทิพย์หรือเปล่า
2: คิดเหมือนกันนะคะคือเขาจะกินได้น้อยมากอะค่ะคือเอามาเนี่ยปริมาณน้อยแล้วเพราะถ้าเยอะเนี่ยเขาจะไม่ทานเลย
0: ค่ะ
2: ถ้ากินไปแล้วรสชาติไม่ถูกใจเนี่ยเขาคายเลยแล้วก็เขาก็จะบอกแต่ว่าเขาไม่อร่อยไม่ชอบไม่อยากกินแล้วกินนี่ก็จะเหลือทุกครั้งอะค่ะ
3: ก็ทานยากนี่ก็จะทานผักก็จะต้องต้มจนนิ่มก่อนนะคะเมื่อยส่วนเนื้อสัตว์ก็จะทานแต่ปลาถ้าเกิดเคี้ยวแล้วเจออะไรเหนียวๆหน่อยก็จะคายแล้วค่ะ
1: อ๋อเจอของที่เคี้ยวยากก็จะไม่พะเยาเลยคาย
3: วันไหนที่กินหมดนี่เหมือนถูกลอตเตอรี่ค่ะ
0: จุดพุ่ง
1: กันไปเลย
0: ดีใจมากนี่ไงคะนี่ก็เป็นปัญหาที่หลายๆบ้านหลายๆครอบครัวเจอนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจริงๆแล้วเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกเนี่ยเป็นเพราะว่าลูกเข้าใจยากหรือว่าพ่อแม่เข้าใจผิดกันแน่วันนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญจะมาร่วมพูดคุยด้วยนะคะขอเชิญพบกับคุณหมอกุ้งค่ะสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับหมอกุ้งครับ
0: คุณหมอกุ้งค่ะเป็นยังไงคะเรื่องของพฤติกรรมเด็กในเรื่องของการรับประทานอาหารว่าจะเป็นกินยากหรือว่ากินเยอะ
4: อันนี้เป็นปัญหาที่เจอต้องเรียกว่าเจอทุกบ้านเลยค่ะไม่ว่าจะกินยากกินเกินในความกินเกินบางทีก็กินไม่หลากหลายคือกินซ้ำๆนะคะเจอบ่อยแต่ว่าสิ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันก
1: ็
4: คือว่าเด็กเนี่ยเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริงๆไม่ยากเลยนะคะแต่อาจจะต้องเริ่มที่ตัวคนเลี้ยงดูหรือคุณพ่อคุณแม่อันเนี้ยตัวเราเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะคะเราต้อง take control back นะคะต้องมาเป็นคนคุมเกมปล่อยให้ลูกคุมเกมค่ะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงแรกนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องของ guessing game การเกมไทยใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องเนมี่เลยค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
6: หนูชื่ออะไรคะ
5: เนมี่
6: เนมี่ชอบกินอะไรมากที่สุดคะ
5: กินปลาแล้วก็ไข่นะแล้วก็กินข้าวทีเดียวเนมี่กินหมดเลย
1: นี่ฮะชอบทานนี่ฮะเนี่ย
7: สายเด็กสายเด็ก
8: เนมี่เนมี่ชอบกินผักไหมคะ
6: ทำไมเนมี่ถึงไม่ชอบกินผัก
5: มันก็ไม่อร่อยหรอกคุณ
9: น้องเนมี่บอกว่าผักนะไม่อร่อยครับเรามีเมนูที่มีผักเป็นส่วนประกอบอยู่5จานด้วยกัน
1: น้องเนมี่บอกว่าชอบปลาชอบไข่ชอบข้าวไม่กินผักเราจึงจัดเมนูชุดพิเศษให้น้องเนมี่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นเมนูที่ทำจากผัก5อย่างมีฟักทองผัดไข
0: ่
1: สลัดผักต้มจืดตำลึงถั่วงอกผัดเต้าหู้และข้าวโพดอ่อนผัดไข่นี่ผักล้วนๆนะฮะ5อย่างคุณพ่อคุณแม่คิดว่าใน5จานนี้ทำจากผักน้องเนมี่จะทานสักจาน2จานนี่ฮะคิดยังไงครับ
3: คิดว่าไม่น่าทานค่ะ
1: แต่ห้าจานนี้ไม่ทานเลยเหรอครับ
3: ไม่น่าทานค่ะแต่ถ้าสมมติจะทานน่าจะเป็นต้มจืด
1: เพราะว่า
3: ซดแต่น้ำค่ะ
0: ก็คือถ้าทานไม่ทานแต่น้ำ
1: ก็ไม่ทานผักอยู่ดีคือต้มจืดตำลึงก็ซดแต่น้ำตำลึงผักไปคิดว่ายังไงไม่ทานแน่ทานก็ทานแค่น้ำแกงจืด
3: ใช่ค่ะ
1: น้องเนมี่สักจานไม่ลูกสักจานเธอทานข้าวไปทานข้าวก่อน

0: ฟักทองครับฟักทอง
1: ก็ไม่
0: ลุงทานเลยเนมี
1: ่โอ้ยมีผักด้วย
0: อันนี้

0: ราจะตักแต่น้ำเป็นจืดไม่เอาตำลึงปรากฏว่าน้องในนี่ตักตำลึง
1: แม่น้ำตาจะไหลเห็นลูกตักตำลึงเข้าปากดีใจมาก
0: ต้องถามคุณหมอแล้วครับนี่นาจ๋า
2: อันนี้เราคือว่าเรามีออปชันมีทางเลือกให้เขาในส่วนของทางเลือกนี่เราคือจำกัดด้วยน้ำมีแต่ผักคือไม่มีอย่างอื่นเลยที่เขาเคยคุ้นเคยทานนะคะแล้วผักก็มีหลากหลายมีให้เขาลองคิดว่าเขาเอ๊ะเขาน่าจะลองชิมอะไรนะคะจริงๆน้องเนมี่เขาไม่ผิดคอนเซ็ปต์ตัวเองน
1: ะ
2: ทำไมรู้ไหมเพราะเขาเลือกฟักทองฟักทองมันนิ่มอะค่ะดูแล้วมันนิ่มเขาก็ยังเลือกสิ่งที่นิ่มแกงจืดผักต้มมันดูเปื่อยๆอะไรเงี้ยเขายังทานแต่ว่ามันเป็นก้าวแรกอะค่ะที่ดีเพราะว่าแสดงให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้เขาทานเนี่ยอาจจะยึดไอ้สิ่งที่เขาชอบอยู่เช่นทำให้นิ่มลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเละเพราะไม่งั้นเขาก็จะติดชินกับการที่จะต้องกินของเละๆค่ะอยู่ตลอดไปไม่ยอมพยายามที่จะมาปรับให้กินของที่ต้องเคี้ยวมากขึ้นนะคะ
1: คุณแม่ได้ชื่นใจคุณลุงได้ชื่นใจกันไปแล้วนะคะ เดี๋ยวเราไปรู้จักนะคะกับน้องอีกคนนึงดีกว่าน้องโตโน่ค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ชื่ออะไรครับ
3: โตโน่ครับ
4: โตโน่ชอบทำอะไรมากที่สุด
3: ชอบทานอาหารครับ
4: ทานอะไร
3: ช็อกโกแลตครับเพราะว่ามันอร่อยครับ
0: โอ้โห
4: และปกติเรากินผักไหม
3: แต่ผมเคยดูเรื่องผู้หญิงกินผักยาวแล้วเขาก็บินได
4: ้กินผักแล้วบินได้เหรอ
3: ถ้าพอผมกินผักไปบินไม่ได้เลย

0: เราเปลี่ยนครับเอาช็อกโกแลตหวานๆออกไปจากตู้เย็นแล้วก็เปลี่ยนเป็นผลไม้เป็นของว่างแทนครับเมื่อโตโน่รู้สึกหิวก็เดินเข้ามาที่ตู้เย็น
1: ตอนนี้ชีวิตของโตโน่จะเปลี่ยนไปครับแม่คุณยายครับจากที่เปิดตู้เย็นมาเจอช็อกโกแลตตอนนี้เปิดตู้เย็นออกมาเจอเป็นผลไม้อยู่ในตู้เย็นแทนคุณแม่คุณยายคิดว่าน้องโตโน่จะหยิบทานไหมฮะ
2: คิดว่าหยิบนะคะ
1: คิดว่าหยิบอะไรครับ
2: แตงโม
1: คุณยายคุณยายบอกฟันธงเลยว่าหยิบแตงโมทำไมครับคุณยาย
2: ชอบทานค่ะ
1: อ๋อ
2: แต่โตโน่จะชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กๆนะคะ
1: อ๋อชอบทานแตงโมตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้ว
2: รู้จักคายเม็ดเอง
1: คายเม็ดได้เองด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: คุณแม่ภูมิใจมากนะครับเนี่ยโอ้โหคายเม็ดแตงโมได้เองด้วยมีผลไม้อยู่ในจานนี้หลายชนิดเลยครับ
2: ค
1: ุณแม่คุณยายบอกเลยทานแน่แตงโมแต่เปิดไปงงก่อนช็อกโกแลตหายไปไหนไปดูโตโน่สิครับ

0: เมื่อไม่มีขนมทานผลไม้ก็ได้เป็นแตงโมของโปรดอันนี้ยังไงคะคุณหมอกุ้งคะ
1: ก็อันนี้คือแนวคิดว่าเราไม่อยากให้เขาทานขนมหรือว่าของขบเคี้ยวที่เราไม่อยากให้เขาทานใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องไม่มีอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าผู้ใหญ่เองก็ยังชอบไงเราก็จะแอบซุกไว้ตรงนู้นตรงนี้เขาหาเจอนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเอาออกไปแล้วก็สิ่งที่เขาเปิดบ่อยๆตู้ที่เขาหยิบเคยหยิบกินบ่อยๆแล้วก็เปลี่ยนเป็นสิ่งที่เราอยากให้เขาทานซะเช่นผักผลไม้นะคะแล้วก็อย่างที่ถ้าเกิดเขาชอบทานแตงโมเนี่ยก็อาจจะใส่ว่าเป็นทางเลือกอันหนึ่งช่วงแรกๆตอนหลังๆก็ค่อยๆเอาออกเพื่อที่จะให้เขาเลือกทานอาหารอย่างอื่นด้วย
0: หลากหลายมากขึ้น
1: ใช่ค่ะ
2: อย่างน้องโตโน่นี่ชอบทานช็อกโกแลตมากพอเลือกทานผลไม้ก็เลือกแตงโมก็ยังเลือกผลไม้ที่รสหวานอยู่
1: ถูก
2: ครับเปลี่ยนค่อยๆปรับไปเรื่อยๆด้วยนะครับ
0: เพราะฉะนั้นที่พ้นที่บ้านก็ต้องอดใจอย่าเหมือนอยากเอาขนมเข้าบ้าน
1: ใช่
0: ด้วยนะคะ

0: ล้วค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับน้องฟ้ากันค่ะคุณผู้ชม
1: สวัสดีค่ะ
2: หนูชื่ออะไรคะ
1: ชื่อน้องฟ้าค่ะ
2: น้องฟ้าชอบกินอะไรบ้างคะ
1: กินขนมไส้ขนมหวาน
2: น้องฟ้ารู้จักข้าวกล้องไหมคะข้าวกล้องเป็นยังไงอ
1: ่
2: ะ
1: ข้าวกล้องมันมีน้ำด้วย
2: ข้าวขาวๆกับข้าวกล้องอันไหนอร่อยกว่ากัน
1: สีขาวข้าวสาร
2: หนูอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อคุณแม่คะ
1: คุณแม่บอกว่าให้ป้อนข้าวหน่อยเพราะคุณแม่ไม่ว่างคุณแม่จะกินข้าวเอง
0: เขี่ยผัก
3: นี่เขี่ยผักออกหมดเลยผักอยู่ไหนเขาผักนะฮะ

0: นี่ฮะเรานำอาหารมาเสิร์ฟน้องฟ้าทำเป็น2เมนู2จานแต่ใช้วิธีตกแต่งให้สวยงามเลยครับจานแรกเป็นข้าวผัดผัดจากข้าวกล้องเป็นข้าวผัดกุ้งครับกับอีกถ้วยนึงเป็นไข่ตุ๋นแต่ข้างในมีผักด้วยคุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องฟ้าจะทานอะไรทานจานไหนยังไงฮะ
1: สำหรับผมแล้วผมว่าน่าจะเป็นไข่ตุ๋น
0: ไข่ตุ๋น
1: ครับ
0: เพราะว่าอะไรครับพ่อ
1: คือปกติเนี่ยน้องฟ้าก็กินไข่ตุ๋นอยู่แล้วครับแต่ก็ไม่ได้ทานบ่อยอะไรแต่ว่าถึงแม้จะกินไข่ตุ๋นอะไรผักด้านล่างก็น่าจะเคลียร์ออก
0: อ๋อคือสมมติว่าตักไข่ตุ๋นลงไปเจอผักปุ๊บเฮ้ยผักไม่กินผักไม่กินผักเคลียร์ผักออกทันทีก็กินไข่แทน
1: แล้วก็ตักแต่ไข่กิน
0: แล้วถ้าข้าวผัดล่ะครับแม
2: ่ถ้าข้าวผัดก็น่าจะกินแต่กุ้งอะค่ะคือเลือกทาน
0: น้องฟ้าเลือกกินของแพงรู้ค่ะน้องฟ้ากินเฉพาะของแพงแน่ๆ
2: คืออะไรที่เขาไม่ชอบเนี่ยเขาจะไม่กินเลยหรือว่าก็ต้องใช้เวลานานมากอะค่ะก
0: ็
2: คือจะนั่งอยู่อย่างนั้นนะคะ
3: จะไม่ทานนะคะ
0: นั่งใช้เวลาตัดสินใจเลยไปดูน้องฟ้ากันครับจะทำยังไงกับ2จานนี้
4: เรามีไข่ตุ๋นที่มีแครอทผสมกลมกลืนอยู่ด้วยแล้วก็ข้าวผัดข้าวกล้องน้องฟ้าเลือกตักข้าวกล้องครับแม่อยากกินดูสีสันน่ารับประทานแล้วก็ไข่ตุ๋นจะกินไหมเนี่ยไข่ตุ๋นน่ะมีแครอทครับ
0: ไข่ตุ๋น
3: มีแครอทอยู่นะ
0: โอ้ยแครอทด้วย
4: โอ้โหกินครับ
5: ร้อนไหมครับ
4: กินอย่างอร่อยอร่อยเลยครับ
6: ร้อนครับ
3: ไข่ตุ๋นยอมทานแบบไม่มีการเขี่ยอะไรออก
0: ไม่เขี่ยไม่
3: เมื่อกี้เห็นเนาะไข่ตุ๋นมีแครอทสีส้มๆอยู่ด้วยนะคะน้องก็ยอมทานผิดคาดไหมคะคุณพ่อคุณแม
2: ่ผิดคาดค่ะ
3: อธิบายยังไงดีคะคุณหมอกุ้งคะ
7: presentation อย่างเดียวดูสวยดูแปลกตาใช่ไหมคะอย่างข้าวกล้องเขาอาจจะไม่เคยทานเนาะแต่นี้มันจัดมาในรูปแบบที่สวยงามขณะที่คุณแม่บอกว่ายังจะเลือกกุ้งใช่ไหมคะและเขากลับเลือกตักข้าวอ่ะก็เขาคงเห็นว่าน่าสนใจและอยากจะลองชิมส่วนไข่ตุ๋นอ่ะพอดีเขาเคยกินหรือชอบมาแล้วแต่เขาก็ไม่เขี่ยออกนะคะแครอทคือวิธีการอันนึงที่เราจะจูงใจให้เด็กกินก็คือจัดรูปอาหารให้ดูสวยงามน่ารับประทานนะคะอย่างผักนี่อาจจะเลือกผักที่มีสีก่อนสีสดใสแล้วก็ไม่ขมเพื่อเป็นการเริ่มต้นให้เขาเลือกแล้วก็ชิมแล้วก็รู้สึกดีนะคะกับการกินผักนะคะ
3: เอาละค่ะเดี๋ยวเราไปรู้จักกับน้องนี่กันบ้างค่ะ
8: สวัสดีค่ะชื่อน้องวินนี่ค่ะ
9: น้องวินนี่ชอบกินอะไรที่สุดคะ
8: ข้าวผัดหมูชิ้นสอง

0: คุณแม่คุณพ่ออ้วนไหม
1: ป้าป้าอ้วน
2: ป้าป้ากินน้อยน้อย
0: เพราะอะไรเพราะอะไร
1: เพราะป้าป้าจะอ้วนขึ้นทั้งบ้าน
0: หนูกินผักไหมคะ
1: กินผักบางคนนี่อย่างเดียว
0: แล้วอย่างคุณอ่ะ
1: มะนาว
3: น้องมินนี่บอกว่าชอบกินแต่บรอกโคลี่ครับเราจึงจัดเมนูต้มจืดผักตำลึงโดยมีเพื่อนๆกินด้วยเห็นเพื่อนกินเอาละสิ
4: คุณพ่อคุณแม่ครับน้องมินนี่ทานโอ้โหตะกี้บอกว่าชอบอะไรบ้างนะฮะเฟรนฟรายเฟรนฟรายนี่ของไม้ตายเด็กเลยใครเห็นไม่ได้หยิบดูดกินมันๆจริงๆเลยไก่ทอดก็ชอบกินกินแต่ละอย่างปรากฏว่าตอนนี้เราจะนำเพื่อน2คนฮะมานั่งทานข้าวกับน้องมินนี่แล้วให้เพื่อน2คนตักผักทานพ่อแม่คิดว่าน้องมินนี่จะทานตามเพื่อนไหมครับ
5: ทานครับผม
4: คิดว่าทานแต่น้องไม่ชอบทานผักเลยนะครับ
5: ถ้ามีเพื่อนเขาทานอยู่แล้วครับ
4: อ๋อถ้ามีเพื่อนทานทานด้วย
5: ใช่ครับ
4: คุณแม่เห็นด้วยกับคุณพ่อไหมครับ
6: ค่อยแน่ใจเพราะว่าเขาจะชอบแต่บรอกโคลี่อะค่ะผักอย่างอื่นก็จะแบบอิดออดบ้างแต่ในสถานการณ์นี้ไม่แน่ใจ
4: แล้วน้องมินนี่จะทานหรือไม่ทานฮะ
6: ไม่ทานค่ะ
4: คิดว่าไม่ทานแน่ๆมีเพื่อนนะฮะอ้าวเพื่อนจ๋าไปดูเพื่อนน้องมินนี่กันครับ
3: น้องมินนี่เห็นเพื่อนตากครับจะยังไงล่ะเนี่ยเห็นเพื่อนกินตัดสินใจตักกินด้วยโอ้โหกินตำลึงด้วยครับ
4: มินนี่กินตำลึงพ่อแม่ตำลึงโอ้โหนี่ทานด้วยครับคุณหมอครับ
7: ยังไงคะคุณหมอมีปัจจัยเรื่องของเพื่อนมาเกี่ยวข้องอันนี้ช่วยมั้ยคะ
8: ช่วยอย่างมากค่ะประมาณว่า peer pressure เนาะเพื่อนทำอะไรเราต้องทำตามไม่งั้นจะไม่เหมือนคนอื่นเขานะคะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยชอบก็ตามแต่ว่าเป็นมื้ออาหารเนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ choice ไม่ค่อยเยอะด้วยนะตัวเลือกไม่ค่อยเยอะแล้วเพื่อนก็ทานอย่างอร่อยๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางของคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกทานยากอ่ะค่ะคืออาศัยว่าทานด้วยกันเราต้องทานเป็นตัวอย่างให้เขาดูด้วยนะคะ
7: อย่างนี้นี่เองคืออย่างน้อยถ้าไม่ได้ทานกับเพื่อนทานกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมน้องอีกหนึ่งท่านนะคะไปรู้จักกับน้องกรกันเลยค่ะ
9: สวัสดีครับ
0: ชื่ออะไรคะ
9: กรครับ
0: กรอายุเท่าไหร่แล้วครับ
9: 30ครับ
0: กรรู้ไหมว่าอ้วนคืออะไร
9: กินเยอะ
4: โดนัท
7: หนูเต็มที่มาก
4: เฟรนฟราย
0: ก่อนรู้จักข้าวกล้องไหมครับข้าวกล้องเป็นยังไงคร
9: ับก็มันกล้องมันที่ทายลูก
0: ก่อนชอบกินอะไรมากที่สุดคร
9: ับ ไก่ปลานึ่งปลาทอดปลาดุกหมูก้อนใหญ่ๆให้มันด้วย
4: มีก๋วยเตี๋ยวมาให้น้องกรสองชามชามปกติและชามใหญ่คุณพ่อคุณแม่คิดว่าน้องกรจะเลือกชามไหนฮะ
10: ชามใหญ่ค่ะ
4: ชามใหญ่
10: ใช่ค
4: ่ะแม่ไม่คิดเลย
7: ไม่คิดเลย
4: แม่พูดสวนทันทีชามใหญ่แน่ทำไมครับแม
10: ่ก็ปกติถ้าไปทานที่ร้านเขาก็จะสั่งพิเศษของเขาอยู่แล้วค่ะ
4: โอ้คุณพ่อคุณแม่สั่งให้หรือน้องกรสั่งเองฮะ
10: สั่งเองค่ะ
4: น้องกรสั่งเองเลยสั่งยังไงคุณแม่เวลาเขาสั่ง
10: เขาก็จะบอกว่าเอาเล็กน้ำพิเศษอย่างเงี้ยค
4: ่
10: ะ
4: เล็กน้ำพิเศษ
10: ไม่ใส่พริก
4: ไม่ใส่พริกนอกนั้น
10: นอกนั้นใส่มา
4: ใส่หมดใส่ก็ให้เต็มแม็กไปเลยไปดูน้องกรกันครับชามปกติกับชามใหญ
11: ่กรครับมีก๋วยเตี๋ยว2ชามจะเลือกชามไหนครับ
12: ชามใหญ่ครับ
11: ชามใหญ่เหรอเอาเลยครับ
4: นี่คือลูกสูตร
12: ตาเหลือตาแดงครับ
11: ไม่อีกชามใหญ่เหรอ
12: ต้องตาแดงครับ
4: ก็ยังเลือกจานใหญ่อยู่ดีนะข้าวผัด
11: จานเล็กไม่พอเหรอ
4: โอ้โห
11: อนจะเลือกจานไหนครับ
12: จานใหญ่ครับ
11: ทำไมเลือกจานใหญ่อ่ะ
12: เพราะผมอยู่บ้านผมก็จะออกบางอย่าง
4: น้องกอนก็กินเป็นสายจานใหญ่เข้าไปอีกบอกตรงๆฮะสนับสนุนให้น้องกอนโตขึ้นเป็นครูเขาได้เป็นจานใหญ่แน่ๆครับพ่อแ

0: ใหญ่ทุกอันเลยครับ
1: เขาเป็นเด็กชอบทานใช่ไหมคะเขาก็ต้องรู้สึกว่าต้องเลือกสิ่งที่เยอะไว้ก่อนเพราะว่ากลัวทานไม่พอเรื่องของเรื่องใช่ไหมคะทีนี้แล้วก็เขาอาจจะติดด้วยว่าไปแล้วก็จะสั่งพิเศษพิเศษตลอดเนี้ยทีนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อหนึ่งที่สำหรับเด็กอ้วนหรือน้ำหนักเยอะเนี่ยเราก็ต้องจำกัดปริมาณที่เราจะให้เขานะคะเพราะฉะนั้นแต่ละมื้อเนี่ยก็ต้องลดลงนะคะอาจจะลดลงครึ่งนึงหรือ1/3ด้วยซ้ำหรืออย่างไปที่ร้านเนี่ยเวลาที่ลูกสั่งชามพิเศษอาจจะต้องกระซิบกับร้านว่าเอามาแบบธรรมดาเลย
2: ใช่ชามใหญ่
1: จะอะไรประมาณนี้ให้ปริมาณนี้มันพอดีสำหรับเขาอะค่ะ
0: คือน้องกรคงไม่สนน่ะน้องกรไม่สนอาหารหรอกสนจานหอยจานใหญ่อาหารหนักไหนก็ได
2: ้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกันก็ใส่จานใหญ่แต่แบบอาจจะเกลี่ยให้มันดูแบบเยอะ
1: ๆปริมาณนี้ไม่ต้องเยอะเท่าที่ควรจะเป็น
2: ครับเราได้ฟังจากน้องๆนะคะครอบครัวไปแล้วนะคะคุณหมอพอจะสรุปเรื่องของพฤติกรรมการกินของลูกในแต่ละบ้านที่มันแตกต่างกันได้ยังไงบ้างคะ
1: ประการแรกก็คือคุณพ่อคุณแม่อย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจแทนเขานะคะหลายๆท่านบอกว่าไม่กินนะไม่เลือกนะแต่จริงๆแล้วเขาทำใช่ไหมคะแต่ละสถานการณ์นี่ก็จะเป็นตัวอย่างให้ลองปรับใช้ในที่บ้านอย่างเช่นกรณีที่ไม่กินแล้วก็เปลี่ยนรูปร่างของผักหรือทำให้น่าสนใจนะคะหรือให้มีแต่ทางเลือกที่เป็นผักอย่างที่บอกอย่างเมื่อกี้นี่5จานเนี่ยทางปฏิบัตินี่อาจจะเยอะไปนิดนึงนะคะเราอาจจะเหลือแค่2จานแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์หรือไม่มีสิ่งอื่นที่เราไม่อยากให้เขาทานนะคะหรืออาจจะถ่ายรูปสิ่งที่เขาเคยกินแล้วชอบไว้แล้วก็มาเลือกก่อนประมาณว่ามีเมนูเนาะแล้วก็บอกว่าวันนี้เราจะกินผักเมนูไหนดีแล้วก็ค่อยทำแทนที่จะต้องไปนั่งทำหลายๆอย่างแล้วก็เอามาแล้วอาจจะไม่ทานนะคะ
2: อันนี้ก็เป็นวิธีการรับมือแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะเพราะว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะกลับมานะคะมาร่วมกันทำความเข้าใจในพฤติกรรมการกินของลูกกันต่อนะคะกับการรับมือการแก้ไขพฤติกรรมนี้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะยังไงพ่อแม่ทำได้พ่อแม่สู้

0: คะในช่วงนี้นะคะถึงเวลาแล้วที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครอบครัวจากทางบ้านซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสุขภาพนะคะเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวแรกของเราเลยดีกว่านะคะกับครอบครัวน้องชาญค่ะ
1: สวัสดีครับผมพ่อเชิดครับ
2: สวัสดีค่ะแม่เจนค่ะเราเป็นพ่อแม่ของน้องชาญทาชาแล้วก็ชาชาค่ะก็3คนเนี่ยเขาก็นิสัยต่างกันเลยค่ะโดยเฉพาะเรื่องกินเนี่ยเราก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็ชอบการกินที่แตกต่างกันแล้วก็ตอนนี้ในบรรดาลูก3คนเนี่ยคนที่คุณแม่ห่วงสุดก็จะเป็นน้องชาญพี่ชายคนโตเพราะว่าเขามีน้ำหนักที่เกินเกณฑ์ปกติไปค่อนข้างเยอะพอเขาเริ่มที่จะมีตัวที่ใหญ่ขึ้นตัวโตขึ้นอะไรเงี้ยค่ะความคล่องแคล่วก็น้อยลงอย่างอาการเจ็บป่วยอะไรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นได้ง่ายกว่าน้องสาวอันนี้คือเราประสบกับตัวเองอย่างเวลาเป็นไข้หวัดอะไรเนี่ยอย่างน้องสาวเขาใช้เวลาแค่ไม่เกินอาทิตย์เดียวหายชาเนี่ยเวลาเป็นหวัดทีจะต้อง2อาทิตย์จริงๆคุณแม่ก็พยายามที่จะคุมน้ำหนักเขาอยู่แต่คราวนี้ที่คุมเขาปัญหาที่คุณแม่เผชิญอยู่ก็คือเราไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักเขาได้แต่ว่าตอนนี้คุณแม่ทำได้เพียงแค่คุมไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้ก็คือเขาหนักอยู่แค่นี้ประมาณปีกว่าแล้วค่ะถ้าคุณแม่จำได้บางทีเด็กๆเนี่ยเขาก็รู้แหละว่าอะไรไม่ดีแต่บางทีเขาคงยังต้องให้ผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยอยู่เพราะเจอขนมเด็กร้อยทั้งร้อยก็ยังกินอยู่ก็ยังห้ามไม่ได้เราก็ยังต้องแบบถ้าเราแบบไม่เข้มแข็งเนี่ยลูกเราก็คงจะแบบไม่รอดจากโรคอ้วนเราก็เลยเหมือนกับว่ามันน่าจะเปลี่ยนบวกกับเราปล่อยปะร่างกายเนี่ยมันไม่คุ้มอะค่ะเราสามารถแก้ได้ก่อนที่มันจะเกิดณวันนี้ถ้าเรารอเนี่ยมันคงจะแก้ไม่ได้มันคงจะสายไปอะไรเงี้ยค่ะ

0: เดี๋ยวป้าเป๋ากับมามิจะไปวิ่งกันวันนี้ออกกำลังกายเราต้องลดความอ้วนมีอยู่หลักๆ2 อย่างที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ตัวเองก็คือกินกับออกกำลังกายเรื่องกินเราก็คือเราก็จะกินพวกอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นพวกผักผลไม้กินแต่ของสดที่มีประโยชน์แล้วก็จะเน้นตัดพวกหวานมันเค็ม
1: ผลไม้ดีไหม
2: ดีครับ
3: ดี
4: ดีเพราะว่ามีวิตามินเยอะครับจะได้ให้สายตาดีด้วย
3: แข็งแรง
4: กระดูก
3: แข็งแรง
4: ขึ้น
0: แล้วเรื่องออกกำลังกายก็คือช่วงหลังก็คือผมกับทางแม่เจนก็คือจะออกวิ่งกันเวลาวิ่งเนี่ยแล้วเราจะได้พวกเหรียญอะไรกลับมาก็ทำให้ค่อนข้างที่จะทำให้พวกเด็กๆทั้ง3เนี่ยตื่นเต้นพอสมควรแล้วเขาก็เหมือนกับว่าอยากที่จะเป็นส่วนร่วมตรงนั้นด้วยอยากจะได้เหรียญอยากจะได้ถ้วยเขาก็จะคอยมาบอกว่าเนี่ยให้พาเขาไปด้วยนะพาสมัครให้ด้วยอยากไปวิ่งอยากไปเดินอะไรพวกนี
5: ้คนที่จะต้องเปลี่ยนคนแรกก็จะต้องเป็นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องสร้างวินัยให้กับตัวเองหาความรู้เรื่องโภชนาการเรื่องการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือเราต้องมีทั้งความรู้และเราต้องมีทั้งวินัยทั้งสองอย่างต้องทำไปพร้อมๆกันค่ะ

0: ที่บอกว่าครอบครัวน้องชาญนะฮะคุณพ่อคุณแม่มีบ้างไหมฮะเราลองมองหาตัวเราบ้างที่เราไม่ทำแต่อยากให้ลูกทำหรือทำแล้วทำให้ลูกเป็นแบบนี้เชิญครับพ่อแม่ครับ
1: ค่ะก็จะเริ่มจากเราต้องออกกำลังกายให้ลูกออกตาม
0: ทำไหมครับแม
1: ่ก็เริ่มค่ะก็จะมีคุณพ่อก็จะพากันหลังเลิกเรียนไปสวนสาธารณะค่ะจากเริ่มแรกก็คือจะเป็นวิ่งเขาวิ่งไม่ได้
0: ครับ
1: เหนื่อยง่ายก็เปลี่ยนเป็นเดิน
0: วิ่งไปก้าวนึงหยุดนะครับ
1: พอเดินก็ยังเหนื่อยอยู่ไม่ยอมร่วมมือก็เลยเปลี่ยนเป็นจักรยาน
0: ครับ
1: จักรยานก็ได้สัก2รอบก็ต้องเป็นเข็นแทนเข็นเอาไปค่ะก็จะมีคุณพ่อเนี่ยค่ะต้องออกแรงเยอะหน่อย
0: โอ้แล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเริ่มดีขึ้นยังครับพ่อครับ
2: เริ่มดีขึ้นครับช่วงนี้ก็มีขี่บ้างจูงบ้าง
0: ขี่บ้างจูงบ้างเมื่อก่อนเข็นเป็นหลักเดี๋ยวนี้มีขี่ขึ้นบ้าง
3: คุณหมอกุ้งคะยังไงคะ
4: อันนี้น่าประทับใจมากๆเลยนะคะผู้อย่างที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นแล้วเนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลูกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเราต้องปรับพฤติกรรมตัวเองด้วยอยากให้เขาทำอะไรเนี่ยเราต้องเป็นตัวอย่าง
3: เ
4: ป
3: ็
4: นใช่เป็นโรลโมเดลที่ดีนะคะอย่างอันนี้เขาตั้งใจจริงจังมากเลยอ่ะเขาเริ่มจากตัวเองก่อนก็ไปวิ่งลูกเห็นใช่ไหมคะพ่อแม่ไปทำกิจกรรมด้วยกันไปวิ่งกันทั้งบ้านฉันจะไม่วิ่งได้ยังไงก็ต้องไปด้วยกันแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้อีกครอบครัวนึงนะคะที่เล่าให้ฟังว่าช่วงแรกๆลองวิ่งไม่ไหวเปลี่ยนเป็นเดินแล้วมาเปลี่ยนเป็นจักรยานอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากอีกอันนึงเพราะว่าเราก็ปรับไปให้เขาทำสิ่งที่เขาทำได้เขาจะได้มีกำลังใจก่อนนะคะแล้วก็แทนที่จะบังคับว่าต้องวิ่งอย่างเดียวห้ามทำอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
5: โอ้อันนี้ก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะก็คือเรื่องของพ่อแม่เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับลูกทั้งในเรื่องของการออกกำลังแล้วก็ในเรื่องของรับประทานอาหารด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมอีกหนึ่งครอบครัวจากทางบ้านนะคะอันนี้เป็นครอบครัวของน้องพัพพิมค่ะ
6: ค่ะสวัสดีค่ะแม่ฝนนะคะ
7: พ่อเล็กครับ
6: ค่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่น้องพัพพิมค่ะ
7: เรื่องสุขภาพเนี่ยน้องค่อนข้างแข็งแรงนะครับเพราะว่าเกิดมาโอเคเราเลี่ยงเรื่องของการเจ็บป่วยของเด็กไม่ได้เพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับคนเด็กในวัยเดียวกันถือว่าป่วยค่อนข้างน้อยหรือถ้าเกิดป่วยเนี่ยก็หายเร็ว
6: คาดว่าที่สุขภาพดีนะคะคือต้องให้เครดิตกับเรื่องนมแม่เลยเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคือไม่ได้เคยกินนมพวกนมผสมเป็นนมแม่ตั้งแต่เด็กจนโตค่ะ
7: คือมันแย่ว่าถ้าเกิดเราเริ่มต้นช้าไปครับมันก็มีอีกอันนึงที่ผมแนะนำก็คือหนึ่งเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากพ่อแม่ก่อนพ่อแม่เนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่เนี่ยไม่กินผักและอยากให้ลูกกินผักเนี่ยยาก
6: ลำบากเพราะว่าเมนูที่เราสั่ง
7: คือพ่อแม่เองยังไม่กินให้ลูกดูเนี่ยเด็กเขาจะมีพฤติกรรมในการที่จะเรียนแบบถ้าเกิดเรากินผักให้เขาดูเขาเริ่มกินผักเป็นเรื่องปกติแล้วเกิดไม่กินเลยเนี่ยอันนี้คุณต้องรับผิดชอบตัวพ่อแม่เองนะครับ
6: อีกอันเมื่อสักครู่คือการไม่คิดแทนเด็กว่าเหมือนบางอย่างมันขมหรือเปล่ามันสมมติคุณแม่ไม่

0: เปลี่ยนเป็นผักอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะลองให้มันหลากหลายแล้วก็ปรับเปลี่ยนสภาพของตัวผักไปอะไรเงี้ยใบใหญ่
1: ใบใหญ่
0: ที่สุด
1: ใหญ่ที่สุดใหญ่ใส่ลูกใบวางไว้
0: วางหงายโอเควางลง
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องรสชาติเนี่ยลืมไปได้เลยเรากินให้จืดให้มันเพลนที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่มีการปรุงแต่งนะครับเพียงแต่ว่าเราให้ลูกเรากินเพราะนั้นเรื่องรสชาติก็คือกินจืดๆไปแต่เน้นเรื่องของการทำกิจกรรมสร้างจินตนาการให้กับเด็กมากกว่านะครับ
0: โอเคเราแป๊บนึงนะคะยังไม่สุดนะคะ
3: ในมือสองตัว
0: แก่สวยๆแต่ถ้าแก่แล้วไม่สวยไม่เป็นไรไหม
3: ไม่เป็นไร
0: ไม่เป็นไร

0: โอ้โหหลายอย่างน่ากินมากอย่างนี้เขาต้องมีฝีมือมากเลยค่ะถึงจะทำแบบที่คุณแม่ทำได
1: ้อาหารที่ทำให้ลูกเนี่ย
2: ไม่จำเป็นครับผมชิงตอบเลยครับไม่จำเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแฟนเริ่มต้นจากคนที่ทำครัวไม่เป็นอย่าพูดว่าทำครัวเลยครับเดินเข้าครัวคือเดินไปหยิบของในตู้เย็นเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าก็อาศัยว่าความเอาใจใส่ความตั้งใจฉันอยากจะทำอย่างนี้ให้ลูกฉันกินนะครับก็เน้นเรื่องความตั้งใจว่าอยากจะทำแล้วจริงๆมันก็เริ่มจากง่ายๆนะครับต้มไข่ปอกไข่แค่นี้ก็ถือว่าทำเป็นผลงานชิ้นหนึ่งแล้วนะคร
1: ับขอเล่าเรื่องหลังไมค์จะมีคนมีคุณแม่หลังไมค์ไปปรึกษาหลายๆเรื่องแล้วจะมีอยู่ท่านนึงเนี่ยเห็นอาหารที่ทำแล้วก็ทำเรียนแบบบ้างเสร็จแล้วถ่ายรูปนั้นน่ะส่งมาให้ซึ่งตอนที่เห็นรูปนะคะก็จะแบบมือใหม่มากๆอะไรเงี้ยดูแบบเออแต่สิ่งที่คุณแม่เขาเล่ามาคือคุณฝนไปทำตามที่คุณฝนทำให้ลูกอะค่ะลูกเห็นครั้งแรกเนี่ยคือลูกแบบโอ้โหคือหน้าตาเขาแบบคือหน้าตาเขาดีใจมากทางที่แบบเวลาเราเห็นอย่างนี้เราก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยมันคือความพยายามของแม่แม้กระทั่งออกมาหน้าตายังไงคือพอลูกเห็นลูกคงรู้สึกได้ถึงความพยายามที่แม่อยากทำให้ที่จะส่งถึงเขาอะไรเงี้ยเขาบอกลูกแบบมื้อนั้นนี่คือแบบกินไปยิ้มไปอ่ะ

0: ยกคิ้วโป้งให้เลยค่ะ
1: งานศิลปะจริงๆนะน่ะ
0: ที่สุดคุณแม่เก่งมากลองถามคุณ
1: แม่
0: คุณแม่หลายๆท่านดูเรื่องของการควบคุมโภชนาการให้กับลูกนะคะแล้วก็มีการตกแต่งอาหารให้ดูน่ารับประทานมีบ้านไหนเคยทำ
1: มีใครเคยทำบ้างครับ
2: ก็เคยตกแต่งอาหารนะคะก็คือให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมทำเลยเพราะว่าเขาจะได้รู้สึกสนุกแล้วก็อยากทานก็คือให้เขาทำอย่างง่ายๆค่ะเซนด์วิชกดเป็นรูปกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อย่างพวกผักเนี่ยจะให้เขามากดพิมพ์กดเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปดาวเป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอทำแล้วเนี่ยเขาก็กินไม่หมดกัน
1: อย่างนี้เป็นไงครับคุณหมอครับ
3: ค่ะอันนี้ก็จริงๆเป็นสิ่งดีที่ว่าจะให้เขามีการส่วนร่วมนะคะแล้วจริงๆแล้วเขามีการออกแบบของเขาเองด้วยคือเขาก็เป็นคนที่เลือกเขาจะกินอะไรแต่คุณแม่อาจจะเสริมผักบางอย่างเข้าไปค่อยๆเพิ่มเข้าไปอะค่ะเช่นแครอทมันจะเป็นสีหน่อยใช่ไหมคะแล้วมันก็จะมีรสออกหวานๆนิดนึงอย่างเงี้ยบางทีใส่ลูกเกดเข้าไปนิดนึงให้มันมีความน่ากินหรือว่ามีรสชาติธรรมชาติเพิ่มเข้าไปอะค่ะก็จะทำให้เขาทานได้หมดแล้วก็อาจจะเริ่มจากชิ้นเล็กๆก่อนว่าเขาจะได้ทานให้หมดทีเดียวนะคะไม่งั้นถ้าทำเป็นชิ้นใหญ่มากๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกว่าความที่ไม่ค่อยอยากจะชอบรับประทานอยู่แล้วก็อาจจะทานได้น้อยพอเขาทานหมดเราจะได้ชมเขาด้วยว่านี่เราทำฝีมือเราอร่อยนะแล้วก็หนูก็ทานได้หมดด้วยนะคะ
0: เอาละค่ะเราได้เรียนรู้เทคนิคดีๆจากครอบครัวจากทางบ้านไปแล้วนะคะแต่ว่าเรายังมีเขาเรียกว่ายุทธวิธีการปรับพฤติกรรมนะคะการกินของลูกวันนี้เราไปดูกันเลยดีกว่ากับยุทธวิธีเล่นคุยอ่านค่ะอันนี้เป็นยุทธวิธีการเล่นนะคะขอตั้งชื่อว่าเป็นการเล่นเมนูคุณหนู

0: หันษา
1: ครับ
2: อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้เราคุยกันใช่ไหมคะว่าเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่จะทำให้ลูกๆเนี่ยสนใจในอาหารที่เราอยากให้เขาทานมากขึ้นนะคะ
0: ขอให้คุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านลองทำเมนูของตัวเองแล้วตั้งชื่อเมนูให้เราด้วย
1: โอ้ตั้งชื่อเมนูด้วยเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้ว5 4 3 2
1: เริ่มเลยครับ

0: าครับคุณหมอครับนอกจากจะทำเมนูคุณหนูหันษาเนี่ยให้กับคุณลูกได้ทานแล้วเรายังสามารถชวนลูกมาทำได้ด้วยนะฮะเชิญน้องโตโน่ครับ
1: โอ้น้องโตโน่ขอเชิญค่ะ

0: เดี๋ยวนะขอถามคุณพ่อคุณแม่แต่ละท่านว่าสนุกไหมคะสนุกเนาะนี่ไงบางทีเรารู้สึกเราไม่มีเวลาแต่พอได้ทำจริง
1: ๆ
0: มันสนุกอาทิตย์นึงอาจจะมีสักวันนึงก็ได้ที่มาร่วมกันทำอะไรอย่างนี้กับลูกใช
2: ่ไหมคะใช่ค่ะก็จะได้เป็นกิจกรรมที่ทำร่วมกันนะคะอย่างน้อยอย่างที่เคยคุยกันไว้ว่าอย่างน้อยๆต้องมีกิจกรรมร่วมกันวันนึงเนี่ยทำอะไรร่วมกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมนึงที่อาจจะทำกับลูกนอกจากไปออกกำลังกายหรือว่าทำอย่างอื่นแล้วนะคะ
1: ครับครอบครัวแรกคุณลุงคุณแม่โชว์ก่อนฮะด้วยความภูมิใจชื่อเมนูอะไรครับคุณแม่
3: ไก่ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้ง
1: หมูไก่ฟรุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งโอ้โหแล้วหน้าตาได้เลยนะครับฟรุ้งฟริ้งมากมากเลยอ่ะนี่ฮะครอบครัวซูชิตั้งชื่อว่าอะไรครับพ่อครับ
4: Family Sushi ครับ
1: Family Sushi นี่ซูชิกับครอบครัวน่ารักมากเลยฮะโตโน่ครับโผล่หน่อยลูกโผล่นี่โผล่คุณแม่ตั้งชื่อว่าไงบ้างครับคุณแม
3: ่ปลาลุยซุปค่ะ
1: ปลาลุยซุปอ๋อเพราะว่ามีปลาแล้วก็มีน้ำซุปอยู่เป็นปลาลุยซุปนี่มีก้อนใหญ่กับก้อนเล็กด้วยฮะ
5: พี่น้องหันษาค่ะ
1: พี่น้องหันษา
5: ใช่เพราะว่ามีพี่สาวค่ะแล้วก็น้องชายค่ะ
1: อ๋อนี่
5: อารมณ์ดีทั้งคู
1: ่น้องชายยิ้มทั้งคู่เลย
0: น่ารักมาก
1: ขอบคุณมากครับแล้วมาถึงนี่ฮะคนที่คุณแม่นิน่าบอกว่า
0: ภูมิใจนำเสนอค่ะ
1: ยังไงบ้างนิน่าย
0: ังไงคะเมนูนี้ชื่อเมนูอะไรคะคุณพ่อ
6: หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวนค
1: ่
6: ะ
1: อันนี้เป็นชื่อหรือประโยคบอกเล่าครับแม่หมีน้อยนั่งรถไฟเล่นในสวนนี่คือชื่อเมนูนี้หมีน้อยแล้วมันเกี่ยวอะไรรถไฟครับพ่อฮะ
7: ลูกชอบขึ้นรถไฟครับ
1: อ๋อหมีน้อยอันนี้เป็นรถไฟก็เลยทำเป็นหมีน้อยขึ้นรถไฟเล่นในสวนโอ้ยปรบมือ
2: รู้สึกว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความรักความใส่ใจแล้วก็เป็นกิจกรรมอันนึงที่ทำให้ลูกเนี่ยมาสนใจอาหารหรือรับประทานอาหารนะคะที่เราทำอย่างครอบครัวนี้ก็บอกว่าเคยทำกับลูกๆแล้วนะคะสนุกเนาะนะคะแล้วก็ทำให้มีจินตนาการแล้วถ้าเกิดว่าลูกมาทำพร้อมกับเราด้วยเนี่ยก็จะเป็นการเสริมจินตนาการให้เขาอีกรูปแบบนึงด้วยนะคะนอกจากให้เขากินอย่างถูกต้องแล้วก็เสริมเรื่องพัฒนาการเรื่องจินตนาการด้วยนะคะสร้างสรรค์ด้วยค
1: ่
2: ะ
0: สุดยอดถือว่าเป็นยุทธวิธีการเล่นที่มีประโยชน์แล้วก็ตอบโจทย์ด้วยเร
1: ื่อง
0: ของการส่งเสริมพฤติกรรมการกินที่ถูกต้องเดี๋ยวต่อกันนะคะเราจะไปดูอีกหนึ่งยุทธวิธีนี่ก็สำคัญมากๆเหมือนกันเรื่องของยุทธวิธีการคุยค่ะของยุทธวิธีการคุยกันบ้างนะคะก็เช่นเคยเราจะมีประโยคที่ควรพูดและไม่ควรพูดแต่มาเริ่มที่ไม่ควรพูดก่อนดีกว่านะคะคุณหมอกุ้งพี่บอยคะ
1: นี่ประโยคแรกฮะถ้าไม่กินแม่ไม่รักนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องของลูกกินยากเคยพูดประโยคนี้บ้างไหมฮะ
4: เคยแต่แบบว่าถ้าไม่กินห้ามไปเล่นนะ
1: ถ้าไม่กินก็อย่าไปเล่นนะต้องกินก่อนจะไปเล่นได
4: ้ครับ
1: คุณหมอครับ
2: อันนี้เราก็ไม่อยากจะให้เอาความรักมาเป็นเครื่องต่อรองถ้าเกิดว่าถ้าจะพูดเนี่ยสิ่งที่ควรจะพูดคือถ้ากินแล้วเราจะไปทำอะไรต่อไปคือไม่ใช่บอกว่าไม่กินไม่ให้เล่นคือกินแล้วก่อนเราควรจะกินก่อนนะเพื่อที่ไปเล่นเราจะได้มีพลังแล้วก็ไปเล่นก็จะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นวิธีที่ใช้วิธีคุยกับเขาให้เขาเห็นมุมมองของว่ากินแล้วดียังไงมากกว่าที่จะใช้อะไรเป็นครูหรือต่อรองนะคะ
1: ครับนี่ประโยคต่อไปนี้ต้องบอกยอดนิยมประโยคนี้โอ้โหใครก็พูดนี่เลยผมอาจจะทำน้ำอินนะ
0: อ
1: ันนี้ชูอันนี้ชูอันนี้พูดนะ
0: ไม่กินก็ไม่ต้องกิน
1: ไม่กินก็ไม่ต้องกินโอ้ย
2: เสมือนว่าเคยพูดมาแล้ว
1: พูดไหมครับ
6: มีคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็จะพูดว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินแต่ว่าคืนนี้จะไม่มีให้กินแล้วนะ
1: คุณลุงเรียนแบบพ่อให้หน่อยฮะเอาเสียแบบพ่อเลย
4: ทำไม่กินก็ไม่ต้องกินนะคืนนี้อดไปเลยโหดไปหน่อย
1: ด้วยไหมฮะคุณพ่อคุณแม
8: ่ถ้าบอกไม่กินนี่ดีใจค่ะถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินนี่ดี
1: ใจ
8: แต่ต้องบอกว่าไม่ให้กินขนม
1: อ๋อแต่ถ้าบอกว่าถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินฮ่าดูสิโอ้โหนี่พ่อแม่รู้ใจหนูจังเลยอย่างนี้เหรอฮะโอ
2: ้ถือว่าการเป็นการพูดแบบประชดใช่ไหม
1: ครับ
2: แล้วเด็กเขาก็เห็นไหมแม่อนุญาตเราไม่ต้องกิน
0: ดีใจจ
2: ะอย่างที่บอกใช่คุณแม่จะใช้วิธีว่ากินอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยทำกิจกรรมที่เขาชอบนะคะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าคือเปลี่ยนให้มันเป็น positive ไปว่ากินอันนี้แล้วค่อยไปทำอีกอันนึงนะคะดีกว่าที่จะบอกไม่กินก็ไม่ต้องกินเนี่ยมันเป็นการประชดแล้วก็เขาจะไม่เข้าใจเดี๋ยวจะกลายเป็นเหมือนให้พฤติกรรมเขาในการที่เขาจะเป็นคนที่พูดลักษณะ ประชดประชันอย่างนี้ต่อไป
1: อ้าวแล้วเนี่ยประโยคต่อไป
0: มันต่อเนื่อง
1: เข้าต่อเนื่องจากคุณพ่อคุณแม่เลยประโยคต่อไปนี่เลยฮะถ้ากินข้าวเดี๋ยวจะให้กินขนมนะลูกนะ
0: โอ้นอนเลย
2: อันนี้ฟังแล้วมันจะเหมือนให้สินบนหน่อยๆเนาะ
1: ครับ
2: แล้วก็จริงๆแล้วกินขนมอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราก็ไม่อยากให้เขาทำเยอะถูกไหมคะทีนี้เราก็ไม่อยากเอาสิ่งที่เราไม่อยากให้เขาแล้วมาเป็นรางวัลอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนให้รางวัลเป็นสิ่งอื่นเช่นเดี๋ยวจะให้ดาวนะคะเก็บสะสมความดีอย่างเงี้ยไปนะคะซึ่งเปลี่ยนเป็นอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าที่จะเอาขนมเอาอาหารมาเป็นรางวัลหรือเครื่องต่อรองค่ะ
1: ครับ
0: เอาละค่ะจากที่ไม่ควรพูดเรามาดูประโยคที่ควรพูดหรือควรแนะนำให้กับลูก
1: ครับประโยคที่ควรพูดประโยคแรกคือเมื่อเขือเทศสีแดงน่ากินจังเลย
0: โอ้ยเชิญชวนมากเลย
2: อันนี้ก็เป็นการเชิญชวนให้เขากินผักนะคะโดยอาศัยลักษณะของเด่นของผักมาอย่างมะเขือเทศสีแดงนะคะมันก็สีสดใสแล้วก็พูดอย่างนั้นไปว่าเป็นการเชิญชวนเขานะคะบอกคุณนะแล้วเขาจะได้รู้จักสีด้วย
1: ดูประโยคต่อไปนะฮะประโยคที่ควรพูดมะนาวเปรี้ยวจี๊ดทำเมนูอะไรได้บ้างนะ
0: ตั้งคำถาม
2: ใช่เป็นการบอกถึงรสของผักหรือผลไม้นะคะที่เขาเคยรับประทานแล้วก็เป็นการที่ถามไงอย่างที่คุณนิน่าบอกว่าเราจะไปทำอะไรดีแล้วก็ดีไม่ดีก็มีกิจกรรมต่อไปเขาบอกว่าไปทำน้ำมะนาวก็ไปทำน้ำมะนาวกันนะคะก็ให้มีการต่อเนื่องหลังจากการพูดคุยแล้วก็เป็นการเล่นต่อไป
0: มีกิจกรรมได้ทำกันในครอบครัวได้ด้วยนะคะ
1: แล้วก็ประโยคต่อไปครับกินผักบุ้งแล้วจะตาหวาน
2: นี่ก็บอกประโยชน์ของอาหารที่เขาจะกินนะคะแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจว่าวิตามินแล้วดียังไงนี่ก็จะเป็นบอกเป็นรูปธรรมอย่างเงี้ยว่าตาหวานนะหรือกินอันนี้แล้วจะสูงขึ้นนะนะคะ
0: นะคะโอ้โหนี่ก็คือเรื่องของยุทธวิธีการคุ
1: ย
0: โดยสรุปก็คือเราก็ควรจะเหมือนกับว่าชี้ชวนเป็นลักษณะชี้ชวนเชิญชวนให้ลูกสนใจความหลากหลายของอาหารที่อยู่ตรงหน้าใช่ไหมคะคุณหมอผ่านไปมียุทธวิธีการเล่นการคุย
1: การคุยแล้ว
0: คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูยุทธวิธีการอ่านกันบ้างค่ะยุทธวิธีการอ่านกันบ้างนะคะ
1: เราพาลูกไปข้างนอกใน5สินค้าหรือต่างๆเนี่ยเห็นของนี่สอนให้ลูกบอกลูกกันอ่านกันได้เลย
2: ใช่ใช่ก็จะได้ฝึกตัวสะกดการอ่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะวิธีการอ่านแล้วรีเลทกับอาหารนะคะเกี่ยวข้องกับอาหารนี่จะยังไงก็คืออันแรกก็คืออ่านป้ายว่าเป็นชนิดอะไรผักนี้เรียกว่าอะไรนะคะให้เขารู้จากรูปร่างหน้าตาของผักอันนี้ส้มอันนี้ฟักทองเพราะว่าเคยเจอบางบ้านค่ะทุกอย่างปอกมาหมดแล้วส้มก็เป็นกลีบๆเรียงอยู่ในจานเงาะก็คว้านมาอย่างดี
1: เงาะคว้านเม็ดออกไปแล้วเห็นแต่เนื้อสวยๆเลย
2: พอไปเจอจริงๆไม่รู้นี่อะไรอันนี้นะคะนอกจากอ่านป้ายแล้วแล้วก็อาจจะถ้าเกิดว่าก่อนจะปอกก็อาจจะต้องมานำให้ลูกดูนิดนึงค่ะเป็นอะไรแล้วถ้าโตหน่อยนี่อาจจะสอนเรื่องใส่ถุงแล้วชั่งกี่ลูกนี่กี่เป็นกิโลกี่กิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะกี่กรัมอะไรเงี้ยเขาอาจจะสอนการชั่งตรงวัดถ้าเขาโตขึ้นมาหน่อย
1: แล้วอย่างลักษณะอย่างเครื่องดื่มแบบนี้อ่านยังไงเขาบอกอ่านวันหมดอายุอย่างเงี้ยนะคร
2: ับ ใช่พวกเครื่องดื่มหรือของที่มันมีวันหมดอายุอะค่ะเราก็สอนให้เขาดูฉลากอันนี้ง่ายๆว่าเอ๊ะเราจะหยิบอันนี้นมเนี่ยปกติกล่องนึงเนี่ยเราใช้เวลากินกี่วันแล้ววันหมดอายุเนี่ยก็จะสอนเรื่องเวลาเรื่องการให้เขารู้จักระวังในการเลือกซื้อของ
1: คุณพ่อคุณแม่ครับมีครอบครัวไหนเคย

0: ให้ลูกพูดเกี่ยวกับอย่างนี้ไหมครับในสลากหมดอายุอะไรต่างๆแบบนี้
1: การอ่านเกี่ยวกับก็โตโน่ชอบทานนมใช่ไหมคะก็จะบอกว่าไปเดี๋ยวแม่พาไปซื้อนมก็ไปซื้อร้านสะดวกซื
0: ้
1: อวิ่งเข้าไปถึงคว้าขวดแรกก่
0: อ
1: นหยุด
0: หยุด
1: ทีนี้ก็เลยสอนลูกว่าให้ดูวันหมดอายุนะลูกเขายังเล็กอยู่ไงคะจะ4ขวบก็เลยบอกว่าอันนี้ตัว E
0: ต
1: ัว E เนี่ยคือวันหมดอายุลูกเนี่ยอันนี้ E ก็จะทำได้ให้เขาดูแล้วก็บอกเขาเนี่ยวันนี้วันที่17นะลูกนะเนี่ยอันที่หนูหยิบมาเนี่ยมันอยู่ได้แค่วันที่18เพราะฉะนั้นหนูต้องเนี่ยเอาดูหน่อยลูกให้มันเป็น19 20อะไรก็ว่าไปให้มันเลยหน่อยหนูจะได้เก็บไว้
0: มีเวลาในการที่จะเอาไว้กินหน่อย
1: ใช่ค่ะ
2: เรื่องการสอนอะไรกับเด็กต้องทำซ้ำ
3: ใช่ต้องทำอาจจะยังเล็กอยู่อาจจะยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอทำซ้ำๆอันนี้สำคัญนะคะเขาจะรู้แล้วแหละว่าต่อไปเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรนะคะเขาก็จะเคยชินนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบอกเฮ้ยเขาไม่ทำแล้วก็ปล่อยไปเราไม่ทำซ้ำนะคะเขาก็จะไม่ทำ
2: ไม่
3: จ่าย
2: ใช่โหนะคะเห็นไหมคะก็อย่างที่คุณหมอกุ้งได้บอกนะคะมันไม่ใช่สำคัญแค่เรื่องของการได้อ่านได้ฝึกการอ่านมันเป็นเรื่องของการได้เรียนรู้สิ่งรอบตัวก็ช่วยสร้างเรื่องของพัฒนาการให้กับลูกด้วย
0: ครับ
2: นะคะเอาละค่ะเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะยุทธวิธีเล่นคุยอ่านเรื่องของการปรับพฤติกรรมลูกในการกินให้เหมาะสมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านทำได้ไม่ยากเลยนะคะเพราะยังไงเนี่ยเรื่องของการเลี้ยงดูลูกพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะพี่บอยคะ
0: ใช่แล้วล่ะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยครับขอบคุณคุณหมอกุ้งขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณด้วยครับแล้วก็ขอบคุณครับทั้ง5ครอบครัวของเราเลยขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณค่ะ
0: และคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
2: ใช่แล้วค่ะเรื่องอาหารและนิสัยการกินของลูกนั้นสำคัญนะคะตั้งแต่ตอนนี้จนโตขึ้นการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้กับลูกเนี่ยพ่อแม่สำคัญที่สุดนะคะพ่อแม่ทำได้
0: พ่อแม่สู้สู้

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เว
0: ้ยไม่นะพี่เวนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่เวนลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่เวนด้วย
0: พี่เวนอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่เวนด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่เว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่เว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่เว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมัน
3: โอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่
2: ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่คุณไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิทย์ดีขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิทย์ดีจะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลยวันนี้พี่วิทย์และพี่แว่น
1: ต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

การเจนวัยรายการที่จะพาผู้ใหญ่ทุกคนไปรู้จักมุมมองความคิดและสิ่งที่วัยรุ่นเป็นกันครับแล้วแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนครับเธอจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปรู้จักเธอกันครับ

0: เปเปอร์ค่ะพิยดานามวงค่ะอายุ17ค่ะ
1: ไม่ใช่เพราะความสวยหรือความน่ารักนะครับที่ทำให้เราอยากรู้จักน้องคนนี้แต่เป็นเพราะความกล้าครับความกล้าให้เธอจะรู้จักตัวเองและกล้าที่จะเปิดเผยมันออกมาอย่าตกใจนะครับผมจะบอกว่าเธอคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงให้เราเข้าใจครับ
2: รู้ตัวไหมว่าเราเป็นคนถ่ายรูปขึ้นมาก
0: ขอบคุณค่ะ
2: แล้วตัวจริงก็น่ารักมากด้วยโอ้โหเอาตรงนะถ้าไม่บอกไม่รู้เลยนะว่าเราเป็นผู้ชายถูกปะ
0: เออจะกินอะไรคะ
2: เอ้ย นี่พูดจริงๆพูดจริงๆคือครั้งแรกเนี่ยตอนที่บอกว่าน้องเปเปอร์เนี่ยพี่ก็เออเปเปอร์ก็ไม่รู้จักแต่พอเห็นรูปก็โอ้สวยจังเลยไม่คิดเลยว่านี่คือผู้ชาย
0: เคยเป็นผู้ชายมาก่อน
2: เคยเป็นผู้ชายมาก่อนครับถูกต้องเราสวยขึ้นมาได้ขนาดนี้เนี่ยเรามีการดูแลตัวเองไงบ้างไหมครับ
0: จริงๆจริงๆแต่ก่อนหนูอ้วนมากเลยนะ
2: อ้วนน้ำหนักเท่าไหร่อ้วนเนี่ย
0: 70
2: เลยเหรอ
0: ถ้าจะสูง150อ้วนปะ
2: อ่ะโอเคให้งั้นน่าถือว่าอ้วนแล้วทำอะไรถึงผอมลงมาได้ขนาดนี
0: ้จริงๆก็สูงขึ้นด้วยแต่ว่ามันออกกำลังกาย
2: ออกกำลังกาย
0: มากกว่า
2: ใ
0: ช่
2: ผู้ชายปกติเขาก็จะอาจจะเตะบอลหรือทำกิจกรรมที่ฮาร์ดคอร์หน่อยตอนเด็กๆเราทำอะไร
0: จริงๆตอนหนูอยู่ชายล้วนกับผู้ชายตอนแบบเด็กๆเลยเนี่ยตอนประถมอ่ะหนูก็เล่นกับผู้ชายนะใช่เพราะว่าตอนนั้นเรายังไม่มีเพื่อนที่แบบเป็นแบบเราอะไรเงี้ยเขาเล่นแบบอะไรอ่ะที่ปาไปแล้วมันแตก
2: ปาไป
0: ปาคู่กันเน
2: าะปาคู่กันไอ้เบเบดอะนะ
0: ป
2: ารุ่นถ้ารุ่นพี่ต้องเบเบดถ้ารุ่นเราได้เป็นปาคู่กัน
0: ใช่
2: โอเค
0: หนูก็เล่นนะ
2: อยู่ก็เล่น
0: ใช่

0: โอเคก็ดี
1: แล้วก็แบบพวกเลโก้อย่างเงี้ยหนูว่าเคยต
2: าเรารู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าเฮ้ยเราชอบแบบนี้เราเป็นแบบนี
1: ้ตั้งแต่เด็กเลยนะ
0: ตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคร
1: ับใช่คือแบบจริงๆก็ตั้งแต่จำได้เลยคือแบบเหมือนชอบเล่นเครื่องสำอาง
0: ชอบเล่นเครื่องสำอาง
1: ชอบใส่ส้นสูง
0: ชอบใส่ส้นสูง
3: เดี๋ยวเราจะสอดแต่งหน้าไปถ่ายแบบประชาชนขึ้นเนาะโอเคค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากลบอยู่แล้วก็กลบใต้ตาอะไรอย่างงี้กันเนาะ
0: อันดับแรกก็จะลงรองพื้นนะคะ
3: ต่อไปเราก็จะลงแก้มตึบตึบตึบไปเลยนะแล้วก็เชด
0: มันมาจากข้างในเลยใช่ไหมมันมาจากความรู้สึกเฮ้ยเราอยากไม่ได้มีอะไรสิ่งแวดล้อมหรือว่ามีใครบอกให้เรา
1: ใช่คือเหมือนเราก็แบบสนิทกับแม่เพราะเราเห็นแม่มีเสื้อผ้าสวยๆกับงามอะไรอย่างเงี้ยเห็นแม่แบบซื้อส้นสูงแล้วก็แบบว่าอยากตามแม่ไปร้านทำเล็บจังเลยประมาณนั้นเพราะเขาแบบทำยังไงเราอยากทำแล้วก็บอกว่าขอทานด้วยได้ไหมแม่ก็บอกว่าอุ้ยหนูเป็นผู้ชายนะลูกหนูทานได้ไง
0: ตอนนั้นขอคุณแม่คุณแม่ให้ปะ
1: ยังไม่ให้
0: ยังไม่ให้
1: ใช่เพราะแม่บอกว่าเออเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ทำไมอ่ะไม่ได้หรออะไรอย่างงี้
0: uh-huh.
1: แล้วก็กลับมาพอเราใส่ส้นสูงแม่ก็บอกเอ้าใส่ได้ไงเลย
2: ตอนนั้นเราไม่เข้าใจว่าทำไมแม่ถึงไม่อยากให้ใส่
1: ใช่ตอนนั้นเราไม่รู้ว่าแบบเราเป็นอะไร uh-huh. แค่เราแบบเรารู้ว่าเราแบบไม่ได้ชอบ
0: uh-huh.
1: ที่แบบจะเล่นรุนแรงอะไรอย่างง
0: ี้เข้าใจเข้าใจ
1: ใช่เราชอบที่จะแบบแต่งตัวอะไรอย่างงี้มากกว่า
0: ตอนเด็กเราเข้าใจเรื่องเพศยังไงว่าเอ๊ะต้องมีแค่ผู้ชายกับผู้หญิงหรือเปล่า
1: ใช่ตั้งแต่เกิดเลยก็คือ
0: เ
1: พศชายเพศหญิงแต่ว่าพอเข้าโรงเรียนเนี่ยเราก็จะโดนล้อแหละว่าแบบเอ้ยแบบเป็นเกย์บ้างเป็นตูดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็อะไรคือตูดอะไรคือแบบกระเทยอะไรอย่างเงี้ยเรางงมากเราสงสัยเราก็พาเพื่อนที่แบบเป็นคล้ายๆเราเนี่ยไปเสิร์ชในห้องสมุดเสิร์ชว่ากระเทยอะไรใช่แล้วเราก็
0: เด็กๆเนาะเราก็อยากรู้อยากเห็น
1: ใช่แล้วเราก็มีรูปขึ้นมาคือเป็นแบบตัวใหญ่ๆอะไรอย่างงี้แล้วก็ใส่เสื้อแบบแปดๆคือร่างผู้ชายมีกล้ามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไม่ใช่แน่เลยเราไม่ใช่กระเทยแน่เลยอ่ะ
0: เรา
1: ไม่ได้จะเป็น
0: เราอยากเป็นผู้หญิง
1: ใช่
0: มันต่างกันใช่ครับเท่าที่รู้ก็คือเราเรียนอยู่เรียนชายล้วน
1: ค่ะ
0: ถูกไหมการที่อยู่เรียนชายล้วนเนี่ยโดนแกล้งไหม
1: ถ้าเป็นตอนประถมก็โดน
0: อ่ะแล้วพอช่วงมัธยมขึ้นมา
1: หนูว่าที่ไม่โดนเพราะว่าทุกคนโตขึ้นมากกว่า
0: ทุกคนโตขึ้น
1: แล้วก็แบบมีความคิดเป็นของตัวเองว่าแบบเราไม่ควรแบบว่าแกล้งกันนะอะไรอย่างงี้
0: ตอนเราอยู่โรงเรียนชายล้วนเนี่ยเราแต่งตัวผู้ชายถูกไหมแล้วก็ใส่กางเกงขาสั้นเสื้อ
1: นักเรียน
0: ปกติเข้าห้องน้ำผู้หญิงห้องน้ำผู้ชายครับ
1: เข้าห้องน้ำผู้ปกครอง
0: เข้าห้องน้ำผู้ปกครอง
1: เพราะว่าตอนเข้าห้องน้ำผู้ชายก็จะแบบมีโดนแกล้งบ้างถ้าเพื่อนรู้คือแต่ก่อนอ่ะจะไปเข้าห้องน้ำต้องบอกเพื่อนว่าไปซื้อของนะที่ห้องแบบวัสดุอะไรอย่างเงี้ย
0: ทำไมอ่ะ
1: ไม่งั้นเพื่อนจะตามมาห้องน้ำ
0: เพื่อนจะตามมาทำอะไรห้องน้ำ
1: ก็โดนแกล้ง
0: โดนแกล้ง
1: ใช่
0: เขาบอกโดนแกล้งคือโดนแกล้งไงครับ
1: ก็จะแบบเคาะประตูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอ่ะนั่งฉี่อยู่ใช่ไหมเราก็แบบพี่มันหลดอ่ะก็ขอหนูก็เลยแบบราดน้ำใส่เลย
0: โอ้โหจริงปะเนี่ย
1: ใช่
0: เรานี่ก็แหมเหมือนก
1: ัน รุนแรง
0: คือตักสาดเลย
1: ใช่แล้วก็แบบเปียกเลยออกมาคือชายเปียก
0: โอเคร้ายเหมือนกันนะ

0: จากการที่ได้คุยกับน้องเปเปอร์นะครับดูเหมือนว่าเธอจะสามารถปรับตัวกับสิ่งที่เธอเป็นได้อย่างดีเลยแต่ผมก็ยังอดสงสัยไม่ได้ครับว่าวันแรกเนี่ยที่เธอต้องเปิดเผยความจริงกับครอบครัวของเธอจะรับรู้เนี่ยด่านเนี่ยเธอผ่านไม่ได้อย่างไร
1: ที่แบบอยู่โรงเรียนเป็นอย่างอยู่บ้านเป็นอย่างเนี่ยป่ะที่แบบเพื่อนๆก็ชอบแซวว่าอยู่เรียนดัลล่าอยู่บ้านแอปแมนอะไรอย่างงี
2: ้ถ้าแต่ก่อนก็น่าจะอย่างนั้นเลยใช่เพราะว่าเหมือนอยู่โรงเรียนเราก็จะมีเริ่มหาแก๊งเราได้แล้วเราก็จะมีแก๊งของเราใช่แต่พอกลับบ้านเราก็จะแบบเรียบร้อยแต่ก็ไม่ได้แบบว่าผู้ชายจ๋าขนาดนั้นเราอาจจะแบบพอบอกให้พูดครับเราก็แบบไม่ได้พูดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบอย่างเงี้ยเหมือนแบบแค่ให้มีคำสร้อยอะไรอย่างนั้นนึง
1: แก๊งเราอยากเป็นผู้หญิงเนี่ยเราแบบอยากเป็นผู้หญิงแบบเต็มตัวเลยใช่ไหมผมยาวผู้หญิงแต่งตัวผู้หญิงใส่ส้นสูงเป็นผู้หญิงเลย
2: ใช่
1: เปเปอร์รู้ตัวมานานแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: การที่รู้ตัวมานานแล้วเนี่ยเราบอกพ่อแม่เลยป่ะ
2: เราไม่ได้บอกค่ะ
1: ไม่ได้บอก
2: ใช่แต่ว่าเหมือนเขารู้เอง
1: แล้วตอนที่ไม่ได
2: ้คุย
1: แล้วตอนที่ไม่ได้บอกเนี่ยเราใช้ชีวิตยังไง
2: ก็หลบซ่อนๆแล้วก็เวลาเราอยากแต่งหญิงแล้วก็อาจจะรอพ่อแม่ออกจากบ้านหรือว่าเสาร์อาทิตย์ที่เราเปิดเทอมเงี้ยแล้วก็หอบเสื้อผ้าออกไปแต่งนอกเหนื่อยมากเลยนะตอนนั้นคนเหนื่อยเลย
1: ดูเหนื่อยจริงก็คือวันนั้นคือเขาไม่รู้เลย

0: แล้วเราไม่ทำเราทำทุกวิถีทางให้เขาไม่รู้ด้วยถูกไหม
1: ใช่เสื้อผ้าปกติก็คือซื้อมาวิกอะไรเงี้ยไว้ใต้เตียง
0: ก็คือเก็บซ่อน
1: ใช่แล้วเตียงหนูเป็นเตียงติดพื้นหนูต้องยกฟูกเตียงอ่ะเอาไว้ใต้ฟูก
0: โอ้โหขนาดนั้น
1: ใช่
0: เราแอบแต่งตัวเนี่ยเราซื้อวิกมาเองเราซื้อของเก็บไว้ใต้เตียงอะไรเงี้ยเราต้องแต่งอยู่บ้านเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
1: ใช
0: ่เคยโดนจับได้บ้างไหม
1: ก็เคยนะเหมือนไม่ได้จับได้แบบจังๆหรอกแต่ว่าเวลาพ่อแม่ไปทำงานเนี่ยเราก็จะแต่งตัวอยู่บ้าน
0: เราก็จะรู้เวลาแล้วว่าเขาออกเวลาน
1: ี้ใช่แล้วเขาก็กลับมาประมาณนี้นะแล้วมีวันหนึ่งเราก็แต่งเพิ่งแต่งเสร็จเลยแล้วก็ออกแล้วก็มาคือเราขอแค่แบบได้แต่งอยู่บ้านอะไม่ต้องทำอะไรก็
0: มีความสุขแล้ว
1: ใช่แค่ได้แต่งแล้วก็ส่องกระจกอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นคือเขากลับมาก่อนเหมือนลืมของ
0: ก็คือเขาเพิ่งออกไปแล้วเขาก็ขับมาเลยอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่คือแบบออกไปประมาณแบบ10นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่งหน้าทำอะไรเสร็จหมดแล้วแบบเพิ่งเสร็จอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทำไงดีเราก็เลยแบบตามเลย
0: ก็คือพอเห็นแม่กลับมาก็วิ่งเข้าห้องน้ำเลย
1: ใช่แล้วเราก็แบบ
0: แล้วแม่ก็ไม่เห็นเราอ่ะแล้วแม่ก็ไม่เห็นเรา
1: คือหนูว่าเห็นแหละเพราะว่าแบบเปิดประตูเข้ามาแล้วอ่ะ
0: อ๋อเข้ามาแล้ว
1: ใช่
0: โอเค
1: แต่ว่าแบบเราก็แบบฟุ๊บ
0: เบรกเข้าห้องน้ำแล้วอยู่ในห้องน้ำเลย
1: หลังๆใช่แต่มันก็ต้องได้ยินเสียงว่าใส่ส้นสูงอะไรอยู่ตอนนั้น
0: ก็คือเธอไม่เข้าห้องน้ำเธอใส่ส้นสูงแล้วด้วย
1: ใช่
0: เกือบครบครบแล้ว
1: ครบหมดแล้ว
0: พร้อมถ่ายรูปได้เลยตอนนั้น
1: ใช
2: ่อ๋อคนข้างบ้านเขาก็พูดให้ฟังคุณแก่เวลาคุณแก่ไม่อยู่อ่ะน้องเปเปอร์เขาเอาส้นสูงอ่ะมาเดินอยู่ในสนามหญ้านะเป็นแคทวอล์กเลยบอกเหรอนี่เราก็แอบพอดีลูกเขาก็จะรู้ว่าเราออกเวลาไหนเข้าเวลาไหนอันนี้เราก็แกล้งออกไปแล้วเราก็กลับเข้ามามาดูลูกอาจริงใช่เราก็บอกว่าเปิร์ดทำไมเปิร์ดไม่อยากเป็นผู้ชายเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็พูดอ้อมๆก่อนไม่อยากเป็นผู้ชายเหรอลูกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปค้นห้องเขาเจอวิกผมเจอชุดชั้นในเจอยาคุมเป็นเยอะแล้วนี่ลูกเป็นเยอะแล้วนี่ลูกเราบอกว่าไปเอายาคุมมาจากไหนเขาก็บอกว่าซื้อสั่งในเน็ตอะไรต่อมีอะไรเราก็เลยยิงคำถามไปว่ามาม่าเลี้ยงเปอร์ผิดเหรอลูกทำไมเปอร์ถึงมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปทางอื่นเขาก็บอกว่าเขาเป็นที่ตัวเขาเองเป็นข้างในไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูของเราคือเขาก็ไม่อยากให้เราโทษตัวเอง
1: จนถึงวันนึงแบบคุณพ่อก็ไปเจอที่โรงเรียนเดินกับแกง
0: เดือกแก๊งนี่คือแก๊งผู้ชายแก๊งที่แบบ
1: แ
0: ก๊งเพื่อนเหมือนเรา
1: ใช่เราก็จะมีบ้างแบบออกท่าทางพ่อแบบขับรถผ่านแล้วก็เห็น
0: พอดี
1: ใช่
0: วันนั้นเกิดอะไรขึ้น
1: กลับมาบ้านก็คือเครียดมากตอนเดิม
0: ก็คือคุณพ่อรอคุยเลยนี่เหรอ
1: ใช่อ๋อ
0: แปลว่าคุณพ่อค่อนข้างจะซีเรียสมากเลย
1: ซีเรียสคุณพ่อเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบน่ากลัวจังเลย
0: ก็คือเขาไม่รู้มาก่อนพอเขาเห็นเขาตกใจเขาเลยกลับบ้านคือคุยเลย
1: แล้วคุยรอบแรกก็แบบเหมือนอันนี้คือคุยหลายรอบด้วยนะ
0: หลายรอบนี่กี่ครั้งคิดว่า
1: ประมาณ3รอบแรกคือยังไม่มีคุณแม่เพราะว่าคุณแม่ยังไม่กลับมาจากที่ทำงานก็คือคุยกับคุณพ่อก่อนพ่อก็แบบแล้วเราอยู่กับพ่อ2 คนเรายิ่งแบบว่าพ่อเราดุอะไรเงี้ยเราก็ไม่กล้าพูดตอนนั้นก็ไม่ค่อยพูดอะไรแล้วก็ร้องไห้พอรอบที่2เนี่ยก็มีคุณแม
0: ่รอบมีคุณแม่ตอนรอบที่มีคุณแม่กับคุณพ่อด้วยกันเนี่ยคุยแล้วจบกับการสนทนาเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะทำไงลูกไม่มีความสุขอะไรเงี้ยพ่อก็เลยแบบเรามาคุยแบบจริงจังแล้วกันว่าจะใช้ชีวิตต่อแบบนี้ยังไง
0: กลัวไหมว่าเขาจะไม่ยอมรับในสิ่งที่เราเป็น
1: กลัวว่าถ้าเราตอบไม่ดีอ่ะเขาก็จะแบบไม่ยอมรับมากกว่าตอนนั้นคือแบบหลังจากแบบคุยกันแบบว่าเยอะแยะมากมายหลายรอบมากจนแบบเขาไม่คุยกันเองแล้วเขาก็แบบโอเคถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้แล้วจะใช้ชีวิตยังไงต่อไปนี้อะไรเงี้ย
2: กลายเป็นว่าที่บ้านเนี่ยพ่ออยู่มุมแม่อยู่มุมลูกอยู่มุมคุณแม่มองว่าถ้าเราไม่คุยเนี่ยมันจะบานปลายแล้วมันก็จะเป็นปัญหากับตัวน้องคุณแม่เคยเอายาคุมเอาอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีไปทิ้งเขาก็ซื้อใหม่ไปโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะเอาเสื้อผ้าชุดมาเปลี่ยนที่ BTS บ้างที่ห้องน้ำห้างบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะไปเดินเล่นเดินเที่ยวได้แต่งเป็นผู้หญิงอย่างที่ต้องการใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยพอกลับมาเปลี่ยนชุดนักเรียนเข้าบ้านเราก็รู้แล้วคุณพ่อเขาเห็นคุณพ่อเขาแบบว่าทำไมลูกใช้ชีวิตลำบากขนาดนี้เราก็เลยปรึกษากันคุยกันบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราถามเธอจริงๆเหรอเราก็เปิดใจกับคุณพ่อว่าถามเธอจริงๆเหรอเธอคิดว่าลูกเราเป็นขนาดนี้เนี่ยเธอคิดว่าเปลี่ยนได้ไหมคิดว่าจะ

0: ลูกกลับมาเป็นผู้ชายได้ไหมตรงๆนะอย่าโกหกตัวเองก็ถามคุณพ่อวัยรุ่นเนี่ยยิ่งห้ามมันเหมือนยิ่งยุยิ่งห้ามลูกยิ่งถอยห่างออกจากเรา
1: พอคุยกันจบวันนั้นแล้วชีวิตเปลี่ยนไปจากเดิมแค่ไหนพอคุณพ่อคุณแม่เริ่มยอมรับในตัวเราพอเราเริ่มกล้าที่จะบอกเรื่องกับคุณพ่อคุณแม่
2: เปลี่ยนมากทุกอย่างแบบปลดล็อกหมดเลยคือแต่ก่อนอะเรียนจริงๆที่ไม่เก่งก็มีสาเหตุมาว่าเราเอาสมองเราไปคิดกับเรื่องจุกจิกแบบเราจะซื้อยาคุมดีไหมเราจะซื้อเครื่องสำอางดีไหมเราจะเก็บตังค์ยังไงดีเราจะเอาตังค์จากไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็คือสมองเรากับชีวิตเราไปโฟกัสกับเรื่องอื่นหมดเลย
2: ใช่จนเราแบบ
1: ไม่ได้ใช้ชีวิตไปเด็กหรือไม่ได้แบบตั้งใจในทำสิ่งที่เด็กต้องทำ
2: ไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนขนาดนั้นพอทุกอย่างปลดล็อกก็แบบมาคิดเรื่องการเรียนมากขึ้นแล้วก็เรียนดีขึ้น
1: พอเราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องว่าเอ๊ะพ่อกับแม่จะรู้ไหมสิ่งที่เราเป็นแบบไหนแล้วก็เอาเวลาไปโฟกัสในสิ่งที่เราต้องโฟกัสแทน
2: ใช่
1: ปะพอหลังจากที่คุยกันมาแล้วก็ถือว่าโอเคมากเลยนะ
2: เนาะคือแบบปลดล็อกหมดเลยเราจะทำอะไรก็ง่ายเราไม่ต้องหอบเสื้อผ้าออกไปแต่งตัว
1: ไม่ต้องหลบไปซ่อนอะไรแล้ว
2: ซ่อนแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: แล้วผมคิดว่าค่อนข้างจะโชคดีมากน้องเปิร์ลที่มีพ่อแม่ที่เข้าใจน้อง
2: ก็ค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะของหนู
0: หลังจากที่ลูกคุยกับเราปุ๊บเนี่ยคุณแม่มีความรู้สึกว่าลูกสบายใจขึ้นเขาเริ่มโล่งคุณแม่อยากจะย้อนไปนิดนึงว่าก่อนที่เราจะเปิดใจคุยกันเนี่ยการเรียนลูกตกนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาต้องสมองเขาเนี่ยคิดแต่เรื่องความสวยเขาอยากสวยเทคฮอร์โมนผิดวิธีมึนไปเรียนไม่รู้เรื่องหลับในห้องเรียนสอบตกหลายวิชามากแล้วนางก็จะไม่ค่อยสนใจเรียนเพราะว่ากังวลกับตัวเองพอหลังจากคุยกันเสร็จปุ๊บแม่บอกอ่ะโอเคอยากสวยนะเราต้องมีพื้นฐานแม่ก็มองว่าอยากเป็นผู้หญิงจริงๆใช่ไหมคิดว่าจะต้องแปลงเพศใช่ไหมไอ้เราก็อยากให้ลูกเป็นผู้หญิงอะเนาะอ่ะไม่เป็นไรฉันเธอเป็นชายจะกลายมาเป็นหญิงเดี๋ยวแม่จะลองดูเราก็ไปหาคุณหมอคราวนี้ไปตอนแรกไปโรงพยาบาลที่แรกเนี่ยเขาแนะนำบอกว่าคุณแม่ต้องไปเพศทางเลือกนะตอนแรกเราไม่รู้จักเลยเราก็เสาะแสวงหาอันนี้เราก็เลยบอกว่าเปอร์อยากสวยใช่ไหมลูกเอาแบบสวยแบบสมบูรณ์เลยนะถ้างั้นเนี่ยถ้าเปอร์อยากสวยอยากเป็นผู้หญิงจริงๆต้องไปเทสว่าได้ไหม
2: จากที่เราต้องแบบหลบๆซ่อนๆในการแบบเทคยาอะไรเงี้ยแม่เราก็พาไปเลยพาไปเทสข้อมูลแบบว่าถูกต้องเพราะว่าแม่เราคิดว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ดียาจากไหนไม่รู้อ่ะ
1: อ๋อหมายถึงว่ายาที่เราไปยาคุมที่เราไปซื้อกินเอง
2: ใช่มีส่วนผสมอะไรไม่รู้อ่ะ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ใช่แม่ก็เลยแบบอันตรายแน่นอนพาไปหาหมอดีกว่า
1: เลยพาเราไปหาหมอไปเลย
2: ก็เป็นเรื่องดีที่แบบเราโชคดีที่แบบเป็นคนแรกๆที่แบบว่าเทคอย่างถูกต้องอ่ะหนูคิดว่านะเพราะว่ารุ่นพี่ที่ถามไม่เคยมีใครไปแบบนี้เลยเราก็แบบตอนแรกที่เราไปก็แบบแปลกใหม่อยู่นะทำไมต้องมาหาหมอขนาดนั้นเลยในเมื่อรุ่นพี่เขาก็แบบซื้อกินกันเอง
1: พูดจากประสบการณ์ที่พี่เคยใช้ชีวิตกับเพื่อนๆที่มาหรือคำถามได้มาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเขาก็ซื้อยากินปกติ
2: ก็ราคายาอะไรอย่างเงี้ย
1: ซื้อได้ทั่วไป
2: ใช่แต่ว่าทำไมเราต้องแบบจริงจังกับเรื่องนี้ขนาดนั้น
1: แล้วคิดว่ามันต่างกันเยอะไหมครับ
2: มันต่างกันเรื่องความปลอดภัย
1: ต่างกันเรื่องความปลอดภัย
2: ใช่แล้วก็คุณภาพของยาอะไรเงี้ย
1: ตลอดเวลาที่ได้มีโอกาสคุยกับน้องเปเปอร์ผมว่าเธอคนนี้คือเด็กผู้หญิงคนนึงที่หลุดออกมาจากการทรงจำของร่างกายที่ไม่ใช่เธอแต่ก็ไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นแบบเธอจะโชคดีทุกคนนะครับและเพื่อให้เราเข้าใจกับเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอที่ช่วยให้คนที่ประสบปัญหาแบบเดียวกันนี้ได้เจอกับทางออกกันครับ

0: รายการเจนวายวันนี้นะครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอนะครับผมคุยจะให้คำแนะนำแล้วก็ไขข้อสงสัยต่างๆที่เราอยากรู้กันวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องความหลากหลายทางเพศครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมอยากถามคุณหมอครับว่าตอนที่เปเปอร์หาคุณหมอครั้งแรกๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็แบบเอางี้นึกภาพวันนี้ไม่ออก
0: ขนาดนั้นเลย
1: วันนี้เพิ่งไปคลินิกเพิ่งแบบว่าเอาให้เขาดูรูปตอนที่แบบว่าเอ้ยเปเปอร์มันเปลี่ยนไปมากเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: อยากเห็นจังเลย
2: หลักไว
1: ้ก็จะหัวตั้งๆแล้วก็จะมีความเป็นเด็กผู้ชายหน่อย
3: จะอ้วนกว่านี้นะ
1: ก็จะตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเสียงเสริมหน่อยก็มีความเป็นเหมือนเด็กผู้ชายคนหนึ่งแต่ต้องบอกว่าก็โชคดีเพราะว่าเปเปอร์ก็เป็นเด็กที่อยู่ในครอบครัวที่คุณแม่ก็มีความเข้าใจแล้วจริงๆตอนนั้นอ่ะก็ไปเจอว่ามีแบบยาคุมก็คือกินอยู
3: ่แอบกินมาก่อน
1: แอบกินมาก่อนแม่ก็รู้สึกถ้าจะกินเนี่ยแม่อยากให้กินปลอดภัยคือแม่ก็ไม่ได้ไปโวยวายว่าไม่ให้กินไม่ให้ทำแบบนี้เลยนะแม่ก็หาข้อมูลว่าจะทำยังไงให้ลูกกินแบบปลอดภัยแล้วก็มาเจอ
3: เป็นประเด็นที่แบบที่ต้องมาหาหมอ
1: ใช่ก็คือมาเจอตอนนั้นก็เลยมาเจอที่Gen V Clinic ที่เราดูเด็กวัยรุ่นที่มีความหลากหลายทางเพศนะคะเขาก็คุณแม่ก็เป็นคนพามาเคสเปเปอร์ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าทุกคนแบบเข้าใจ
0: แล้วมันจะมีเคสไหนไหมครับที่ว่ายากแล้วก็ไม่สามารถช่วยได
1: ้เคสที่ยากจริงๆเนี่ยมันจะเป็นกับพ่อแม่เป็นหลัก
0: กับพ่อแม่เป็นหลัก
1: เคสที่พ่อแม่แบบยังไงก็รับไม่ได้ไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงอะไรอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องการที่ต้องทำงานกับครอบครัวเยอะหน่อย
3: แล้วแบบนั้นแบบทำยังไงได้บ้างคะ
1: เราก็คุยกับพ่อแม่ให้มีความเข้าใจเนาะทีนี้อยากให้เข้าใจว่าคนที่ข้ามเพศไม่ใช่ทุกคนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อไปเป็นอีกเพศหนึ่งการที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นอีกเพศหนึ่งไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีภาวะที่เราเรียกว่าเป็นความไม่มีความสุขกับเพศสภาพเนี่ยมากน้อยรุนแรงแค่ไหนคือบางคนถ้าเกิดในสิ่งที่เขาเป็นแล้วเขาแบบรู้สึกไม่ดีกับเพศกำเนิดตัวเองมากๆเขาอยากจะข้ามเพศมากรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบกับเรื่องของการเรียนการศึกษาการทำงานทำให้ใช้ชีวิตอย่างปกติไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ก็ต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าการจะมาคลินิกเหล่านี้เนาะในบ้านเราเนี่ยพ่อแม่ก็ยังต้องเป็นคนที่ยินยอมเพราะว่าปัจจุบันเวลาวัยรุ่นน้อยกว่า18ปีที่จะพบแพทย์เนี่ยมันก็ยังต้องมีผู้ใหญ่ที่จะเหมือนกับเป็นผู้ปกครองนะคะนี่ก็จะมีเด็กจำนวนหนึ่งที่พบว่าพ่อแม่ก็อาจจะไม่เข้าใจพ่อแม่ก็จะไม่ยอมรับเขาก็จะใช้วิธีการแบบซื้อยากินเองคือขนาดเปเปอร์ซึ่งเขาจริงๆเนี่ยเขามาจากครอบครัวที่เขารู้อยู่แล้วว่าแม่เข้าใจเนาะแต่ตอนก็ไม่แน่ใจมั้งแม่จะให้กินหรือเปล่าอะไรเงี้ย
3: ก็แต่จริงถ้าคลีนแบบใสสะอาดมาก่อนเลยอะไรเงี้ยก็จะดีกว่าก็คือมาเริ่มที่นี่
1: คือยาที่เรากินฮอร์โมนที่อยู่ตามท้องตลาดเนี่ยมันเป็นฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งพวกนี้ก็จะมีผลข้างเคียงเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอุดตันในเส้นเลือดอุดตันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่ตับจะมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นบางคนก็จะมีมาด้วยปัญหาที่เป็นอะไรเยอะแยะมาละอยากจะมาใช้ฮอร์โมนที่ตรงกับการข้ามเพศเนี่ยมันก็ต้องไปนั่งแก้ปัญหาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แนะนำว่าจริงๆควรจะอยู่ในการดูแลของแพทย์แต่ว่าข้อจำกัดมันก็มีหลายอย่างเช่นคลินิกเองก็มีไม่เยอะสองเนี่ยคือต้องมีความยินยอมผู้ปกครองมันก็ทำให้เด็กจำนวนหนึ่งที่ข้ามเพศก็เซิร์ชหาข้อมูลตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็กินตามเพื่อนแนะนำแล้วก็อาจจะสั่งยาเองซื้อยาเองแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันไม่มีการมอนิเตอร์ไม่มีการเจาะค่าว่าขณะนี้ฮอร์โมนในร่างกายสูงไปหรือเปล่าค่าตับเราเป็นยังไงบ้างเนาะไขมันต่างๆเป็นยังไงคือมันก็จะขาดการดูแลที่เราจะรู้สึกว่ามันปลอดภัยบางคนเนี่ยมีข้อห้ามใช้ด้วยซ้ำแต่ไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีข้อห้ามใช้
3: เพราะว่าคนประเภทไหน
1: เช่นคนที่มีประวัติครอบครัวที่มีเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดอุดตันก็ต้องมาดูว่าประวัติครอบครัวเนี่ยมันเป็นประวัติที่ใกล้ตัวหรือเปล่าคนที่เป็นไมเกรนที่มีออร่ามีแบบแสงแวบๆเนี่ย
0: แสงอ๋อโอเค
1: กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จริงๆการใช้ยาฮอร์โมนเนี่ยก็เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นการใช้ไม่ใช่อยู่ดีใครจะใช้ก็ได้มันควรต้องมีการซักประวัติมีการซักประวัติมีการดูแลพื้นฐานว่าไม่มีอันตรายอะไรถ้าจะให้ดีเนี่ยมาอยู่ในความดูแลของแพทย์ก็จะดีกว่า
0: แล้วตอนนี้ครับในกลุ่มคนที่เป็น LGBT เนี่ยคุณหมอว่าสังคมยอมรับพวกเขาได้แค่ไหนบ้างครับ
1: เปเปอร์คิดว่าไงต้องถามคนที่เป็น
0: ใช่ต้องถาม
3: จริงๆเปเปอร์คิดว่าตอนนี้สังคมไทยก็ค่อนข้างจะยอมรับได้มากพอสมควรแล้วมากกว่าแต่ก่อนค่อนข้างเยอะ
1: มองคิดว่าดีขึ้นคือถ้าเทียบกันเอาเป็นว่าเทียบกับสังคมสมัยก่อนเนี่ยใครเป็นเนี่ยจะต้องปกปิดแอปกันไปอะไรเงี้ยเน
3: า
1: ะ
3: ที่ต่างประเทศ
1: ใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยหมอคิดว่าคนก็เปิดเผยตัวตนกับสิ่งที่เป็นได้มากขึ้นงั้นมันก็คิดว่าเรื่องของเทรนด์การยอมรับมันก็ดูดีขึ้นแต่ว่าเราพบว่ามันจะเป็นการยอมรับแบบที่ไม่ใช่คนใกล้ชิดอะคือใครที่เป็นสังคมมีตุ๊ดมีกันแล้วก็โอเคแต่พอเป็นลูกเราเป็น
0: จะมีปัญหาเสมอ
1: การยอมรับตรงนี้มันก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นแบบที่เรายอมรับมันได้จริงๆแบบที่เราเปิดใจจริงๆแบบที่เราเข้าใจจริงๆหมอเลยเรียกว่ามันเป็นการยอมรับที่ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจเป็นการยอมรับที่เกิดจากการที่เห็นเต็มไปหมดแล้วเราหลีกเลี่ยงไม่ได
3: ้
1: มันอยู่ในสังคมเป็นปกติแต่มันไม่ได้ยอมรับจากการเข้าใจว่าการเป็นเพศหลากหลายเนี่ยไม่ใช่ความผิดปกติ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ทางเลือกที่แบบเลือกได้เนาะก็เป็นธรรมชาติของคนแต่ละคนเหมือนคนถนัดขวาซ้ายอย่างเงี้ยมันก็มีคนที่ถนัดซ้ายก็เยอะไปหมดก็คิดว่ามันดีขึ้นแต่มันไม่ได้ดีขึ้นจากความเข้าใจจริงๆแต่เชื่อว่าเด็กยุคใหม่เนี่ยถ้าถามเด็กรุ่นเนี้ยก็จะมีเรื่องเพศหลากหลายเป็นเรื่องที่เขาเข้าใจได้ดีเลย
0: แล้วกลับมาเรื่องน้องเปเปอร์ครับแต่งหญิงออกจากบ้านครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังไงครับ
3: รู้สึกว่าจริงๆแอบอายนิดนึงเพราะว่าก็ยังไม่ได้มั่นใจในรูปร่างหรือว่า
1: ตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะที่แต่งนี่ไม่เคยถาม
3: ก็13
1: 14นั่นแหละ
3: ที่จะออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงจังเพราะว่าตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้มีงบเยอะขนาดนั้นที่จะซื้อวิกเนียนๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังเป็นวิกที่แบบมันๆอยู่เคยเห็นใช่ไหม
0: ผมปลอมอย่างงี้ใช่ไหม
3: ใช่ใช่เป็นใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนจะดูเราออกหรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ย
1: ก็จะมีความกังวล
3: แต่มันก็ดีอย่างที่แบบเราผมยาวเราสามารถเข้าห้องน้ำผู้หญิงได้แบบไม่ต้องแบบมีคนมองอะไรเงี้ยมันก็แบบเนียนๆหลังแว๊บๆไปอย่างเงี้ยใช่
0: ยังคงมีคนที่มีความหลากหลายทางเพศอีกมากมายนะครับที่กำลังดูรายการนี้อยู่ผมคิดว่าคุณหมอมีอะไรที่จะแนะนำพวกเขาได้บ้างไหมครับ
1: ก็ให้เข้าใจตัวเองเนาะแล้วก็การยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะหลายคนเนี่ยชีวิตมันไม่เคยมีความสุขเลยถ้ามันยังไม่ได้เริ่มจากจุดที่สำคัญมากๆจุดหนึ่งก็คือการยอมรับกับสิ่งที่เราเป็นนะคะแล้วก็ทำความเข้าใจกับความหลากหลายทางเพศว่ามันไม่ได้เป็นความผิดปกติไม่ได้เป็นโรคมันเป็นแค่การแตกต่างจากประชากรส่วนใหญ่ซึ่งก็ไม่ได้แปลว่า
3: ส
1: ั
3: ญชาติอื่นที่หนูบอกตอน
1: แรกมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีคุณเป็นคนที่ผิดปกติไปจากคนอื่นเพราะฉะนั้นการยอมรับกับตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการที่เราจะมีอิสระภาพในใจของเราที่เราจะแบบเข้าใจตัวเราเองรู้จักตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการยอมรับตัวเองเป็นเรื่องสำคัญหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะทำให้คนรอบข้างเราเนี่ยเขายอมรับในตัวเราได้จากการที่เราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อยากจะฝากว่าคนทุกคนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเราสามารถที่จะมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็นคือเราสามารถจะเป็นผู้หญิงในร่างกายที่มันอาจจะไม่ได้มีหน้าอกไม่ได้ต้องสวยแบบนี้แต่เราก็รู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งได้
3: มาจากข้างใน
1: ข้างในเราเนี่ยยังไงมันคือผู้หญิงแต่ในกรณีของคนที่รู้สึกว่าการที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่ไม่ใช่ผู้หญิงแล้วมันทำให้เราเกิดความรู้สึกอึดอัดขับข้องใจรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราเหมือนที่เปเปอร์เป็นเนี่ยก็อยากให้ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนาะเพราะว่าการไปเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบที่ไม่มีคนช่วยดูหรือบางทีไม่มีหลักการกินตามกระแสไปเฉยๆเนี่ยบางทีก็อาจจะทำให้มันส่งผลกระทบกับตัวเราเนาะซึ่งมันก็มีผลข้างเคียงจากการใช้ฮอร์โมนที่ไม่ถูกต้องเนี่ยค่อนข้างมากอ
3: ันตรายมาก
1: ใช่เดี๋ยวสวยไม่นาน
3: สวยแต่ไม่นาน
1: เดี๋ยวสวยแต่ไม่นานมันนี่ก็
3: อันนี้ค่อยๆสวยแต่ว่าอยู่นาน
0: อยู่นาน
1: แต่ว่าแบบเราปลอดภัยมันความปลอดภัยจริงๆมันสำคัญมากเพราะว่าเราไม่มีทางจะเป็นคนข้ามเพศที่มีความสุขถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงหรือเรามีโรคงั้นก็ดูแลตัวเองด้วยการใช้ฮอร์โมนอย่างปลอดภัยนะคะก็ฝาก Gen V คลินิกละกันเนาะตอนนี้เราก็มีคลินิกความหลากหลายทางเพศนะคะที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ดูแลเด็กวัยรุ่นแล้วก็ตอนนี้เราดูถึงผู้ใหญ่เลยนะคะที่มีความหลากหลายทางเพศเรามีคุณหมอที่ครบ ทบจะทุกแผนกนะคะในการดูแลคนที่มีความหลากหลายทางเพศเนาะเกือบ10กว่าชีวิตที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะผลมันก็จะดีกว่า
0: ครับอย่างเห็นได้ชัดเลยก็คือน้องเพิร์ลคนนี้นั่นเองนะครับ
1: คือไม่หลายคนอยากมาเพื่อจะได้สวยแบบนี้เอาจริงคือขึ้นกับพื้นหน้าเดิมด้วยนะไม่ใช่มาแล้วแบบว่า
2: ตอนแรกหนูก็ไม่สวยจากรูป
1: ไม่ใช่มาทุกคนแบบนึกว่าอยากจะมาแล้วสวยแบบนี้คือเอาจริงมันต้องมีต้นทุนอะไรหลายอย่างความเป็นผู้หญิงมันไม่ต้องแบบสวยเฉิดสวยเฉิดฉายออกมามันก็แค่ทำให้เราแฮปปี้เนี่ยเราก็มีความสุขกันผู้หญิงแบบเราได
0: ้ครับก็หลังจากที่ฟังคุณหมอพูดมาทั้งหมดครับบอกเลยว่าคนที่ฟังอยู่นะครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับคงได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยนะครับผม

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
1: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: เนี่ยขอแบบพูนๆเลยนะครับ
1: อิ่มแล้วเหรอไม่เอก
0: อิ่มแล้ว
1: เฮ้ยแล้วตักมาซะเยอะเลย
0: ก็เผื่อไว้ก่อนนะ
2: น่าเสียดายเนาะ
0: โอ้ยทิ้งไปบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก
1: ทำไมวันนี้มาส่งแค่ขวดเดียวกินไม่พอแน่ๆเลยWhat
2: is it?

0: อ๋อคุณแพ้นั่นเอง
1: คุณแพ้ครับทำไมวันนี้ส่งนมให้เราน้อยจังพวกเรากินกันไม่พอหรอครับ
2: แบ๊ะแบ๊ะก็มีแค่นี้แหละ
3: เกิดอะไรขึ้นหรอครับ
2: เรื่องมันเศร้านะ
3: น้ำท่วมหรอครับ
1: งั้นไฟไหม้ชัว
3: โอเคผมว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น
1: ต้องพึ่งยานของดาวี่อีกละสิ
2: โอเคพร้อมออกเดินทาง

0: ไมวันนี้รู้สึกช้าๆแฮะ
1: ถึงแล้วนะ
2: นั่นไงล่ะครับนมหายไปไหนครึ่งขวดเลยอ่ะอ๋อรู้แล้วล่ะนมหายไปไหนรสชาติดีมาก
1: โอ้มาถึงเร็วมากครับแบ๊ะแบ๊ะตามผมมาทางนี้ครับนี่ไงครับถึงแล้ว
2: What is it

0: Gates
1: ใช่นี่แหละประตูเมืองมาหน้าของเราแต่ตอนนี้ไม่ค่อยน่ามาเท่าไหร
2: ่ไปพวกเราเข้าไปกันดีกว่า
1: เปิดประตูเมืองนี่ก็เที่ยงแล้วมาพวกเธอมาทานอาหารที่บ้านฉันก่อนนะตามมาตามมา
2: ใจดีสุดยอดเลยครับ
1: ถึงแล้วเข้ามากันเลยนะ
3: ว้าว looks good
2: โอ้น่าทานมากเลยนะครับ
4: หิวแล้วค่ะ
2: ลุยเลยนะครับ
4: ทานนะคะ
1: อิ่มกันแล้วเหรออ
2: ิ่มแล้วเหรอครับ
1: ยังทานไม่หมดเลยนะครับ
2: เหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรมั้งครับ
1: น่าเสียดายน่าเสียดายข้าวแต่ละเม็ดหามาด้วยความยากลำบาก
2: ก็ซื้อเอาสิครับตามร้านค้าทั่วไปอ่ะ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นกว่าพวกเราจะได้ข้าวมาลำบากน่าดูเอางี้พวกเธอตามฉันมาฉันจะพาพวกเธอมาดูอะไรบางอย่างเนี่ยและทุ่งนา
2: โอ้โหกว้างใหญ่จริงๆเลยครับ
1: นั่นคือพวกเราที่กำลังปลูกข้าวอยู
2: ่โอ้โหที่นี่กว้างใหญ่ขนาดนี้จะไหวเหรอครับ
5: ดูยุ่งยากจังเลยนะครับ
4: แดดก็ร้อนด้วยค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะพวกเราต้องอดทนเพื่อทำให้เมืองของเรามีข้าวกินไม่ขาดแคลนแล้วชาวนาอย่างเรายังต้องเจอกับภัยธรรมชาติอีก
2: ยังไงเหรอครับ
1: ก็น้ำท่วมหรือหน้าแล้งก็ไม่มีน้ำนี่ยังไม่รวมแมลงต่างๆที่มาสร้างความเสียหายนะเนี่ยนั่นพูดถึงก็มาพอดี
2: What is it

0: R. Grasshopper. A grasshopper. Grasshoppers.
1: มันเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: พวกเราก็ได้แต่ป้องกันไม่ให้ข้าวเสียหาย
1: โถคุณแพ้คงเหนื่อยมากเลยนะคะ
2: เนี่ยแหละฉันเห็นพวกเธอกินเหลือฉันก็น้อยใจ
1: ไม่นึกมาก่อนเลยนะคะถ้าไม่มีชาวนาอย่างคุณแพ้พวกเราคงอดตายแน่เลย
3: ผมขอโทษนะครับต่อไปผมจะไม่กินเหลือแล้วหรอครับ
0: Go!
1: ทำอะไรอะดาวี
4: ่ปลูกข้าวเหรอดาวี
0: ่ Yep!
2: ดีใจนะที่พวกเธอเห็นคุณค่า
3: ลุยแล้วนะพวกเราคุณแพ้มาช่วยกัน
2: ได้ได้แบ๊ะแบ๊ะ
1: ตรงนี้หมูหยองเอง
4: ยิปปี้ยิปปี้
2: แบ๊ะแบ๊ะพวกเราต้องขอขอบใจพวกเธอมากนะ
3: ผมตั้งหากที่ได้คุณแพ้ทำให้คิดได้นะครับ
1: เอาไว้ผมจะมาปลูกข้าวอีกนะครับ
0: Me too
2: ยินดีต้อนรับพวกเธอเสมอ
4: ประทับใจจังเลย
3: ลงด้วยดีนะ
1: ฮะนั่นนั่น What is it

and grasshopper. G R A S S H O P P E R

0: guitar. G U I T A R. Guitar. A guitar. Guitars.
1: นั่นสินะไม่ได้เล่นกันมานานทำงานกันมาหนักๆพวกเรามาพักกันหน่อยดีกว่า
2: เย้

0: goat, a gate, a guitar, a grasshopper.
1: เพื่อนๆครับวันนี้มาเล่นจับคู่คำศัพท์กันดีกว่า
2: Let's play!

gate. Guitar.

0: Good job!
1: What is it?
0: Guitar? Gate? Grasshopper. Grasshopper. Wow!
2: เพื่อนเก่งจังเลยฮะ เยี่ยมมากเลยค่ะ
3: วันนี้พวกเราขอลาไปก่อน แล้วพบกันใหม่นะครับ
4: บ๊ายบาย

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

7มหัศจรรย์ตั้งใจเดินทางตรงไปยังทิศตะวันตกโดยมีจุดหมายยังฐานบินสู่ดวงจันทร์พวกเขาสะสมพลังความดีจากการช่วยเหลือผู้อื่นมาตลอดทางและเร่งเดินทางไปให้ทันคืนวันพระจันทร์เต็มดวงโดยไม่ได้ระวังภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตนเอง

0: เดินทางตั้งไกลขอพักสักหน่อยเถอะนั่นสิเหนื่อยจะตายพักก่อนนะ
1: นี่พวกเราดูนั่นสิที่หน้าผานั่นน่ะ
0: ไหนอะไรอะไรเหรอ
2: จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นแน่ๆ
3: พวกเราอย่าเพิ่งตื่นเต้นไป

0: ้ดูพวกเขาหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย
1: ฉันจะลองถามดูว่าจะให้เราช่วยอะไรไหมพวกเธอทำอะไรกันอยู่หรอดูท่าทางไม่มีความสุขเลย
2: พวกเราเป็นฝูงหมาป่ากำลังออกล่าเหยื่อแต่บังเอิญลูกของเราตัวหนึ่งอ่ะพลัดตกลงไปในเหวไม่รู้เป็นยังไงบ้างพวกเราก็เลยกลุ้มใจไม่รู้จะลงไปช่วยได้ยังไงนะสิน
1: ึกออกแล้วไม่เป็นไรพวกเราจะช่วยเอง
3: เย
1: ้หัวแหลม
4: ฟ้าแฝดตองและตาม
5: หากและฉาย
6: นับสี
0: ่ถูกต้องแล้วเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นนกกระสาปากยาวลงไปช่วยลูกหมาป่ากันเลยเจอแล้วจะลงไปช่วยแล้วนะ

0: ขอบใจพวกเธอมากถ้าไม่ได้พวกเธอเจ้านี่คงต้องตายอยู่ที่ก้นเหวแน
1: ่พวกเราอ่ะดีใจที่ช่วยเขาขึ้นมาได้แต่ดูท่าทางจะได้รับบาดเจ็บ
0: ไม่เป็นไรพวกเราจะพาเขากลับไปดูแลที่ถ้ำอีกไม่นานก็จะหายดีหายไวๆนะเจ้าตัวเล็ก
2: ลาก่อน
1: เมื่อเวลากลางคืนมาถึงฝูงหมาป่าพากันหอนอย่างมีความสุขท่ามกลางจันทร์ครึ่งดวงทำให้เจ็ดมหัศจรรย์มีความหวังมากขึ้น
3: ท่องพลังเจ็ดมหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เผลอตื่นสายเหรอเนี่ยไปโรงเรียนไม่ทันแน่เลยน้ำก็ยังไม่ได้อาบด้วยทำยังไงดี
1: ตื่นแล้วเหรอวิตตี้ไม่ต้องห่วงหรอกวันนี้เป็นวันอาทิตย์โรงเรียนไม่เปิดสอนหรอก
0: เย้ yeah! ถ้าอย่างนั้นวิตตี้ก็ไปท่องอวกาศกับพี่แว่นได้อีกวันสิ
1: จะพาไปพี่แว่นก็พาไปได้นะแต่ตราบใดที่วิตตี้ยังไม่ทำการบ้านให้เสร็จพี่แว่นก็จะไม่พาวิตตี้ไปท่องอวกาศหรอก
0: ต้องได้สิก็วิตตี้ทำการบ้านเสร็จตั้งแต่เมื่อวานแล้วนี่นานี่ไงคุณครูให้วิตตี้วาดรูปดวงดาววิตตี้วาดสวยไหมพี่แว่น
1: งั้นก็ดีเลยถ้าเช่นนั้นวิตตี้อยากไปที่ไหนล่ะ
0: วิตตี้อยากไปทำความรู้จักกับดวงอาทิตย์ครับพี่แว่น
1: แล้วน้องๆล่ะทำการบ้านเสร็จหรือยังถ้าทำเสร็จแล้วเราไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าในทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศใดเสมอข้อ A ทิศตะวันออกข้อ B ทิศตะวันตกพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เพราะทุกๆเช้าดวงอาทิตย์จะขึ้นมาทางทิศตะวันออกเสมอ
1: วันนี้วิดดี้และพี่แว่นขอตัวลาไปก่อนนะ
0: บ๊ายบาย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 น.ถึง 10:40 น.หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่สภาเสียงไร้เดียงสาสภาเสียงไร้เดียงสานะครับเป็นสภาเด็กแห่งแรกนะครับที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยเนี่ยให้กับเด็กๆนะฮะโดยที่จะเป็นสภาที่จะให้เด็กๆเนี่ยได้มาแสดงความเห็นแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระครับ
1: โอ้โหครับและนี่คือเวทีที่เชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจในโลกของเด็กมากยิ่งขึ้นครับเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับ
0: และแน่นอนครับประเด็นที่เราจะคุยกันแต่ละครั้งเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่ใกล้ตัวแล้วก็คุ้นเคยกันมากๆนะครับแล้วเราจะขยายเพื่อที่จะกลายเป็นคำตอบของสังคมครับ
1: ใช่ครับโดยมีผมน้องเดี่ยวภัทรดลเกลี้ยงจันทร์ทำหน้าที่เป็นประธานสภาครับ
0: และมีผมครับพี่ต้อยธงชัยพระใจครับทำหน้าที่เป็นโฆษกสภาแห่งนี
1: ้ครับ
0: และสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้นะครับเราก็มีสมาชิกสภาเสียงไร้เดียงสาเนี่ยทั้งหมด50เสียงด้วยกัน
1: 50เสียง
0: แต่เราจะแบ่งเป็นสมาชิกในสภาเนี่ย10เสียง
1: 10เสียงครับ
0: และก็สมาชิกนอกสภาอีก40เสียง
1: 40เสียง
0: รวมเป็น50เสียง
1: พอดี
0: แต่ว่าสมาชิกนอกสภาเนี่ยพี่ต้อยได้ลงไปคุกคี
1: ลงพื้นที่ไปเลย
0: ลงพื้นที่ได้พูดคุยแล้วว่าเขามีความคิดความเห็นยังไง
1: ครับ
0: ว่าแต่ว่าวันนี
1: ้
0: เรามาพบมาเจอสมาชิก
1: ในสภา
0: ทั้ง10ท่านก่อน
1: ครับ
0: เชิญเลยครับ
1: เชิญเลยคร
0: ับ มาใจเย็นๆครับใจเย็นๆโอ้โห
1: ก่อนเข้าประเด็นก่อนเปิดสภาวันนี้ก็มีคำถามเป็นเกรดความรู้มาอีกแล้วครับ
0: เอาอีกแล้ว
1: สมมติว่าเราเนี่ยเป็นลูกเสือแม่นาลีนะเข้าไปในป่า
0: เข้าไปในป่านะครับทุกคน
1: เข้าค่าย
0: ในป่า
1: เจอแม่น้ำสายหนึ่งข้ามไปให้ได้แล้วเราจะข้ามไปยังไงครับ
0: มันก็ไม่ยากอ่ะมันเป็นคำถามที่ไม่ยากเลย
1: ยังไงครับ
0: ว่ายไปเลยแม่น้ำแค่เท่าไหร่เองแม่น้ำเจ้าพระยารู้จักไหมครับ
2: รู้จัก
0: นั่นแหละครับพี่ต้อยไม่เคยไป
2: แม่น้ำทำไมไม่เคยไป
0: ไม่มี
1: ไม่มี
0: ถ้าเป็นพี่ต้อยนะพี่ต้อยขอว่ายไปแล้วกัน
1: ว่ายไปเลยแหละครับ
0: ท่านเหนือ
3: ว่ายไปให้ได
0: ้ว่ายเหมือนกันไหมท่านเหนือเหมือนพี่ต้อย
1: โอ้จับมือกันว่าย
0: ท่านเอิญท่านเอิญ
3: เราว่ายไปค่ะ
0: ท่านเอิญก็ว่ายเหมือนกันเหรอ
4: ใช่ไหม
1: คนต่อไปคนต่อไป
0: ท่านตัวเม้ง
5: อ๋อใช้ขวานตัดต้นไม้แล้วก็
0: ตัดน้ำหรือตัดต้นไม
5: ้ตัดต้นไม้แล้วก็เอาไม้แบบมาวางแล้วก็เดิน
0: ไม่แสดงว่าท่านตัวเม้งต้องตัดต้นไม้หลายต้นมาก
5: ใช่
0: นี่ก็เป็นอีกความคิดนึง
1: ท่านโฟกัส
0: ท่านโฟกัส
6: ต้นซุงเกาะไป
0: ต้นซุงเกาะต้นซุงไปนี่ก็เป็นไอเดียนะเหลือใคร
1: เหลือพี่เหลือท่านดิว
3: ตัดต้นไม้ทำแพแล้วก็เกาะ
1: ทำแพแต่ว่าทำแพ
0: ตัดต้นไม้ทำแพแต่ละคนแต่ละไอเดียนี่ก็อาจจะเป็นไปได้
1: เฉลยดีกว่า
0: เฉลยฮะท่านประธาน
1: เฉลยนะครับก็คือ
0: แทนว่ายน้ำ
1: ไม่มีคำตอบตายตัวครับฉันถูกทุกคนครับเขาวิ่งฉลองอยู
0: ่ท่านตัวเม้งอันนี้แค่เป็นคำถามแบบน้ำจิ้ม
1: เป็นเกรด
0: โอ้โหดีใจแล้วแบบถูกรางวัลเลยลอตเตอรี
1: ่ทำไมเหรอครับเพราะว่าในโจทย์เนี่ยเขาไม่ได้กำหนดว่าเรามีอะไรมันก็เป็นไปตามจินตนาการก็เหมือนความคิดไงคะ
0: เอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาเข้าประเด็น
1: เปิดสภาเลยนะครับ
0: จะเปิดสภานะฮะท่านสมาชิกทุกท่านครับฟังครับประเด็นแรกของเราคือ
1: โตขึ้นอยากเป็นอาชีพอะไร
0: โอ้โหเอาอย่างนี้ดีกว่า
1: เงียบๆก่อน
0: เงียบๆก่อนเราไปดูคนดังในสังคมดีกว่า
1: ใช่
0: นะฮะว่าเขาเนี่ยตอนนี้เขามีอาชีพที่ประสบความสำเร็จ
1: เดี๋ยวไปดูกัน
0: แต่ดูว่าเขาเนี่ยได้ผ่านอาชีพอะไรมากันบ้างนะครับไปชมกันเลยครับ
1: เชิญเลยครับ
7: เด็กทุกคนหรือทุกคนควรจะมีความฝันตอนเด็กๆนี้ถามว่าอยากเป็นอะไรพอดีเป็นคนที่รู้ไม่หล่อพ่อไม่รวยแล้วก็เรียนไม่เก่งนะครับมุมที่ผมอยากเป็นคืออยากเป็นนักธุรกิจอยากประสบความสำเร็จจากที่ครอบครัวที่เราลำบากถามว่าผมทำอาชีพอะไรคือจริงๆผมมีทำงานบริษัทดีแต่5เรียกว่า5ถึง6แผนกก็คือผมเคยเป็นพนักงานแบกของส่งของแล้วก็มาเป็นเซลล์เป็นซูเปอร์ไวเซอร์คือมันเป็นเวลาเคยผมว่า พ่อแม่โดยยอดสื่อมวลชนทีวีหนังสือหรือว่าค่านิยมของตัวอย่าง ของสังคมหรือผู้ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเราอยากเป็นอะไรบางทีมันก็คือเราได้รับการแรงบันดาลใจจากอะไรเราอาจจะตอนเด็กๆเราอาจจะเคยไปบังเอิญผมอาจจะชอบดูหนังญี่ปุ่นเคยชอบดูหนังเรื่องธุรกิจเลยทำให้ผมอยากเป็นธุรกิจอันนี้เป็นสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราเป็นนะครับงั้นก็ฝาก ทุกคนที่เป็นพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ก็เป็นตัวอย่างที่ดีแล้วก็อะไรก็ได้ครับที่จะเป็นให้เด็ก
4: ปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของการจัดรายการวิทยุครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นครูเจแต่ก็คือนักจัดรายการวิทยุนี่แหละอยู่ที่ครูไฟนาย93ครับเป็นพิธีกรรายการเด็กจริงๆอาชีพอีกหลายๆอาชีพที่ไม่ได้พูดถึงอย่างเช่นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นสถาปนิกด้วยครับจริงๆเป็นทั้งสถาปนิกเป็นทั้งดีไซเนอร์เป็นทั้งกราฟิกเป็นทั้งโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นทั้งนักออกแบบฉากครับคือจริงๆก็เป็นหมดเลยเป็นทุกอย่างที่จะทำโปรดักชันขึ้นมาครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราตัดสินใจว่าเราอยากจะโตขึ้นเป็นอะไรตอนเด็กๆ เนี่ยหลายๆคนเขาจะบิวเอาไว้เขาจะเหมือนกับเอ้ยเราเรียนพอใช้ได้นี่นะถือว่าเรียนดีเป็นหมอไหมคือเราลองใช้ชีวิตโดยการลองทำครับคือคนรอบข้างบอกว่าเราเหมาะกับอะไรเราลองไปทำดูสำหรับเด็กที่มีความฝันแล้วคิดได้แล้วว่าเราอยากเป็นโน่นเป็นนี่เป็นนั่นขออย่างนึงว่าเราทำให้มันเต็มที่แล้วเราจะเริ่มต้นรู้เองว่าสิ่งต่างๆที่เราเลือกไปเนี่ยมันเหมาะกับเราหรือเปล่ามันจะมีทางที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องเดินตามที่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายบิ้วหรือบอกไว้คือท่านบอกไว้ก็ดีมันเป็นแค่ทางเลือกแต่เราจะสร้างทางเราเองได้ผมว่ามันสำคัญกว่า
6: เรียกได้ว่าทั้งสองท่านนี่ก็ทำมาหลายอาชีพเลยนะครับต่างคนต่างมีความฝันว่าอยากเป็นอะไรอยากรู้แล้วสิครับว่าสมาชิกของเราอยากเป็นอะไรกันบ้าง
0: นั่นก็เป็นอาชีพของเหล่าคนดังที่เราได้ไปพูดคุยกัน
1: ใช่แล้วครับ
0: นะครับว่าแต่ว่า
1: สมาชิกสภาทุกท่านเนี่ยอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันบ้างครับ
0: โตขึ้นอยากเป็นอะไรแทนโนโนโนโนโนโนโน
3: นักดาราศาสตร์ครับ
1: โอ้โห
0: นักดาราศาสตร์คืออะไรเป็นดารา
3: เป็นน
0: ัก วิทยาศาสตร์นักดาราศาสตร์เขาทำอะไรบ้าง
3: ดูดาวเคราะห์ไปสำรวจดาวเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ตอนนี้ท่านเหนือเนี่ยได้ศึกษาเริ่มศึกษาหรือยังจากการที่เราอยากจะเป็นอาชีพ
3: ตั้งแต่6ขวบแล้วครับ
0: อุ้ยจริงมาก
1: โอ้ไอที่แบบดาวพลาหูเข้าเครื่องเข้ามา
3: ไม่ใช่โหราศาสตร์ไม่ใช่โหราศาสตร
0: ์ท่านเหนือมีกล้องส่องดาวหรือมีกล้องดูดาวหรืออะไรไหม
3: ไม่มีอะไรเลย
0: อ้าวแล้วท่านเหนือดูยังไงศึกษายังไง
3: ศึกษาทางคอมพิวเตอร
0: ์อ๋อแต่ว่าชอบคือชอบแล้วก็อยากเป็นอาชีพนี้โอเค
1: ปั้
0: นข้าวปั้นครับอยากเป็นอะไร
8: ป
0: ุ๊กไอ้สองคนนี้เขาเป็นอะไรเนี่ย
8: อยากเป็นนักวิทยาศาสตร์
0: อ้าวทำไมเราถึงอยากเป็น
8: เพราะชอบทดลอง
1: เรื่องแรกเลยนะถ้าแบบสมมุติได้เป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆอ่ะจะทดลองอะไรก่อน
8: ผ่าตัดกบ
1: ผ่าตัดกบศึกษาเครื่องในใช่ไหม
0: ศึกษาก
8: บ
0: สปีชีส์ของกบอะไรเงี้ยโอเคอันนั้นถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร
1: ์ครับ
0: อ่ะ
1: ถามเลยดีกว่าท่านนินโยเนี่ย
0: ท่านนินโยโตขึ้นอยากเป็นอะไร
3: อยากเป็นนักฟุตบอลครับเ
0: ลยไม่ทำไมถึงอยากเป็นล่ะเพราะว่า1ได้เล่นกีฬาแน่ๆ
3: ครับ
0: แล้วอย่างอื่นล่ะ
3: ก็คือได้ตังค์เยอะ
0: โอ้ใช
1: ่
0: ๆการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยได้เงินเยอะมากเป็นหลายล้านบาทอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับผม
0: เหรอคืออยากได้เงิน
1: คนต่อไปดีกว่า
0: ท่านนี่พี่ตั้งตัว
1: มากเสียมาก
0: อาชีพ
1: ที่อยากเป็น
3: ดารา
1: ไอ้เนี่ย
0: เป็นแม่อยากเป็นดารา
1: น้องใครน้องใคร
0: เดี๋ยวท่านเฮียปิ๊บทำไมเฮียปิ๊บถึงอยากเป็นดารา
3: ตอนแรกก็อยากเป็นนักบินอวกาศครับพอได้เป็นดาราแล้วก็อยากให้มันเป็นไปเลย
1: คนต่อไปดีกว่า
9: อยากเป็นเชฟค่ะ
0: อุ้ย
1: อยากเป็นเชฟ
9: จูเนียร์มาเป็นเชฟ
0: จริงเหร
1: ออยากเป็นเชฟ
0: ว่าทำไมถึงอยากเป็นเชฟครับ
9: เรากับเพื่อนก็จะเปิดร้านกาแฟด้วยกัน
0: เฮ้ยจริงป่ะตอนนี้เหรอ
1: เฮ้ย
0: หรือว่าความฝัน
9: เปล่าค่ะตอนนี้ความฝันตอนนี้ก็คิดร้านกาแฟอะไรอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: คือร้านกาแฟแล้วตัวเองก็จะเป็นคน
0: ทำเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ย
9: ค
0: ่
9: ะ
0: อ๋อโอเคนี่เป็นความคิดของเขา
1: ใช่ครับมีท่านมาอีก
0: ทางนี
1: ้ท่านเอิญ
3: อยากเป็นคุณหมออ
0: ยากเป็นคุณหมอ
1: ทำไมท่านเอิญถึงอยากเป็นคุณหมอครับ
3: อยากรักษาคนที่บาดเจ็บ
1: จิตใจบุญถึง
9: แม่บอกว่า
0: เดี๋ยว
3: จะให้น้องคนเล็กสุดเป็นทหารจะได้รักษาด้วยค่ะ
0: เอาใจน้องป่วยเลยเหรอ
1: ไม่น้องไปแบบทหาร
3: ไม่ถึงว่าถ้าน้องเขาบาดเจ็บเนี่ยก็หนูอยากรักษาน้องค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อคืออยากรักษาคนไข้ท่านดิวครับ
1: แหมไม่คุ้นเลยท่าน
10: อยากเป็นครูสอนบัลเล่ค่ะ
0: โอ้อุ๊ยน่าสนใจเต้นๆๆอ่ะอย่าเพิ่ง
10: ค่ะ
0: เดี๋ยว
11: เราเต้นบัลเล่ต์เป็นหรือเปล่า
12: เป็นนะคะ
11: เอาจริงมาก
0: เอาแค่ท่าเบสิกแค่ท่าเบสิกเชิญค่ะเชิญ
13: หนูก็เต้นได
0: ้ใจเย็นใจเย็นอ่ะท่านดิวพร้อมเชิญอ๋อเฮ้ย
10: โอ้ยอยากเล่น
0: อ๋อโอเคต่อไป
10: ผู้หญิงก่อน
0: โอ้โหพี่เอิร์ท
14: เอิร์ทอยากเป็นหลายอย่างแต่มีอยู่สองอย่างมีผู้พิพากษากับนักเขียน
10: ต่างกันไหมต่างกันอยู่
0: เดี๋ยวอาชีพผู้พิพากษาเนี่ยน้อยมากเลยนะ
14: ในที่มันมีข่าวเรื่องเขาอะไรนั่นแหละที่มันมีทางขึ้นอยู่ทางประเทศไทยนั่นแหละค่ะ
10: อ๋อค่ะพระวิหาร
14: และหนูอยากเป็นแบบนั้นบ้าง
0: หนูอยากเป็นสารโลกเลยไหมหรือว่าหนูอยาก
14: ใช่หนูอยากเป็นสารโลก
10: ประเทศไทยถูกตลก
14: สารนี่หนูไปร้านหนังสือหนูกำลังหาหนังสือเกี่ยวกับกฎทางกฎหมายที่ผู้พิพากษาต้องอ่านอยู
0: ่โอเคก็เป็นความฝันของเขา
13: ครับ
10: แล้วพี่ต้อยครับ
0: ครับ
10: ตอนเด็กๆมีใช่ไหมครับมี
0: อะไรนะ
10: ตอนเด็กๆใช่ไหม
0: มี
10: อยากเป็นอะไรครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยพี่ต้อยอยากเป็นนายกรัฐมนตรีท่านสมาชิกครับท่านให้เกียรติผมด้วยครับฟังก่อน
10: ทำไมถึงอยากเป็นนายกครับ
0: ตอนเด็กๆอยากเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่านายกรัฐมนตรีเนี่ย1ได้ออกทีวีทุกวัน
10: ใหญ่โตมากอันนี้ประเด็นแรกเลย
0: ประเด็นแรก2เราได้บริหารประเทศ
14: ถ้าเกิดเป็นนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวถูกคนว่าโง่นะครับ
10: อุ๊ยอันนี้
0: ตายแล้วตายแล้วมีโยกอ่ะตายแล้ว
14: ให้พูดไม่ดีค่ะ
0: เดี๋ยวเอางี้พี่ต้อยไม่เป็นแล้วขอพูดไม่เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วครับเอางี้ดีกว่าเราไป
13: คัดค้านรัฐบาล
0: เราไปฟังเสียงนอกสภากันดีกว่าว่าเขาเนี่ยอยากเป็นอะไรกันบ้าง
10: ดีครับ
0: ดีไหมครับ
10: ไปฟังเสียงจากนอกสภา
0: ชมครับ
15: โตขึ้นเด็กๆอยากทำอาชีพอะไร
16: อยากทำฟาร์มครับผมชอบไก่แจ้ครับ
17: เป็นนางเลือกก็แค่ใส่หางปลาแก้งก็เรียบร้อย
18: อยากเป็นนักบินครับนักบินนั้นดูน่าสนุก
19: อยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ
20: สวัสดีค่ะแอร์โฮสเตสเกตค่ะ
21: อยากเป็นครูสอนบัลเล่ค่ะ
22: มันก็ทำให้หนูได้ปล่อยอารมณ์แบบเต้นสนุกไปกับการเต้นนะคะ
23: อยากเป็นวิศวกรครับวิศวกรได้ขุดเจาะน้ำมันและได้ฝึกความอดทนด้วย
24: อยากเป็นคุณครู
25: เป็นหมอค่ะ
26: อยากเป็นแพทย์ครับรักษาคนแก
27: ่หมอค่ะ
28: เวลาครอบครัวเป็นอะไรจะได้ช่วยเหลือทันค่ะ
29: ตำรวจหญิงค่ะจับผู้ร้ายเพื่อให้สังคมดีขึ้นค่ะ
15: จากความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านอาชีพที่พวกเขาอยากเป็นมากที่สุดคือหมอครับรองลงมาคือวิศวกรและอันดับ3ก็คือนักบินครับ
0: แล้วเราก็ได้รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันแล้วนะครับว่าเขามีความคิดความเห็นอยากเป็นอะไรกันบ้างนะฮะอันดับ1เลยที่เขาอยากเป็นมากที่สุดก็คือเป็นคุณหมอครับเพราะว่าที่เขาอยากเป็นคุณหมอเยอะเนี่ยเพราะว่าได้เงินเยอะ
10: เงินเยอะ1
0: เงินเยอะ
10: 2
0: ได้รักษาคนป่วย
10: โอ้จิตใจบุญ
0: แต่ว่าในปี2556เนี่ยเขามีการสำรวจกันว่าอันดับ1ของอาชีพที่อยากเป็นเนี่ยคือคุณหมอซึ่งจริงๆเนี่ยเท่ากันเลยเหมือนกันเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังเกี่ยวกับ5อันดับอาชีพนะฮะว่าทำไมเด็กๆถึงอยากเป็นคุณหมอมากเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปรับฟังความคิดเห็นจากเขาเลยครับ
10: ไปเลยครับ
15: ทำไมเด็กๆถึงอยากเป็นหมอ
30: ถ้าอยากเป็นหมอนี่ก็คงจะมีจิตสำนึกที่อยากจะช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ผู้ปกครองเขาก็จะมีเป็นผู้ปกครองที่มีความรู้ก็อาจจะปลูกฝังตรงนี้ให้กับเด็กๆแล้วการที่เขาเห็นสังคมต่างๆเห็นสิ่งแวดล้อมเห็นคุณหมอได้ทำประโยชน์ให้กับคนอื่นเขาคงอยากจะเป็นหมอเพื่อช่วยคนอื่นนะคะ
31: เป็นหมอนั่นแหละมันคิดเป็นได้สตังแต่มันลืมนึกไปว่าต้องเก่งโอนเนี่ยต้องถึง 60% จัดคัดอีกโอ้ย มันอยากอะคำว่าอยากพูดอะไรก็ได
2: ้ผมว่าอาชีพทุกอาชีพแบบมันก็สามารถสร้างความเจริญความสมบูรณ์ให้กับตัวเองเพียงแต่ความว่าความสมบูรณ์มันก็แตกต่างกันแล้วแต่เราบางทีเราอยากเป็นก็ไม่ได้เป็นครับสมมุติบอกว่าเราอยากเป็นแพทย์ถ้าเราเป็นคนที่ขี้เกียจเรียนหรือว่าเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนเนี่ยการเรียนแพทย์เนี่ยต้องให้เวลากับการอ่านหนังสือเยอะมากๆเลยครับถ้าเกิดว่าทุกคนเป็นแพทย์หมดเลยก็ไม่ได้นะครับทุกคนจะเป็นตำรวจหมดแล้วก็ไม่ได้แต่จะไม่มีตำรวจเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมฮะงั้นก็คืออาชีพก็มีหลากหลายแต่เพียงแต่ทุกอาชีพก็สามารถประสบความสำเร็จได้เพราะความสำเร็จไม่ได้วัดอยู่ที่เงินอย่างเดียวก็ทุกคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกัน
10: แหมนอกจากอาชีพที่อยากเป็นไปแล้วเนี่ยครับอยากถามถึงอาชีพที่ไม่อยากเป็นกันบ้าง
0: อาชีพที่ไม่อยากเป็นอีกแล้ว
10: โอ้คำถามนี้ไม่ค่อยเจอนะครับอาชีพที่ไม่อยากเป็นเนี่ย
0: พี่ต้อยอยากจะตอบคำตอบเดิมเลยครับ
10: คือ
0: ตอนแรกอยากเป็นตอนนี้ไม่อยากเป็นแล้วเขาโดนคัดค้านเยอะเหลือเกิน
10: อย่าเพิ่งโยง
0: ไม่
10: ไปถามสมาชิกก่อน
0: อ่ะท่านเอิร์ธใกล้ๆอ
10: าช
0: ี
10: พที่ไม่อยากเป็นอาชี
4: พหนูไม่อยากเป็นชาวนา
0: โอ้ยเดี๋ยวไม่อยากเป็นชาวนาทำไมอ่ะ
4: ถึงแบบว่าชาวนาจะเป็นคนแบบอุทิศตนให้แก่ผู้อื่นเพราะว่าต้องทนลำบากที่จะเอาข้าวไปให้คนอื่นกินก็จริงแต่ว่าเราต้องดูตัวเองด้วยบางทีบางปีน้ำแห้งแล้งเราก็ทำให้เราขาดทุนตามข่าวบางทีน้ำท่วมต้นข้าวก็ตายหมด
0: ก็ขาดทุนอีก
4: แล้วเวลาเก็บเกี่ยวอะไรแบบนี้มันก็นานกว่าจะเก็บเกี่ยวได
10: ้ปีละคะ
4: นาปีนาปังอะไรแบบนี้แล้วแบบว่าแล้วคิดดูหนึ่งมันไม่ถึงแสนเลย
0: มันไม่คุ้มใช่ไหม
4: มันไม่คุ้มอ่ะแล้ววันหนึ่งเรากินกันตั้งกี่บาท
0: ท่านเอิร์ธลืมไปแล้วหรือว่า
4: ไ
0: อ้ท่านเอิร์ธรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการรับจำนำข้าว
10: นโยบายส่งเสริมการ
0: ประกันราคาข้าว
4: ประกันราคาก
10: ็
4: จริงแต่ว่าบางทีเนี่ยข่าวมันก็มีออกเยอะแยะไปว่าโดนหลอกบ้างโดนอะไรบ้าง
0: ใครหลอก
4: ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะ
5: แล้วมันข้าวมันก็เสียหมดเลย
0: โอเคอันนี้ไม่อยากเป็นชาวนาเพราะว่าหลายเหตุผลด้วยกันท่านเหนือครับ
5: ไม่อยากไปรัฐมนตรี

0: โอ้ยทำไมเป็นอาชีพที่แบบก็โอเคอ่ะ
1: เป็นรัฐมนตรีแล้วก็ช่างมันก็ต้องดูแลเรื่องนั้นๆแล้วถ้าเกิดเราดูแลไม่ทั่วถึงคนก็ด่าดิ
0: ไม่แล้วทุกวันนี้ทุกวันนี้ท่านเหนือคิดว่ารัฐมนตรีที่มีอยู่ทุกวันนี้เขาทำดีพอหรือยัง
1: ไม่พอเลย
0: เดี๋ยวใจเย็น
1: เพราะคนในสภาเนี่ยด่ากันแทบทุกวันฝ่ายค้านต้องมันต้องถ้าเกิดไปรัฐมนตรีฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านถ้าเกิดไม่พอใจฝ่ายค้านก็ต้องถูกด่า
0: ก็ด่ากันไปด่ากันมา
1: แต่จะบอกว่าหนูไม่ชอบ
0: สรุปคือประเทศชาติเนี่ยมีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยประเทศชาติจะเจริญไหม
1: ไม่เจริญเพราะว่า
0: โอ้ไปพวกเราออกกันนอกประเทศ
2: ไม่ได้เป็น
0: โอเคท่านเหนือบอกว่าไม่อยากเป็นรัฐมนตรี
1: ไม่ชอบเลย
0: อ๋อไม่ชอบเลยโอเคท่านเหนือก็มีเหตุผลของเขา
2: อ้าวท่านต่อไป
0: ท่านต่อไป
2: ท่านโนเอล
0: เดี๋ยวใจเย็นท่านโนเอล
3: ไม่อยากเป็นทหารค่ะ
0: ทำไมอะคะทหารก็เป็นรั้วของชาติ
3: ก็เพราะว่า
0: เดี๋ยวสิใจเย็น
3: ที่ไม่อยากเป็นทหารเพราะว่ายังไม่อยากจะตายค่ะเพราะว่ายังอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่ยังอยากดูแลพี่ชาย
0: ท่านโนเอลเนี่ยกำลังคิดว่าถ้าเป็นทหารเนี่ยเราจะต้องไปรบ
2: สู้รบ
0: ลงไปทางภาคใต้อย่างเดียวอย่างนั้นเหรออ๋อแล้วกลัวเสียชีวิตไม่ท่านโนเอลพี่ต้อยแนะนำนะถ้าจะเป็นน่ะเป็นระดับนายพลสั่งการอย่างเดียวไม่มีตาย
2: อ้าวมาคนต่อไป
0: ท่านโนเอลเดี๋ยวท่านดิว
2: ดิวไม่อยากเป็น
0: ท่านดิวไม่อยากเป็นอะไร
4: ไม่อยากเป็นหม
0: ออ๋อเขาไม่อยากเป็นหมอนะ
4: ไม่มีเวลาให้ครอบครัว
0: โอ้เขาคิดเยอะนะเพราะว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัวแค่นั้นเหรอคะเป็นหมอได้เงินนะเงินเยอะ
4: เพราะว่ากลัวเลือด
0: อ๋อกลัวเลือดด้วย
5: โอเค
0: ท่านต่อไปครับท่านโฟกัสครับ
6: ไม่อยากเป็นตำรวจ
2: ทำไมอ่ะโอ้ตำรวจเดี๋ยวนี
6: ้เสี่ยงตายอ
2: ย
0: ากเป็นอะไรทำไมตำรวจถึงคิดว่าตำรวจถึงต้องเสี่ยงตาย
2: ไม่เห็นตายสักคนทุกวันน
6: ี้ปืนช้า
0: ตำรวจไทยนะครับ
6: ต้องตั้งตัว
0: คุณต้องไปฝึกในการชักปืนใหม่นะฮะเพราะว่าท่านโฟกัสได้บอกแล้วว่าตำรวจไทยชักปืนช้า
2: ชักปืนช้าแต่ชักใบสั่งเร็วมากเลย
7: ใช่ครับใช่ครับ
0: นี่ผมไม่เกี่ยวเลยอะไรนะ
7: หน้าเงินหมดเลยเอาแต่เงินเอาแต่เงิน
2: เอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวนะ
1: หน้าเงินมาก
0: เดี๋ยวใจเย็นเราไม่ได้พูดเล่นกันนะครับ
2: พูดจริง
0: สภาแห่งนี้เราพูดจริงนะครับ
1: พ
2: ู
1: ดจริ งคร
2: ับ พูดจริ งคร
0: ับ เดี๋ยวเอาทีละคนตำรวจไทยอะไรนะ
1: หน้าเง
0: ินโอเคจบตำรวจไทย
7: เอาแต่เงิน
0: ไม่เราบางทีเนี่ยเราไปว่าฝ่ายเดียวไม่ได้
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่า
2: ตำรวจที่ดีก็มีอ่ะ
0: ตำรวจดีๆก็มี
7: พ่อผมเคยขับผ่าไฟแดงโดยแบบไม่ได้อะไรเลย
0: แล้ว
7: คือแบบผ่าไปปุ๊บตำรวจไม่เห็นอะไรเลยคือแบบผ่าเลยแล้วไม่มีใครทำอะไรเลย
0: แล้วมีตำรวจป่ะ
7: ไม่มี
0: แล้วมันจะทำยังไง
7: คือแบบไฟไปเลยอ่ะคือแบบเลยไปมันก็เลยเ
0: นี่ยไม่ตัวเม้งตัวเม้งตัวเม้งนั่งก่อนใจเย็น
2: ตัวเม้งต้องทำความเข้าใจก่อน
0: เดี๋ยวไม่เป็นไรพอแล้วครับโอ้โคตรเครียดมากเลยครับเทปนี้ทั้งนายกทั้งตำรวจเอาเป็นว่าเดี๋ยวครับท่านสมาชิกทั้งหลายครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนอกสภากันก่อนดีกว่
1: า
0: เชิญครับ
8: โตขึ้นเด็กๆไม่อยากทำอาชีพอะไร
9: เป็นหมอโตขึ้นหนูยังไม่รู้โตขึ้นเดี๋ยวค่อยนึกเอา
10: หนูไม่อยากเป็นพวกคนเป็นโจรนะคะไม่อยากเป็นพวกขโมยของคนอื่น
11: ไม่อยากเป็นคนจน
12: วิศวกรครับ
13: มันยุ่งยากครับพยาบาล
14: ทำไมอ่ะ
13: ก็พี่
9: โตขึ้นผมไม่อยากเป็นคุณครูครับยืนแล้วมันเหนื่อย
12: ไม่อยากเป็นครูไม่อยากเป็นตำรวจไม่อยากเป็นอะไรแบบนี้ตำรวจเป็นอาชีพที่เสี่ยงอันตรายมากเลยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่เพราะว่ายังไงมันก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่มันพลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
15: แต่หนูไม่อยากเป็นตำรวจค่ะออกไปโบกรถอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วค่ะ
16: กรรมกรรู้เลยว่าไม่อยากเป็นแน่นอนก็ดูจากการทำงานแล้วค่าแรงเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้บางคนเขาอาจจะไม่รับผิดชอบบางคนตกลงมาแขนหักขาหักนี่
0: เป็นไงโอ้โหคือสมาชิกนอกสภาของเราทั้ง40เสียงเนี่ยนะครับสรุปก็คือว่าอันดับหนึ่งที่เขาไม่อาชีพที่เขาไม่อยากเป็นคือคุณครู
2: เพราะ
0: อะไรรู้ไหม
9: เหนื่อยเ
0: เพราะว่าคุณครูเหนื่อยมากคุณครูเหนื่อยมากถ้าเจอนักเรียนแบบพวกเธอเนี่ยโอ้ยอมรับก็คือว่าคุณครูอันดับหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่อยากเป็นอาชีพที่เขาไม่อยากเป็นเพราะเหนื่อยมากต้องดูแลเด็กนักเรียนอันนี้ก็เป็นความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภาทั้ง40ท่านแต่เดี๋ยวเราไปฟังผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะว่าเขามีความคิดเห็นยังไงกับอาชีพครูในปัจจุบัน
5: ที่เด็กๆไม่อยากเป็นนะครับ
0: ไม่อยากเป็นไปชมกันเลยครับ
5: ครับ
14: มันนานแล้วนานแล้วคุณไปสัมภาษณ์หรอนานแล้วแต่ก่อนใครไม่เก่งไม่เป็นที่หนึ่งที่สองของจังหวัดไม่ได้เรียนครูไม่ได้เรียนสุขัดครูสอนคุณนันทาผู้ชายไม่ได้เรียนเกิดครูบ้านสมเด็จแต่ก่อนนี้ต้องคนเก่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันเรียนไม่เก่งเรียนไม่เป็นอย่าลืมทุกวิชาชีพต้องมีครูคุณจะเป็นหมอคุณก็ต้องเรียนมาจากครูอย่ามาทำแอป
0: และนั่นก็เป็นความคิดความเห็นของอาจารย์แม่
5: ใช่ครับ
0: นะครับว่าทำไมเนี่ยเด็กๆถึงไม่อยากเป็นคุณครูเพราะว่าอะไรอาจารย์แม่ก็ได้ให้ข้อคิดมาก็คือว่า1เลยคุณครูเนี่ยเหนื่อยเงินน้อย
5: ค่าตอบแทน
0: ค่าตอบแทนน้อยแต่อาจารย์แม่ก็ได้บอกว่าทุกอาชีพต้องมีคุณครู
5: แม่แต่เมื่อกี้ผมรู้สึกว่าท่านสมาชิกบางท่านเนี่ยครับได้พูดเกี่ยวกับ1อาชีพขึ้นมาครับ
0: ครับ
5: เป็นอาชีพที่แบบโอ้โหต้องมีความพยายามครับความอดทนนะครับ
0: ความพยายาม
5: ละเงินเดือนก็ไม่ค่อยมีนะครับ
0: เงินเดือนก็ไม่ค่อยเยอะด้วยเหรอ
5: ใช่แบบต้องลงพื้นที่เยอะแยะ
0: อาชีพที่ลงพื้นที่เนี่ยมีไม่กี่อาชีพ
5: รู้จักนักการเมืองกันหรือเปล่าครับใครรู้จักบ้างนักการเมือง
0: เราถามก่อนว่าใครรู้จักนักการเมืองหรือเปล่ารู้จักนักการเมืองไหมครับพี่ดิวรู้จักนักการเมืองไหม
17: รู้จัก
0: มี3คนที่ไม่รู้จักเรามาถามดีกว่าว่านักการเมืองที่เรารู้จักเนี่ยเรารู้จักเป็นยังไง
8: เอาล่ะสิครับเปิดประเด็นมาซะขนาดนี้น่าสนใจขึ้นมาแล้วครับช่วงหน้าเรามาฟังความเห็นเด็ดๆกันครับ
18: นักการเมืองปัจจุบันเนี้ยไม่สามัคคีกันเถียงกันทุกวันเหมือนปลวกกินไม้อ่ะ
19: คนที่ต้องการจะได้เงินเยอะๆครับเขาก็จะทำให้ประเทศชาติเสื่อมลง
20: ก็คือเขาได้ประโยชน์เยอะมากส่วนเราก็คือต้องจ่ายภาษีให้เขาตลอด
21: ไม่ชอบ
22: ทำไมคะ
21: เบื่อ
23: ฝรั่งเขาบอกนักการเมืองมันเหมือนผ้าอ้อมยิ่งใช้มากมันยิ่งเลอะเทอะต้องเปลี่ยนฮะ
0: เรามาถามดีกว่าว่านักการเมืองที่เรารู้จักเนี่ยเรารู้จักเป็นยังไง
5: เท่าที่เรารู้จักเนี่ย
0: เท่าที่เรารู้จักในมุมมองของเรา
5: ว่าคิดว่านักการเมืองเป็นยังไง
0: ท่านนิโยครับ
24: เป็นคนที่เขาสามารถพัฒนาประเทศได้แต่ถ้าเกิดเขาเป็นแบบถ้าเกิดเขาอ่ะเป็น
5: แบบไหน
24: คนที่ต้องการจะได้เงินเยอะๆครับ
0: หมายถึงผลประโยชน
24: ์ครับ
0: ส่วนตัว
24: ครับเขาก็จะทำให้ประเทศชาติเสื่อมลงแต่ถ้าเกิดสมมตินักการเมืองดีๆนะครับเขาจะทำให้บ้านเมืองของเราครับพัฒนาขึ้นเรื่อย
0: ๆโอเคเอางี้มาถามฝั่งนี้เลยแล้วกัน
5: ถามต่วยเม้ง
0: ท่านต่วยเม้งครับนักการเมืองอาชีพการเมืองเนี่ย
5: เป็นไงบ้าง
0: เป็นยังไงสิ่งที่เราคิด
25: อ๋อก็อยากให้แบบใส่ใจแบบประชาชน
0: ใส่ใจในเรื่องไหนบ้าง
25: เช่นอย่างให้ประเทศชาติเราพัฒนาคือแบบไม่ต้องแบบคือแบบต้องติดกล้องวงจรปิดผ่าไฟแดงจะได้เห็นว่าใครผ่าหรือไม่ผ่า
0: ทุกวันนี้ก็มีติดบ้างแต่ว่ามีตัวโครงแต่ไอ้ตัวกล้องไม่มีก็มีอยู
26: ่เอาไว้
0: รอเดี๋ยวเรามาถามท่านเหนือนะครับว่าเราคิดยังไงนักการเมืองในความคิดของเราเนี่ยเขาเป็นยังไง
24: ถ้าเกิดเป็นนักการเมืองปัจจุบันเนี้ยมันแบบว่าเป็นไม่สามัคคีกันเถียงกันทุกวันคณะประเทศชาติก็ไม่เริ่มจม
0: เดี๋ยวสิใจเย็นฟังท่านเหนือก่อน
24: นักการเมือง
0: ครับ
24: เหมือนเป็นคนสำคัญของประเทศเหม
0: ือ
24: นต้นไม้ต้นใหญ
0: ่ครับ
24: ถ้าเกิดมีถั่วนึงตัดไปก็ไม่สมบูรณ์ไม่ออกดอกออกผลก็เหมือนนักการเมืองที่ไม่สามัคคีกันก็โทษเถียงกันทุกวัน
0: แล้วต้นไม้ต้นนี้จะโตได้ไหม
24: ไม่ได้เหมือนประเทศไทยตอนนี้
0: เหมือนมันโดนกัดกินกันเอง
24: กัดเหมือนปลวกกินไม้อ่ะ
0: ไอ้พวกปลวกอ่ะ
24: ประเทศไทยไม่สามัคคีกันอย่าหวังเลยว่าจะเจริญเอาแต่เงินมา
0: โอ้โห

0: ชัดเจนมาก
1: อ้าวไปฝั่งนู้นฝั่งนู้น
0: ท่านโฟกัส
2: นักการเมืองเป็นคน
0: ยังไง
2: เป็นคนดี
0: เป็นคนดีนะในมุมมองเขาว่าเป็นคนดีทำไมถึงคิดว่านักการเมืองเป็นคนดีครับ
2: พวกเขาดูแลประชาชน
0: อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งไง
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าจริงๆแล้วนักการเมืองเนี่ยก็อาจจะมีทั้งดีและไม่ดีแต่ในมุมมองของท่านโฟกัสก็คือมีส่วนดีอันนี้ก็เป็นความคิดความเห็นของสมาชิกในสภานะท่านประธานครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภาทั้ง40เสียงดีกว่าว่าเขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะฮะแล้วก็ว่านักการเมืองเนี่ยในความรู้ในความคิดเห็นเป็นอย่างไ
1: ร
0: นะครับไปฟังกันเลยครับ
3: เด็กๆคิดว่านักการเมืองเป็นอย่างไร
4: รู้จักแต่นักธุรกิจอะครับ
0: แล้วนักการเมืองอะนักการเมือง
4: ไม่รู้จักครับ
5: นักการเมืองข่าว
6: นักการเมืองเป็นคนที่รักษาเมืองครับไม่ให้เมืองอันตราย
5: ไม่ชอบ
0: ทำไมคะ
5: เบื
7: ่อก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างค่ะมันก็ต้องดูแต่ละคนว่าเขาเป็นยังไง
8: คนที่เขามาหาเสียงครับตามชุมชนอย่างเงี้ยครับเขาก็งั้นให้ประเทศชาติดีขึ้นครับ
9: มันจะมี2ประเภทอาจจะเป็นโกงกินและไม่โกงกินรักษาประเทศชาติอะไรประมาณนี้ครับและนักการเมืองบ้านเราเขาอาจจะพูดโกหกโกงเงินเลี่ยงภาษีอะไรประมาณนี้เลี่ยงภาษีรถเลี่ยงภาษีรองเท้าอะไรเยอะแยะที่นำเข้ามา
8: ไม่รู้จัก
0: รู้จักนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ไหม
8: รู้จักนครนายกเดียว
3: จากความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านที่คิดว่านักการเมืองเป็นอย่างไรอันดับ1คือพัฒนาประเทศครับอันดับ2คือรับผิดชอบสูงและโกงครับและอันดับ3พวกเขาคิดว่าน่าเบื่อที่สุดครับ
0: เอาละครับและความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภาของเราทั้ง40เสียงเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะฮะเขาจะคิดว่านักการเมืองของเขาเนี่ยไปพัฒนาประเทศก็เป็นส่วนดีซึ่งจริงๆก็มีแหละ
1: มีครับ
0: ถ้าไม่พัฒนาเนี่ยเราจะไม่เจริญมาถึงทุกวันนี้ก็มี
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อันดับ2รับผิดชอบ
1: ความรับผิดชอบต่อหน้าที
0: ่ความรับผิดชอบของเขาก็คือว่าอ่ะเขาเป็นนักการเมืองเขาได้ถูกเลือกจากประชาชนในเขตของเขา
1: เขาก็จะต้องเป็น
0: เขาต้องเข้าไป
1: ทำหน้าที่ของเขา
0: ทำหน้าที่เพื่อที่จะไปร่างกฎหมายแล้วก็มาพัฒนาในพื้นที่ของเขา
1: ตามหน้าที่ของแต่ละ
0: คนนี่คือการรับผิดชอบแล้วก็สุดท้ายอันนี้น่าสนใจมาก
1: ครับ
0: นั่นก็คือนักการเมืองโกงครับคือหลายๆสิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ย
10: เห็นแต่เงินคร
0: ับโอ้โหอันนี้ถูกต้องเลยแล้วเราจะมาถามสมาชิกกันต่อเลยว่าแล้วอยากเป็นนักการเมืองกันหรือเปล่า
10: ไม่อยาก
1: ใครอยากเป็นนักการเมืองยกมือขึ้น
10: ไม่มีเลย
0: เรามี1เสียงท่านโฟกัส
1: ทำไมถึงอยากเป็นนักการเม
0: ืองทำไมถึงอยากเป็นนักการเมือง
2: จะได้ไปดูแลประชาชน
0: ท่านโฟกัสอยู่เขตไหน
2: เขตบางขุนเทียน
0: เพราะฉะนั้นเขตบางขุนเทียนเนี่ยอาจจะได้ส.ส.เนี่ยที่ดีก็ได้แล้วถ้าเราได้เป็นแล้วเนี่ย
1: เรา
0: จะไปทำอะไรให้เขตของเรา
2: ความสะอาด
0: ตอนนี้สกปรกอยู่เหรอมันสกปรกยังไงยังเขตของเราเนี่ย
2: มีคนทิ้งขยะตรงฝ่า
0: อ๋อจะพัฒนาทางด้านนี้อ๋อ
1: ท่านโฆษกครับถามคนที่ไม่อยากเป็นดีกว่าว่าทำไมถึงไม่อยากเป็นอ้าวท่านดิวครับดิว
11: กลัวโดนคนว่าแล้วก็นักการเมืองต้องดูแลคนอื่นแล้วถ้าเกิดว่าเราทำไม่ดีก็จะโดนคนว่าอยู่
0: อ๋อเท่านั้นท่านนินโย
12: ถ้าเกิดเราเป็นนะครับแล้วเราผมกลัวว่าจะทำให้ประเทศชาติเสื่อมเสียแล้วผมก็ยังดูแลประชาชนไม่ได้ผมก็เลยไม่อยากเป็น
0: แสดงว่าท่านนินโยเขายังคิดได้
1: เพราะขนาดยังไม่พร้อม
12: ผมดูแลตัวเองยังไม่ได้เลยอ
0: ่
12: ะ
0: แต่ว่านักการเมืองบางคนเขาไม่คิดอย่างท่านนินโยไงค
1: ือ
0: เขาไม่สนใจอะไร
1: เขาคิดอย่างเดียว
0: เขาคิดอย่างเดียวว่าเขาจะต้องเข้าไปให้ได้เขาจะพัฒนาบริหารประเทศได้หรือไม่ได้นั่นเป็นอีกเรื่องนึงโอเคมาทางด้านนี้มั้งครับท่านประธาน
1: ต่อยเม้งครับ
0: ท่านต่อยเม้งครับ
13: ก็อยากเป็นเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นเก่งเงินครับว่าอะไรด้วยครับว่าผมอยากได้ PSP มากเลยครับ
0: อ๋อก็คือว่าคือท่านต่อย

0: แบงค์เนี่ย
1: คือรู้ว่าถ้าเรามีเงินเยอะๆเนี่ยเราจะละโมบใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: เราไม่อยากเป็นเพราะเราเห็นแก่เงิน
2: ใช่คร
3: ับ เฮ้ยทำไมเด็กก็คิดได้นะ
1: ยังรู้จักยับยั้งความละโมบ
3: คือยังรู้จักว่าเฮ้ยเราถ้าเราเป็นเนี่ยถ้าเราไม่ดีความคิดเราไม่ดีแล้วเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะทำไม่ดี
1: ไม่เป็นดีกว่า
3: เฮียปี๊บ
1: เฮียปี๊บอ่ะเฮียปี๊บอ่ะ
3: เฮียปี๊บ
1: เฮียปี๊บ
4: ถ้าเราปีไม่อยากเป็นเพราะว่าถ้าปีทุ่มเทกับให้กับประเทศไม่พอประเทศก็จะเสื่อมเสียปี

0: หรือไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยคิดว่าเขาปฏิบัติหน้าที่เขาดีพอหรือยัง
1: ก็คือว่ายังไม่ดีพอค่ะเพราะว่าภาษีบางทีก็แพงไปค่ะก็เราก็ต้องหาเงินมาจ่ายค่าภาษีอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาได้เงินมาเยอะๆอย่างเงี้ยก็คือเขาได้ประโยชน์เยอะมากส่วนเราก็คือต้องจ่ายภาษีให้เขาตลอดอย่างเงี
0: ้ยเราได้ฟังความคิดเห็นของสมาชิกในสภากันแล
2: ้
0: วเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภาว่าทำไมเด็กถึงไม่อยากเป็นนักการเมืองแล้วก็เขาเนี่ยรู้สึกยังไง
2: ครับงั้น
0: ไปฟังกันเลยครับ
2: เชิญครับ
3: เด็กๆอยากเป็นนักการเมืองหรือเปล่า
4: ก็อยากครับ
0: ทำไมถึงอยากเป็นนักการเมือง
4: รวย
0: แน่คิดถูก
4: ไม่อยาก
0: ทำไมอ่ะ
4: งานมันเยอะอ่ะก็ถ้าเขาเลือกให้เราเป็นเราก็ต้องเป็นนะคะเราก็ต้องทำหน้าที่เราให้ดีที่สุดอะค่ะ
5: ถ้าไม่มีอาชีพอื่นจริงก็คือเป็นแต่ถ้าเป็นแล้วก็ต้องเป็นคนที่มีจริยธรรม
4: ไม่อยาก
0: ทำไมอ่ะ
4: เห็นตอนนี้แล้วมันก็ชุลมุนค่ะถ้าเราไปเป็นอีกก็มันคงจะวุ่นไปกว่านี้ค่ะ
6: แต่ก็ดีเหมือนกันนะคะถ้าเป็นนักการเมืองหนูก็จะพยายามใช้ระบบประชาธิปไตยแล้วก็จะไม่คดโกงใครอะค
7: ่ะไม่เอาครับ
0: ทำไมครับ
7: ถ้าเป็นนักการเมืองแล้วเดี๋ยวถูกฆ่าอะไรเงี้ยค่ะ
3: ดูเหมือนว่าสมาชิกนอกสภาส่วนใหญ่ไม่อยากเป็นนักการเมืองกันเลยนะครับ
0: และเสียงนอกสภาของเรานะครับส่วนใหญ่นะฮะคือถ้าเขาไม่อยากเป็น
2: เขาไม่อยากเป็นเลย
0: เขาไม่อยากเป็นเลยแต่ถ้าเขาต้องเป็น
2: ถ้าได้เป็น
0: สิ่งแรกที่เขาจะทำคือพัฒนาประเทศอันดับหนึ่งคือเขาจะพัฒนาประเทศ
2: อันดับสอง
0: คือเขาจะลาออก
2: อ้าวทำไมล่ะครับ
0: เพราะเขาไม่อยากเป็นไง
2: อ๋อไม่มีใจที่จะทำงาน
0: ก็คือไม่ต้องไปอยู่ให้มันเสียตำแหน่ง
2: เปล่า
0: เสียตำแหน่ง
2: เสียภาษีของเราเปล่า
0: ไปกินเงินเดือนภาษีประชาชนเฉยๆอ่ะ
2: ใช่ให้คนที่มีความสามารถขึ้นมาทำแทนดีกว่าครับ
0: โอเคแล้วเดี๋ยวเราจะมาถามในประเด็นนี้ต่อไปเลยว่าถ้าอยากให้นักการเมืองเนี่ย
2: ทำอะไรโอ้โห
0: สมาชิกในสภานี่นะครับเราอยากให้นักการเมืองของเราเนี่ย
2: ทำอะไร
0: พันเอิร์ท
1: ให้แบบว่าไม่ให้มีโรงงานแบบว่าผลิตอะไรต่างๆให้น้อยที่สุดอะค่ะ
0: ให้มีโรงงานน้อยลง
1: แล้วก็เพราะว่าเวลาแบบผลิตอะไรแบบนี้มันก็จะมีควันออกมาแล้วแบบว่ามันก็ทำให้ต้นไม้ลดลงด้วย
0: หนูเอาท่านดิวครับ
8: อยากให้ช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอะค่ะ
0: อยากให้ดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็กฎหมายท่านดิวคิดว่ากฎหมายเราอ่อนเกินไปไหม
8: อ่อนเกินไปอ่ะไม่ค่อยพยายามที่จะแบบเคร่งครัดอะค่ะ
0: คือเอาเป็นมาประมาณว่าถ้าเรามีกฎหมายที่เคร่งครัดและประชาชนทุกคนเนี่ยเคารพกฎหมาย
2: ยกมือ
0: ทุกอย่างก็จะไปได้ด้วยดี
8: ค่ะ
0: โอเค
2: ไป
0: ย้ายไปท่าน
2: เหนือ
9: บำรุงวัดวาอารามเพราะว่าวัดวาอารามมหาไทยเป็นของจับใจของชาวต่างประเทศ
2: ของจับใจ
0: โอเคสรุปว่าอยากให้ทางนักการเมืองเนี่ย
9: ดูแลประเทศ
0: ดูแลวัฒนธรรมไทยวัดวาอารามท่านเฮียปี๊บ
9: สร้างสำหรับคนที่ไม่สร้างบ้านให้สำหรับคนที่ไม่มีบ้านไม่มีเงินใช้แล้วก็ให้ทุน
0: ก็คือช่วยเขา
9: ครับ
0: สร้างบ้านให้เขา
9: ครับ
0: หาการหางานให้เขา
9: คร
0: ับ ก็ดีนะเหมือนดูแลพื้นฐาน
9: ใช่
0: โอเคเดี๋ยวเราไปฟังสมาชิกนอกสภากันดีกว่าว่าเขาอยากให้นักการเมืองเนี่ยทำอะไร
2: ครับ
0: แล้วก็เรามีบทสัมภาษณ์ของนักการเมืองจริงๆด้วยว่านักการเมืองที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับ
2: เชิญครับ
3: เด็กๆอยากให้นักการเมืองทำอะไร
4: ก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมไม่โกงกินบ้านเมืองค่ะ
10: ถ้าสมมติว่าเขาหันมาสามัคคีกันนะคะร่วมมือกันทำให้ประเทศชาติมันดีกว่านี้ก็น่าจะดีค่ะ
11: ก็แค่บอกว่าไม่ต้องทะเลาะกันแล้วอะไรนะคะ
0: ทะเลาะกันไปก
11: ็ไม่มีประโยชน์ค่ะ
4: ทำให้ประเทศปลอดภัย
0: ครับ
4: ไม่ยุบ

0: ให้อภัยกันแล้วก็ไม่กองกินแค่นั้นแหละก็อยู่ด้วยกันได้แล้ว
1: การเมืองสำหรับคนบางคนเนี่ยมันเป็นภาพวาดมันเป็นเรื่องที่จะต้องพูดให้เกิดดลแรงดลบันดาลใจถ้าผมมาเป็นรัฐบาลแล้วก็ผมจะปราบหมดเลยครับไอ้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันจะไม่ให้มีแม้แต่นิดเดียวไอ้นั่นมันคำพูดบนเวทีเวทีปราศรัยเวทีหาเสียงความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนักการเมืองก็หลอกจะทำโน่นจะทำนี่จะไอ้โน่นไอ้นี่ไอ้ประชาชนก็บอกเออกูได้เออกูได้แต่ไอ้ที่คุณได้เนี่ยมันส่วนน้อยผมเคยสัมภาษณ์ CNN เนี่ยผมพูดให้ฟังง่ายๆว่า CNN ถามผมว่าชูวิทย์ทำไมนักไอ้การเมืองไทยถึงมีการซื้อเสียงประชาชนคนที่ขายเสียงเขาบอกว่ายังดีที่ได้500ถ้าตอบแค่นั้นนะยังดีที่ได้500ก็แสดงว่านักการเมืองเนี่ยเขาไม่ได้ทำประโยชน์ให้ประชาชนคุ้มเกินกว่า500บาทเพราะฉะนั้นขอ500บาทก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนักการเมืองคือผู้สรรหาประโยชน์และแลกเปลี่ยนประโยชน์นั้นๆครับถ้าคุณถามผมว่าชูวิทย์อย่างนี้คุณพูดอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรก็นั่นแหละสิครับผมถึงไม่อยากอยู่นานฝรั่งเขาบอกนักการเมืองมันเหมือนผ้าอ้อมยิ่งใช้มากมันยิ่งเลอะเทอะต้องเปลี่ยนฮะอยู่นานไปมันเบอะเทอะหมดฮะไม่มีใครสะอาดสักคนแล้วครับเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยเราฉลาดเราทันเกมเรารู้กติกาแล้วเราก็สามารถวิพากษ์วิจารณ์เราสามารถที่จะรวมตัวกันได้ในกรณีที่นักการเมืองทำมากเกินไปทำไม่ถูกต้อง
2: เราก็ได้รับฟังเสียงนอกสภาแล้วก็นักการเมืองจริงๆที่เขามาให้แง่คิดว่านักการเมืองที่ดีเนี่ยเขาควรเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสียงนะที่เราจะต้องรับฟังเอาไว
3: ้
2: แต่ว่าคะแนนเสียงของหรือว่าสถิติของเราเนี่ยออกมาแล้วครับเราอยากให้นักการเมืองของเราเนี่ยทําอะไรทั้ง50เสียงเนี่ย
3: มีสถิติออกมาแล้ว
2: มีแล้วอันดับ1เลยนะฮะพัฒนาประเทศเนี่ย34
3: โอ้โห
2: ถือว่าเยอะนะ
3: เยอะครับอ
2: ันดับ1เลยนะแล้วก็อันดับ2เนี่ยไม่โกง10นะฮะอันดับ3เนี่ยแจกอุปกรณ์ IT 8เท่ากับการปรับปรุงการศึกษาเลย8เหมือนกันนะครับแล้วก็มีนโยบายใหม่ๆดูแลสิ่งแวดล้อมเนี่ย6นะฮะเท่ากันแล้วก็ทำให้บ้านเมืองสงบเนี่ย4เท่านั้นเองนะครับแล้วต่อไปนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นลดราคาสินค้าใส่ใจเด็กทำให้รถไม่ติดสร้างรถไฟฟ้าสามัคคีช่วยทหารทางภาคใต้เนี่ยหรือว่าดูแลสวนสาธารณะจัดระเบียบกทม.แล้วก็ช่วยเหลือคนจนเนี่ยทั้งหมดเนี่ย2เท่านั้นเอง
3: เสียงจากสมาชิกทุกท่านนะครับจะเป็นพลังที่สะท้อนสู่สังคมเพื่อให้ผู้ใหญ่เปิดใจรับฟังเสียงของพวกเขามากยิ่งขึ้นครับ
2: ครับแล้วก็วันนี้นะครับเวลาของรายการเราได้หมดลงแล้วโอ้โหเสียดายจริงนะพบกันใหม่วันเวลาเดียวกันนี
3: ้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิดสภา
2: สวัสดีครับ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเรา
0: วิธีผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: ว้าว
0: โอ้โหบนจักรวาลของเรามีดาวเคราะห์เยอะแยะเลยว่าแต่พี่แว่นคราวที่แล้วพี่แว่นพาวิดดี้ไปรู้จักกับโลกแล้วคราวนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปไหนต่อหรือครับ
3: วันนี้พี่แว่นจะพาวิดดี้ไปผจญภัยจักรวาลแบบที่วิดดี้ชอบยังไงล่ะที่แห่งนั้นก็คือระบบสุริยะหรือโซลาร์ซิสเต็มซึ่งมีโลกบ้านของเราเป็นส่วนหนึ่ง
0: ว้าวจริงเหรอครับวิดดี้อยากไปทำความรู้จักแล้วสิ
3: งั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่า
0: เย้ไปกันเลย

ตัวเองแบบโอเวอร์และมีจุดแดงที่ใหญ่เวอร์เวอร์แซตเทิร์นหรือดาวเสาร์ดาวแก๊สที่มีวงแหวนมีรัศมีตั้ง

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่จะถามว่าดาวเคราะห์ในระบบสุริยะมีกี่ดวงข้อ A 8ดวงข้อ B 9ดวงพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะในปัจจุบันมีทั้งหมด8ดวงเพราะระบบสุริยะของเรานั้นมีดาวฤกษ์ซึ่งมีแสงสว่างในตัวเองเพียงแค่ดวงเดียวซึ่งก็คือดวงอาทิตย์ในขณะที่มีดาวที่ถูกจัดชั้นเป็นดาวเคราะห์อยู่ทั้งสิ้น8ดวงโดยแต่เดิมเรานับว่ามีดาวเคราะห์ทั้งหมด9ดวงแต่ล่าสุดมีการจัดอันดับใหม่ให้ดาวพลูโตลดชั้นจากดาวเคราะห์เป็นดาวเคราะห์แคละ
1: ขอลาไปก่อนนะแต่ถ้าน้องๆคนไหนอยากเป็นนักดาราศาสตร์ก็ต้องตั้งใจเรียนให้มากๆด้วยนะครับวันนี้พี่ทั้งสองคนลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตผจญภัยในโลกเพื่อทำดีเพิ่มพลังได้ช่วยสัตว์ต่างๆมาแล้วหลายตัวจนคราวที่แล้วรวมกันแปลงร่างเป็นว่าวยักษ์ช่วยลูกนกและพามาส่งยังฝูงได้

0: ทันใดนั้นจ่ายตะไคร้มาอีกแล้วคราวนี้มาบนฟ้าฟึบไม่ทันเห็นตะไคร้จับนกเลยโอ้ยโห
1: ยจับไม่ได้เลย
0: รวมพลังกันแปลงร่างได้ไหมรวมพลังรวมพลังขยับไม่ได้ไม่มีแรงส่ง
2: แล้วทำยังไงล่ะ
3: รอจนกว่าม
0: ีคนมา
4: ว้ายถ้าคนมาเขาก็จับเราไปขายนะสิหรือจับไปกิน
0: ฮะว้ายนี่นี่ร้องไปก็ไม่มีประโยชน์หรอก
4: ฮะว้าย
3: ใช่อย่าตื่นตกใจ
1: พวกเราต้องชาวโลกเขาเรียกกันยังไงนะ
0: มีสติ
1: ใช่มีสติ
4: เงียบสิ
0: อย่าสนใจเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเหอะเริ่มเหอะเอาเจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปล
3: โอ้ย
0: ระบบขัดข้อง
1: หยุดก่อนหยุดก่อน
4: เดี๋ยวเสียพลังไปเปล่าๆเราทำไม่ได้หรอก
0: หมายความว่าเราต้องถูกจับจริงๆนะเหรไม่นะพวกเธอนี่พวกเธอฟังนกแกอย่างฉันพูดบ้างพวกเราที่ติดตะไคร้ด้วยกันในนี้มีนับสิบ

0: เมื่อกี้พวกถือออกแรงบินพร้อมเพรียงกันเลยกลางยกตาข่ายและหนีรอดมาได
1: ้ต้องขอบคุณลุงที่แนะนำพวกเรา

0: ครั้งนี้7มหัศจรรย์ไม่ได้แปลงกายช่วยเหลือนั่นหมายความว่าจะไม่ได้พลังความดีเพิ่มแต่พวกเขารู้สึกบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นข้างในตัวมันอบอุ่นมีกลิ่นหอมหวานเบาสบายและทันใดนั้นพลังแสงสีส้มก็เรืองขึ้นพลังนั้นได้มาเพราะความปลื้มปิตินั่นเองบางครั้งพลังความดีก็เกิดขึ้นได้เมื่อมีความรู้สึกดีๆอบอุ่นใครอยากเห็นรอยยิ้มของ7มหัศจรรย์บ้าง
1: พลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทันเกมทันเด็กไซเบอร์ต้องทันเกมนะครับเพื่อต้องการให้เราต้องรู้ก่อนพังทันโลกไซเบอร์นะครับเพื่อที่จะได้เข้าถึงลูกหลานก่อนที่จะสายเกินแก้นะครับไม่เพียงแต่เทคโนโลยีพัฒนาความเร็วเน็ตสูงรับข้อมูลแบบได้มากมายมหาศาลนะครับแต่การพัฒนาแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันต่างๆนะครับรูปแบบการออกแบบงานสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเกมออนไลน์มีความเสมือนจริงมากภาพตัวแทนของผู้เล่นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆบุคลิกก็ถูกใจผู้เล่นนะฮะและด้วยวิธีการสร้างสรรค์เกมที่ทำให้ตื่นเต้นเล้าใจมันยิ่งทำให้ติดพันฮะเล่นเกมจนไม่อยากเลิกเลยกลายเป็นเสพติดเกมดังนั้นครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะฮะต้องเหนื่อยกันนิดนึงจะไม่เล่นก็กลัวฮะกลัวลูกไม่ทันโลกฮะจะปล่อยให้เล่นมากเกินไปก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเท่านั้นไม่พอนะครับเด็กไซเบอร์หรือเด็กเนียมยุคนี้เนี่ยคุณผู้ปกครองนะฮะทั้งหลายก็ต้องขึ้นยานแบบขึ้นยานวิชั่วนะฮะไล่ตามให้ทันกันเองก็แล้วกันนะฮะรายการของเราเป็นสื่อกลางให้ผู้ปกครองนะฮะทุกท่านได้รับรู้เข้าใจนะครับและใช้เทคโนโลยีระดับเหมาะสมเพื่อให้เท่าทันเด็กไซเบอร์ไปด้วยกันนะครับมาเข้าสู่เกมการแข่งเลยดีกว่านะครับในแต่ละสัปดาห์นะครับจะมีการแข่งขันทั้งหมด2ทีมนะฮะแต่ละทีมจะมีสมาชิกน้องๆ1คนครับและคุณพ่อหรือคุณแม่หรือผู้ปกครองของเด็กอีก1คนนะครับเป็นคู่หูไซเบอร์แต่ละทีมนะครับจะต้องผ่านด่านเพื่อสะสมเหรียญคะแนนให้ได้มากที่สุดและถ้าขายสะสมได้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้ชนะประจำสัปดาห์แชมป์ออฟเดอะวีคครับคู่แรกนะครับชื่อทีมว่าเฮฮากาแล็กซี่คุณพระรักและน้องเฮฮาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพระรักและน้องเฮฮาแนะนำตัวเลยครับ
2: ลูกซ่าพ่อเซ
3: ลูกเฮพ่อฮา
0: โอ้นี่นะฮะนี่คือสโลแกนของทีมนี้นะฮะเป็นไงฮะแต่งตัวเหมือนจะมาสอบสวนอะไรผมเนี่ย
1: ไม่ใช่หน่วยงานอะไรพยายามแบบสุภาพเรียบร้อย
0: สุภาพเรียบร้อยแล้วนี่น้องไงฮะผมบอกเลยผมเห็นน้องตัวตัวตัวน้องเขาขาดฮะน้องเขางานแต่ตอนนี้โตแล้วอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องไงฮะ
4: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบนะครับน้องเฮียนี่จะสูงอีกถ้าเจออีกครั้งน่าจะสูงกว่าผมแล้ว
1: จะแซงได้
0: อาจจะแซงนะน้องเฮียพ่อรักดื้อมั้ย
4: ไม่เรียกว่าดื้อค่ะ
0: เรียกว่าอะไร
4: แต่เขาเรียกว่าดุหนูตลอดค่ะแต
0: ่ดุทำไม
4: เพราะว่าหนูดื
0: ้อพ่อก็ดื้อ
4: หนูดื้อแทนพ
0: ่ออ๋อดื้อพ่อดื้อเยอะก็เลยดื้อแทนพ่อบ้าง
1: เออเขาก็เลยบอกว่าพ่อไม่ดื้อแต่พ่อดุให้หนูดื้อแทน
0: ทำไมถึงต้องดุ

0: ดุดุน้องเฮฮา
1: ก็เราก็อยากที่จะแบบว่าสอนให้ลูกเราเนี่ยเป็นเด็กดีแล้วก็รู้ว่าอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรอันนี้ไม่เหมาะ
0: เราเป็นครูแล้วเลยต้องดุ
1: จริงๆไม่หรอกถ้าดุก็คือเขาดื
0: ้
1: อถ้าเกิดว่าบอกแล้วสอนแล้วแล้วเขาทำก็โอเคไงก็ไม่ต้องมีการดุกันแต่ถ้าห้ามแล้วยังทำมันก็ต้องมีการดุกันบ้าง
0: เวลาคุณพ่อรักดุเราตื่นเต้นตกใจ
2: ตกใจอย่างเดียวค่ะ
0: ตกใจอย่างเดียวเหรอแบบมีตีไหมมีตีต
2: ีไม
0: ่ไม่ตีใช้อะไร
1: พอไม่ใช่ล็อตไวเลอร์เลยลูกเวลาดูได้น่าตกใจ
0: เอาล่ะผมเห็นความสัมพันธ์คู่นี้แล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้มาต้องช่วยกันไม่คงจะไม่ดุในรายการอาจไม่แน่อาจจะดุได้
1: อาจจะโดนลูกดุเพราะเรื่องเทคโนโลยีเนี่ย
0: ครับ
1: ผมแพ้เขา
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ผมไม่อยากดูเทคเลย
0: อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวดูความสามัคคีของคู่นี้ละกันนะครับกับทีมแรกครับทีมเฮฮากาแล็กซี่คุณพ่อรักและน้องเฮฮาเชิญครับ
1: ครับผม
0: เอาล่ะ
2: okay.
0: คู่แรกผ่านไปครับมาดูคู่หูไซเบอร์คู่ที่2ครับ Ultimate Auto Mary และ Auto ครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค
0: ่
3: ะ
0: เชิญตรงนี้นะฮะแนะนำตัวครับ
4: ใครจะเก่งแค่ไหนเราไม่กลัวเพราะเราชนะชัวร์ไม่ต้องห่วง
0: ไม่ต้องห่วงครับห่วงผมนี่แหละครับผมถามอย่างเดียวคือคุณแม่อายุเท่าไหร่เนี่ยคุณแม่อายุเท่าไหร่ครับเข้าใจนะครับว่าเป็นการเสียมารยาทเวลาถามอายุกับผู้หญิง
3: 4แล้วค่ะ
0: 48เหรอฮะมันเยอะไปนะฮะ
1: ขอบคุณมากครับที่ถามอายุผม
0: เพราะผมรู้อายุพี่4ต้นๆอ่ะมีลูกกี่คน
3: มีลูก2คนค่ะลูกชาย2คนค่ะ
0: น้องมอเตอร์และน้องออโต้
3: ใช่ค่ะ
0: ที่บ้านทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องยนต์เหรอฮะ
3: ใช่ค่ะเป็นเซียงกง
0: เป็นลูกคนเล็กถูกไหมฮะ
5: เป็นลูกคนโตค่ะ
0: เป็นลูกคนโต
5: ใช่
0: มีน้องอีกคนหนึ่งชื่อ
5: มอเตอร์ค่ะ
0: มอเตอร์เราเป็นพี่เราเคยแบบเอาแต่ใจตัวเองไหม
5: ไม่เคย
0: เหรอดูแลน้องไหม
5: ดูแลครับรักมากครับ
0: นะสายตาแบบโอ้สายตาเป็นสระอีกมากเลยลูกเอ้ยน่าเล่นน่ารักทีเดียวเชียวดื้อไหมเราดื้อไหมกับคุณแม
5: ่ไม่ดื้อนะครับ
0: ไม่ดื้อเหรอ
5: ไม่ครับ
0: ถามคุณเราถามคุณแม่ดีกว่า
3: คนนี้ไม่ดื้อค่ะ
0: ไม่ดื้อเหรอ
3: ค่อนข้างเชื่อฟัง
0: ส่วนใหญ่เขาเคยทำอะไรผิดแล้วคุณต้องดุแล้วก็ลงโทษอะไรไหมฮะเคยไหมฮะ
3: เคยค่ะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพี่น้องเนี่ยค่ะ
0: พี่น้องเขาทำอะไรกันถึงต้องดุเขา
3: อาจจะมีแบบเล่นของเล่นกันอะไรเงี้ยมีแย่งกันนิดหน่อยแต่นานๆทีอย่างเงี้ย
0: ส่วนใหญ่ใครจะได้ไปลูกถ้าสมมติแย่งกันเราหรือน้อง
5: น้อง
0: น้องได้
5: ใช่
0: แล้วเรารู้สึกเสียใจไหมว่าน้องได
5: ้ไม่ค่ะรู้สึกดีใจว่าน้องได้แล้ว
0: แต่ต้องแย่งกันก่อนต้องใช้พละกำลังต่อสู้ให้ได้
5: ไม่ใช่ไม่ใช่ต่อสู
0: ้ไม่ต่อสู
5: ้
0: เวลาแย่งเวลาแย่งแย่งไงอ่ะแย่งไง
5: ขอ
0: ดีๆแล้วน้องให้ไหม
5: ให
0: ้ให้ด้วย
5: แต่ว่าบางทีผมก็เสียสละให้น้องไป
0: เป็นพี่ที่ดีมากเลยนะลูกเคยเสียสละให้คุณแม่ไหมฮะ
5: เคยครับ
0: เสียสละอะไรบ้าง
3: ของกิน
0: ของกินคุณแม่แย่งของกิน
5: มันก็ให้
0: กันต้องให้นะ
5: ใช่คร
0: ับ ให้นะแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่า2คนนี้แม่ดี้และน้องออโต้มีความสามัคคีกันแค่ไหนรู้เรื่องทันไซเบอร์ขนาดไหนเดี๋ยวดูกันนะครับเอาละครับทีมที่2นะครับทีม Ultimate Auto แม่ดี้และน้องออโต้ครับเชิญครับ
5: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณฮะเชิญครับและนี่คือทั้ง2ทีมนะบอกได้เลยว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต้องมีความสามัคคีกันนะฮะแต่อาจผมเชื่อนะฮะผมถ่ายรายการมาผมเชื่ออาจจะไม่มีสามัคคีเล็กๆแต่พยายามรวบรวมความสามัคคีนะฮะตอบได้เต็มที่เลยนะลูกออโต้แล้วก็น้องเฮฮานะฮะอยากพูดอะไรพูดได้เลยคู่นี้ก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: คุณพ่อรักครับ
1: ครับผม
0: น้องเฮฮาเนี่ยเขาเคยบอกไหมฮะว่าโตขึ้นเขาอยากเป็นอะไร
1: อ่ะลูกอยากเป็นอะไรบอก
2: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับด้านฟิสิกส์กับเคมี
0: โอ้โหห่างตัวพี่หอยมากเลยนะครับ
1: ห่างตัวพ่อด้วย
0: ห่างตัวพ่อไหม
1: พูดมาพ่อไม่รู้เรื่องเลย
0: เขาบอกว่าเราอ่ะเขาอยากเป็นแบบนี้พ่อรักรู้สึกไงฮะ
1: ก็รู้สึกดีที่เขามีแนวคิดของตัวเองไม่มาแบบว่าอุ๊ยอยากเป็นนักแสดงเหมือนพ่อหรืออยากอยู่วงการบันเทิงเหมือนพ่ออะไรเง
0: ี้
1: ยอันนี้แสดงว่าเขารักของเขาเขาเลือกของเขาก็อยากสนับสนุน
0: ครับแล้วน้องเฮฮาไม่อยากเข้าวงการแบบพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์แบบพ่อรักเขาเป็นครูสอนการแสดงเลยนะมีอยากเคยคิดอยู่ในวงการไหมฮะ
2: เคยอยากค่ะแต่คิดว่า

0: หนูไม่เหมาะกับงานพวกนี้เพราะว่า
1: เพราะอะไรฮะ
0: หนูเป็นคนที่ไม่ได้มีความอดทนรอขนาดนั้นนะคะ
1: อ๋อเพราะว่าโอ้พี่ลิซ่ากว่าจะได้เป็นแบ็คพิงค์นี่โอ้หลายปีเลยนะโอ้หลายปีมี 4-5 ปีอ่ะ
2: นานมาก
0: หนูเป็นคนที่แบบทำปุ๊บๆๆๆเสร็จ
1: นะฮะไม่ทำเป็นพวกขโมยของตามเซเว่นอะไรอย่างงี้ไม่เร็วแล้วนะไม่ควรเด็กๆไม่ควรนะฮะนี่คือความอยากเป็นความอยากที่ไม่ตรงกับคุณพ่อ
2: ใช่
1: อันนี้ดีมากเพราะว่าเด็กๆมีความคิดเป็นของตัวเองนะฮะส่วนครอบครัวนี้ล่ะฮะคุณแม่ลี่ฮะเขาเคยบอกไหมฮะว่าเขาเคยอยากเป็นอะไร
3: อยากเป็นมากเลยค่ะ
1: อยากเป็นอะไรฮะเป็นไข้หวัดหรือเป็น
0: ไม่ใช่คนละอัน
1: นะฮะอยากน้องออโต้อยากเป็นอะไรฮะโตขึ้น
4: อยากเป็นซูเปอร์สตาร์นักร้องนักเต้นระดับโลกครับ
1: นี่คือผมเชื่อว่าคนเราอ่ะสามารถฝันได้แล้วไปให้ถึงฝันได้แล้วตอนนี้ได้มีการแบบว่าฝึกฝนอะไรบ้างไหมฮะ
4: มีฝึกเต้นฝึกร้องแล้วก็ฝึกแสดงอยู
1: ่สักนิดได้ไหมล่ะ
4: ครับ
1: สักนิดนะเดี๋ยวนี่ครูสอนการแสดงของครูอะไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่แล้วน้องออโต้สักหน่อยได้ไหม
4: ครับ
1: อ่ะเชิญจะแสดงอะไรฮะ
4: เต้นครับ
1: เต้นนะเป็นแบบเต้นเลยนะไม่ต้องมีเพลงอะไรเพราะมันลิขสิทธิ์มันแพงลูกครับผมพี่ขอเต้นเลยอ่ะพร้อมไปเฮ้ยนี่ปั๊บปึ๊บเป็นเสร็จแล้วส่งมาให้พี่ไม่มีความสามารถแต่ว่ามีครับอ่ะกระซิบมือให้น้องออโต้ด้วยอวยพรฮะอวยพรให้ทำในสิ่งที่ตัวเองฝันให้ได้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับเชิญฮะเอาละครับและครอบครัว2ครอบครัวนี้นะฮะน่ารักมากครอบครัวนึงคือเฮ้ยไม่อยากอยากเป็นอย่างเงี้ยทั้งที่คุณพ่อเป็นแบบนึงแต่คราวนี้คุณแม่น้องออโต้อยากเป็นก็ส่งเสริมด้วยการฝึกฝนให้นะครับเอาละครับเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายๆครอบครัวนะครับก็จะเจอปัญหาอันนึงนะฮะอันนึงที่ผมเชื่อว่าเป็นแน่ๆลูกติดเกมเล่นไม่เลิกแหมหัวเราะเลยแสดงว่าเป็นแน่นอนหรือห้ามไม่อยู่กันบ้างนะฮะเป็นเรื่องที่หนักใจเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพบกับภารกิจแรกของเราก็คือพักเถอะลูก
5: กติกาเกมที่1พักเถอะลูกการแข่งขันรอบที่1เกมพักเถอะลูกคู่หูไซเบอร์จะได้ชมคลิปไซเบอร์สตอรี่ซึ่งจะต้องทายให้ถูกว่าวิธีการของครอบครัว A หรือครอบครัว B จะทำให้ลูกๆของพวกเขาพักจากการเล่นเกมไปทำกิจกรรมอย่างอื่นแต่ละคนจะต้องทายว่าครอบครัวใดจะทำได้สำเร็จโดยเลือกการ์ดครอบครัว A หรือครอบครัว B หรือ No หรือทำไม่สำเร็จทั้ง2ครอบครัวหากคู่หูไซเบอร์เลือกคลิปตรงกันจะได้รับไปเลย100เหรียญและถ้าทายถูกว่าเป็นไซเบอร์สตอรี่ของครอบครัวใดที่ทำให้เด็กๆพักจากการเล่นเกมได้สำเร็จหรือไม่ได้ทั้งคู่ก็รับไปอีก100เหรียญ
1: ทั้ง2ทีมเข้าใจกฎกติกากันเรียบร้อยนะครับ
2: ครับผม
1: มีอะไรสงสัยไหมฮะ
2: ไม่สงสัย
1: ดีฮะถ้าสงสัยผมไม่ตอบผมดู VTR เอาฮะนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปดูเหตุการณ์ในไซเบอร์สตอรี่จากทั้ง2ครอบครัวนะครับจำลองมาจากเรื่องจริงนะฮะจากครอบครัวที่เรานะฮะไปสำรวจมานะครับและน่าจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวผมเชื่ออย่างนั้นนะในยุคนี้ไปชมกันเลยครับไซเบอร์สตอรี่ทั้ง2เรื่องครับ
6: นีน่าคะเลิกดูวิดีโอเลิกเล่นเกมได้แล้วค่ะ
7: เริ่มไม่ได้ค่ะ
6: แต่พรุ่งนี้หนูต้องไปเรียนแต่เช้านะคะมาแม่มีนิทานสนุกๆจะมาเล่าให้ฟังก่อนนอนด้วยนะคะนะคะคนสวยของแม่ปิดเกมก่อนแล้วมาฟังแม่เล่านิทานดีกว่านะ
7: เดี๋ยวหมดเวลาเกมนี้หนูก็จะนอนเองค่ะ
6: ถ้าหนูนอนดึกสมองหนูก็จะดาวแทนเรียนไม่รู้เรื่องหนูอยากอัพเลเวลในเกมแต่เกรดเรียนไม่อัพเรียนตามเพื่อนไม่ทันนะคะ
8: เจเจครับตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยแปรงฟันหรือยัง
9: ยังครับ
8: แล้วอาบน้ำหรือยัง
9: ยังครับ
8: ทำไมตื่นมาไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยมานั่งเล่นเกมแบบนี้เนี่ยนะ
9: ก็วันนี้เจเจไม่ได้ไปไหนนี่ครับทำไมเจเจต้องอาบน้ำด้วย
8: วันนี้ข้างนอกอากาศดีมากเลยนะแม่ว่าเราเอาจักรยานไปขี่ที่สนามในหมู่บ้านดีกว่าไหมขี่จักรยานไปดูผีเสื้อเอาขนมปังไปให้ปลาที่สระบางทีอ่ะลุงป้อมอาจจะพาเจ้าลิซ่ามาเดินเล่นด้วยก็ได้นะ
1: ไซเบอร์สตอรี่ของทั้งสองครอบครัวเดี๋ยวจะให้เลือกกันนะฮะก่อนเลือกกันไหมผมถามพี่รังนิดนึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหมทั้งสองแบบก็คือลูกติดเกมแล้วเราเอาอะไรมาทำให้ลูกเลิกติดเกม
2: ประจำคือลูกเนี่ยจะใช้แบบถ้าสมมุติว่าตอนยิ่งเขาตอนเด็กๆนะ
1: ครับ
2: ถึงเวลากินข้าวเขาบอกว่าขอเล่นก่
1: อ
2: นแล้วเดี๋ยวค่อยกินชวนให้ไปอาบน้ำก็บอกว่าเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วค่อยไปอาบน้ำ
1: ครับ
2: แม้กระทั่งจะนอนเหมือนกันเลย คือขอเล่นเกมนี้จบก่อนแล้วถึงจะนอน
1: มีจะเล่าเรื่องนิทานอะไร
2: ก็ส่วนใหญ่ก็บีบคอใช้วิธีบีบค
1: อ
2: ตายซะเถอะลูก
1: นี่
2: เปล่ากูนี่
1: เป็นวิธีอารมณ์ขันก่อนนะ
2: ใช่
1: จริงๆก็
2: ไม่ใช้ความรุนแรง
1: ไม่ใช้ความรุนแรง
2: เราก็จะอธิบายเขาฟังแหละว่าทำไมคล้ายๆกันเลย
1: คล้ายๆนะ
2: ผมว่าน่าจะเป็นวิธีแรกที่พ่อแม่ทุกคนทุกครอบครัวต้องใช้คืออธิบายให้ลูกฟังว่าถ้าเล่นต่อแล้วมันจะมีผลเสียยังไง
1: ไม่ใช่แบบไม่เดี๋ยวตีนะอะไรอย่างง
2: ี้ไม่ค่อย
1: อย่างงี้ยิ่งแบบโอ้โหแอบเล่นด้วย
2: ใช่แต่ก็กลายเป็นว่าลูกอ่ะเขาใช้มาต่อรองเรา
1: ว่า
2: คือขอเล่นก่อนแล้วถึงจะไปทำอะไรอย่างงี้มากกว่า
1: แต่ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวน้องเฮฮาหรือว่าครูรักนะฮะจะเลือกข้อไหนผมไม่รู้นะกับเกมพักทะลุมาถามฝั่งนี้บ้างแม่ลี่ฮะน้องออโต้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหมแบบจะเล่นไปเรื่อยไม่ยอมนอนบ้างหรือว่าแบบเอ้ยหาอะไรแบบเป็นข้อต่อรองอะไรอย่างนี้มีไหมฮะ
3: มีค่ะแต่ว่าเขาจะแบบไม่ค่อยเล่นเกมแต่เขาจะดูหนัง
1: ดูหนังอ่ะเขาชอบอย่างเป็นเขาก็อาจจะดูคอนเสิร์ตดูอะไรแบบนี้นะ
3: ใช่ค่ะ
1: ครับ
3: ก็จะมีติดลมบ้างค่ะ
1: ทำยังไงถ้าเป็นคุณแม่ลี่
3: ทำยังไงส่วนใหญ่ก็จะต่อรองอย่างที่เขาชอบตอนนี้คือบ้ากินบัวลอยลาวาบัวลอยอะไรนะ
1: ไอ้บรรทัดทองใช่ไหมไอ้ทีมงานไปสั่งมาเดี๋ยวนี้เลยไม่น่าร้านวันอะไรป่ะ
3: อีกร้านหนึ่ง
1: นะฮ
3: ะ
1: บอกเลยอร่อยมากทำไมบ้าตอนนี้กำลังมากินบัวลอย
4: อร่อยมากจริง
1: ๆอร่อยตรงไหนตัวบัวลอยหรือว่าไอ้ที่เขาโรยมา
4: ลาวา
1: ไอลาวาใช่ไหมไมโลใช่ไหมฮะไอไมโลที่ลาวาใช่
4: ไหมไม่ใช่ครับมันเป็นแบบว่า
3: เป็นไส
4: ้คาราเมล
1: แล้วคุณพ่อแม่ต่อรองอย่างนี้เราบอกถ้าอย่างนั้นเอาวิธีการถ้าอยากกินอันนี้สั่งอันนี้มาให้เราหยุดไหม
4: หยุดครับ
3: หยุดทันทีเลยค่ะหยุดทันทีเลยค่ะอ
1: ย่าให้รู้นะว่ากินบัวลอยไปด้วยเล่นเกมไปด้วย
4: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
4: ไม่ใช
1: ่เอาละครับอยากให้ทั้งสองครอบครัวนะฮะตัดสินใจจะเลือก A B หรือ No นะครับห้ามลอกกันนะเราจะทดสอบว่าเอ๊ความคิดของทั้งลูกและคุณแม่หรือพ่อกับคุณลูกเหมือนกันหรือเปล่านะฮะและจะถูกต้องหรือเปล่าจะได้คะแนนได้เหรียญไปหรือเปล่านะฮะถ้าพร้อมแล้วผมนับ1 2 3แล้วยกป้ายขึ้นมาพร้อมๆกันเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ยกครับเอาล่ะครับตอนนี้คู่นี้นะฮะเฮฮากาแล็กซี่ของเรานะฮะคุณพ่อยก A คุณลูกยก A นะฮะเหมือนกันเลยนะฮะมีความเข้าใจเท่ากันเลยครับเหมือนกันด้วยแต่ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่านะ
2: ครับ
1: เอาละครับส่วนทีมนี้นะฮะทีม Ultimate Auto นะฮะคุณแม่เลือก B เอาละสิครับความคิดเห็นเริ่มแตกต่างกันแล้วนะฮะทำไมเราถึงเลือกข้อนี้อ่ะเพราะมันเลือกไม่เหมือนคุณแม
4: ่เขาใช้การพูดดีๆแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าแบบนี้การเล่นเกมมันไม่ค่อยดีนะอะไรแบบน
1: ี้อธิบายคุณแม่เคยอธิบายแบบนี้ไหมหรือว่
4: า
1: เอาบัวลอยมาล่อตลอด
4: ไม่ขนาดนั้น
1: ไม่ขนาดนั้น
4: เคยอธิบาย
1: อธิบายนะฮะแต่คุณแม่คิดต่างจากตรงนี
3: ้
1: ทำไมฮะถึงเป็นบี
3: ก็คิดว่าเสนอสิ่งที่เขาชอบอะค่ะ
1: ในชีวิตจริงเลยในชีวิตจริงที่เราเสนอบัวลอยอะไรอย่างเงี้ยนะ
3: ใช่ค่ะ
1: เอาละครับไม่รู้เหมือนกันว่าอันไหนจะถูกอันไหนจะผิดนะครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเราไปดูเฉลยกันดีกว่านะครับว่าใครถูกใครผิดนะครับกับ

0: ไซเบอร์สตอรี่ทั้งสองเรื่องครับเชิญครับ
1: มีน่าว่ามีน่ารีบนอนดีกว่าเดี๋ยวสมองไม่วิ่งเกรดไม่อัพแย่เลย
2: สำหรับหน้าเกรดอัพไม่อัพไม่สำคัญค่ะแค่นี้หน้าคิดได้แบบนี้ก็เก่งมากแล้วค่ะลูก
1: เล่านิทานให้ฟังหน่อยค่ะ
2: ได้ค่ะ
3: ไปครับแต่ขอไปตอนเย็นนะครับเพราะว่าผมอ่ะยังหลุดออกจากเกมยังไม่ได้เลยยังไม่ผมเห็นแม่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยแล้วแม่ก็เพิ่งทำความสะอาดบ้านเสร็จแม่ไปอาบน้ำก่อนเลย
4: โอเค
5: เดี๋ยวแม่จะไปอาบน้ำก่อนว่าแต่เจ๊จะนั่งเล่นแบบนี้จนถึงเย็นเลยลูกหรือว่าแม่จะยกจักรยานให้เด็กข้างบ้านดีกว่ามั้ง
6: จากคลิปทั้งสองเป็นตัวอย่างวิธีการสื่อสารกับลูกหลานได้ถูกต้องตามหลักวิชาการแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุณแม่ของทั้งสองสถานการณ์จำลองเก่งและทำดีแล้วค่ะที่พยายามให้ลูกมามีกิจกรรมร่วมกันแต่หมออยากแนะนำเพิ่มเติมนะคะในสถานการณ์จำลองเอค่ะนิทานอาจจะให้ผัดกันเล่าก็ได้กรณีที่เด็กอ่านเองได้คุณแม่อาจจะสลับเป็นผู้ฟังก็ได้นะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าได้โชว์บางวันให้ลูกเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วคุณแม่ก็ให้รางวัลที่ช่วยแม่อ่านส่วนคุณแม่ในสถานการณ์ B เลือกกิจกรรมที่เหมาะกับลักษณะเด็กและมีวิธีสร้างแรงจูงใจได้ดีแล้วแต่อาจจะเติมข้อจำกัดด้านเวลาเข้าไปนะคะเช่นงั้นไปอาบน้ำก่อนนะแม่จะให้เล่นสัก1ชั่วโมงแล้วไปกินเดินช่วยแม่แล้วค่อยมาเล่นต่ออีก1ชั่วโมงตอนบ่ายไปปั่นจักรยานก็ได้ค่ะหรือชวนทำกิจกรรมอื่นๆร่วมกันในระหว่างวันเด็กจะได้โฟกัสกับเกมน้อยลงให้ตามข้อตกลงเป็นเวลาไม่เกิน1ชั่วโมงต่อครั้งมีเวลาหยุดวันหนึ่งแค่2ช่วงและมีระยะรอคอยให้เด็กได้ตัดสินใจด้วยตัวเองก็จะเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะ
7: ไม่ไปนะโอ้โหเราพอเราตอนแรกหนูแรกน่าจะไปได้ทั้ง2 A แล้ว A แล้วก็ B นะจริงๆแล้วแต่สุดท้ายวิธีแรก A จะดีกว่านะฮะถ้าอย่างนั้นนะฮะเรามาสรุปคะแนนกันนะครับไปที่ Hey Ha Galaxy นะครับได้คะแนนไปรวมโอ้ถูกทั้งคู่เลย300เหรียญครับผมถามตรงนี้เลย
8: ครับ
7: ทำไมถึงเลือกข้อเอก
8: คือถ้าตัวผมคือเราไม่ได้ดูกันก็เดาแต่ว่าใช้การเดาว่าแบบให้ลูกพักทีนี้ครอบครัวเอเนี่ยคือลูกพักคือลูกหยุดปึ๊บแล้วนอน
7: พัก
8: แต่ว่าลูกชายเนี่ยเขาชวนไปถีบจักรยานไปให้อาหารปลาไม่ได้พัก
7: คุณน่ะได้เปรียบตรงเป็นคนแบบว่าเกี่ยวกับการแสดงเพราะว่าคุณตีโจทย์แตกเพราะว่าเราบอกว่าโจทย์นี้คือ
8: พักเธอลูก
7: เออแล้วอย่างน้องเฮฮาล่ะฮะทำไมถึงเลือกข้อนี
9: ้เพราะว่าเป็นการเตือนบอกดีๆค่ะแต่ว่าสำหรับบางคนการเตือนบอกดีๆก็ทำบางคนเขาก็ไม่ได้เชื่อฟังคือแบบต้องแบบดุว่าอะไรถึงเขาจะเชื่อฟัง
7: เลยเลือกข้อนี้ข้อบีไม่เลือกเลือกข้อนี้เอาตรงนะเฮฮาเข้าวงการทะลุวิธีการพูดหนูเนี่ยพี่หอยดูเนี่ยเหมือนสมัยตอนที่พี่หอยอายุเท่าเราเลยนะเมื่อก่อนที่น่ารักแบบหนูเลย
8: โอ้ยแย่แล้ว
7: แต่โต
8: ไม่ต้องไปแล้วลูกโตมาเป็นแบบนี้อย่าไปเข้าวงการอยู่ทำไมลูก
7: เอาละครับได้ไป300เหรียญนะฮะมาที่นะฮะอัลติเมทนะฮะอัลติเมทออโต้ได้คะแนนรวมไป100เหรียญค่ะค
4: ุ
7: ณแม่ไม่ต้องเสียใจน
4: ะ
7: ไม่ต้องตกใจมันเป็นวิธีแต่ละอันเพราะว่าเราไม่ได้เห็นตอนสุดท้ายเราเป็นการคาดเดาว่าสิ่งที่เขาทำตรงนี้แต่คุณแม่อธิบายได้ถูกที่เอาอะไรที่แบบ
4: ใช้วิธีนี
7: ้ใช้วิธีนี้ด้วยนะครับแต่ฉีกเขาเรียกว่าเป็นความคิดเห็นที่แตกต่างกันได้อยู่ในครอบครัวเอาละครับและตอนนี้นะฮะผู้ที่นำอยู่นะฮะก็คือทีมเฮฮากาแล็กซี่ครับแต่ว่าอย่าเพิ่งตกใจนะครับสงครามไม่จบเราไปต่อ

0: ันที่รอบที่2กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอถามคุณพ่อคุณแม่นิดนึงนะฮะเคยเห็นเด็กเล่นเกมหรือว่าดูอะไรที่ไม่เหมาะสมกับเด็กบ้างไหมฮะอย่างครูรักนะฮะขออนุญาตถามครูรักนิดนึงนะฮะ
1: ค
0: ือเวลาน้องเฮฮาเขาดูคลิปที่แบบมันเขาเรียกว่ารุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแบบตีกันหรือว่าอะไรเงี้ยพี่รักมีวิธีการยังไงฮะ
2: ก็ขอเปลี่ยนก่อนแล้วก็บอกลูกว่าอันนี้มันไม่เหมาะกับเด็กลูกแล้วก็พยายามจะเปลี่ยนไปดูอะไรที่มันแบบนุ่มนวลสมวัยเขาอะไรอย่างเงี้ย
0: สมวัยใช้คำว่าสมวัย
2: ใช่
0: บางทีโตกว่านี้อาจจะมีการตัดสินใจได้มากกว่านี้
2: ใช่ตอนนี้ก็เพิ่ง10ขวบเท่ากัน
0: ครับ
2: ก็พยายามหาอะไรที่มันเหมาะกับวัยเหมาะกับความเป็นเด็กหญิงของเขา
0: ครับผมมีเดิมไม่เปลี่ยน
3: ตอนนี้หนูจะเป็นผู้ชายแล้วนะ
0: จริงเหรอเอ้าสายเป็นผู้ชายเหรอลูกเพิ่งรู้ใช่ไหม
2: พ่อเพิ่งรู้ความจริงพ่อเข้าใจว่าลูกเป็นลูกสาวมาตลอดเวลาเลยอะ
0: เคยเป็นผู้ชายแล้วเคยไหมคุณครับแบบไม่เปลี่ยน
2: ไม่มีเพราะเราจะต้องตกลงกันก่อนที่จะให้ลูกดูเงี้ยปกติก็จะตกลงกันว่าเช่นพ่อให้เวลา20นาทีนะลูกพอจบแล้วจบเลยก็จะต้องไปทำอย่างอื่นเช่นไปอาบน้ำไปกินข้าวไปนอนไปอะไรอย่างนี้ใช่อันนี้ก็ต้องตกลงกันก่อนถ้าไม่ตกลงก็ไม่ให้ดูเลยแต่ถ้าลูกตกลงก็คือว่าเราทำข้อสัญญากันแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าดูแล้วอันไหนไม่เหมาะก็บอกเขาว่าอันนี้ไม่ใช่ของเด็กลูกนี่ลูกดูอันนี้ดีกว่านี่ก็สนุกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย
0: นะครับนี่เป็นตัวอย่างนึง
1: ครับ
0: คุณแม่นี่นะฮะเคยเห็นน้องออโต้เปิดอะไรที่ไม่ดูไม่เหมาะสมไหมฮะ
4: เปิดหนังค่ะหนังแบบต่อสู้เลือดสาดอย่างเงี้ยค่ะน่ากลัว
0: แล้วคุณแม่มีวิธียังไงฮะแบบพอเขาดูเสร็จแล้วปั๊บเราจะอยู่ข้างๆหรือทำอะไร
4: ค่ะก็บอกเขาว่าหนังแบบนี้ไม่ควรดูค่ะอันนี้มันต้องแบบวัยโต13บวก18บวกขึ้นไปอัน
0: นี้อายุเท่าไหร่ฮะ
4: 10ค่ะ
0: 10นะฮะ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: ออโต้ชอบดูแบบนั้นรู้สึกเวลาดูแล้วรู้สึกเป็นไงคิดหรือสนุกหรืออะไรฮะ
5: มันแบบก็พอดูได้ค่ะ
0: พอดูได้
5: เพราะว่าบางครั้งผมก็ดูแบบนิดๆหน่อยๆนะ
0: ครับแต่เราก็คงไม่สามารถไปดูตามดูน้องๆเด็กๆลูกๆของเราตอนเล่นเกมหรือชมวิดีโอตลอดเลยนะฮะเป็นไปไม่ได้เพราะเราไม่ใช่7-11นะฮะจะอยู่กับเขาตลอดไม่ได้เรามีวิธีง่ายๆมาแนะนำซึ่งเป็นการแข่งขันในภารกิจที่2นะฮะเราจะเล่นเกมแล้ว2แล้วนะตามได้นะเกมที่2ของเรามีชื่อว่าอย่างนี้ต้องแบก
6: กติกาการแข่งขันรอบที่2เกมอย่างนี้ต้องแบนกติกาการแข่งขันในรอบนี้ก็คือเด็กๆจะต้องถอดรหัสให้กับอุปกรณ์2ชิ้นจากนั้นให้นำรหัสที่ได้ใส่ลงในเครื่องอุปกรณ์แล้วนำเครื่องนั้นมาให้คู่หูไซเบอร์ทีละอุปกรณ์โดยคู่หูไซเบอร์จะต้องมาทำการตั้งค่าการป้องกันความเสี่ยงจากเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัยหรือการสูญเสียเงินที่อาจจะมากับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันซึ่งอาจจะเป็นภัยต่อลูกหลานภายในเวลา5นาทีการตั้งค่าสำเร็จ1อุปกรณ์มีค่า100เหรียญหากทำได้ครบทั้ง2อุปกรณ์รับไปเลย200เหรียญนอกจากนี้ยังมีโบนัสพิเศษให้กับทีมที่ทำถูกต้องครบทั้ง2อุปกรณ์และทำได้เร็วกว่าจะได้รับเพิ่มอีก200เหรียญดังนั้นทีมที่ทำได้สำเร็จครบและเร็วกว่าจะได้รวมเหรียญคะแนนสะสมมากถึง400เหรียญกันเลยทีเดียวครับ
0: นั่นแหละครับคือกฎกติกาของเกมนี้นะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นนะฮะเชิญน้องเฮฮาแล้วก็น้องออโต้มาตรงนี้เลยนะครับเตรียมตัวให้ดีๆนะฮะเอาละครับนี่เขาเก่งฟิสิกส์อันนี้เขาเก่งทางแดนไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกับเลขเลยใครจะเก่งกว่ากันนะครับเอาละครับนะลองดูนับ1 2 3แล้วเริ่มเลยนะครับถ้าพร้อมแล้ว1 2 3ไปครับตอนนี้น้องเฮฮาก็ต้องคิดเลขนะครับแล้วน้องออโต้ก็ต้องบวกเลขคิดเลขกันนะฮะเพื่อที่จะเอารหัสไปปลดล็อกนะฮะปลดล็อกเสร็จแล้วก็ต้องรีบเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่นะฮะครับตอนนี้เครื่องแรกนะครับเป็นสมาร์ท
6: แหมกำลังสนุกกันเลยครับแต่ตอนนี้เวลาหมดลงซะแล้วนะครับตอนต่อไปเรามาติดตามเชียร์และลุ้นกันว่าลูกๆจะฝ่าด่านโจทย์ได้เร็วแค่ไหนและคุณพ่อคุณแม่จะตั้งค่าบล็อกกันได้ในเวลาหรือไม่พลาดไม่ได้เลยนะครับ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะในรายการเป็นพ่อเป็นแม่ค่ะ
0: ครับผมเปิดรายการมาด้วยเหตุการณ์ฉากในละครนะครับ
1: คุ้นมากเลยค่ะได้ดูตั้งแต่ตอนอายุประมาณ6ขวบ
0: ครับผม
1: จบจนถึงปัจจุบันนี้นี่30กว่าแล้วนะคะฉากแบบนี้นี่ก็คงยังมีให้เห็นในละครทั่วๆไปอยู่เลย
2: เริ่มต้นมาจากยังไงก่อนครับพี่มา
1: สัญญาณบ่งบอกนี่จะต้องเริ่มมาจากการที่ตัวนางเอกก
2: ็
1: จะเริ่มแบบมีอาการแบบไม่มีแรงอ่อนเพลียแล้วก็อยู่ๆก็เกิดมีกลิ่นอะไรเข้ามาก็ไม่รู
2: ้เหม็น
1: รู้สึกเหม็นเหม็นจนถึงขั้นไปอ้วก พออ้วกกลับมาเสร็จพอกลับมาถึงอยู่ๆก็มีคนยื่นมะม่วงดองมะยมดองให้นางเอกก็จะเริ่มน้ำลายส
2: อ
1: แล้วก็กินอย่างอร่อยค่ะ
2: และเราก็จะรู้ได้ทันทีนะครับว่านางเอกกำลังตั้งท้องครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: ผู้กำกับไม่ต้องบอกอะไรมากมายนะครับแล้วก็เป็นซีนเป็นฉากที่เราเห็นซ้ำๆไม่ว่าจะละครเรื่องไหนก็ตาม
1: ใช่แล้วค่ะ
2: แต่จริงๆนะครับอาการเหล่านี้นะครับพี่มาตอนที่พี่มาตั้งท้องพี่มามีอาการเหล่านี้บ้างไหม
1: จริงๆแล้วมันก็มีบ้างอย่างเช่นพอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะท้องเนี่ย
2: ค
1: ือหน้าท้องมันจะรู้สึกแบบอืดๆอ่ะบวมๆอืดๆอะไรอย่างเงี้ยบวกกับพอประจำเดือนมันขาดอีก
2: ครับ
1: ก็เริ่มแบบเอ๊ะยังไงอะไรอย่างงี
2: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีภาวะที่เขาเรียกว่าน้ำลายสออะค่ะจะมีความรู้สึกแบบน้ำลายมันออกตลอดเวลาอะไรอย่างงี
2: ้ได้ข่าวว่าชอบฟาดงวงฟาดงาด้วยคร
1: ับ รู้ได้ยังไงคะมันก็มีบ้างนิดหน่อยอ
2: ารมณ์มันจะฉุนเฉียวโมโหง่าย
1: ใช่ค่ะมันจะมีความรู้สึกว่าถ้าใครมาแบบจู้จี้จุกจิกมาเซาซีอะไรแบบนี้ช่วงนั้นก็จะรู้สึกว่าแหมจะหงุดหงิดมากเลยจะรู้สึกว่า

0: แบบฟาดงวงฟาดงาสักนิดๆหน่อยๆพอของปากของคอค่ะ
1: ซึ่งเหล่านี้นะครับก็จะเป็นอาการที่เป็นสัญญาณบอกนะครับว่าช่วงนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมีการตั้งครรภ์แล้วแล้วก็เป็นการตั้งครรภ์บ่อยเพราะฉะนั้นนะครับรายการเป็นพ่อเป็นแม่ของเราในวันนี้นะครับ

0: ืออย่างแรกเลยประจำเดือนค่ะ
1: ก็ประจำเดือนไม่มาแล้วก็ตื่นเช้ามาจะรู้สึกแบบอยากจะอ้วกเวียนอาหารที่ชอบก็กินไม่ได้เลยค่ะพอกินปุ๊บก็อ้วกปั๊บเลยค่ะเวียนหัวแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอารมณ์แบบขึ้นเลย
2: จะเหม็นพวกแป้งที่เคยใช้แล้วก็กลิ่นสบู่น้ำยาสระผมที
3: ่เคยใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: ก็ช่วงแรกๆจะกินพวกอาหารเผ็ดๆอะค่ะจะปกติไม่ค่อยกินเผ็ดไงแล้วหนูก็นึกอยากกินขึ้นมาอะไรเงี้ยอย่างเช่นแกงไตปลาอย่างเงี้ยค่ะกินไม่เป็นปกติกินไม่เป็นเลยแล้วมันรู้สึกอยากกินแล้วพอมากินมันก็คือกินได้ค่ะ
5: อาการต่างๆเหล่านี้ก็คืออาการที่เป็นอาการของผู้หญิงที่มีการตั้งครรภ์อาการแรกเลยที่ผู้หญิงจะรู้ตัวของตัวเองก็คือการที่ประจำเดือนขาดหายไปอาการที่สำคัญอันนึงซึ่งมักจะเจอได้บ่อยๆทางการแพทย์เราเรียกว่าแพ้ท้องซึ่งอาการแพ้ท้องเนี่ยมันก็มีได้หลายระดับหลายความรุนแรงผู้หญิงบางคนเนี่ยไม่แพ้ท้องเลยก็มีนะครับแต่เป็นส่วนน้อยอาจจะแพ้ท้องนิดหน่อยก็คือทานอาหารได้แต่รู้สึกคลื่นไส้อาเจียนเวียนศีรษะแต่ในรายที่เป็นรุนแรงเนี่ยพวกนี้จะรับประทานอะไรไม่ได้เลยจะมีอาการขาดน้ำตาลึกโหลเหลพวกนี้ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับอาการนอกจากนี้ก็คือคนที่ตั้งครรภ์เนี่ยจะสังเกตตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเหนื่อยง่ายง่วงนอนปัสสาวะบ่อยพัดตึงเต้านมท้องอืดง่ายแน่นท้องง่ายถ่ายลำบากในผู้หญิงบางรายอาจจะมีความรู้สึกอยากรับประทานอาหารแปลก
6: ๆก็ชอบกินของซ้ำๆ
7: กินอาหารซ้ำไม่ได้แพ้แปลก
6: ๆ2 ทุ่มวันนี้อยากกินสปาเกตตี้ก็จะกิน2 ทุ่มสปาเกตตี้นี่นะพอผ่านอาทิตย์นี้ไปอยากกินสตรอเบอรี่อาทิตย์นี้ก็จะกินสตรอเบอรี่เช้ากลางวันเย็นอะไรเงี้ยค่ะ
7: มื้อนี้แค่ได้มื้อเดียวกลางวันอย่ามาอีกนะอย่ามาอีกนะไม่เอาอะไรเงี้ยมันกินไม่ลงค่ะคือไม่เหม็นไม่อาเจียนแต่ฉันไม่กิน
8: และนั่นนะคะก็เป็นสัญญาณบ่งบอกนะคะว่าคุณแม่นั้นอาจจะตั้งท้องค่ะแต่ว่าเพื่อความแน่ใจนะคะก็สามารถตรวจได้ด้วยตัวเองด้วยเจ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ค่ะ
9: ว้าวคืออะไรครับเนี่ย
8: มันคืออุปกรณ์มหัศจรรย์ที่จะทำให้ผู้หญิงรู้ว่าท้องหรือเปล่าค่ะ
9: โอ้โหใช้ยังไงครับเนี่ย
8: โอ้ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ขั้นตอนที่1 นะคะนำปัสสาวะแรกของวันนะคะมาใช้ในการตรวจค่ะหยดปัสสาวะของเรา 2-3 หยดนะคะลงไปที่เจ้าอุปกรณ์นี้ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะนั่นก็คือดูผลค่ะโดยถ้าสีแดงขึ้น1แถบนะคะแสดงว่าไม่ตั้งครรภ์ค่ะแต่ว่าถ้าสีแดงขึ้น2แถบนะคะก็ต้องคอนเกรทูเลชั่นด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่นั้นได้ตั้งท้องแล้วล่ะค่ะ
10: แต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อรู้ว่าตัวเองตั้งท้องอันดับแรกที่ต้องทำเลยนั่นก็คือการไปฝากครรภ์ครับ
8: ใช่แล้วล่ะค่ะฝากแล้วถอนคืนได้ไหมคะ
10: โอ้ถ้าฝากเป็นประจำก็จะได้ดอกเบี้ยเยอะเลยครับเอ้ยไม่ใช่พี่มาคือการไปฝากครรภ์เนี่ยนะครับก็คือการไปฝากชีวิตความปลอดภัยไว้กับผู้ที่มีความรู้แล้วก็ความเชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณหมอที่โรงพยาบาลคลินิกหรือว่าสถานีอนามัยที่มีการรับฝากครรภ์นั่นเองครับ
11: สาวนิชนันท์ทิพยมาศโกมลค่ะตอนนี้อายุ27ปีเป็นแม่บ้านค่ะประจำเดือนไม่มาก็เลยลองซื้อที่ตรวจครรภ์ค่ะมาตรวจดูก็พบว่าขึ้น2ขีดดีใจค่ะก็มีกังวลนิดหน่อยก็เลยไปหาหมออีกสรุปว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเราท้องจริงๆคุณหมอก็เลยแนะนำว่าให้มาฝากครรภ์ค่ะ

0: น้องชั่งน้ำหนักนะคะวัดความดันนะแล้วก็ยิ่งกระเพื่อมตับไต
1: ปกติเนี่ยเวลาไปโรงพยาบาลเนี่ยคือก่อนหน้าจะตั้งท้องเราก็ไปด้วยแบบไปตรวจรักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่วันนี้นี่มาด้วยอีกแบบนึงที่ไม่ได้ป่วยด้วยมีอีกชีวิตนึงอยู่ในท้องเป็นยังไงมันความรู้สึกต่างกันไหม
2: ก็ความรู้สึกต่างกันมากตื่นเต้นนะคะ
1: ครับ
2: เพราะบางทีเราอันนั้นมารักษาแบบการป่วยทั่วไปแต่นี้คือการฝากท้องมันมีหลายขั้นตอนที่จะในการฝากท้องอะค่ะ

0: นี้นะคะ
1: สวัสดีค่ะ
2: คุณหมอดีค่ะคุณแม่อายุเท่าไหร่นะคะ
1: 27ปีค่ะ
2: คุณวิชนันท์นะคะตอนนี้คันแรกหรือคันที่เท่าไหร่
1: คันแรกค่ะ
2: ไม่เคยตั้งคันมาก่อนหน้านี้จำวันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้ายได้ไหมคะ
1: 26พฤศจิกายน
2: 26พฤศจิกายนคำนวณจากสูตรของเราก็จะกำหนดคลอดจะประมาณ2กันยายนช่วงแรกๆนี่คุมกำเนิดด้วยวิธีอะไรหรือเปล่าคะ
1: กินยาคุมค่ะ
2: กินยาคุมนะคะแล้วก็ตั้งใจไปนานไม่กว่าจะตั้งคัน
1: 3 เดือน
2: ปกติประจำเดือนค่อนข้างสม่ำเสมอ
1: ใช่ค่ะ
2: โรคประจำตัวเท่าที่ทราบมีไหมคะ
1: มีไมเกรนอย่างเดียว
2: ไมเกรนอย่างเดียว
1: แต่ช่วงนี้ไม่เป็นแล้วนะคะหายไปนานเลยค่ะ
2: หายไปนานแล้วโอเคค่ะเคยต้องผ่าตัดอะไรมาก่อน
1: ไม่เคย
2: แล้วประวัติแพ้ยามีไหมคะ
1: ไม่มี
2: ญาติพี่น้องมีใครเป็นเบาหวานบ้างไหมคะ
1: ไม่มี
2: นะคะโรคในครอบครัวที่คิดว่าเป็นพันธุกรรมหรือกรรมพันธุ์เท่าที
1: ่มี
2: ก็ไม่มีนะคะจากประวัติตรงนี้เดี๋ยวหมอจะขอตรวจร่างกายนิดนึงว่าขณะนี้อายุครรภ์เท่านี้ท้องเท่ากันไหมแล้วก็อาจจะฟังปอดฟังหัวใจตรวจร่างกายเบื้องต้นดูว่าหนูซีดไม่มีคอโตอะไรบ้างหรือเปล่านะไม่มีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะ
1: ไม่มีค่ะ
3: คุณแม่ทราบไหมครับเวลามาฝากครรภ์เนี่ยเคยสังเกตไหมทำไมคุณหมอต้องมานั่งซักไซไล่เลียงประวัติอะไรถามนู่นถามนี่เยอะไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวก็ต้องให้ไปเจาะล่องเจาะเลือดไปตรวจนู่นตรวจนี่บางทีเหนื่อยแล้วก็มึนไปหมดอะทำไปทำไมผมจะเล่าให้ฟังนะครับเวลาเราจะดูแลผู้ป่วยสักคนนึงเนี่ยในการเป็นหมอเนี่ยมันก็เหมือนนักสืบที่จะไปหาว่าไอ้ที่เกิดฆาตกรรมเกิดปัญหาเนี่ยมันเกิดที่ไหนมันเกิดอย่างไรมันเกิดได้อย่างไรจุดประสงค์สำคัญคือเราอยากจะดูแลคุณแม่ให้ดีที่สุดอะให้การตั้งครรภ์เนี่ยปลอดภัยคลอดก็ปลอดภัยคุณแม่ก็ดีลูกก็ออกมาสมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงประโยชน์ของการฝากครรภ์เป็นประเด็นดังนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคุณแม่บางคนเนี่ยไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคอะไรเวลาคุณแม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะนั่งซักประวัติคุณแม่ตรวจร่างกายคุณแม่บางทีเนี่ยเราจะเจอเลยว่าคุณแม่เป็นโรคอะไรมาบางอย่างบางคนมารู้ว่าเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษตอนฝากครรภ์ก็มีเพราะมัวแต่ทำมาหากินทำงานไม่เคยตรวจสุขภาพร่างกายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอก็จะได้รีบให้การรักษาตั้งแต่ขณะตั้งครรภ์ไปด้วยกันเลยเพราะฉะนั้นวิธีการดูแลขณะตั้งครรภ์เนี่ยดูแลลูกก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับต้องใช้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการดูแลนี่คือประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับเต็มๆเลยประเด็นที่2เนี่ยมีโรคหลายอย่างนะครับตอนไม่ท้องไม่เป็นมาเป็นตอนท้องยกตัวอย่างเช่นครรภ์เป็นพิษคันเป็นพิษนี่คืออะไรมันคือการตั้งครรภ์แล้วทำให้ความดันโลหิตคุณแม่เนี่ยสูงขึ้นพอชักขึ้นมาเนี่ยเลือดออกในสมองได้ถึงตายนะครับการฝากครรภ์เราก็จะทำให้เราวินิจฉัยได้ว่าคุณแม่เป็นโรคนี้หรือยังซึ่งจะเป็นเฉพาะในคนท้องด้วยคนไม่ท้องก็ไม่เป็นถ้าเกิดว่าเป็นก็จะสามารถให้การดูแลรักษาได้ประเด็นที่3เนี่ยในการฝากครรภ์เนี่ยสิ่งที่เราได้คือเราต้องการดูเวลา10เดือนที่มีการตั้งครรภ์อยู่เนี่ยลูกคุณโตดีมั้ยก็ต้องดูเรื่อยก็จะเห็นพัฒนาการถูกมั้ยครับถ้ามันโตไม่ดีจะทำไงก็ต้องมานั่งคิดทำไมมันโตไม่ดีแม่กินอาหารไม่พอหรือเปล่าหรือกินของที่ไม่เข้าท่ากินของไม่มีประโยชน์ก็จะต้องแนะนำข้อที่4ก็คือการฝากครรภ์เนี่ยบอกได้นะครับว่าลูกคุณแม่เนี่ยพิการหรือเปล่าแขนขาขาดไม่มีหัวใจรั่วแล้วบอกได้แต่บอกไม่ได้ทุกอย่างนะครับที่บอกไม่ได้เช่นลูกฉันจะฉลาดไหมลูกฉันจะหล่อเหมือนดาราอย่างเงี้ยอันนี้บอกไม่ได้นะครับประเด็นที่5ในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้วางแผนที่นะฮะการทำงานที่ดีของชีวิตน่ะก็ต้องมีการวางแผนไม่ใช่คิดจะทำอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเปื่อยๆการคลอดก็เช่นเดียวกันครับต้องวางแผนว่าเราจะคลอดยังไงดีคุณจะคลอดทางช่องคลอดหรือคุณจะคลอดทางหน้าท้องในการผ่าออกมาประเด็นต่อมาก็จะได้รู้ว่าคลอดเมื่อไหร่แล้วก็ต้องคำนวณอายุครรภ์คุณแม่ก็ต้องบอกประจำเดือนครั้งสุดท้ายคุณแม่ให้ดีๆนะครับรวมทั้งหมอได้ตรวจอันตราซาวด์ดูประเมินดูแล้วอายุครรภ์ถ้าครบกำหนดเราค่อยผ่าแต่ถ้าคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเราก็จะเลือกจะคลอดทางช่องคลอดเพราะมันชื่อช่องคลอดแล้วก็ควรจะคลอดทางช่องคลอดซึ่งก็มักจะปลอดภัยและไม่มีปัญหาอะไรประเด็นต่อมาก็คือในการฝากครรภ์เนี่ยเราก็จะได้ความคุ้นเคยเราจะสนิทกันระหว่างหมอพยาบาลกับคนไข้กับคุณแม่คุณฝากท้องทีเนี่ยคุณฝากท้องประมาณเกือบ10เดือนนะครับในช่วงนี้มีปัญหาข้อสงสัยก็จะได้มีโอกาสระบายความเครียดความทุกข์ความวิตกกังวลรวมทั้งถามปัญหาที่คุณแม่สนใจเห็นไหมครับว่าการฝากครรภ์เนี่ยมันมีประโยชน์หลายประการแต่สิ่งที่บอกอยากจะเน้นก็คือเมื่อตั้งครรภ์มาเร็วๆนะครับรีบมาฝากครรภ์แล้วคุณก็จะได้ประโยชน์เต็มที่สมควรที่คุณควรจะได
4: ้ถ้าตามประจำเดือนเนี่ยจะอายุครรภ์ประมาณ3เดือนนะคะ12สัปดาห์แต่ว่าเดี๋ยวหมอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่า ว่าตรงตรงไหนหมอยังแทบจะไม่ค่อยเห็นอะไรเลยนอกจากว่าเห็นหัวใจของลูกเต้นอยู่อันนี้ให้เห็นนะหัวใจลูกที่เห็นนั่นน่าจะเป็นขาแขนน่าจะอยู่ตรงนี้มือฟีดิ้งคุณแม่พอมองเห็นเนาะเราเห็นลางๆว่านี่เป็นส่วนศีรษะเขาแล้วก็ส่วนกระดูกสันหลังระหว่างอันเตอร์ซาวน์นี่เขาก็ดิ้นตลอดเป็นสิ่งที่บอกว่าเขามีชีวิตอยู่ตอนนี้นะเห็นตามนี้นะคะ
0: ดีใจครับได้เห็นตัวลูกได้เห็นลูกอ่ะแล้วก็เขาก็เต้นมีหัวใจที่เต้นมีร่างกายที่แข็งแรงมีแขนมีขาที่สมบูรณ์แข็งแรงนี่แหละลูกเราที่เห็นหน้าครั้งแรกที่อยู่ในท้องเลยได้ลูกสาวลูกชายก็ได้แต่ขอให้เขาสมบูรณ์แข็งแรงแล้วกันค่ะ
5: จะเห็นได้เลยนะครับว่าในการไปฝากครรภ์ครั้งแรกเนี่ยนะครับคุณแม่จะต้องใช้เวลานานสักนิดนึงนะครับแล้วก็มีขั้นตอนหลายอย่างสักหน่อยแต
0: ่
5: ว
0: ่
5: าทั้งหมดทั้งมวลที่ทำไปนั้นนะครับก็เพื่อความปลอดภัยสมบูรณ์แข็งแรงของทั้งคุณแม่และก็ของคุณลูกครับ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะแล้วก็ทีมงานจากโรงพยาบาลศิริราชบอกด้วยนะคะว่าคุณแม่เนี่ยนะคะก็จะต้องมีการสำรวจหัวนมด้วยค่ะ
5: หัวนม
0: ถูกต้อง
5: นี่เป็นเรื่องทะลึ่งหรือเปล่าครับพี่มาครับ
0: ไม่ใช่เรื่องทะลึ่งหมอรุ๊ดนี่ซีเรียสเลย
5: ซีเรียสเลย
0: เพราะว่าเวลาที่คุณแม่คลอดน้องออกมาแล้วเนี่ยก็จะต้องให้น้องดื่มนมแม่ใช่ไหมล่ะคะและที่สำคัญที่สุดนมแม่นั้นก็ดีที่สุดสำหรับทารกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากหัวนมของคุณแม่มีปัญหาเช่นหัวนมอาจจะสั้นไปหัวนมบอดหัวนมบุ๋มนะคะก็จะต้องรีบที่จะปรับแล้วก็แก้ไขให้ทันท่วงทีค่ะเพราะว่าการแก้ไขแต่เนิ่นๆเนี่ยก็จะทำให้คุณแม่สามารถที่จะให้นมลูกได้อย่างสบายใจค่ะ
6: วันที่มาครั้งแรกนะคะทางโรงพยาบาลเราจะมีการตรวจคัดกรองหัวนมให้นะคะหัวนมที่ผิดปกตินะคะอาจจะเป็นเรื่องของหัวนมสั้นนะหรือบอดจมไปเลยนะบุ๋มแบนอย่างนี้จะเป็นปัญหาที่ลูกกินไม่ได้ต้องได้รับการแก้ไขอันนี้นะคะคุณแม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะช่วงตั้งครรภ์นะคะคุณแม่ก็ตรวจดูหัวนมตัวเองนะคะว่ายาวปกติไหมลูกสามารถกินได้หรือเปล่านะคะก็นวดที่ลานนมเบาๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ปล่อยมือโดยดูความยาวจากฐานนมถึงปลายยอดนมเนี้ยว่าสั้นกว่า 0.7 มิลหรือไม่นะคะอันนี้ก็เป็นหัวนมที่ผิดปกติอีกอย่างหนึ่งนะคะเรียกว่าหัวนมบุ๋มหรือบอดนะคะคุณแม่สามารถสังเกตได้ด้วยตัวเองนะคะวิธีการก็คือให้นวดลานนมเบาๆนะคะแล้วก็ดูว่าหัวนมเราเนี่ยยาวขึ้นมาไหมหรือผูกกลับเข้าไปนะคะแต่ลักษณะนี้นวดแล้วเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าหัวนมบอดหรือบุ๋มนะคะการดูแลก็คือต้องปรึกษาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่เราไปฝากครรภ์นะคะเขาจะช่วยอาจจะต้องใส่เครื่องมือนวดให้ลานนมนุ่มหรือว่าใช้เครื่องมือดึงหัวนมขึ้นมาหรือใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันค่ะคุณแม่ที่มีหัวนมที่ผิดปกตินะคะก็ควรรีบมาโรงพยาบาลหรือว่าปรึกษาเจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเรารู้ก่อนได้แก้ไขก่อนก็จะประสบความสำเร็จนะคะ
5: ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับพี่มาว่าคุณแม่เนี่ยจะต้องมีการตรวจหัวนมแล้วก็ฐานเต้านมด้วย
0: ค่ะสำคัญมากๆเลยล่ะค่ะหมอรุธและคุณแม่ท่านไหนนะคะที่อาจจะไปฝากครรภ์แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้รับการตรวจหัวนมนะคะก็สามารถที่จะนำวิธีการที่คุณพยาบาลบอกนะคะไปลองสังเกตดูนะคะว่าตัวเองนั้นหัวนมปกติหรือว่าผิดปกตินะคะถ้าเกิดมีความผิดปกติต้องแก้ไขนะคะก็สามารถที่จะเข้ารับคำปรึกษาจากคุณหมอแล้วก็พยาบาลได้ค่ะ
5: ยังมีอีกเรื่องนึงนะครับที่ข้อมูลทางการแพทย์แจ้งมาว่าในช่วงนี้นะครับคุณแม่อาจจะมีภาวะปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะกระทบกระเทือนส่งผลต่อภาวะการตั้งครรภ์ของคุณแม่ได
0: ้
5: โดยเฉพาะเรื่องของการแท้งครับ
7: ท่านดาวนะคะตอนนี้10เดือนแล้วค่ะลูกสาวคนแรกค่ะ
8: คนนี้เป็นคนที่3คือท้องที่3นะคะแต่ท้องที่1กับ2คือมันก็แทงสะก่อนเลยเนี่ยค่ะยังไม่ทันครบ3เดือนนะคะแต่ละท้องค่ะท้องแรกใช่ไหมคะก็ประมาณอีก2อาทิตย์ก็จะเป็น3เดือน
5: ครับ
8: ท้องที่2ก็อีกประมาณอีกอาทิตย์นึงก็จะครบ3เดือนอะไรเงี้ยก็แทงอะไรเงี้ยมันไม่มี

0: การอะไรเลยไม่มีการเจ็บไม่มีอาการอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะคือมันจะมีมันคล้ายๆตกขาวอะแต่เป็นสีคล้ำๆดำๆไข้อินเทอร์เน็ตถามหรือว่าถามในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยค่ะในกูเกิลอะไรเงี้ยก็หาว่ามีอาการอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอาการผิดปกติของผู้หญิงตั้งครรภ์คือต้องพบแพทย์ไปถึงปุ๊บเขาก็สาวผ่านช่องคลอดแล้วค่ะสาวหน้าท้องช่องคลอดปุ๊บเขาก็บอกว่าก็เด็กเติบโตแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
1: ท้องที่สองเป็นไงบ้างครับ
0: เรามีอยู่วันหนึ่งก็อยู่ในกรุงเทพเข้าน้ำไม่มีอาการอะไรล่วงหน้าเหมือนกันไม่มีเตือนเข้าน้ำปุ๊บก็เป็นเหมือนแบบเป็นเลือดสดเลยคราวนี้เป็นสดสดสีแดงเลยอ่ะหยดติ๋งติ๋งเลยค่ะแบบเฮ้ยมันหยดลงในห้องน้ำเข้ามาเฮ้ยก็แบบรู้ละค่ะคือไม่มีอาการงงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วรู้ละสุดเลยรู้สึกแบบมันที่เป็นแบบอะไรเราอีกแล้วเหรออะไรเงี้ยก็ไปโรงพยาบาลมันถึงปุ๊บหมอก็แค่สาวหน้าท้องเพราะท้องสองมันใกล้สามเดือนแล้วก็เท้าหน้าท้องที่เราเคยมองนอนมองเขาว่าแบบเห็นหัวใจเต้นนอนมองแล้วน้ำตาร่วงแบบลูกเรามีชีวิตอะไรเงี
1: ้
0: ยแล้วก็ทุกครั้งเราก็จะถ่ายเอาไว้แล้วมีหัวใจเอามาให้แฟนสองคนยืนดูกันแบบทำยังต้องได้อะไรเงี้ยพอพี่ไม่หลับตามองพยายามมองแบบต้องเห็นอะไรเงี้ยค่ะสุดท้ายเงียบก็แบบเด็กเกิดเติบโตมาได้เป็นอาทิตย์แล้ว
1: ความเสี่ยงของการแท้งเนี่ยครับคุณหมอจะเกิดได้ในช่วงไหนของการตั้งท้องมากที่สุดเลย
2: 3เดือนแรกครับสามเดือนแรกถ้าเอาตามตัวเลขเนี่ยก็มีตัวเลขโดยประมาณว่า100คนที่ตั้งท้องพร้อมกันจะมี10ถึง15คนที่ไปไม่ถึงฝั่งส่วนมากเราไม่ค่อยรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไร บางส่วนเนี่ยเราทราบสาเหตุเช่นมีการกระทบกระเทือนคุณแม่ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับบางส่วนเกิดจากตัวเด็กที่ไม่สมบูรณ์มีหลายๆภาวะที่การแท้งนั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุผลทางการแพทย์คือเช่นคุณแม่มีโรคประจำตัวแล้วเกิดการตั้งท้องขึ้นแล้วการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้โรคประจำตัวเนี่ยแย่ลงเราก็จำเป็นจะต้องให้ยาเพื่อให้เกิดการแท้งขึ้นอายุเยอะเนี่ยตั้งท้องก็ยากกว่าปกติเมื่อตั้งท้องแล้วเนี่ยโอกาสแท้งก็จะสูงกว่าปกตินิดหน่อยแต่ไม่ได้มากจนกระทั่งต้องตกใจแต่โดยทั่วไปเนี่ยอย่างประชากรไทยเนี่ยอายุที่เหมาะสมก็25ถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังแข็งแรงเมื่ออายุเกิน30หรือเกิน35ไปแล้วเนี่ยก็ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามเป็นเงาตามตัวอาจจะต้องหลีกเลี่ยงบางกิจกรรมที่อาจจะส่งผลเสียยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมที่มันหนักหนาสาหัสถามว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไหมซ้อนมอเตอร์ไซค์ได้หรือไม่ปัญหาคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะคอนโทรลลำบากมากขึ้นเมื่อเราตั้งท้องไม่ว่าจะเป็นผู้ซ้อนหรือเป็นผู้ขี
1: ่
2: ในช่วงท้องอ่อนๆเราอาจจะยังคอนโทรลได้ตามปกติก็ไม่เป็นไรแต่ว่าในช่วงครรภ์แก่เนี่ยเรื่องมอเตอร์ไซค์อาจจะต้องเลี่ยงเพราะมันล้มง่ายนะครับแล้วก็เรื่องการดื้นพัดตกหกล้มในบ้านอันนี้คงต้องคอยระวังอย่าให้เกิดขึ้นในช่วงท้องอ่อนๆเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดการแท้งได้การแท้งเนี่ยแน่นอนคุณแม่ก็คงเสียอกเสียใจจากการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นสภาพจิตใจอาจจะยังไม่กลับสู่ปกติมีการเสียเลือดเกิดขึ้นจากการแท้งเพราะฉะนั้นเราก็อยากให้ได้ฟื้นฟูสภาพร่างกายทั้งร่างกายแล้วก็ทั้งจิตใจนะครับให้พร้อมกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไป
3: พี่ข้าวนอนตื่นสายพี่ข้าวนอนตื่นสายใช่ไหมลูก
4: แต่ตอนนี้คือชีวิตเราสมบูรณ์แล้วเป็นครอบครัวที่น้องพันดาวสุขภาพแข็งแรงดีตอนนี
0: ้แข็งแรงมากคือตั้งแต่คลอดไม่เคยป่วยมาป่วยครั้งเดียววันที่จะครบรอบ1ขวบ
4: ครับ
0: ครั้งเดียวตั้งแต่คลอดเลยนะคะเพราะพี่เขากินนมแม
5: ่โอ้โหต้องขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ฝ้ายด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะผ่านเรื่องราวร้ายๆในชีวิตต้องแท้งถึง2ครั้งนะคะแต่ว่าในครั้งที่3นั้นก็ประสบความสำเร็จโชคดีแล้วก็มีน้องปันพันดาวน่ารักสดใสนะคะมาให้ได้มีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นกันค่ะ
4: ครับผมและนั่นนะครับก็เป็นเหตุผลนะครับว่าทำไมเราถึงต้องมีการเน้นย้ำนะครับว่าให้ไปฝากครรภ์หลังจากที่รู้ว่าตัวเองท้องนะครับก็เพื่อที่ว่าให้คุณแม่นั้นสามารถอุ้มครรภ์ตลอดรอดฝั่งจนไปถึง9เดือนคลอดออกมานะครับก็ได้ลูกที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ
5: ์
4: สมดังที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวนั้นหวังและปรารถนาไว้ครับ
6: เป็นพ่อเป็นแม่สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์แห่งการบำรุงครรภ์ด้วยอาหารการกินค่ะ
7: ดื่มทุกวันวันละแบบ 4-6 แก้ว
8: นมแม่นี่คือมาฝืนกินค่ะน่าจะเป็นนมที่บำรุงมากที่สุดแล้ว
9: นมที่เป็นสำหรับ

0: แม่โดยเฉพาะจริงๆจำเป็นต้องกินไหมหมอ
1: ใช้คำตอบทุกข้อสงสัยสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อะไรกินได้อะไรไม่ควรกิน
2: ต้มตำปูปลาตำป่าอะไรเงี้ยเราก็ชอบ
1: ในเป็นพ่อเป็นแม่เสาร์หน้าห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงค่ะ
3: ส่วนตอนนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่กับรายการในสัปดาห์หน้านะสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: างใกล้ๆสบายใจใช้แผนที่
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งจะออกไปข้างนอกหลายที่เลยแต่ก่อนเดินทางก็ต้องศึกษาเส้นทางจากแอปพลิเคชันแผนที่ในโทรศัพท์มือถือก่อนทุกคนเดินทางไปพร้อมกับนับหนึ่งนะนี่บ้านของนับหนึ่งและนี่คือเส้นทางที่จะเดินทางไปสถานที่ต่าง
2: ๆเอ๊ถ้านับหนึ่งต้องขี่จักรยานจากบ้านไปและกลับจากโรงเรียนโดยระยะทางจากบ้านไปโรงเรียนเป็น300เมตรต้องเดินทางเป็นระยะทางกี่เมตรกันนะ
0: ระยะทางขาไปคือ300เมตรและขากลับคือ300เมตรเพราะฉะนั้นระยะทางรวมทั้งหมดคือ600เมตร
2: ถูกต้องเก่งมาก

0: หลังเลิกเรียนนับหนึ่งและเพื่อนๆไปวิ่งออกกำลังกายรอบสนามเด็กเล่น3รอบโดยระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรนับหนึ่งและเพื่อนๆจะวิ่งได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่
1: ระยะทางรอบสนามเด็กเล่น1รอบเป็น350เมตรระยะทางรอบสนามเด็กเล่น3รอบเป็น3คูณ350เท่ากับ1050เมตรซึ่งระยะทาง1กิโลเมตรเท่ากับ1000เมตรเพราะฉะนั้นนับ1และเพื่อนๆวิ่งเป็นระยะทาง1050เมตรหรือ1กิโลเมตร50เมตร
0: เก่งมากทุกคนก่อนกลับบ้านเราไปกินซูชิกันเถอะเอ้ยอิ่มจังอร่อยมากๆเลยนี่ก็เย็นแล้วกลับบ้านกันเถอะแต่ถ้านับหนึ่งจะเดินทางจากร้านซูชิไปบ้านต้องเดินทางด้วยเส้นทางไหนถึงจะใกล้ที่สุดและเป็นระยะทางเท่าไหร่นะ

0: เดินทางได้หลายเส้นทางแต่นับหนึ่งต้องเดินทางจากร้านซูชิผ่านสนามเด็กเล่นไปที่บ้านถึงจะใช้ระยะทางใกล้ที่สุดคิดเป็นระยะทาง350บวก155เท่ากับ505เมตร
1: ทุกคนเก่งมากรับพี่ไปเลยถุงมือปั่นจักรยานมหิดลคิด
0: ว้าวเย้นับหนึ่งพร้อมออกเดินทางแล้ววันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลัคคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธ31มีนาคม2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจค่ะ
1: และดาวอภิสรานะคะวันนี้หลายๆคนมีความสุขเงินเดือนออก
0: ก็ยังมีเลส
2: นานแล้วล่ะครับเร็วมากเลย
1: แล้วกำลังจะก้าวเข้าสู่เดือนเมษาแล้ว
0: คือมาแล้วก็ไปแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าที่ไม่ไปเนี่ยคือรายการนี้เรายังอยู่คุณผู้ชม
1: ให้ความรู
0: ้นะจะเปลี่ยนเดือนจะวันสิ้นเดือนจะอะไรเราก็ยังอยู่ค่ะและแน่นอนวันนี้เรามีอาจารย์หมอที่น่ารักมาตอบคำถามสุขภาพให้กับคุณผู้ชมด้วยท่านแรกเลยนะคะอาจารย์หมอแอดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์วราวุฒิสุขเกษมจากภาควิชารังสีวิทยาค่ะสวัสดีอาจารย์แอด
2: สวัสดีครับ
1: จะได้หายไปประมาณเดือนนึงซึ่งอาจารย์แอดเชื่อไหมว่ามีคนถามคำถามเกี่ยวกับรังสีวิทยาเข้ามาเยอะน้อยเยอะเลยแล้วก็เราบอกว่าต้องรอผู้เชี่ยวชาญเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมที่มีคำถามนะคะเกี่ยวกับภาควิชาอาจารย
0: ์
1: แอด
0: มีถามเรื่องคือโลกคืนแร่รังสีอะไรโอ้โหถามกันมาเยอะคนที่เป็นไทรอยด์
2: จริงดีมากเลยครับ
0: น่าถามมาเยอะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมค่ะถามได้อะไรที่เกี่ยวกับรังสีมีอะไรอาจารย์มันมีอะไร MRICT สแกน
2: โอ้เดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือทางรังสีวิทยาการแพทย์นี่เราเยอะมากเลยเช่นเราเข้าอุโมงค์ในการตรวจร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือเรียกว่า CT สแกนนะครับเครื่องสร้างภาพในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าหรือตัว MRI นะครับการใช้อุลตราซาวด์ทางการแพทย์การตรวจเต้านมด้วยแมมโมแกรมหรือเอ็กซเรย์เต้านมนะครับรวมถึงการเข้าเครื่องทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ต่างๆเช่นเพทสแกนรวมถึงการนำรังสีนะมารักษาทางการแพทย์เช่นรักษาโรคมะเร็งรักษาไทรอยต่างๆ
1: เดี๋ยววันนี้เคลียร์ทุกคำถามที่คุณผู้ชมสนใจส่วนอีกหนึ่งท่าน
0: นี่อันนี้ก็หายหน้าไปนานคุณผู้ชมคิดถึงนะคะแล้วในช่วงของวันหยุดยาวแบบนี้เนี่ยโอ้โหอันนี้ต้องติดตามอาจารย์เลยเพราะว่าอาจารย์แก๊ปนะคะจะคอยดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์ปุณคว่าศรีเจริญจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินค่ะสวัสดีอาจารย์แก๊ป
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องฉุกเฉินเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเพราะฉะนั้นทุกเรื่องทุกโรคในเบื้องต้นจะต้องผ่านทางอาจารย์แก๊ปไปนะคะ
1: ฉ
0: ุ
1: กเฉิน
0: ทำได้
1: อาจารย์แก๊ปจะรออยู่ที
0: ่ห้องฉุกเฉินไม่เคยว่างนะคุณผู้ชม24ชั่วโมง
3: ใช่ครับก็โรคทั่วไปอาการทั่วไปที่ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรหรือว่าจะต้องทำยังไงต่อนี่ก็ปรึกษาได้
1: บางทีเราไปห้องฉุกเฉินประมาณตีหนึ่งตีสองอาจารย์อ
0: ันนี้พิศลาชอบไปเที่ยวโรงพยาบาล
2: อาจารย์
1: สักพักมีคนใส่ชุดฟุตบอลน่ะชุดเตะบอลเดินผ่านไปแล้วก็แบบว่าเขาไปเขามาตังดุจังเลยสักพักหนึ่งเขากลับมาใหม่เป็นชุดกราว
2: คุณหมอไปเตะฟุตบอลมาแล้วก็มาเข้าเวร
1: รออยู่ตรงนั้นรอคนไข้อาจารย์แก๊ปเคยทำไหมอ่ะ
2: ไม่แน่ใจผมยังไม่เข้าใจแล้วเกี่ยวอะไรกับชุดฟุตบอล
1: ไม่ใช่ก็เป็นชุดนอนเขาไงอาจารย์เข้าใจไหมคือว่าถ้าสมมติมีคนไข้อาจารย์ก็คือ
2: เป็นชุดอยู่เวร
1: เป็นชุดอยู่เวรสักพักอาจารย์ก็คือแบบเอาละมีคนไข้มาละก็แต่งรอมาเลยเขา
0: เลยนะเออนี่แหละแต่ว่าโรคฉุกเฉิน
1: สลับมาก
0: คือใครไม่เจอไม่รู้อย่างพิศลาเคยเข้าโรงพยาบาลตอนดึกจะรู้เลยว่าคุณหมอที่อยู่เวรฉุกเฉินสำคัญมาก
1: คือเราก็ง่วงคุณหมอก็ต้องง่วงแต่ว่าคุณหมอให้การดูแลรักษาเต็มที่เพราะฉะนั้นนะคะกลางค่ำกลางคืนอุ่นใจ24ชั่วโมงนะคะแผนกของอาจารย์แก๊ปอยู่กับพวกเรา
0: ใช่ค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ชมก็สามารถถามคำถามได้ทุกเรื่องทุกโรคจะเรื่องเกี่ยวกับรังสีก็ถามได้หมายเลขโทรศัพท์ตอนนี้ขึ้นที่หน้าจอนะคะคุณผู้ชมหมายเลขก็คือ023547105นะคะ023547105ส่วนอีกหนึ่งช่องทางค่ะเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะเราไลฟ์สดรายการด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอยู่ที่ไหนในโลกใบนี้สามารถถามคำถามและสามารถอยู่ใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้เลย1ชั่วโมงเต็มเหมือนมีคุณหมอมานั่งอยู่ใกล้ๆเลยค่ะ

0: และข้อมูลอันนี้สำคัญมากหลายท่านนะคะเวลาถามคำถามถามกว้างมากเลยและอาจารย์ก็ไม่รู้จะตอบยังไงดีเพราะว่าเวลามันกว้างมากไปนะคะมันก็จะไม่ได้คำตอบที่ควรจะได้ดังนั้นคุณผู้ชมขาคำถามที่จะถามนะคะอย่างน้อยเนี่ยต้องประกอบไปด้วยนะคะเรื่องราวที่ประกอบไปอายุเพศน้ำหนักส่วนสูงแพ้ยานะคะอาการของโรคมีไหมอาการของโรคเป็นอะไรอย่างไรอันนี้เป็นข้อมูลที่สำคัญที่คุณผู้ชมนะคะจะต้องฝากส่งมาให้เราด้วยนะคะจะได้สามารถให้คำแนะนำกับคุณผู้ชมได้อย่างถูกต้องนะคะ
1: คำถามมาแล้ว
0: โอ้โหหนักมาก
2: บอกว่าเป็นเรื่องของความฮอตฮิตจริงๆ
3: จะว่ายินดีเลยครับ
2: คุณวันอายุ55น้ำหนัก70เป็นสายแรกของวันนี้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0180เซนติเมตรค่ะอยากทราบว่าอายุ55ปีควรที่จะเอ็กซเรย์อะไรบ้างเพื่อตรวจคัดกรองโรคอาจารย
3: ์ครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับคือคำว่าคัดกรองแสดงว่าไม่มีอาการนะครับเช่นสมมติว่าเรามีภาวะทางสุขภาพที่ปกติเราอยากจะคัดกรองโรคเหมือนตรวจสุขภาพหร
2: ือ
3: ว่
2: า
3: เช็คอัพประจำปีครับก็โจทย์คุณวันเนี่ยอาจจะเป็นส่วนสูง180ผมเดาว่าน่าจะเป็นสุภาพบุรุษนะครับหรือว่าสุภาพสตรีก็แล้วแต่เดี๋ยวเราแบ่งเป็นสุภาพบุรุษก่อนละกันนะครับสุภาพบุรุษอายุ55ปีเนี่ยหนึ่งก็คือในส่วนของการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยจะมีการตรวจร่างกายโดยคุณหมอก่อนนะครับแล้วก็ซักประวัติความเสี่ยงต่างๆปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับจากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายนะครับในเชิงรังสีวิทยาเนี่ยเราจะมีการตรวจที่สำคัญหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นการตรวจเอ็กซเรย์ปอดหรือตัวเอ็กซเรย์ทรวงอกเนี่ยเราดูอะไรบ้างนะครับเช่นเราดูว่ามีโรคติดเชื้อที่เราเจอได้บ่อยๆในประเทศของเรานะครับเช่นวัณโรคปอดนะครับมีเรื่องของจุดที่ปอดเรื่องของมะเร็งหรือเปล่าน ะครับหัวใจโตไหมเส้นเลือดปกติไหมเพราะบางคนเนี่ยอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงหรือว่ามีโรคประจำตัวบางอย่างแต่ว่ายังไม่มีอาการก็จะมีปรากฏความผิดปกติอันนี้ได้อีกอันนึงเนี่ยที่เราไม่ใช้เอ็กซเรย์เราใช้อุลตราซาวด
2: ์
3: นะครับหรือว่าการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงอันนี้เราก็ตรวจในช่องท้องครับตรวจดูอะไรบ้างนะครับสำหรับผู้ชายเนี่ยตรวจต่อมลูกหมากนะครับกระเพาะปัสสาวะตรวจตับม้ามไตสองข้างตับอ่อนนะครับแล้วก็หลอดเลือดแดงใหญ่นะครับที่อยู่ใจกลางของลำตัวนะครับว่ามันมีก้อนมะเร็งไหมมีนิ่วไหมท่อไตหรือว่าท่อระบบน้ำดีเนี่ยปกติมีการอุดตันหรือไม่นะครับมีลักษณะของก้อนหรืออะไรที่จะสงสัยว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าสำหรับสุภาพบุรุษเราก็จะลูกหมากเนี่ยมันโตไหมนะครับเป็นเรื่องของในส่วนของตัวต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าที่เราเจอได้ในคนที่สูงวัยนะครับสำหรับคุณสุภาพสตรีบ้างนะครับก็จากตัวอุลตราซาวด์เองเนี่ยเราก็จะดูช่องท้องโดยเฉพาะอวัยวะของสตรีนะครับที่สำคัญคือมดลูกรังไข่ทั้งสองข้างเชื่อไหมครับว่าในสุภาพสตรีเนี่ยมะเร็งรังไข่เนี่ยบางทีไม่มีอาการหร
2: ือ
3: ว่ามันค่อนข้างซ่อนเลนทีเดียว
2: แต่อันตราซาวด์สามารถบอก
3: สามารถที่จะด
2: ู
3: ก้อนในเชิงกรานได้ดูมดลูกได้มีก้อนไห
2: ม
3: นะครับมีความหนาตัวที่ผิดปกตินะครับของตัวผนังมดลูกหรือเปล่าแล้วก็ส่วนบนคล้ายๆคุณสุภาพบุรุษนะครับดูตับไตต
2: ับ
3: อ่อนต่างๆเอ็กซเรย์ปอดเช่นเดียวที่เพิ่มเติมสำหรับสุภาพสตรีคือเอ็กซเรย์เต้านม
2: แมมโมแกรม
3: นะครับหรือว่าแมมโมแกรมเราทำทั้งเอ็กซเรย์เต้านมทั้งอุลตราซาวด
2: ์
3: เพราะว่าในสุภาพสตรีเนี่ยเรามีวัตถุประสงค์ในการคัดกรองในส่วนของมะเร็งเต้านม
2: อย่าง55นี่ควรจะคัดกรองแล้ว
3: ควรจะคัดกรองตั้งแต่อายุ50ปี
2: ครับ
3: ทีนี้เนี่ยก่อนเร็วอายุน้อยกว่า50ปีคัดกรองด้วยไงนะครับ1ก็คือตรวจคลำเต้านมด้วยตัวเองบวกกับอุลตราซาวด
2: ์
3: ตัวอุลตราซาวด์นี้มันปราศจากรังสีเราสามารถที่จะตรวจคัดกรองได้นะครับในกรณีที่มีครอบครัวสายตรงเป็นโรคของเต้านม
2: หรือ
3: เช่นคุณแม่ของคนไข้หรือว่าคุณยายของคนไข้เนี่ยเป็นเต้านมอันนี้อาจจะต้องตรวจคัดกรองแมมโมแกรมก่อนอายุ50ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจทางรังสีวิทยาร่วมกับการตรวจร่างกายแล้วก็ดูเรื่องของปัจจัยเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็จะสามารถช่วยคัดกรองโรคที่สำคัญต่างๆได
2: ้ระดับหนึ่งซึ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดไม่มีความเจ็บปวดใดๆเลย
3: อ่ะมันก็อาจจะมี
2: ดิฉันเคยตรวจเมมโมแกรมหลายคนเขาบอกว่าเจ็บไม่เจ็บ
3: อ่ะก็ต้องบอกว่าก็อาจจะต้องมีการเรื่องของดึงเนื้อเต้านม
2: นิดหน่อย
3: อาจจะต้องมีการวางจุดที่ต้องตรวจตัวเอ็กซเรย์เต้านม
2: แล้วก็บีบ
3: บางคนเนื้อเต้านมท่านน้อยนิดนึงก็อาจจะรู้สึกตึงๆบ้างนะครับก็อาจจะมีความไม่สะดวกไม่สบายอยู่บ้าง
2: แต่แป๊บเดียวอาจารย์
3: ใช่ครับแต่ว่าประโยชน์ที่ได้คือการคัดกรองโรคมะเร็งซึ่งเราบาลานซ์กันแล้วว่า
2: คุ้ม
3: ประโยชน์ที่ได้เนี่ยมากกว่าอีกอันนึงคือตรวจอุลตราซาวด์เนี่ยเราต้องกั้นปัสสาวะอันนี้ก็จะมีคนก็ไม่เข้าอกไม่เข้าใจกับเรานิดหน่อยว่า
2: ก่อนห้องหน้าห้องตรวจเขาจะให้เราดื่มน้ำ
3: ดื่มน้ำ
2: แล้วเราก็บอกว่าไม่หิว
3: ครับ
2: คุณต้องดื่ม
3: ครับแน่นอนครับเพราะว่าเราใช้คลื่นเสียงความถี่สูงเนี่ยเราประเมินอวัยวะต่างๆนะครับแน่นอนเราต้องอาศัยตัวพาคลื่นเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณหมอก็จะให้ทุกท่านเนี่ยดื่มน้ำสะอาดนะครับเพื่อกลั้นปัสสาวะ
0: เพื่อให้มีน้ำเป็นตัวนำคลื่นเสียงไป
3: เพราะว่าเราต้องการจะดูมดลูกรังไข่ในสุภาพสตรีเราต้องการจะดูต่อมลูกหมากให้ชัดๆเลยในสุภาพบุรุษรวมถึงเนื้องอกนิ่วในกระเพาะปัสสาวะเช่นกัน
2: คือถ้าเกิดเราทานน้ำเข้าไปแล้วกลั้นปัสสาวะเนี่ยมันจะทำให้ภาพเห็นชัดเจนถูกไหมอาจารย์แล้วก็จะง่ายต่อการที่จะวินิจฉัย
3: ใช่
2: นะคะ
3: ค่ะ
0: มาที่คำถามจากคุณผู้ชมที่ชมอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะคะคุณมาริสาบอกว่าเมื่อคืนที่นี่มีข่าวรัฐเนี่ยหยุดให้วัคซีนของแอสตราเซเนกาชั่วคราวอีกแล้วกับคนที่อายุต่ำกว่า60เพราะว่าพบผู้ที่ได้รับยาแล้วมีผลกระทบเกี่ยวกับหลอดเลือดในสมองถึงเสียชีวิตที่นี่9รายนะคะดิฉันอายุ48สูง162หนัก58มีโรคประจำตัวอยู่ด้วยคือ1โรคภูมิแพ้ที่ไวต่อทางเดินลมหายใจดูเหมือนมีอาการมากขึ้นจึงมีหอบหืดร่วมด้วยเมื่ออายุมากขึ้นและเมื่อได้ยามาอยู่ที่นี่14ปีแล้วตอนนี้ทำการบำบัดภูมิแพ้ด้วยวิธีนี้นะคะรบกวนอาจารย์แก็บดูหน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าโรคเส้นเลือดฝอยที่ขาคิดว่ายังไม่ถึงขั้นเส้นเลือดขอดเพราะว่าไม่มีอาการเส้นเลือดปูดบวมขึ้นมาบนผิวหนังจะมองเห็นเป็นเส้นเลือดแตกฝอยบางๆจากผิวหนังนะคะคุณหมอโรคผิวหนังที่นี่เคยทำอัลตราซาวด์ผลบนผิวก็ดูบอกว่าไม่ถึงขั้นร้ายแรงเคยมีประวัติตรวจสอบคอเลสเตอรอลสูงแต่ไม่ได้ตรวจทุกปีล่าสุดตรวจเรื่องไขมันเส้นเลือด7ปีก่อนครอบครัวมีประวัติโรคอุดตันในเส้นเลือดทั้งพ่อแม่และพี่สาวคำถามมี2ข้อข้อแรกเลยคือดิฉันมีความเสี่ยงไหมในการตัดสินใจที่จะฉีดวัคซีนตัวไหนดีนะคะแอสตราเซเนกาทางรัฐก็คือมีคำสั่งให้กลับมาใช้ตัวนี้ได้ก่อนจะตัดสินใจฉีดคงต้องปรึกษาหมอประจำที่นี่นะคะอย่างละเอียดด้วยแน่นอนแต่ด้วยความที่ภาษาเยอรมันยากก็เลยบอกว่าโดยเฉพาะศัพท์ทางเทคนิคก็เลยขอความรู้ในเรื่องนี้ด้วยนะคะและก็ทำไมถึงงดใช้ชั่วคราวกับคนที่อายุน้อยกว่า60นะคะ
2: ละเอียดมาก
0: ใช่
2: เยอรมันตอนนี้น่าจะเป็นช่วงเช้า
0: ค่ะนะคะอันนี้รบกวนยังไงดีสมมติว่าถ้าโรคภัยแค่เจ็บจากที่ดูสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมคะจ๊ะ
3: คือเท่าที่ดูเนี่ยเวลาที่จะฉีดวัคซีนเราพูดกลางๆไม่ได้พาดพิง
0: อะไร
3: แบรนด์ไหนแบรนด์หนึ่งดีกว่าไหมครับ
0: ก็
3: เวลาที่มีการประกาศใช้วัคซีนนะครับมันก็จะมีกระบวนการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าจะมาผ่านในประเทศไทยก็จะต้องในส่วนขององค์การอาหารและยาก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยทีนี้ถ้ามันมีการรายงานอุบัติการณ์ของเรียกว่าผลอันไม่พึงประสงค์จากวัคซีนนะครับโดยในแต่ละนโยบายในแต่ละประเทศเนี่ยก็ป้องกันเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนก็อาจจะต้องมีการหยุดระงับการใช้ชั่วคราวแล้วก็มีการทบทวนนะครับว่าในกลุ่มปัจจัยเสี่ยงที่ฉีดไปนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุและผลหรือว่ามันเกิดจากตัวนี้จริงหรือเปล่าก็แน่นอนอาจจะมีการระงับใช้ชั่วคราวซึ่งก็
2: เพื่อที่จะไปศึกษาวิจัย
0: ให้ละเอียดไหมอาจารย์
3: เพื่อที่จะดูเรื่องของความปลอดภ
2: ั
3: ย
2: มันเกิดจากอะไรกันแน่ในเคสที่เขาเกิดขึ้น
3: ก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้วัคซีนมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่และโลกที่เรากำลังเผชิญมันก็
2: ม
3: ีความใหม่นะครับเพราะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นละเอียดอ่อนเนี่ยก็อาจจะต้องระงับไปก่อนนะครับเช่นมีโรคร่วมเยอะ
0: โรคอะไรบ้างไหมคะที่อาจารย์ที่แบบอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอก่อนการฉีดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าทุกโรคภัยแค่เจ็บถ้าเป็นอะไรต้องแจ้งก่อน
3: คือผมคิดว่าในสุขภาพส่วนตัวเนี่ยคือต้องบอกคุณหมอแล้วก็ทีมแพทย์และพยาบาลทั้งหมดนะครับว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรไหมอันนี้ก็อาจจะต้องบอกนะครับแล้วก็ในกระบวนการการฉีดเนี่ยก็จะต้องมีการอย่างเงี้ยครับซักประวัติตรวจร่างกายหาปัจจัยเสี่ยงนะครับหลังฉีดแล้วก็จะต้องมีการติดตาม
2: ติดเพราะต้องฉีด2เข็มถูกไหม
3: ก็มีทั้งกรณีที่เป็นต้องฉีด2เข็มแล้วก็เข็มเดียวครับมีรายละเอียดเยอะพอสมควรครับแต่ว่าผมคิดว่าในกรณีที่เป็นประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะสอบถามได้แล้วก็แนะนำว่าต้องบอกข้อมูลของสุขภาพของทุกท่านอย่างละเอียดนะครับเพราะว่ามีความสำคัญในการที่จะ
2: รับวัคซีน
3: เฝ้าระมัดระวังเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับ
0: อันนี้คือบอกว่าวัคซีนเนี่ยงดใช้เฉพาะในคนอายุน้อยแต่60ให้ฉีดอันนี้ได้ดังนั้นเนี่ยแต่ละประเทศก็นโยบายไม่เหมือนกัน
3: ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลักการคล้ายๆกันคือทุกคนต้องห่วงใยเรื่องของความปลอดภัยของประชาชน
0: เป็นหลัก
3: ค่ะ
0: เดี๋ยวติดตามต่อไปแต่อย่างไรถ้าคุณมาริสามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบอกกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลก่อนจะฉีดเนาะ
2: แต่ขอบคุณด้วยนะคะให้รับชมจากเยอรมันเดี๋ยวจะแอร์จะช่วยแปลเป็นภาษาเยอรมันเชิญค่ะ
3: เยื่อละมันครับ
0: เยื่อละดันอาจารย์แก๊ปรับวัคซีนยังคะ
1: อ๋อยังเลยคร
3: ับ
0: รอว่าคิวรอคิวรอคิว
3: ของผมนี่ลงชื่อตอบแบบสอบถาม
0: เรียบร้อยหมดแล้ว
3: แล้วก็ดูแลสุขภาพอย่างดีนะครับและที่สำคัญก็คือว่าอย่าลืมนะครับถ้าคุณพ่อคุณแม่ของพวกเราเนี่ยถ้าท่านก็เป็นในกลุ่มที่เป็นละเอียดอ่อนแล้วก็นั้นด้วยนะครับความจริงพวกเราที่ฉีดเนี่ยหนึ่งก็คือเราในฐานะที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับเราก็คงอาจจะต้องทำเป็นเรื่องของแบบอย่างให้ชัดเจนนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราทำก็เพื่อที่จะมองในเชิงภาพใหญ่นะครับว่าเราต้องการไม่ให้โรคเนี่ยมีการระบาดไปสู่กลุ่มที่ละเอียดอ่อนนะครับเช่นกลุ่มที่มีโรคร่วมกลุ่มเด็กแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงวัคซีนได้มีความปลอดภัยก็เชิญชวนนะ
0: อาจารย์ก็แนะนำให้ฉีดนะคะเพราะว่าประชาชนตอนนี้บางส่วนก็ได้รับแล้วรับกลุ่มเสี่ยงหรือการจัดทำโซนนิ่งพื้นที่ต่างๆบุคลากรการแพทย์ได้แน่ๆแต่กำลังรอให้ทั่วถึง
3: ครับ
0: ค่ะมีคำถามจากคุณวรัญญาไหมคะ
2: คุณวรัญญาอายุ58ปีค่ะน้ำหนัก 58.3 ส่วนสูง163เซนติเมตรบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมทางด้านขวาผ่าตัดแล้วก็ให้คีโมแล้วก็ฉายแสงนะคะเรียบร้อยไปแล้วเมื่อปี63เดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้แต่ตอนนี้ค่ะมือด้านขวาบวมขึ้นมานิดหน่อยอาจารย์ค่ะอยากทราบว่าเกี่ยวกับมะเร็งไหมเพราะเป็นมาจนถึงปัจจุบันน่าจะประมาณ3เดือนกว่าก็ยังไม่หายควรจะรักษาอย่างไรคะ
3: ครับหลังโจทย์ก็คือว่าเป็นเรื่องของมะเร็งเต้านมทางด้านขวาได้รับการผ่าตัดนะครับซึ่งก็จะมีการผ่าตัดตัวเนื้อเต้านมแล้วก็มีการลอกต่อมน้ำเหลืองบริเวณตรงที่ผ่าตัดรวมถึงรักแร้ด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยหลังจากการที่รักษาด้วยการผ่าตัดเนี่ยจะมีการฉายแสงบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงตรงรักแร้นะครับเพื่อกำจัดเรื่องของตัวมะเร็งทั้งหมดที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับทีนี้หลังผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีเรื่องของแขนบวมได้โดยเฉพาะแขนข้างขวาเป็นไปได้เหมือนกันครับที่อาจจะเป็นผลจากการผ่าตัดรวมถึงการฉายแสงด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็อาจจะต้องระวังครับว่าอาการบวมเนี่ยอาจจะเป็นจากสาเหตุอื่นๆด้วยนะครับเช่นบางคนมีหลอดเลือดลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดก็เป็นไปได้ที่จะมีแขนบวมหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการอักเสบติดเชื้อเราต้องสังเกตอาการนะครับทีนี้ถ้าบวมเนี่ยอาจจะต้องดูครับมันมีสัญญาณบางอย่างเช่นถ้าบวมมากจนปวดหรือว่ามีไข
0: ้
3: หรือมีอักเสบบวมแดงร้อนอันนี้มันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีอันนี้อาจจะต้องมาโรงพยาบาลนะครับแต่ทีนี้ในเบื้องต้นถ้าบวมไม่มาก
0: เ
3: ราอาจจะจัดท่าทางเช่นเราเอาแขนที่บวมเนี่ยวางไว้ค่อนข้างสูงนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีการนวดประคบนะครับรักษาตามอาการและดูซิว่ามันดีขึ้นไหมมีสัญญาณอันตรายหรือเปล่านะครับยกตัวอย่างเช่นการบวมมันเป็นมากขึ้นเรื่อย
0: ๆ
3: มีอาการปวดมีไข้ลักษณะบวมแดงร้อนอย
0: ่
3: างเงี้ยนะครับเป็นสัญญาณที่ไม่ดีนะครับหรือว่าบริเวณแผลผ่าตัดหรือว่าฉายแสงเนี่ยมีความแฉะมีความลักษณะของหนองนะครับไม่แห้งอักเสบบวมแดงอันนี้อาจจะต้องมาเพราะเป็นสัญญาณที่อาจจะว่าเป็นเรื่องของการติดเชื้อทีนี้เนี่ยหลังการฉายแสงหลังการผ่าตัดนะครับคุณหมอผู้ดูแลเนี่ยท่านก็จะนัดติดตาม
0: อ
3: ันนี้คุณก็จะต้องไปตามนัดนะครับเพราะว่าคุณหมอก็คงจะประเมินนะครับว่าผลจากการฉายแสงรวมถึงการผ่าตัดเนี่ยมัน
0: เป็นไปตามเป้าหมาย
3: ใช่มันควบคุมโรคได้หรือเปล่า มีการกลับมาของมะเร็งหรือเปล่าทีนี้ถ้าถามว่ามันเกี่ยวกับมะเร็งไหมมันอาจจะเกี่ยวและอาจจะไม่เกี่ยวครับเพราะนั้นแนะนำดูแลตัวเองเบื้องต้นสังเกตสัญญาณอันตรายแล้วก็มาติดตามตามที่คุณหมอนัดนะครับซ
0: ึ่
3: งคุณหมอรังสีแพทย์ที่ท่านที่จะฉายแสงท่านหลังที่จะทำการรักษานะครับท่านก็จะนัดคนไข้มาติดตามนะครับว่ามีภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการฉายแสงหรือว่ามีการกลับมาของตัวโรคหรือเปล่า
0: อย่างฉายแสงก็ต้องนัดมา follow เหมือนกัน
3: แน่นอนครับแน่นอนทีนี้ follow เนี่ยติดตามเนี่ยเขาก็ดูตั้งแต่เรื่องของการตรวจร่างกายนะครับว่าแผลตรงผ่าตัดรวมถึงบริเวณฉายแสงเนี่ยมีภาวะแทรกซ้อนไหมเช่นผิวหนังตรงนั้นมันอาจจะแห้งนะครับรวมถึงว่าอาจจะมีสีหรือว่าความแข็งของผิวหนังที
0: ่เปลี่ยนไป
3: ซึ่งมันเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้หลังจากฉายแสงนะครับทีนี้มันก็มีการรักษาตามอาการมีการทาโลชั่นการดูแลรักษาแผลตรงนั้นนอกจากนี้ในทางรังสีวิทยาเนี่ยเราอาจจะต้องทำอุลตราซาวด์นะครับบริเวณที่ผ่าตัดรวมถึงการทำแมมโมแกรมในเต้านมฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อติดตามว่ามันไม่ได้มีรอยโรคที่มันกำเริบขึ้นนะครับ
0: ค่ะ
2: ยังไงก็ตามให้กำลังใจนะคะคุณวรัญญาเพราะว่าปัจจุบันเทคโนโลยีทันสมัยเรื่องของการรักษามะเร็งสามารถหายขาดได
3: ้จริงที่สุดเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยการรักษามะเร็งปัจจุบันเนี่ยมันมีวิธีการรักษาที่ดีขึ้นเรื่อย
0: ๆ
3: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าคุณจะเป็นมะเร็งเนี่ยแต่เราก็สามารถที่จะอยู่กับมันได
0: ้
3: อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิภาวรรณบ้างนะคะมันบอกว่าภาวะสโตรกเป็นอย่างไรคะ
1: ภาวะสโตรกก็คือเป็นภาวะที่หลอดเลือดสมองมีความผิดปกตินะครับอาจจะมีอาการอุดนะครับหรือว่ามีหลอดเลือดสมองแตกก็ได้ก็ถือว่าเป็นสโตรกเหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่าสมองที่มีปัญหาเนี่ยส่วนที่มีปัญหา

0: อย่างเช่นหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยส่วนที่หลอดเลือดนั้นไปเลี้ยงก็จะเกิดการขาดเลือดพอเกิดขาดเลือดก็จะมีอาการทางสมองในส่วนนั้นๆแล้วแต่ว่าสมองส่วนนั้นเลี้ยงช่วยอะไรบ้างครับแต่คร่าวๆหลักๆคร่าวๆเนี่ยก็คือสังเกตได้ก็คือจากพูดไม่ชัดปากเบี้ยวแล้วก็แขนขาอ่อนแรงข้างใดข้างหนึ่งถ้าเกิดมีเนี่ยเราก็จะสงสัยว่าเป็นเรื่องของหลอดเลือดสมองก็แนะนำว่าน่าจะต้องมาโรงพยาบาลซึ่งปกติการรักษาเนี่ยก็ค่อนข้างมีความรวดเร็วนะครับถ้าเกิดว่าเป็นหลอดเลือดสมองอุดตันเนี่ยถ้าเกิดมันอุดช่วงแรกเนี่ยก็คือจะสมองขาดเลือดแต่ถ้าเกิดอุดนานขึ้นก็คือเนื้อสมองก็จะเสียหายหรือว่าตายไปโอกาสที่จะกลับมามีชีวิตก็น้อยลงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามาได้เร็วเนี่ยเราก็ตรวจพบว่าเป็นได้เร็วเราก็ให้การรักษาอย่างเร็วเนี่ยช่วงที่สมองยังไม่เสียยังตัวเซลล์ยังไม่เสียชีวิตอย่างนี้นะครับก็คือสามารถใช้เปิดหลอดเลือดได
1: ้
0: ถ้าเกิดเป็นกรณีของสมองขาดเลือดนะครับแต่ว่าการที่แยกเนี่ยเราต้องแยกก่อนว่าเป็นสมองขาดเลือดหรือเลือดออกที่เลือดสมองแตกหรือว่าสมองขาดเลือดโดยการอาศัยการทำ CT สแกนก็คือมาโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็จะรีบทำ CT สแกนส่วนใหญ่ก็จะมีตัวชี้วัดว่าเราอยากจะได้ CT สแกนใน20นาที
2: สมมติว่ามาโรงพยาบาลปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำคือ CT สแกน
0: ใช่แต่ว่าเราอาจจะต้องแยกก่อนว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงเพราะว่าอย่างบางกรณีบางคนเป็นกรณีของน้ำตาลต่ำก็ทำให้มีอาการคล้ายๆของหลอดเลือดสมองคือเราก็อาจจะมีการเจาะเลือดระหว่างที่กำลังรอไปทำ CT สแกนแล้วพอทำ CT สแกนเสร็จปุ๊บเราก็จะรู้ว่าเป็นกรณีของขาดเลือดหรือเลือดออกแล้วก็ระหว่างนี้ก็จะมีหมอระบบประสาทมาช่วยดูถ้าเกิดเป็นกรณีของขาดเลือดและมาเร็วใน3ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมียาเปิดหลอดเลือด
2: 3 ชั่วโมง
0: ครับใช่คือยิ่งเร็วยิ่งดีอย่างเช่นถ้าเกิดได้ยาใน1ชั่วโมงจริงดีกว่า2ชั่วโมงดีกว่า3ชั่วโมง
2: เร็วยิ่งเร็วยิ่งด
0: ีใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาที่มากขึ้นเนี่ยพอดียามันเป็นยาเปิดหลอดเลือดเพราะฉะนั้นมันก็จะมีข้อเสียก็มีความเสี่ยงก็คือให้แล้วมีโอกาสเลือดออกในสมองเช่นกันถ้าเกิดว่าให้เร็วเนี่ยโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากยาก็จะมากขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับผลเสียที่จะเกิดจากยาแต่ถ้าเกิดว่าได้ช้าเนี่ยสมองส่วนที่เสียหายเยอะให้ยาไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่แต่ว่าดันต้องไปเสี่ยงกับภาวะเลือดออกในสมองอย่างเงี้ยก็จะเสี่ยงเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าเกิดว่ามาช้าหรือมานานส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ได้ให้ยาอย่างเช่นว่าเป็นมาวันนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้จะมีกรณีของถ้าเกิดว่าเป็นลิ่มเลือดที่วิ่งมาอุดคือมันจะมี2กรณีกรณีของไขมันแตกแล้วเกิดลิ่มเลือดเกาะใช่มั้ยครับกับลิ่มเลือดวิ่งมาอุดถ้าลิ่มเลือดวิ่งมาอุดก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีการดึงลากตัวลิ่มเลือดออกมาใช่อันน
2: ี้ก็คือจะรู้ได้ต้อง CT สแกน
0: ใช่แต่อันนี้ระยะเวลาอาจจะนานขึ้นหน่อยอาจจะประมาณ24ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็คือสรุปก็คือถ้าเกิดสงสัยกรณีของสโตรกเนี่ยก็คือรีรอไม่ได้
2: ส่งโรงพยาบาลทันที
0: ควรต้องมาโรงพยาบาลทันทีบางทีเราเจออย่างเช่นว่ารอลูกกลับมาก่อน
2: หรือว่ารอตอนเช้าค่อยไปก็ได้
0: ใช่คือแบบขอลองนอนดูก่อนเผื่อหายอะไรอย่าง
2: น
0: ี
2: ้อะไรคือสัญญาณอาจารย์ที่ว่านอนต่อไม่ได้แล้วต้องไป
0: คือจริงๆถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติที่เป็นแบบฉับพลันทันทีทันใดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะนึกถึงเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดก่อนอย
1: ่
0: างเช่นว่ากำลังล้างจานอยู่ก็รู้สึกไม่ค่อยมีแรงที
2: ่อ่อนแรงกว่า
0: ทรงตัวไม่อยู่หรืออยู่ๆก็พูดไม่ชัดอะไรที่มันเป็นแบบทันทีทันใดไม่เคยเป็นมาก่อน
2: ฉับพลันทันทีทันใด
0: เราแต่ต้องนึกถึงพวกหลอดเลือดก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอาการแขนขาอ่อนแรงปากเบี้ยวพูดไม่ชัดนะครับเป็นแบบฉับพลันทันทีทันใดอันนี้ก็ควรจะต้องรีบมาโรงพยาบาลเพื่อมาตรวจเช็คว่าเป็นโรคนี้หรือเปล่า
2: อยู่บ้านคนเดียวโทรเบอร์อะไรคะอาจารย
0: ์1669ครับ
2: คุณผู้ชมจดเลยตัวใหญ่ๆแปะไว้เลย1669เพราะผู้สูงอายุบางท่านอยู่บ้านคนเดียว
3: ไม่รู้จะโทร
2: 1669
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณนิดนะคะ
2: คุณนิดนะคะอายุ62ปีส่วนสูง162เซนติเมตรน้ำหนัก43บอกว่ามีอาการนิ้วชี้บวมไปหาหมอบอกว่าเส้นเอ็นอักเส
1: บ
2: แต่อาการยังไม่ดีขึ้นตอนนี้ปวดมากควรทำยังไงดีอาจารย์คะ
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของเส้นเอ็นอักเสบเนี่ยส่วนใหญ่น่าจะต้องมีระยะเวลานะครับระยะเวลาในการหายเนี่ยแล้วแต่การใช้งานด้วยครับอย่างน้อยเนี่ย1สัปดาห์
2: ไม่ได้หายทันที
0: ใช่ก็คืออาจจะใช้ยาบรรเทาอาการปวดแล้วก็ในเรื่องของการใช้งานอาจจะต้องลดการใช้งาน
2: พักกิจกรรม
0: ใช่ถ้าเกิดว่าเรายังใช้งานในลักษณะที่มีความเสี่ยงเช่นว่าเส้นเอ็นอักเสบเพราะว่าอย่างเช่นว่าไปใช้นิ้วเยอะหรือว่าในกรณีของทำงานหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนทำงานละเอียดเย็บผ้าหรือว่าในกรณีของร้อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะทำให้ต้องใช้ซ้ำๆส่วนใหญ่ประมาณ 1-2 สัปดาห์เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานส่วนใหญ่ก็จะดีขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่เกิน1เดือนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันอาการไม่หายหรือว่าเป็นต่อเนื่องอาจจะต้องลองมาคุยกับคุณหมอดูว่ามีเหตุหรืออะไรอย่างอื่นหรือเปล่า
2: แต่อย่างไรก็ตามต้อง
1: ทีนี
2: ้รอนิดนึงอาจารย์เป็นไง
1: ทีนี้เห็นบอกว่ามีอาการปวดในเบื้องต้นคงจะต้องบรรเทาปวดได้นะครับจริงยาแก้ปวดมีตั้งแต่ที่อ่อนๆหน่อยแต่ยังพอได้เช่นพาราเซตามอลเนี่ยกินได้เลยนะครับแน่นอนถ้าอันนี้ค่อนข้างปลอดภัยไม่ได้มีปัญหาเรื่องของเรื่องแผลทางเดินอาหาร
2: กัด
1: กระเพาะอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยทานได้เลยนะครับแล้วก็ความจริงมันจะมียาลดการอักเสบของเส้นเอ็นซึ่งอันนี้คุณหมอจะเป็นคนพิจารณาให้นะครับก็จะเป็นกลุ่มลดการอักเสบในกลุ่มนี้ต้องทานอย่างระมัดระวังเพราะว่าอย่างที่ทราบบางทีมันระคายเคืองกระเพาะนะชื่อเขาคือเอ็นเซดนะครับตัวนี้ก็ทานได้เมื่อปวดตามคำสั่งของแพทย์นะครับแล้วก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็อย่าไปทานตอนท้องว่างเพราะว่ามันอาจจะระคายเคืองทางเดินอาหารแล้วก็ใช้เมื่อปวดนะครับเมื่ออาการปวดบรรเทาแล้วเนี่ย ก็หยุดนะครับเพราะว่าในระยะยาวเนี่ยอาจจะมีผลต่อไตด้วยเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยเนื่องจากมันมีภาวะแทรกซ้อนค่อนข้างเยอะคุณหมอก็จะพิจารณาให้เป็นรายไปแล้วให้อย่างระมัดระวัง
2: อย่างเอ็นเซดกับพารามีข้อบ่งชี้อะไรถึงต้องให้เอ็นเซด
1: ก็ถ้าเอ็นเซดชื่อเขาเลยครับมันเป็นยาที่ลดการอักเสบ
2: โดยเฉพาะ
1: พาราเซตามอลเนี่ยลดปวดนะครับแต่ว่าเอ็นเซดเนี่ยลดทั้งปวดและลดทั้งการอักเสบทีนี้ถ้าเอ็นมันเกิดจากการอักเสบเนี่ยนอกจากเราจะพักแล้วเนี่ยถ้าเรารับประทานยาเอ็นเซดร่วมด้วย
2: จะดีขึ้น
1: ก็อาจจะดีขึ้นแต่ว่ามันต้องไปด้วยกันนะครับพักเนี่ยต้องพักจริงๆถ้ามันเราใช้นิ้วใช้ข้ออะไรพวกนี้เราก็จะต้องหยุดพักนะครับแล้วก็รับประทานยาและสังเกตอาการนะครับว่าดีขึ้นหรือเปล่า
0: แต่ถ้าไม่ได้ใช้แล้วปวดมากขึ้นหรือว่าบวมแดงร้อนมากขึ้นจริงๆแล้วอักเสบเนี่ยเกิดได้จากการใช้งานเยอะ
2: ค่ะ
0: ติดเชื้อก็เกิดขึ้นได้นะครับอย่างเช่นถ้าบางคนเป็นเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะติดเชื
2: ้อ
0: ปกติที่จะไม่ติดกันอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างเส้นเอ็นส่วนใหญ่จะไม่ติดเชื้อที่เส้นเอ็นนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีเส้นเอ็นอักเสบจากการติดเชื้อเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ถ้ากรณีของมีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำหรือว่าอาจจะทำงานเกี่ยวกับพวกหอยพวกปูหรืออะไรเงี้ยเราไปจับแล้วถูก
2: ทิ่ม
0: ก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในลักษณะของติดเชื้อแบคทีเรียแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้งาน
2: อย่างพวกปลาสด
0: ใช่
2: อาหารทะเลสด
0: ใช่อย่างอันนี้ก็จะต้องใช้พวกยาฆ่าเชื้อที่เป็นยาฆ่าเชื้อเป็นยาปฏิชีวนะ
2: นั่นอีกเรื่องนึง
0: ใช่แต่คือวิธีสังเกตง่ายๆก็คือดูว่าถ้าเกิดเป็นจากการใช้งานเนี่ยพอพักพอหยุดใช้กินยามันจะค่อยๆดีขึ้นครับแต่ถ้าเกิดเป็นกรณีของเป
2: ็
0: นมากขึ้นบวมแดงร้อนเป็นมากขึ้นอันนี้ก็ต้องระวังเรื่องของติดเชื้อด้วยอันนี้ก็อาจจะต้องมาตรวจมาเช็คดูครับ
3: ค่ะไปที่คำถามจากคุณธัญญนันท์นะคะวันนี้ในแฟนเพจ Drama Channel คนดูเยอะมากแล้วก็ถามคำถามมาเยอะมากนะคะคุณธัญญนันท์บอกว่าอายุ21ปีปวดหัวไมเกรนคุณหมอให้โทพิราเมดนะคะอาจารย์1เม็ดตอนเช้ากับอีตัวนี้ค่ะสองเม็ดก่อนนอนก่อนหน้านั้นนะคะก็ได้ตัวนี้1เม็ดก่อนนอนนะคะอีก1เม็ดมีเช้าเย็นด้วยที่นี้ปวดประจำเดือนนะคะมาน้อยแต่1เดือน2ครั้งมาทั้งตอนกินยานะคะตัวที่อาจารย์แก๊ปเห็นแล้วแต่แทบไม่ปวดท้องเลยปวดแต่หัวตั้งแต่เปลี่ยนยามาชามือชาเท้ามากเลยถามว่ามันเกี่ยวกับยาไหมแล้วก็ไอ้ตัวยาโทพิราเมดเนี่ยลดอาการกระตุกของขาได้ไหม
0: ตัวโทพิราเมดเนี่ยจะเป็นกลุ่มยากันชักนะครับที่ใช้ในภาวะไมเกรนได
2: ้
0: ก็คือช่วยลดในกรณีของคนไข้ที่เป็นไมเกรนได้แต่ว่ามีในเรื่องของประจำเดือนอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เหมือนกันนะครับส่วนตัวฟูนาริซีนเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอาการเวียนศีรษ
2: ะ
0: นะครับกรณีของพวกพาโนลอลเนี่ยจะเป็นยาที่ช่วยลดอัตราการเต้นของหัวใจเหมือนกับว่ามีภาวะกังวลหรือชีพจรเต้นเร็วหรืออะไรเงี้ยตัวพวกพาโนลอลก็จะช่วย
2: ะ
0: นะครับจริงๆถ้าเกิดว่ามีอาการเกี่ยวกับอย่างสงสัยจะเป็นจากยาเนี่ยผมจะแนะนำว่าจริงๆยากลุ่มอย่างโทพิราเมดเนี่ยไม่แนะนำให้ใช้เองคุณจะต้องได้จากคำสั่งแพทย์เพราะว่าตัวยาก็จะมีภาวะแทรกซ้อนมีอะไรถ้าเกิดว่ามีอาการผิดปกติก็แนะนำว่าลองอาจจะลองไปคุยกับคุณหมอที่เป็นคนสั่งจ่ายยานะครับว่ากินอันนี้แล้วเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็เวลาใช้ยาเนี่ยเราจะประเมินจากความเสี่ยงนะครับกับผลประโยชน์จากยาก็คือถ้าเกิดว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการใช้ยาตัวนี้บ้างหรือว่าความเสี่ยงมีความเสี่ยงอะไรบ้างอย่างถ้าเกิดเรามีอาการผิดปกติบางทีอาจจะไม่ได้เป็นอาการทั่วไปที่ใช้ยาตัวนี้จะเป็นแต่อาจจะเป็นในบางคนที่ใช้ยาตัวนี้หรืออาจจะเป็นกรณีอื่นอย่างเช่นว่าไม่มีรายงานเลยว่าคนใช้ยาตัวนี้จะมีอาการนี้อย่างเงี้ยก็แนะนำว่าถ้าเกิดว่ามีความไม่แน่ใจเกี่ยวกับตัวยานะคะลองไปคุยกับคุณหมอที่สั่งจ่ายยาดูแต่ว่าแนะนำว่าไม่ควรไปปรับยาเองเพราะตัวโทพิราเมดค่อนข้างเป็น ยาเฉพาะทางก็คือเหมือนไม่เหมือนพาราที่ส่วนใหญ่ก็คือเป็นยาสามัญประจำบ้านที่กินอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนำว่าถ้าเกิดไม่แน่ใจลองไปปรึกษากับคุณหมอดูอีกทีนึงดีกว่าครับ
3: ค่ะ

0: แต่ไม่แนะนำให้ปรับยาลดยาเองนะคะคุณพรพันธ์ถามเรื่องของวัคซีนโควิด-19 วันนี้หลายๆท่านก็สนใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะ คุณพรพันธ์อายุ68ปีบอกว่าถามให้พี่สาวพี่สาวเนี่ยเป็นคนที่จะความดันโลหิตสูงเฉพาะตอนไปตรวจที่โรงพยาบาล
1: คือกลัวเสื้อขาว
0: คือโชว์คุณหมอ
2: แต่พอเวลา
0: บ้านก็คือความดันปกติ
2: คือเต้น
0: หลายคนเป็นถ้าไปฉีดวัคซีนโควิด-19จะมีปัญหาอะไรไหมคะ
2: ครับในเบื้องต้นไม่มีข้อมูลว่าลักษณะ
0: ความ
2: ดันสูงเนี่ยจะเกี่ยวกับภาวะแทรกซ้อนของการฉีดวัคซีนโควิด-19นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มที่จะต้องฉีดนะครับแล้วก็เข้าถึงวัคซีนได้ก็แนะนำให้ฉีดนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเรื่องของภาวะแทรกซ้อนผลอาการอันไม่พึงประสงค์จากยาใหม่ๆเหล่านี้นะครับมันต้องการข้อมูลครับเพราะนั้นเราคงต้องเฝ้าระวังและติดตามครับก็แนะนำว่าเราไม่ประมาทนะครับเราติดตามนะครับแล้วก็ในเบื้องต้นคิดว่าในกรณีนี้ยังสามารถที่จะเข้าไปฉีดวัคซีนได้คร
0: ับอย่างดาวคิดว่าคุณพรพันธ์น่าจะกังวลว่าอยู่บ้านอ่ะความดันปกติแต่ทีนี้พอไปฉีดมันต้องไปที่โรงพยาบาลอาจารย์ได้บอกไหมคะแล้วก็พอวัดด่านแรกเลยเขาต้องวัดความดันเกิดสูงขึ้นมาอีกจะฉีดได้ไหมหรือต้องกลับบ้าน
2: เขาคงต้องดูสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยไหมครับชีพจรเป็นอย่างไรตอนนั้นมีอาการอะไรอย่างอื่นไหมแล้วก็ความจริงเนี่ยบางทีพวกเราเนี่ยแค่เดินเหนื่อยหรือว่าเราม
1: ี
2: ความเครียดความกดดันใดๆอากาศร้อนเมษายนอย่างเงี้ยครับมันก็ขึ้นสูงได้วันนี้เวลาที่เราดูประเมินเรื่องของความดันนะครับเราคงจะต้องไม่ใช่ประเมินแค่ครั้งเดียว
0: มัน
2: อาจจะต้องติดตามนะครับก็ต้องประเมินด้วยครับคือตัวความดันสูงนี่น่าสนใจเหมือนกันก็แนะนำว่ามันอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงจริงหรือไม่จริงก็ได้แต่คิดว่าเขาจะต้องตรวจแล้วก็ติดตามอะค่ะ
1: เหมือนวันนั้นมีอาจารย์แจ็คมาแล้วก็มีคนมาถามอาจารย์เรื่องความดันสูงกับการฉีดวัคซีนอาจารย์บอกว่าถ้าสูงว่ามันสูงครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องให้คนไข้ที่มาฉีดวัคซีนเนี่ยต้องพักก่อนแล้วให้ความดันมันอยู่ระดับแบบปกติ120 130อะไรเงี้ยก็จะฉีดได้แต่หลายคนโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรคกลัวอะไรเงี้ยพอมาถึงแล้วเดี๋ยวมันจะลดแรกๆอาจจะสูงนะคะ
2: ที่เห็นคุณหมอใส่เสื้อกาว
1: ใช่เห็นคุณหมอหล่อแพ
2: ้ตื่นเต้น
0: เป็นไปได
2: ้เป็น
0: เป็นพี่ดาวไม่เป็นแต่คุณแม่เป็นทุกครั้ง
2: พอเห็นเสื้อกาวปุ๊บ
0: 200พอเห็นคุณพ่อปั๊บว้าความดันลดความดันตกความดันขึ้น
1: เป็นความตื่นเต้นเนาะเวลาไปโรงพยาบาล
2: ดีครับ
0: นะคะแต่อันนี้ก็คือหลายๆคนเป็นเรื่องนี้แต่ว่ามีความกังวลแต่อาจารย์แอบบอกว่าไม่น่าจะเกี่ยวกัน
2: ครับไม่น่าจะเกี่ยวกัน
1: ค่ะค่ะมาที่คำถามจากคุณจมรีนะคะคุณจมรีบอกว่ามีสามีนะคะเป็นมะเร็งปอดในระยะสุดท้ายแล้วก็เป็นถุงลมโป่งพองด้วยมีอาการเจ็บที่บริเวณหน้าอกคุณหมอเนี่ยให้มอร์ฟีนกินนะคะเช้าและเย็นเลยถามมาว่าสามารถขึ้นเครื่องหรือว่าเดินทางได้บ้างไหมคะคือตอนนี้เนี่ยคุณหมอรักษาแบบให้ยามุ่งเป้านะคะสามีเนี่ยอายุ74ปีแล้วน่าจะอยากเดินทางแล้วถ้าเดินทางไกลกลัวสามีจะไม่ไหวก็เลยบอกจะขึ้นเครื่องได้ไหม
0: ได้ไหมอาจารย
2: ์ก็ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงนะครับเพราะว่ามีถุงลมโป่งพองแน่นอนครับก็อาจจะมีความเสี่ยงว่าเวลาที่เปลี่ยนความดันเช่นการขึ้นไปอยู่ที่การบินนะครับก็ถามว่าระหว่างคนที่ปอดปกติกับคนที่เป็นถุงลมโป่งพองคนที่เป็นถุงลมโป่งพองย่อมมีความเสี่ยงในการที่จะยกตัวอย่างเช่นปอดแต
0: ก
2: ได้ครับและที่สำคัญก็คือเป็นถุงลมโป่งพองแล้วก็เป็นเรื่องของโรคมะเร็งซึ่งเราไม่รู้ว่ามันมีการเช่นมันมีการลุกล้ำเข้าไปในเยื่อหุ้มปอดมากน้อยแค่ไหนหรือว่ามันกินกระดูกด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันคือตอบยากเหมือนกันว่ามันจะ fit to fly แค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะถามคุณหมอที่ประเมินโรคนะครับเช่นบางคนเป็นถุงลมโป่งพองแต่จริงแล้วเป็นไม่มาก
0: พอได
2: ้หรือว่าบางคนเป็นตระกูลหลอดลมเด่นไม่ได้เป็นถุงลมโป่งพองเยอะนะครับแต่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในคำตอบคำถามและคำตอบเนี่ยคงต้องพิจารณาเป็นหลายๆไปนะครับบางคนเขาเป็นถุงลมโป่งพองมากจริงๆก็ต้องบอกว่ามันมีความเสี่ยงว่าถ้าขึ้นไปก็อาจจะปอดแตกได้นะแต่บางคนเขาเป็นไม่มากมันก็สามารถที่จะบินได้เช่นกัน
3: คือก็จะมีประเด็นอยู่ก็คือจะมีเรื่องของออกซิเจนนะครับอย่างปกติถ้าเกิดเราอยู่ใน
0: พื้นราบ
3: ในพื้นราบเนี่ยก็คือ1บรรยากาศเนี่ยก็คือออกซิเจนจะสูงกว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปที่สูงออกซิเจนจะลดลงแต่ว่าปกติเครื่องบินส่วนใหญ่จะบินสูงประมาณ 30,000 ฟุตนะครับซึ่งปกติเราอยู่ไม่ได้แต่ว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินเขาจะปรับความดันบรรยากาศในเครื่องให้ลงมาเหมือนประมาณสัก 6,000 ฟุตซึ่งจริงๆแล้ว 6,000 ฟุตเนี่ยก็ความดันก็จะมากกว่าที่พื้นดินอยู่ดีเพราะนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของออกซิเจนตกเนี่ยไม่แนะนำให้ขึ้นเครื่องบินเพราะว่ามีโอกาสที่จะออกซิเจนตกกว่าภาวะปกติได้แต่จริงๆการเดินทางถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของส่งผู้ป่วยเนี่ยบางกรณีเราอาจจะใช้ค่าใช้จ่ายมากขึ้นเพื่อปรับบรรยากาศในเครื่องให้เป็นระดับ C level ก็คือระ

0: ชั้นหนึ่งบรรยากาศก็มีเหมือนกัน
1: แต่อันนั้นคือกรณีของการส่งผู้ป่วยโดยเฉพาะไม่ใช่เครื่องบินโดยสาร
2: ใช่แต่ถ้าเกิดเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปส่วนใหญ่เขาจะปรับประมาณ 6,000 ฟุตซึ่ง 6,000 ฟุตเนี่ยก็จะออกซิเจนตกลงเหมือนกันกับมีอีกกรณีนึงถ้าเกิดจะขึ้นเครื่องจริงๆก็คือต้องเอ็กซเรย์ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีลมอยู่

0: พองขึ้นมาตอนขึ้นเครื่องถ้าเกิดมันพองขึ้นมาเนี่ยมันจะไปกดทำให้เลือดเข้าหัวใจ
1: อ
0: ัน
1: ตรายอีก
0: ได้น้อยลงซึ่งจะทำให้เกิดภาวะช็อกได้อันนี้ค่อนข้างรุนแรงเสียชีวิตได้เลย
2: ครับ
0: ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าแนะนำเดินทางปลอดภัยจริงๆเดินทางพื้นราบปลอดภัย
1: นั่งรถยนต์
0: ใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะตรวจเช็คเนี่ยก็คือตรวจเช็คหนึ่งก็คือต้องไปเช็คเรื่องของระดับออกซิเจนสองก็คือต้องไปเช็คว่ามีพวกลมรั่วในปอดไหมซึ่งปกติก็เอ็กซเรย์ก็พอจะตรวจได
2: ้ครับอาจารย์
1: ซึ่งอาจารย์ก็มองว่าอาจจะค่อนข้างยุ่งยากพอสมควรแล้วก็อันตราย
0: ค่อนข้างเสี่ยงแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างเราพูดยากนะเพราะว่าบางทีคุณภาพชีวิตกับเรื่องชีวิตก็อีกเรื่องนึง
1: ค่ะ
0: หมายถึงว่าอย่างสมมติว่ามีญาติที่มีลูกมีหลานมีญาติมีอะไรหรือว่ามีที่สถานที่ที่อยากจะไปหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นกรณีของอย่างว่าสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยจริงๆมีความเสี่ยงแต่เราลดความเสี่ยงได้ก็คือเราไปปรึกษาคุณหมอว่าถ้าเกิดว่าเราจะขึ้นเครื่องจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องตรวจอะไรบ้างแล้วเราก็ค่อยพิจารณาดูว่าผลประโยชน์กับความเสี่ยงที่มีเนี่ยคุ้มค่ากันไหมถ้าคุ้มค่ากันก็อาจจะพิจารณา
1: ค่ะมีความเป็นไปได้แต่ต้องมีการตรวจอย่างละเอียดซะก่อนค่ะพอดีมีคำถามเรื่อง CT สแกนและ MRI และเอ็กซเรย์ด้วยนะคะ
2: ค
1: ุณจิกกี้นะคะบอกว่าทำ CT สแกนและ MRI ทุกปีปีละ1ถึง2ครั้งและเอ็กซเรย์ปอดหลายครั้งเพราะว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคลิ่มเลือดอุดตันปอดค่ะจะเป็นอันตรายไหมมีอะไรที่บ่งบอกว่าเป็นเรื่องของการทำหัตถการที่บอกข้างบนไหมคะ
2: คือการต้องอธิบายก่อนนะครับเรื่องของการตรวจ MRI เนี่ยมันเป็นวิธีการที่จะเก็บภาพทางการแพทย์โดยตรวจในอุโมงค์ที่เป็นคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าวิธีการนี้ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีรังสีนะครับเราตรวจได้ตั้งแต่เรื่องของคนท้องแล้วคนเด็กตรวจได้อย่างปลอดภัยฉะนั้นตัว MRI เนี่ยก็ตัดไปนี่คือว่าเรื่องของรังสีไม่มีละนะครับในส่วนของ CT สแกนหรือ X-ray คอมพิวเตอร์อันนี้เป็นวิธีการที่ได้รับรังสีนะครับปัจจุบันเนี่ยระดับปริมาณรังสีที่ได้ต่อคนไข้เนี่ยไม่เยอะมากนะครับแล้วก็ก่อนที่จะตรวจเนี่ยคุณหมอจะมีการทบทวนข้อบ่งชี
1: ้
2: ว่ามันมีความจำเป็นจะต้องตรวจหรือเปล่าในกรณีลิ่มเลือดอุดตันที่หลอดเลือดเนี่ยอันนี้มีความจำเป็นที่จะต้องประเมินรอยโรคนะครับว่าจะต้องได้รับยาหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นภาวะที่อาจจะมีอันตรายต่อคนไข้คือเสียชีวิตได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามันมีข้อบ่งชี้ชัดเจนนะครับก็มันจะบาลานซ์กันระหว่างประโยชน์ที่ได้กับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
1: คุ้มกว่าน
2: ะครับคุณหมอก็จะประเมินแหละครับว่าคนในคนไข้รายนี้เนี่ยถ้าทำและได้ประโยชน์คือต้องทำนะครับแต่เรียนให้ทราบว่าปริมาณรังสีที่ณปัจจุบันนะครับมันมีเทคนิคต่างๆในการสแกนเครื่องเนี่ยมันตัดเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องตัดปุ๊บหายใจแป๊บเดียวไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณรังสีเนี่ยมันก็น้อยถ้าเทียบกับเทคโนโลยีในเวอร์ชันสัก10ปีที่แล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องของหลอดเอ็กซเรย์ที่มีปริมาณมากตัดเร็วนะครับแล้วก็มันมีเทคนิคต่างๆทางรังสีวิทยาเลยครับที่จะใช้ปริมาณรังสีน้อยแต่สร้างภาพที่มีคุณภาพหรือว่าคุณภาพในการวินิจฉัยเนี่ยที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เลือกเหมือนเราตัดเสื้อเลยครับว่าเราจะเลือกโจทย์ว่าเราจะตัดแค่ไหนตัดกี่เฟสนะครับกี่ระยะแล้วก็จะสามารถที่จะตอบโจทย์ทางการแพทย์ได
1: ้ละเอียดมากขึ้น
2: ใช่ครับ
1: ทาร์เก็ตเป้าหมายได
2: ้ได้ชัดเจนแล้วก็ให้ได้รังสีน้อยที่สุดเรามีหลักการอาราล่าของเราครับก็คือใช้ปริมาณรังสีน้อยที่สุดสมเหตุสมผลแต่ยังคงไว้ซึ่งเรื่องของคุณภาพหรือว่าประโยชน์ที่ได้ทางการแพทย์นำไปการวินิจฉัยโรคหรือว่าในการตัดสินใจในการรักษาครับ
1: หลายท่านฟังแล้วคงจะมีความมั่นใจในการที่จะเข้ารับการรักษาหรือตรวจทางรังสีวิทยามากขึ้น
2: อีกนิดนึงครับคุณภาพในการใช้ตรวจทางรังสีปัจจุบันครับมันจะมีการเรียกว่าวัดระดับของรังสีในการตรวจแต่ละครั้งแล้วก็มีการรายงานไปในภาพทางการแพทย์ด้วยนะครับเพราะนั้นมันเป็นมาตรฐานเลยนะครับว่าในการตรวจทุกครั้งเนี่ยเราจะมีการคำนวณรังสีที่ได้ต่อการตรวจแต่ละครั้ง
1: ห้ามเกินเท่านี้เท่านั้น
2: ใช่ครับ
1: คือปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยอาจารย์แล้วบางทีเอ็กฟันบางทีแบบเป็นนิดหน่อยเขาก็จะ
3: เอ็กซเรย
1: ์ตลอดเลยเอ็กซเรย์ฟันเอ็กซเรย์ฟันบางคนผุทั้งปากอย่างเงี้ยอาจารย์บ่อยๆมันจะเป็นอะไรไหม
2: ก็จะบอกว่าถ้าเป็นเอ็กซเรย์ฟันเนี่ยปริมาณรังสีก็น้อยกว่าเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ย10เท่าเลยครับค
1: ือ
2: น้อยมากนะครับก็ถ้าประเมินว่าเราได้รับการรักษาฟันที่ผุนะครับมันมีประโยชน์มันมากกว่าการที่เราจะได้รังสีปริมาณน้อยมากอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรังสีวิทยาทางการแพทย์โดยการรังสีวินิจฉัยครับปริมาณรังสีมันน้อยมากครับ
1: นะคะ นะคะคุณแจ็คกี้ยังไงวันนี้สบายใจอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีมาตอบเองเลยนะคะ
2: อยากให้ถามด้วยค่ะเพราะว่า

0: ทีเนี่ยพอเห็นเครื่องเอ็กซเรย์เข็นผ่านแค่นั้นนะฮะ
1: กลัวว
0: ิ่งป่าลาบกันเลยค่ะเพราะไม่รู้จะกลัวกันตอนแต่ก่อนหมอก็กลัว
1: บางคนรถเอ็กซเรย์ไปจอดเครื่องที่ไปจอดที่ออฟฟิศ
0: เด
1: ินอ้อมตึก
0: มัน
1: ไม่ได้เป็นอย่างนั้น
0: มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับเพราะว่าในความเป็นจริงเรื่องของความปลอดภัยมันมีอยู่ครับ
1: มีอะไรทุกอย่าง
0: แต่ว่าถ้ากลัวการที่กำจัดความกลัวคือการได้รับข้อมูลที่เหมาะสมและเพียงพอนะคะวันนี้ก็อยากให้ถามด้วยครับ
2: ไปที่คำถามทางหมายเลขโทรศัพท์กันบ้างนะคะ
1: คุณฟ้าสายอายุ42อาจารย์ค่ะบอกว่าฝ่าเท้าร้อนทั้งสองข้างเกิดจากสาเหตุอะไรกว้างเหมือนกันฝ่าเท้าร้อนเจ็บหรือเปล่าก็ไม่ได้ให้ข้อมูล
0: ครับครับ
3: ก็อาจจะเกิดได้หลายอย่างคือกรณีของภาวะร้อนเนี่ยจริงๆเราก็ถ้าเกิดมาตรวจเราจะต้องแยกเป็นภาวะอักเสบหรือเปล่าแต่อย่างบางกรณีเป็นของเส้นเลือดขยายตัวก็อาจจะทำให้เกิดการร้อนขึ้นมาได
1: ้
3: เช่นคล้ายๆอย่างคนดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างเงี้ยที่มีลักษณะฝ่ามือแดง
1: หน้าแดง
3: หน้าแดงบางคนฝ่ามือแดงเท้าแดงอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเป็นกรณีของเส้นเลือดขยายตัวก
1: ็
3: อาจจะต้องมาเช็คดูแต่จริงๆถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนแต่ว่าไม่ได้มีอาการอะไรผิดปกติ
1: ไม
3: ่ได้เจ็บป่วยอะไรจริงๆก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากหลอดเลือดที่ไปในอุณหภูมิร้อนอุณหภูมิเย็นหรือว่าการดื่มน้ำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะเกิดได้แต่ว่าต้องระวังเรื่องของภาวะอักเสบถ้าเกิดว่าปวดบวมแดงแล้วก็ร้อนอันนี้อาจจะต้องมาเช็คดูว่ามีภาวะอักเสบซึ่งอักเสบอาจจะเกิดได้จากหลายอย่างติดเชื้อก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค
3: ือถ้าเกิดว่าฝ่าเท้าร้อนเป็นเฉียบพลันทันทีทันใดเพิ่งเป็นมาวัน2วันอย่างเงี้ยมีประวัติมีโรคเบาหวานร่วมด้วยไม่แน่ใจว่าไปเหยียบอะไรมาหรือเปล่าอันนี้อาจจะต้องไปแยกว่ามีอักเสบไหมซึ่งถ้าเกิดมีอาการปวดร่วมด้วยอันนี้ก็น่าจะต้องมาเช็คดูแต่ถ้าเกิดว่าร้อนอย่างเดียวไม่ได้มีอาการอย่างอื่นนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเย็นเนี่ยน่ากลัวกว่า
1: เย็นจะเกิดขึ้นอะไรบ้าง
3: ถ้าเกิดว่าเป็นพวกหลอดเลือดอุดกั้นหลอดเลือดอุดตันเนี่ยก็จะทำให้เกิดการเย็นการชาได
0: ้
3: คือเลือดไปเลี้ยงไม่ดีอย่างเงี้ย
1: ชา
3: เย็นแล้วมีอาการปวดได้ชาได้แล้วก็อ่อนแรง
1: อันนี้คือน่ากลัวมาก
3: อันนี้น่ากลัวกว่าแต่ถ้าเกิดร้อนเนี่ยก็บอกว่าอาจจะมีหลอดเลือดไปเลี้ยงได้ดีแต่ว่าเลี้ยงได้ดีเนี่ยบางทีอาจจะเป็นอักเสบก็เลยไปเลี้ยงดีก็ได้
1: คือพอเกิดอะไรอักเสบในร่างกายหลอดเลือดจะไปตรงนั้นเยอะถูกไหมอาจารย์มันก็เลยทำให้บวมแดงร้อนแต่ถ้าเกิดว่าเย็นรู้สึกว่ามีอาการชาเกิดขึ้นคือเลือดไม่ค่อยไปเลี้ยงตรงนั้น
3: ไปเลี้ยงน้อย
1: อันอย่างหลังน่ากลัวกว่า
3: ใช่ไ
1: หม
2: คะนะคะไปที่คำถามจากคุณวิบูลนะคะคุณวิบูลอายุ73น้ำหนัก69สูง163นะคะบอกว่าปกติเป็นคนที่กินยาลดความดันและยาไขมันอยู่ครับวันนี้อยากขอถามคุณหมอ2วันมานี้เนี่ยมีอาการนิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แข็งทั้งซ้ายปวดและชาขัดๆนะครับอยากทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างแค่2นิ้วนะคะอาจารย์นิ้วนางแล้วก็นิ้วก้อยที่แขนซ้ายมันจะเป็นโรคเส้นประสาทหรืออะไรยังไงไหมคะ
3: ถ้าเกิดนิ้วนางนิ้วก้อยจริงๆก็ถ้าเกิดแนะนำก็ไปหาหมอทางกระดูกนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของเส้นประสาทที่เส้นประสาทที่แขนที่ไปเลี้ยงมือเนี่ยมันก็จะมีอยู
0: ่
3: 3เส้นแต่ว่าอันนี้เส้นประสาทเส้นใหญ่นะครับซึ่งมันก็จะเลี้ยงบางอันเลี้ยงหลังมือบางอันเลี้ยงหน้ามือบางอันเลี้ยงด้านในด้านนอกอย่างเงี้ยครับก็คือถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยอาจจะต้องไปเช็คว่าเป็นตรงเส้นประสาทนี้หรือเปล่าอย่างบางทีเส้นประสาทที่วิ่งผ่านทางข้อมือบางทีเกิดผังผืดที่ข้อมือไปกดทับเส้นประสาทก็ทำให้เกิดอาการผิดปกติได้หรือว่าบางคนเป็นบริเวณที่ข้อศอกหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเส้นประสาทที่วิ่งมันเกิดการขัดติดขัดอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้เกิดอาการชาการปวดได
1: ้
3: นะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นอาการนี้ก็แนะนำว่าไปตรวจกับทางแพทย์เฉพาะทางด้านแผนกกระดูก
1: ออโทปิดิก
3: ออโทปิดิกใช่ก็จะชัดมากขึ้นคร
0: ับ
1: คุณวิบูลอยู่สมุทรปราการนี่ไปหาคุณหมอที่อยู่ที่จักรีก็ได้มีหลายท่านที่เป็นอาจารย์หมอของเรานะที่มาคุยกับเราวันนั้นจำได้อาจารย์ออโทปิดิกบอกว่าเหมือนกับเขาจะแบ่งเป็นว่าโป้งชี้กลางจะเส้นหนึ่งนางก้อยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอย่างที่อาจารย์ที่อาจารย์แกบอก
0: แนะนำว่าไปตรวจนะครับที
1: ่
0: รามาจักรีหรือรามาบางพลีนะครับ
1: อย
0: ู่แถว
1: อยู่เส้นไหนอาจารย์บอกหน่อยบางคนเคยได้ยิน
2: คำว่า
1: บาง
2: พล
0: ีไหมคะไปได้สองทางนะครับคืออาจจะไปทางถนนบางนาตราดก็ได้หรือว่าจะทางสุขุมวิทสายเก่าก็ได้นะครับก็เป็นอีกแคมปัสหนึ่งเหนือโรงเรียนแพทย์หนึ่งนะครับที
1: ่
0: อยู่ที่อำเภอบางพลีนะครับก็คือชื่อเต็มๆคือสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์นะครับก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครบเลยนะครับม
1: ี
0: อาจารย์แพทย์แล้วก็เป็นสถานที่ที่นักเรียนแพทย์ของรามาธิบดี
1: เนี่ย
0: เราก็จะไปเรื่องของไปทั้งมีการเรียนการศึกษาวิจัยนะครับครบวงจรอยู่ที่นั่นเลยครับ
1: สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์สมุทรปราการ
0: สมุทรปราการ
1: ค่ะ
4: ฝากซื้อปลาสลิด
2: ปลาสลิดบางบ่อ
4: ใช่
2: เอาแค่บางบ่อนะคะไม่เอาอะไร
4: ไม่เอาทุกบ่อ
2: ไม่เอาทุกบ่ออ
4: ะไรอ่ะ
2: ค่ะไปที่คำถามนี้มีคำถาม
4: อันนี้คุณโดคำถามนี้น่าสนใจอาจารย
0: ์
4: ทั้งสองท่านต้องให้ความเห็นแล้วล่ะ
2: เดี๋ยว
4: คอมเมนเตอร
2: ์อันนี้เป็นของโปรดเลยนะ
4: คุณโดมีบอกว่ามีคนบอกว่ากินมดแดง
2: มดแดงหรือไข่มดแดง
0: ก็จะเป็นไข่มดแดง
4: มดแดงก็กินได้มันจะเปรี้ยว
2: ๆใช
4: ่ๆมดแดงอ่ะมีคนบอกว่ากินมดแดงแล้วจะโง่จริงไหมอันนี้ขอเสริมตอนเด็กๆดิฉันก็เคย
2: เป็นลูกชาวสวน
4: ใช่มีชุดข้อมูลนี้ว่าถ้ากินมดเราจะโง่เหมือนคุณปู่คุณย่า
2: จริงเหร
4: อน่าจะเป็นกุศโลบายให้ไล่หมดออกไปจากอาหาร
0: อย่างนั้นมากกว่าต้องตีความนิดนึงถ้าเราดูพวกกลุ่มแมลงนะครับแน่นอนครับเขามักจะมีคุณองค์ประกอบทางโปรตีนที่โดดเด่น
2: สูงมากนะ
0: ใช
2: ่
0: ครับหรือว่าไข่มดแดงนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์มากกว่านะครับน่าจะมีเรื่องของโปรตีนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
2: น่าจะฉลาดมากกว
0: ่
2: า
0: ไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของความโง่หรือว่าความฉลาดนะครับความจริงความโง่ความฉลาดนี้มันมีหลายเหตุปัจจัยทีเดียวนะครับตั้งแต่ปัจจัยทางด้านพันธุกรรมนะครับรวมถึงการอบรมเลี้ยงดูนะครับจริงๆในการพัฒนาของสมองนี่มันน่าจะเริ่มต้นตั้งแต่อายุแต่น้อยๆเลยครับอาหารเนี่ยอาจจะเป็นจุดเสริมแต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับ
2: ไม่ใช่ตัวตัดสิน
0: นะครับเพราะนั้นก็ขอสรุปว่ามดแดงไม่น่าจะเกี่ยวก
2: ับ
0: เรื่องของความโง่หรือความฉลาดนะครับ
4: เราทุกคนฉลาดหมดอาจารย์แต่ฉลาดในทางตัวเองจริงๆนั้นโลกนี้ไม่น่ามีคนโง่นะคะสมมติว่าอาจารย์เป็นหมอแล้วก็เก่งเรื่องหมอบางคนทำกับข้าวก็เก่งทำกับข้าวอะไรอย่างน
0: ี้จริงความฉลาดมีหลายอย่างเลยครับเรื่องของ IQ EQ นะครับเรื่องของต่างๆมากมายเพราะนั้นเนี่ยมันก็มีความสำคัญในแต่ละมิตินะครับผมคิดว่า
4: ไม่แต่ไม่เกี่ยวกับไข่มดหรือ
0: ไม่เกี่ยวกับไข่
4: หรืออะไรก็แล้วแต
0: ่
4: ค่ะตอนแรกตกใจ
0: สงสารมดเลยอ่ะ
4: ไม่ฉันคิดว่าฉันกินไปเยอะแน่ๆเลย
0: ไอ้ก็บอกว่า
2: ก็ไหนบอกไม่เกี่ยว
0: ไม่ก็เลยคิดว่ากินแล้วทำไมสวยจังหรือว่าเป็นผลข้างเคียงหรือเปล่า
2: ไม่เพราะว่าไข่มดแดงไอ้มดแดงเนี่ยมีความเปรี้ยวเขากินมากเขาเลยเปรี้ยว
4: แต่ตอนที่กินไม่เท่าไหร่ตอนไปสอยบลังของมัน
0: เป็นไงโดนอะไรครับ
4: ถามอาจารย์แก๊ปเลยถ้าคนโดนพวกแมลงมดสัตว์กัดต่อย
2: แพ้
4: ทำยังไงดี
0: โอ้จะถามอาจารย์ด้วยว่ามดแดงเนี่ยมันมีพิษในเชิงพิษวิทยาไหมครับ
4: อาจารย์
3: จริงก็แล้วแต่หมายถึงว่าแล้วแต่คนนะครับบางคนเซนซิทีฟเยอะแพ้เยอะก็อาจจะมีอาการเยอะบางคนเซนซิทีฟน้อยไม่ค่อยแพ้ก็อาจจะไม่ค่อย
2: ไม่เป็นไรอ
0: าจจะไม่
2: บางคนโดนกัดอาจารย์โอ้โหเป็นผื่นปื้นแบบ
4: บางคนไข้
2: ใหญ่ๆอ๋อใช่
3: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอักเสบเฉพาะจุดแต่ว่าในการอักเสบแต่ว่าบางคนถ้าเกิดแพ้ชนิดรุนแรงก็เป็นภาวะแพ้รุนแรงก็เป็นอย่างเช่นแพ้แมลงแพ้มดอะไรเงี้ยโดนกัดแล้วแพ้รุนแรงก็มีแต่ถ้าเกิดว่าทั่วๆไปส่วนใหญ่โดนก็จะเป็นแพ้เฉพาะจุดถ้าเกิดว่าโดนกัดเยอะจำนวนที่เยอะก็อาจจะแดงเยอะหร
0: ือ
3: ว่าบางคนอาจจะเซนซิทีฟก็คือโดนกัดแล้วจะแดงกว่าคนอื่น
0: แต่ทีนี้ถ้าเราโดนกัดขึ้นมาเราจะดูยังไงจ้าว่า
3: ก็ดู
0: มันเป็นแพ้รุนแรงหรือเปล่า
3: ก็จริงๆถ้าเกิดว่าแพ้ชนิดรุนแรงเนี่ยก็มีอาการทางระบบผิวหนังร่วมกับอาการระบบอื่นอย่างเช่นทางเดินหายใจระบบหลอดเลือดแล้วก็ระบบทางเดินอาหารถ้าเกิดว่ามีผื่นด้วยอาเจียนด้วยถ่ายเหลวด้วยมีผื่นด้วยหายใจติดขัดด้วยหายใจเสียงวีดด้วยหรือว่ามีผื่นร่วมกับว่ามีภาวะหน้ามืดหัวใจเต้นเร็วหรือว่าความดันโลหิตตกอย่างเงี้ยนะครับก็จะสงสัยว่าแพ้ชนิดรุนแรงแต่ถ้าเกิดเป็นอาการเฉพาะจุดมีอาการคันเฉพาะจุดส่วนใหญ่ก็คือแนะนำว่าดูแลรักษาความสะอาดแล้วก็ถ้าเกิดมีเล็บระวังอย่าไปเกาเพราะถ้าเกิดเกาเยอะเกิดแผลมีโอกาสติดเชื้อได้อีกครับแล้วก็อาจจะใช้ยาที่เป็นลักษณะของตัวยาที่ลดภาวะอักเสบแบบอ่อนๆทาบริเวณที่เป็นอย่างเงี้ยครับ
4: เพราะว่าเมืองร้อนกับแมลงนี่แยกกันไม่ออกนะคะยุงมดต่างๆเราก็ต้องเจอ
2: ค่ะมาที่คำถามจากคุณสมชายอายุ61ปีหนัก50สูง160นะคะบอกว่ากินยาความดันไขมันกรดไหลย้อนลำไส้แปรปรวน25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาไปฉุกเฉินนะคะคุณหมอ CT สแกนให้ยาละลายลิ่มเลือดนอน ICMU 4คืน4วันตั้งแต่26กุมภาเลยคุณหมอไม่ให้กินยาความดันแต่ปัจจุบันเนี่ยความดันโดยเฉลี่ยอยู่ที่110 57 70ออกกำลังกายมากความดันก็ไม่ขึ้นถามว่าเป็นเพราะอะไรตอบยากนะจ๊ะ
3: ขออนุญาตนะครับ
4: นี่ค่ะยาวเหมือนกันนะ
0: ยาวแล้วก็คือสรุปว่าเหมือนจะมีอาการแล้วก็ไปแอดมิดนะครับแล้วก็ได้ยาได้รับยาละลายริมเลือดเข้าใจว่าอาจารย์แก๊ปไม่แน่ใจว่าเขาเป็นสโตรกหรือเป็นอะไรได้ไหมครับ
2: คือได้ยาหลายตัวมากนะคะแล้วก็ไปฉุกเฉินคือไปฉุกเฉินก็ไม่แน่ใจว่าด้วยสาเหตุอะไรแต่ได้ยาละลายริมเลือดมันจะเกี่ยวกับสโตรกไหมคะอาจารย์
3: ือปกติยาถ้าเกิดว่านอน ICU นะครับ
1: ICMU หรือ
3: ICMU ไม่แน่ใจว่า
0: เข้าใจว่าน่าจะเป็น ICU มั้ยครับครับอาจจะ
1: 4วัน4คืนนอนไปนะคะ
3: คืออย่างปกติพวกถ้าเป็นยาละลายลิ่มเลือดนะครับปกติมันจะมียาที่ต้านเกล็ดเลือดก
0: ับ
3: ยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดเนี่ยก็จะเป็นพวกกลุ่มพวกแอสไพรินเป็นอะไรอันนี้ก็คือกันไม่ให้เกล็ดเลือดมาเกาะบริเวณที่เกิดคือปัญหาเนี่ยถ้าเกิดว่าเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาเนี่ยเกล็ดเลือดจะมาเกาะก่อนซึ่งพอเกล็ดเลือดมาเกาะก็จะค่อยๆเกิดการฟอร์มตัวของลิ่มเลือดหรือว่าทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นมาได้ซึ่งตัวเกล็ดเลือดที่มาเกาะเนี่ยเราก็จะกินยาต้านเกล็ดเลือดในการป้องกัน
4: ไม่ให้มันมาเกาะ
3: ใช่ไม่ให้มันมาเกาะคือโปรเซสแรกเลยก็คือเป็นการมาเกาะของเกล็ดเลือดถ้าเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคนที่เป็นความดันหรือมีความเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดสมองเกิดหลอดเลือดหัวใจอย่างเช่นเป็นความดันโลหิตสูงมีประวัติเคยสูบบุหรี่เป็นเพศชายมีไขมันโลหิตสูงในกลุ่มนี้ก็จะเสี่ยงที่จะเกิดพวกโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองอ
1: ัน
3: นี้หมอก็อาจจะให้ยาเป็นพวกยาต้านเกล็ดเลือดกินทุกวันไปเลยก็จะเป็นกินพวกกลุ่มแอสไพรินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเกล็ดเลือดมาเกาะเกิดเราไม่รู้ว่าดีขึ้นดีเกิดไขมันมันแตกขึ้นมาแล้วเกล็ดเลือดมาเกาะแล้วเสร็จแล้วฟอร์มตัวไปทำให้เกิดลิ่มเลือดไปอุดตันในเส้นเลือดอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือจะเป็นยาต้านเกล็ดเลือดส่วนยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นกรณีของพวกตัวยาที่เวลาเกล็ดเลือดมาเกาะเนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกก็จะเป็นแฟกเตอร์ต่างๆมาฟอร์มทำให้เกิดเป็นลิ่มเลือดขึ้นมาซึ่งยาที่ช่วยเรื่องลิ่มเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นยาที่จะมียาฉีดยากินอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งแต่ส่วนใหญ่ก็คือเราจะถ้าเกิดเป็นกรณีของหลอดเลือดสมองหรือหลอดเลือดหัวใจเนี่ยเราจะให้ในช่วงสั้นๆ คือในช่วงที่ตัวไขมันที่มันแตกเนี่ยมันยังฟอร์มไม่เสร็จดีเราก็จะให้ประมาณ3วัน5วัน
4: แต่ไม่ใช่ให้ยาวๆไม่ได้ต่อเนื่อง
3: ใช่แต่ว่ากรณีของถ้าเกิดว่าเป็นลิ่มเลือดที่เส้นเลือดแบบลิ่มเลือดที่เส้นเลือดที่ขาอันนี้ให้ยาวเพราะว่าเรากลัวว่าลิ่มเลือดเนี่ยมันจะไปวิ่งไปอุดที่ปอดหรือที่อะไร
4: ค่ะทีนี้ที่เขาปัญหาเขาก็คือว่าออกมาแล้วล่ะแต่ทีนี้ความดันยังไม่ปกติอาจารย์เกิดจากอะไร
3: คืออย่างเวลาให้ยาในกลุ่มนี้เราก็ต้องเวลาคนไข้ได้ยากลุ่มนี้เขาจะมีโอกาสเลือดออกง่ายขึ้นด้วย
1: ค
3: ือนอกจากจะป้องกันไม่ให้เลือดแข็งตัวแล้วใช่ไหมครับความเสี่ยงที่ได้รับมาหลังจากได้ยาก็คือมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีภาวะความดันสูงหร
1: ือ
3: ว่าอะไรเงี้ยก็จะมีโอกาสที่จะเลือดออกง่ายคืออย่างถ้าเกิดมีภาวะความดันสูงมากก็จะมีโอกาสที่จะมีเลือดออกได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการให้ยาเกี่ยวหมอยังไม่ให้ยาความดันแล้วความดันเท่าที
1: ่
3: บอกมาเนี่ยยังปกติก็คิดว่ายังไม่จำเป็นจะต้องใช้ยาความดันเพราะถ้าเกิดไปใช้ยาความดันก็จะมีความเสี่ยงที่จะความดันตกมาได
0: ้ครับผม
3: ใช่ส่วนกรณีคิดว่าที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะเป็นคือถ้าเกิดว่าไปนอน ICU ด้วยมีประวัติด้วยคิดว่าน่าจะต้องมีเหตุอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจก็เลยไปให้ไปนอนใน
4: ดูอาการ
3: ใช่ดูอาการ
1: ค่ะอ้าวนะคะวันนี้คำถามมาเยอะมากตอบไม่หมดค่ะแต่ว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมได้รับคำตอบไปหลายท่านเลยวันนี้ต้องขอบคุณนะคะอาจารย์หมอแอร์และอาจารย์หมอแก๊ปด้วยขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณนะคะ
4: เดี๋ยวเย็นนี้เราไปทานในนี่ไหมอาจารย์อะไ
0: รครับผมไข่หมดแดงนะครับ
1: ต้มไข่หมดแดง
4: ผักหวาน
1: ใส่ไข่หมดแดง
0: ครับขอสองเลยละกัน
1: นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการลัคคิวหมอได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางรามาชาแนลนะคะ 17:00 นถึง 18:00 นค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากวรินดาและ Fairy Angel ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้เรา4คนลากันไปก่อนค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
1: สวัสดีเพื่อน
0: วันนี้นับหนึ่งดูข่าวน้ำท่วมในหลายๆพื้นที่ของไทยนับหนึ่งอยากจะช่วยเหลือพวกเขาจังเราไปชวนทุกคนมาบริจาคสิ่งของกันดีกว่าไปกันเลยตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วนับหนึ่งนำเงินค่าขนมมาบริจาค55บาทและคุณพ่อคุณแม่ให้มาอีก320บาท
2: เอ๊แล้วนับหนึ่งมีเงินรวมกันทั้งหมดเท่าไหร่เรามาทำภารกิจตอบคำถามสนุกกันดีกว่าไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่านับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมดเท่าไหร่คำว่ารวมกันใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การบวก
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น55บวก320เท่ากับเท่าไหร่
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือนับหนึ่งมีเงินมาบริจาครวมกันทั้งหมด375บาท
2: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: คุณตาคุณยายให้เงินมา500บาทเพื่อซื้อของบริจาคด้วยนะนับหนึ่งซื้อน้ำดื่มไป120บาทและซื้อข้าวสารไป269บาทส่วนเงินที่เหลือคุณตาคุณยายให้เอาไปบริจาค
2: โอ้ดีจังแล้วเหลือเงินไปบริจาคเท่าไหร่นะไหนลองเขียนประโยคสัญลักษณ์ดูสิว่าคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาคเท่าไหร่คำว่าเหลือใช้วิธีคำนวณอะไรนะเพื่อนๆตอบพร้อมนับหนึ่งสิ
0: การลบ
2: ใช่แล้วเพราะฉะนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งคิดด้วยนะ
0: เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น500ลบ120ลบ269เท่ากับเท่าไรหรือ500ลบวงเล็บเปิด120บวก269วงเล็บปิดเท่ากับเท่าไร
2: ใช่แล้วแล้วคำตอบคือเท่าไหร่นะ
0: คำตอบคือคุณตาคุณยายเหลือเงินบริจาค111บาท
2: โอ้ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้ทุกคนทำได
2: ้รับนี่ไปเลยเหรียญเชิดชูเกียรติสำหรับเด็กดีทุกคนนะ
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ทุกคนสว
1: ั
0: สดีครับสวัสดีครับถึงเวลาแล้วที่น้องๆจะต้องรีบไปเตรียมกระดาษกับอุปกรณ์วาดภาพให้พร้อมเพื่อมาสนุกกับเราในรายการ
1: อนุบาล
0: รายการของเราจะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ใช้ความคิดจินตนาการมาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นที่เรามีให้และวันนี้ลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นตรงลงมา1เส้นแล้วก็มีเส้นตรงแนวนอนนะครับอีก3เส้นขอให้ผู้ปกครองนะครับลากให้เด็กๆเลยนะครับตามแบบนี้เลยให้เวลา1 2 3นะครับคงจะลากเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เด็กๆทั้งบ้านดูแล้วคิดไปพร้อมๆกันนะครับเอาเด็กๆที่นี่พร้อมวาดรูปกันไหมครับ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วไปประจำที่

ตอนนี้นะครับเราอนุบาลชาญสมรทั้งหลายมีสมาธิในการวาดอย่างมากเลยนะครับแต่ว่าวาดไปเรื่อยๆไม่ได้นะต้องดูเวลาด้วยตอนนี้เวลาจะหมดแล้วครับน้องๆเร่งมือหน่อยครับเร็ว

0: น้องๆที่บ้านเสร็จหรือยังครับตอนนี้พี่เซฟจะนับเวลาถอยหลังแล้วนะครับใกล้หมดเวลาแล้วนะครับเอ้า5 4 3 2 1 0หมดเวลาครับเอาวางอุปกรณ์ครับตอนนี้เราอนุบาลชาญสมรนะครับก็วาดรูปเสร็จแล้วถึงเวลาที่เราสัมภาษณ์เขาแล้วครับว่าเขาคิดอะไรนะครับน้องตัวเต็งครับชื่อภาพนี้ชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: ว่าคนอยู่สมัยถนนครับคนเขาบอกว่าถนนมันแคบจังเลยก็เลยไปช่วยกันแต่ว่ามีอะไรเบียบอยู่ครับ
0: ครับ
1: แล้วคนเขาก็จมน้ำไป
0: ครับมีน้ำด้วย
1: คนเสื้อเหลืองมันก็มาแต่ว่าประตูปิดจนเอาออกไม่ได้ครับ
0: อ๋อเหรอครับเดี๋ยวเอามีถนนมีน้ำแล้วก็มีประตูนะครับมีคนเยอะแยะเลยสถานที่ทั้งหมดเนี้ยคือที่ไหนครับ
1: ที่ใต้ครับ
0: แล้วคนเหล่านี้นะครับเขาเดินมาเขาจะไปไหนกันครับ
1: จะไปกับกรุงเทพกันครับ
0: อ๋อคนใต้จะไปกลับกรุงเทพนะครับนี่คือผลงานของน้องตัวเต็งนะครับวาดรูปคนใต้แล้วก็กำลังเดินทางกันอยู่กับกรุงเทพนะครับเอาปรบมือให้หน่อยครับน้องคนที่2นะครับ

0: ภาพนี้สวยมากเลยน้องจริงๆตั้งชื่อภาพไว้หรือเปล่าน
1: างเงือกอยู่ในทะเล
0: อ๋อนี่คือนางเงือกอยู่ในที่ไหนนะครับ
1: ในทะเล
0: ในทะเลนะครับแล้วถ้าขึ้นบกมาเขาจะมี
1: ขาม
0: ีขานะครับ
1: อันนี้เป็นบุ่มบังครับมาทำมาจากหุ่นกระบอก
0: อ๋อนางเงือกนี้ไม่ใช่คนจริงนะครับเป็นหุ่นบังคับนะครับแล้วจากเส้นที่มีอยู่ตอนแรกเลยมีเส้นนี้กับเส้นขีดข้างๆนี้น้องจริงๆต่อเติมเป็นส่วนไหนของนางเงือกล่ะครับ
1: ต่อเติมเป็นส่วนแขน
0: อ๋อต่อเติมเป็นส่วนแขนนะครับ
1: แล้วก็คอ
0: แล้วก็คอด้วยนะครับ
1: คอแล้วก็ตัว
0: แล้วก็ตัวด้วยนะครับ
1: ตรงนี้เป็นคอตรงนี้เป็นตัว
0: โอ้โหไม่ธรรมดานะไหนน้องจริงๆโชว์มือให้ท่านผู้ชมดูหน่อยน่าโชว์ให้ดูหน่อยโอ้โหเป็นยังไงศิลปะต้องเลอะแบบนี้แหละเนาะอ้าวปรบมือให้กับผลงานนางเงือกหน่อยปรบมือน้องคนที่3นะครับน้องต้นน้ำวาดภาพชื่อภาพอะไรครับ
2: คนกำลังขับจรวด
0: คนกำลังขับจรวดนะครับไหนครับเล่าให้ฟังหน่อยสิครับ
2: คนขับจรวดออกจากโลก
0: ไหนครับไหนโลกอยู่ไหนครับโลกอยู่นี่แล้วจรวดอยู่ไหนครับ
2: จรวดอยู่นี่
0: จรวดอยู่นี่แล้วไปไหนครับ
2: กำลังจะไปหาดาว
0: ไปไหนครับไหนชี้ที่ดาวดวงไหนดาวดวงนี้ไปทำไมไปทำไม
2: เพราะว่าคนเห็นว่า
1: ทำไมไม่ไปดวงนี
0: ้ทำไมไม่ไปดวงนี้ล่ะทำไมไปดวงนี้ล่ะ
2: เพราะว่าพระอาทิตย์ร้อน
0: พอพระอาทิตย์ร้อนไปไม่ได้แล้วจะไปดวงนี้เพื่ออะไรไปทำไม
2: เพื่อให้คนสนุก
0: นี่คือผลงานจรวดออกไปนอกโลกนะครับเอาปรบมือให้น้องต้นน้ำหน่อยปรบมือหน่อยเร็วๆมาดูน้องคนที่4บ้างนะครับคือผลงานของน้องยินดีนะครับของน้องยินดีน้องยินดีครับไหนบอกเพื่อนๆทางบ้านหน่อยว่าหนูวาดรูปอะไรคะ
3: วาดรูปคนโดนไฟช็อต
0: วายคนโดนไฟช็อตคนโดนไฟช็อตยังไงครับจากรูปนี
3: ้มีคนโดนไฟช็อตเขาแอบเขาไม่บอกแม่ว่าเขาว่าจะไปเปิดไฟเองแต่เขาอะไปจิ้มเอาไม้ไปจิ้มไฟแล
0: ้
3: วทีนี้โดนไฟดูดหัวใจก็ขึ้นมาสู่ตรงนี
0: ้
3: เด็กหรือผู้ใหญ่อะ
0: นี่เด็กหรือผู้ใหญ่ครับ
3: เด็ก
0: เด็กนะครับเด็กที่ไม่รู้นะครับก็เลยเอาไม้ไปจิ้มใช่ไหม
3: แต่ที่บ้านยินดีๆนะที่มีที่ปิดตรงเนี้ยถ้าลุนไฟช็อตตายพ่อแม่ร้องไห้เลย
0: พ่อแม่ร้องไห้อันนี้คือน้องยินดีวาดเพื่อเตือนไม่ให้น้องๆทางบ้านทำตามใช่ไหมครับอันนี้คือผลงานเตือนสตินะครับของน้องยินดีนะครับปรบมือให้หน่อย
1: น
0: ้
1: องย
0: ิน
1: ด
0: ีอ้าวต่อมานะครับมาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่คือผลงานของน้องข้าวหอมนะครับน้องข้าวหอมตั้งชื่อว่าอะไรครับ
4: คนมาทะเลค่ะ
0: คนมาทะเลนะครับเอาไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
4: อันนี้คือสระว่ายน้ำ
0: สระว่ายน้ำ
4: แล้วอันนี้คือทะเล
0: นะครับ
4: อันนี้คือบ้านพักของคนอื
0: ่
4: น
0: โอ้มีบ้านพักของคนอื่นทำไมต้องเป็นบ้านคนอื่นล่ะครับไม่ใช่บ้านเราล่ะครับ
4: เพราะว่าเขาจะจัดบ้านให้คนมาไม่ให้คนมานอนนะคะ
0: อ๋อเขาจัดบ้านให้คนมานอนเขาเรียกว่าอะไรนะ
1: โรงแรม
0: แล้วมีอะไรอีกนะ
1: สวนสยาม
0: ตรงนี้คืออะไรครับ
1: ทำไมคน
4: ที่กระโดดลงสระค
1: ่
4: ะ
1: แล้วทำไมมันถึงนี่เลยอ่ะ
0: ทำไมสูงจังเลยล่ะครับ
4: เพราะว่าคนเอามันมาสูง
0: และนี่นะครับก็คือผลงานภาพคนไปทะเลนะครับของน้องข้าวหอมนะครับเอาปรบมือให้น้องข้าวหอมหน่อยครับ นี่แหละครับท่านผู้ปกครองครับศิลปะนะครับไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยแต่ว่าศิลปะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการด้วยนะครับจากสิ่งที่เราเห็นเมื่อกี้นี้ลายเส้นเหมือนกันแต่เด็กๆจินตนาการให้กลายเป็นอะไรหลายอย่างเลยนะครับเอาละครับถ้าสนุกนะครับติดตามกับเราได้ใหม่คราวหน้านะครับวันนี้รายการอนุบาล
5: ใช่สมอง

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
0: สวัสดีครับน้องๆใต้ทะเลมีสัตว์น้ำมากมายเราได้ทำความรู้จักสัตว์น้ำในวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเลกันไปเยอะเลยชอบกันไหมครับ
1: พี่เว้นชอบว่ายน้ำใต้ทะเลมากเลยครับ
0: งั้นวันนี้เราจะมาเล่นเกมกับน้องๆกันดีไหมครับพี่ว่านเกมนี้ชื่อว่าเงาปริศนาฉันคือใครมาทบทวนความรู้สิว่าเราได้รู้จักสัตว์ใต้ทะเลกันไปเยอะแค่ไหน
1: พี่เว้นรู้จักเพื่อนสัตว์ใต้ทะเลหลายตัวเลยนะครับอยากรู้จังจะมีใครรู้จักสัตว์ใต้ทะเลมากกว่าพี่เว้นไหมนะ
0: กติกาเกมนี้พี่วิทย์จะให้น้องๆทายว่าเงาที่น้องๆเห็นเป็นเงาของสัตว์ใต้ทะเลตัวไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเกมกันเลย Let's go

0: จริงบายบายไว้มาเล่นกันใหม่นะมาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: ภาพเงาปริศนาที่น้องๆเห็นอยู่เป็นเงาของอะไรครับ
2: ถ้าใครนึกไม่ออกพี่วิกกี้จะให้คำใบ้ว่าเมื่อน้องๆดำน้ำลงไปในทะเลจะเห็นสิ่งนี้มีสีสันสวยงามดูอ่อนนุ่มพลิ้วไหวไปมากับกระแสน้ำ
1: พี่แว่นขอใบ้เพิ่มอีกว่าสิ่งนี้เป็นบ้านของปลาการ์ตูนครับ

0: ฟังคำใบ้แล้วน้องๆคิดว่าภาพนี้คืออะไรครับพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆเก่งมากเลยครับ
1: วันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
0: บ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
5: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
4: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
6: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
5: ต้นกล้าเป็นอะไร
4: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2 รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
6: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
5: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
0: สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกคนรู้ไหมเอ่ยว่าพี่แว่นจะพาวินดี้ไปที่ไหนถึงต้องใส่ชุดนักบินอวกาศแบบนี้ถูกต้องแล้ววันนี้พี่แว่นจะพาวินดี้ไปท่องจักรวาลกันดังนั้นทุกคนไปพร้อมกันกับวินดี้นะ
2: แล้วเพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าดาวดวงแรกที่พี่แว่นจะพาวินดี้กับเพื่อนๆไปสำรวจคือที่ไหน
0: ดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตมากมายแล้วก็เป็นบ้านของเราด้วยนะ
2: ใช่แล้วโลกของเรานั่นเองเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปกันดีกว่าเอาล่ะวิดดี้พร้อมหรือเปล่า
0: พร้อมแล้ว
2: สุดยอดเลยงั้นถ้าวิดดี้พร้อมแล้วเพื่อนๆพร้อมไหมดีมาก
0: แต่การที่เราจะไปอวกาศเราต้องมีอะไรล่ะเพื่อนๆรู้ไหมใช่แล้วเราต้องมียานอวกาศนั่นเอง
2: งั้นเราไม่รอช้าเดินเครื่องเลยดีกว่าเอาเลยวิดดี
0: ้ได้เลยครับพี่แว่นมานับถอยหลังพร้อมๆกันนะ5 4 2 1

0: าวะไร้น้ำหนักของนอกโลกเป็นแบบนี้นี่เอง
1: ใช่แล้วและนั่นแปลว่าเราออกนอกโลกแล้วนั่นเองดูระบบสุริยะบนจอนี่สิระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
0: โอ้โหมองจากบนอวกาศโลกของเราเล็กนิดเดียวเอง
1: ใช่ไหมล่ะแล้ววันนี้

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับ
1: โลกเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับเท่าใดข้อ A ลำดับที่1ข้อ B ลำดับที่3พี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ B โลกจะเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์อยู่ในลำดับที่3ระบบสุริยะของพวกเราเริ่มจากดวงอาทิตย์ที่เป็นศูนย์กลางแล้วตามด้วยดาวพุธเป็นดาวดวงแรกต่อด้วยดาวศุกร์ที่มีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมและลำดับที่3ก็คือเอิร์ธหรือก็คือดาวโลกอันเป็นบ้านของพวกเรานั่นเอง
2: ขอลาไปก่อนนะแต่โลกของเราจะน่าอยู่เราต้องอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติช่วยกันปลูกต้นไม้อย่าตัดไม้ทำลายป่ารักษาแม่น้ำไปเที่ยวทะเลก็อย่าทิ้งขยะอย่าใช้พลังงานมากเกินไปโลกของเราจะได้สวยน่าอยู่วันนี้วิทย์ดีลาพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: แผนการของเราเรียบร้อยแล้วเรารีบรายงานท่านปราชญ์แห่งเงากันเถอะว่าจะพวกกล้าเสร็จเราไปแล้ว
1: อย่างนี้นี่เอง
2: เสียงเจ้าพวกกล้านี่มันไม่ได้ตกลงไปพร้อมกับพื้นแล้วหรอกอะ
0: นั่นน่ะสิแล้วตัวมันอยู่ที่ไหนแล้วเนี่ยทำไมมาแต่เสียงอะ
1: ข้างบนนี
0: ่ฮะหน่อยนายรอดมาได้ยังไงกันเนี่ยเจ้าพวกกล้า
1: ฉันรู้ตัวก่อนแล้วนะสิว่าพวกนายไม่ใช่หนังสือในต้นอิกดราซิลตอนที่เดินตามพวกนายน่ะฉันแอบสังเกตว่าในหน้าหนังสือบนตัวนายมันเขียนว่าอะไรถ้าเป็นหนังสือทั่วไปก็จะมีเนื้อหาในหนังสือเขียนอยู่แต่ของพวกนายน่ะไม่มีอะไรเขียนอยู่เลยมีแต่คำสั่งของปราชญ์แห่งเงาเขียนไว้เป็นลายมือว่าให้กำจัดพวกผู้กล้าอย่างฉันฉันก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วพวกนายน่ะไม่ใช่หนังสือแต่เป็นสมุดของปราชญ์แห่งเงานั่นเอง
0: เฮ้ยเจ็บใจนะ
3: ไหนล่ะไม่เห็นจะมีอะไรข้างในเลยทุกคนระวังนะอาจจะมีอะไรแอบซุ่มโจมตีพวกเราอยู่ก็ได้พ่อนายเห็นหรือเปล่าเห็นอะไร
4: หินมันขยับได้นะ
3: ฮะหินขยับได้ไหนไหนมันจะกลิ้งมาทับเราอีกแล้วเหรอ
4: ไม่ใช่ขยับแบบกลิ้งมาทับ
3: ฮะ
4: นายดูดีๆสิ
3: ไหนฮะ
4: เป็นสัตว์ประหลาดที่ปราดแห่งเงาส่งมาขวางพวกเราเน้น
3: งั้นก็เพ่นเถอะเออครับเออครับพร้อมหรือยังครับอุ๊ยแม่ร่วงโอ้โอ้คือว่าว้ายผมเริ่มเหนื่อยแล้วล่ะครับ
4: โอเคพร้อมแล้วล่ะพ่อเอาล่ะ
1: คราวนี
5: ้นายโดนแน่
3: โชคร้ายหน่อยนะที่ปราดแห่งเงาเขียนพวกนายด้วยหมึกละลายน้ำพอโดนน้ำสาดคำสั่งที่เขียนไว้ก็เลยละลายหายไปหมดกลายเป็นสมุดเปล่าธรรมดาธรรมดาไป
0: เฮ้ยแล้วนายไปเอาน้ำมาจากไหนกันแล้วเนี่ย
1: ก็กลั่นกันเอาไว้ก่อนจะเจอพวกนายนะสิของแบบนี้ต้องเตรียมตัวเอาไว้ตลอด
3: หัวเราะอะไรของนายอ่ะเสียสติไปแล้วหรือไง
0: ก็เมื่อกี้นายสาดน้ำมาหมดแต่ว่าฉันหลบได้ตอนนี้น้ำในหมดแล้วไม่เหลืออะไรจะมาสาดฉันแล้วฉันก็เลยหัวเราะเยาะพวกนายอยู่ยังไงเล่า
1: จริงด้วยน้ำฉันหมด

0: ปกติแล้วจริงๆด้วยสิ
1: พร้อมแล้วนะงั้นก็เทน้อง

0: กระยาศาสตร์มหาปลัยเหรออ
1: ืมกระยาศาสตร์ธรรมดาน่ะแค่เคี้ยวฟันก็จะหักอ้าปากฟันก็แทบจะหลุดอยู่แล้วแต่นี่ฉันปรุงพิเศษให้ยิ่งแข็งและเหนียวหนักขึ้นไปอีกคราวนี้แค่รอให้เย็นอีกนิดเจ้ามังกรก็ขยับไปไหนไม่ได้แล้วล่ะ
0: เสียงอะไรอ่ะ
2: รั่วพอกับเอือตกอยู่ในอันตราย
3: อ๋อพวกของนายแยกกันไปอีกทางสินะป่านนี้คงจะเจอกับสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานแล้วละ
0: ฮะน้อย
3: ถึงพวกนายจะรอดจากแผนการของฉันไปได้ก็ต้องโดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์เล่นงานอยู่ดีรีบไปช่วยพวกของนายเถอะจะได้โดนสัตว์ประหลาดหินยักษ์จัดการไปพร้อมๆกันเลย
0: ไม่ต้องห่วงพวกเราไปแน่แต่ต้องหลังจากจัดการกับนายก่อน
3: น่าจะจัดการฉันยังไงในเมื่อน้ำในกระติกของนายมันหมดแล้วพวกนายจะทำอะไรฉันไม่ได้แล้วถ้างั้นฉันขอตัวไปก่อนดีกว่า
4: เดี๋ยวน้ำในกระติกต้นกล้าหมดแล้วก็จริงแต่น้ำในกระติกของท่านผู้เฒ่ายังอยู่นะ
3: ฮะไหนกระติกน้ำของผู้เฒ่านายอย่ามาหลอกฉันให้ยากเลยดีกว่า
5: อยู่นี่ไง
2: ฮ
5: ่
2: าลาก่อนนะ
0: พอหมึกที่เขียนละลายไปเจ้าพวกนี้ก็กลายเป็นสมุดเปล่าธรรมดาธรรมดาสินะพวกเรารีบไปช่วยพอกับเอื้อกันเถอะที่แท้ก็เป็นเสียงของเจ้านอนหินยักษ์นี่เอง
2: ทุกคนดูเหมือนว่ากระยาศาสตร์นี่จะยึดตัวเจ้านอนหินเอาไว้นะ
4: ต้องเป็นฝีมือของพ่อกับเอื้อแน่เลยที่จัดการเจ้านอนหินยักษ์เนี่ย
0: ดูเหมือนว่ามันจะไม่พอใจที่เราคุยกันนะนายไม่พอใจอะไรเหรอนอนหินยักษ์นอนหินยักษ์นอนหินยักษ์นอนหินยักษ์นอนหินยักษ์โอ้ที่แท้ก็ไม่ชอบให้เรียกว่าหินยักษ์นี่เอง
4: ไม่ใช่แล้วฉันว่ามันไม่ชอบให้เราเรียกว่าหนอนนักหาก
2: นี่ไม่ใช่เวลาจะมาสนใจเจ้าสัตว์ประหลาดนี่ว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรนะเรารีบออกเดินทางตามหาพอกับเอื้อไปดีกว่า
0: จริงด้วยเรารีบเดินทางกันเถอะ
6: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกผ่านประตูบานนี้ไปก็จะถึงใจกลางของรูทแลนด์แล้วนะพวกไมเมอร์อยู่ไม่ไกลแล้วล่ะพวกกล้าแห่งเงาเอ๋ย
4: หยุดอยู่ตรงนั้นแหละปราดแห่งเงา
6: ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้ฮู้นึกว่าใครผู้กล้าแห่งคลาวแลนด์และผู้กล้าแห่งดีฟแลนด์นี่เองตามเข้ามาได้ถึงที่นี่เชียวเหรอ
4: ไม่ต้องพูดมากพวกเรามาหยุดแผนการของแกแล้วก็จะมาขอคิดบัญชีที่แกหลอกใช้พวกเราด้วย
6: โอ้แววตาท่าทางแบบนี้พวกเจ้าคงได้รับพลังของผู้กล้าที่แท้จริงแล้วสินนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้แต่น่าเสียดายพวกเจ้าช่างโง่เหลือเกินที่ละทิ้งพลังอันยิ่งใหญ่ที่ข้ามอบให้เพื่อแลกกับพลังไร้สาระอันน้อยนิดนั่นดูเถอะแค่มังกรหินตัวเดียวพวกเจ้ายังเอาตัวแทบไม่รอดเลยและพลังแค่นั้นมันจะไปมีประโยชน์อะไรล่ะ
4: มีสิมันคือพลังที่เอาไว้ปกป้องผู้อื่นยังไงล่ะ
7: พลังนี้แหละคือพลังอันยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราได้เรียนรู้มาและตอนนี้พวกเราก็ขอเลือกที่จะใช้พลังของผู้กล้าที่แท้จริงเพื่อปกป้องผู้คนเช่นเดียวกับต้นกล้า
6: เมื่อเป็นเช่นนี้ก็ช่วยไม่ได้แต่ว่าหากพวกเจ้าต้องการจะหยุดข้าก็ต้องผ่านผู้กล้าแห่งเงาคนที่สามนี้ให้ได้เสียก่อนล่ะนะ

0: เด็กผู้หญิงงั้นเหรอฉันไม่มีธุระอะไรกับเธอหลีกไปดีกว่า
1: ผู้หญิงคนนี้หน้าตาดูคุ้นๆฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหน
0: หยุดนะนะพวกเราไม่ปล่อยให้แกหนีไปไหนหรอกนี่เอ๊ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ
2: ฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกแต่พลังของพวกเจ้ามันยิ่งใหญ่จริงก็ลองดูซิว่าจะรับมือกับพลังของผู้กล้าแห่งรูทแลนด์คนนี้ได้หรือเปล่าส่วนจะหยุดข้าได้หรือไม่ก็ไว้ว่ากันทีหลังก็แล้วกันนะฮุกฮุกฮุกฮุกฮุกฮุก
0: น้อยเฮ้ยจะรีบไปไหนของนายเนี่ยต้นกล้า
3: โอ้ยก็แล้วนายจะตามมาสักใกล้ทำไมเล่า
0: เอาไงต่อทีเนี้ยก็รีบกลับออกไปใหม่สิ
1: ทำเป็นเหมือนไม่มีอะไรแล้วกันนะ
4: ยา
0: เราเนี่ยแกหนีไม่รอดแน่ปลาเทงเงาต้นกล้าต้นกล้าผิดข้าง
1: เอาเหร
0: อเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่คราวนี้กินนี้ไม่รอดแน่ปลาแทงเงา
3: อ
0: ้าวไหนล่ะปลาแทงเงาไปไหนแล้วอ่ะ
5: ปลาแทงเงาไปแล้วล่ะมีอะไรคุยกับฉันก็แล้วกันนะ
6: นี่เธอคือผู้กล้าแทงเงาอีกคนนึงสินะ
1: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้ง3คนเบามือหน่อยแล้วกันนะ
0: ฉันว่าฉันรู้จักเธอนะแต่นึกไม่ออกว่าเคยเจอที่ไหนอะยังไงก็ระวังตัวแล้วกันนะพวกเรา
1: คราวนี้เป็นเด็กผู้หญิงงั้นเหรอฝ่ายเราตั้ง3คนเบามือกันหน่อยแล้วกัน
0: ก็ไม่อยากจะเดินหาว่ารังแกผู้หญิงหรอกนะแต่ยายคนนี้ท่าทางจะมีพลังประหลาดประหลาดซะด้วยสงสัยต้องหนักมือซะหน่อยแล้ว
1: แต่ฉันว่าเธอก็คงจะเป็นเด็กที่ถูกปราดแห่งเงาล่อลวงเข้าสู่ด้านมืดเหมือนที่ผู้นายโดนมานั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้รุนแรงกันหรอกนะ
0: นั่นนะสิว่าแต่ทำไมพวกนายถึงต้องมายืนเบียดคุยกันอย่างนี้ด้วยล่ะ
1: ก็เรากำลังกระซิบปรึกษาแผนการกันอยู่ถ้ายืนไกลๆกันเวลากระซิบก็ไม่ได้ยินนะสิจะพูดดังเดี๋ยวทางโน้นก็ได้ยินหมดสิว่าเรากำลังวางแผนอะไรกันอยู่นะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะถ้าจะไม่ให้ลงไม้ลงมือกับยายนั่น
1: ตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือตามไปขัดขวางปลาแทงเงาไม่ให้ไปถึงที่เก็บน้ำพุไมเมอร์ได้ดังนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องมามัวยืดเยื้อรับมือกับเด็กคนนี้ก็ได
0: ้จริงด้วยงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวพวกเราแยกออกไปห่างๆกันไว้ก่อนยังไงผู้กล้าแห่งเงานั่นก็ต้องโจมตีเข้ามาแน่ทีนี้ถ้าเธอโจมตีไปที่ใครก่อนผลที่เหลือก็ให้ฉวยโอกาสรีบตามปลาแทงเงาไปได้เลยแจ๋วเผลอๆถ้ายายนั่นเกิดพวักพวงเสียสมาธิก็อาจจะพลาดท่าให้พวกเราได้โดยที่ไม่ต้องลงมืออะไรรุนแรงด้วย
1: ดีถ้างั้นทำตามนี้เลยระวังอย่าให้มีพิรุธจนเธอสังเกตได้หรอว่าเรากำลังมีแผนอะไรอยู
7: ่แม่นี่ทำท่าจะกับกลัวคนไม่รู้ว่ากำลังวางแผนอะไรกันสักอย่างเลยนะครับ
6: เฮ้ยพิรุธจนไม่รู้จะพิรุธยังไงแล้วเนี่ย
0: ฮะ

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: วันนี้เราจะสำรวจเจออะไรในโลกไดโนเสาร์กันบ้างนะ
2: นั่นสินะงั้นวันนี้เ
0: ฮ้ยไม่นะพี่เวนเจ้าไดโนเสาร์หยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยพี่เวนลงมาน
2: ี่ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะวิดดี้แต่เป็นสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้ชื่อเทอโรซอร์ต่างหากวิดดี้ช่วยพี่เวนด้วย
0: พี่เวนอยู่นี้นะ
2: เร็วเข้าวิดดี้ช่วยพี่เวนด้วยวิตตี้ช่วยด้วยเฮ้อรอดแล้วเราโอ้ยติดขยับไม่ได้เลยเอ๊ะนั่นวิตตี้นี่วิตตี้วิตตี้พี่เว่นอยู่ตรงนี
0: ้พี่เว่นครับวิตตี้มาช่วยแล้วพี่เว่นรอก่อนนะเดี๋ยววิตตี้จะขึ้นไปช่วยต้นไม้มันสูงเกินไปวิดดี้ต้องทำยังไงถึงจะช่วยพี่แว่นได้เนี่ย
2: วิดดี้ดูท่าเราต้องหาตัวช่วยแล้วล่ะเอ๊ะนั่นมันโอ้ยดีนะหัวของข้านั้นแข็งแกร่งไม่งั้นคงเจ็บมากแน่ๆวิดดี้วิดดี้นั่นคือแพคิเซอร์ฟาโลซอรัสไดโนเสาร์ที่มีหัวหนาวิดดี้ลองไปขอร้องให้เขามาช่วยดูสิ
0: ได้เลยครับพี่แว่น

0: ขอบคุณแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมากเลยนะที่มาช่วยพวกเรา
1: ไม่เป็นไรเรื่องใช้หัวแบบนี้ข้าถนัดอยู่แล้ว
0: โอ้โหหัวของแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสต้องแข็งแกร่งมากแน่ๆเลยมันไม่ได้มีไว้เพื่อชนต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมครับ
1: หัวของข้าไม่ได้มีเพื่อชนต้นไม้หรอกนะแต่มีไว้เพื่อป้องกันข้าจากอันตรายต่างๆต่างหากล่ะ
0: สุดยอดไปเลยนะครับ
1: แล้วมนุษย์อย่างเจ้าที่ไม่มีหัวแข็งๆแบบข้าถ้ามีอันตรายจะป้องกันตัวเองอย่างไร
0: นั่นไข่ของไดโนเสาร์นี่นาเป็นยังไงบ้างครับจริงๆพวกเราก็มีวิธีในการป้องกันตัวนะเดี๋ยววิดดี้จะบอกเพื่อนๆก็ทำตามกันได้นะครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าถ้าแพคิเซอร์ฟาโรซอรัสมีหัวหนาไว้ใช้ป้องกันตัวแล้วน้องๆล่ะจะมีวิธีป้องกันตัวจากอุบัติเหตุอย่างไรบ้างครับ
1: พี่วิดดี้ขอยกตัวอย่างการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนเช่นการเดินข้ามถนนพี่วิดดี้จะขึ้นสะพานลอยหรือเลือกข้ามถนนตรงทางม้าลายแต่ก่อนข้ามอย่าลืมมองซ้ายมองขวาให้ถนนโล่งก่อนค่อยข้ามนะครับ
0: ส่วนพี่แว่นทุกครั้งที่ขึ้นรถยนต์จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยเพื่อลดความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางครับและน้องๆล่ะครับมีวิธีป้องกันอุบัติเหตุอย่างไรบ้างพี่แว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าววิธีการป้องกันอุบัติเหตุของน้องๆแต่ละคนน่าสนใจมากเลยวันนี้พี่วิทย์และพี่แว่นต้องลาไปแล้ว
1: บ๊ายบาย

0: แจ่งแจ่ง
1: มันจะได้แบบ
2: 1 2 3ปึ้ง
0: ก็เลยออกได้แล้วเป็นงาเป็นงา
2: ใช่คุณพี่ยาคนเป็นลม
1: ไปช่วยช่วยนั้น
2: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนเป็นลมค่ะ
3: ช่วยด้วยค่ะ
2: ช่วยด้วยค่ะ
3: มีคนเป็นลมค่ะ
2: ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยพี่ค่ะพี่ค่ะช่วยด้วยมีคนเป็นลม
4: ได้ค่ะเดี๋ยวน้องถอยออกไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
1: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: โอเคค
5: ่
1: ะ
5: ขอบคุณค่ะ
2: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวแถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
2: มีงูมันไงมาแล้ว
6: ไข้หมดสติไม่รู้สึกตัว
4: ใช่ค่ะ
6: เดี๋ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะคะ
4: ได้ค่ะ
7: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
6: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
4: เป็นค่ะ
6: ควรเปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
4: ได้ค่ะ
2: อย
4: ่
2: าง
4: นี้เด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
2: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
4: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPRซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทำเป็นกันไหม
3: อยากค่ะ
4: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
2: ไปไปไป
4: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะ

0: ซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
1: อยากรู้ค่ะ
0: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะคุณคะ
1: คุณคะคุณคะ
0: ถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร69หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากนั้นหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้ง2ข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่มั้ยเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
1: ค
0: ่ะโอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
2: น้องตัวขึ้นมาเลย
0: นี่นี่ขึ้นมา
2: ใช่อย่าง
0: น
2: ี้เลย
0: หลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบพี่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
1: ค่ะ
0: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
1: รู้จักค่ะ
0: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
1: ม
0: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอียมาทำบ้างได้ไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: โอเคเอียลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
1: วัดค
0: ่
1: ะ
0: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอียก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอียก็หน่มตัวมาด้านหน้านิดนึงกางขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย
1: 1และ2และ3และ4และ5และ6
0: ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดีพอแล้วเหนื่อยไหมพอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
1: สนุกมาก
0: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
1: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
0: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
1: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
0: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
1: ค่ะ
0: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเลย

และตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบ๊ทก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญคุณแม่กันนะคะน้องๆ

โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่ทำได้ง่ายๆและสามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวสำหรับวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของกันค่ะซึ่งของของเราเนี่ยไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของใช้แต่มันคือของขวัญนั่นเองและของขวัญที่พี่โบจะพาน้องๆมาทำนะคะบอกเลยว่าน้องๆทำให้ตัวเองก็ได้ให้คุณแม่หรือให้เพื่อนก็ได้เช่นกันค่ะแล้วของของเราในวันนี้ก็คือกระเป๋าถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์สำหรับทำกระเป๋าใบเล็กกล่องสบู่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกันไกก็น้องๆ นะคะเตรียมกล่องสบู่มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาคลี่มันออกค่ะแบบนี้หลังจากนั้นค่ะน้องๆก็จะตัดตัวปีกของมันออกนะคะทีนี้นะคะน้องๆเราก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด4ช่องด้วยกันค่ะก็คือ1 2 3แล้วก็4ทีนี้นะคะน้องๆเราจะทำการวาดเป็นเคิร์ฟครึ่งวงกลมกันค่ะพี่โบจะใช้ด้านแคบการวาดส่วนโค้งลงไปทีนี้เราก็จะมาตัดเป็นเส้นโค้งได้เลยค่ะตรงนี้นะคะพอเราได้ความโค้งแล้วเนี่ยอันนี้เป็นฝาปิดของมันนั่นเองเริ่มเห็นภาพกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปทำการตกแต่งกันต่อพี่โบจะใช้เศษผ้าเก่าค่ะจะตัดเกินออกมานิดนึงนะคะจากตัวกล่องสบู่ของเราทีนี้ค่ะน้องๆเราจะมาแปะติดลงไปแบบนี้เลยนะคะกดมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะทีนี้เราจะมาเก็บมุมผ้าค่ะเข้าไปด้านในกันตัดตรงขอบตรงนี้นะคะเป็นสี่เหลี่ยมค่ะเพื่อที่ว่าเวลาเราพับผ้าเก็บขึ้นไปเนี่ยขอบมันจะได้ไม่ทับกันค่ะนี่เราก็จะพับขึ้นไปได้แบบนี้เลยเห็นไหมคะส่วนตรงช่วงของตัวเส้นโค้งนะคะน้องๆให้น้องตัดเป็นซี่ๆนะคะตัดตามความโค้งของมันไปเรื่อยๆเลยค่ะทีนี้มันก็จะได้เก็บตามรอยโค้งของตัวกระเป๋าใบเล็กของเราเลยล่ะค่ะน้องๆติดกาวให้ครบเลยนะคะแล้วเราก็จะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะและตอนนี้นะคะน้องๆพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันน้องๆก็วัดตำแหน่งให้ดีๆเลยนี่พอพี่โบได้แล้วก็ใช้คัตเตอร์ค่ะเมื่อเราเจาะรูด้วยคัตเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้กระดุมตัวเมียนะคะใส่เข้าไปได้เลยจากนั้นค่ะน้องก็แบะมันออกเลยเพื่อล็อกมันเอาไว้กับกล่องนะคะต่อมาเราจะมาตัดผ้าเพื่อตกแต่งด้านในกันค่ะน้องๆสามารถเลือกผ้าสีที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะวัดขนาดให้พอดีกับตัวกระเป๋ากันค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวปิดด้านในของกระเป๋าเรานั่นเองค่ะทีนี้น้องๆเรายังขาดกระดุมอีกหนึ่งตัวใช่ไหมคะเพื่อเป็นตัวล็อกของกระเป๋าเราติดลงไปก่อนเลยแล้วเราก็ทำการมาร์กจุดเอาไว้ค่ะเมื่อเจาะรูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเอากระดุมตัวผู้ออกมาค่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมเลยตามรูที่เราเจาะเอาไว้แล้วก็ดันมันเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆเห็นช่องตรงนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวน้องๆนะจะต้องตัดผ้านะคะตัดออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะคะน้องๆทีนี้ค่ะน้องๆเราก็จะติดกาวลงไปแล้วก็ใช้ด้านข้างของขอบผ้าที่เราตัดเกินออกมาเนี่ยแปะเข้าไปด้านข้างเลยนะคะมันก็จะเป็นตัวที่ปิดด้านข้างของกระเป๋าเรานั่นเองและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดผ้าเข้าไปทั้งสองฝั่งเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆจะได้ออกมาแบบนี้เลยแต่ยังมีตัวกระดุมอยู่นะคะที่เราอ่ะโผล่ออกมาดังนั้นเราจะต้องมาซ่อมมันด้วยการตกแต่งค่ะน้องๆพี่โบนะคะจะใช้กระดุมเม็ดใหญ่นะคะในการตกแต่งและตอนนี้นะคะน้องๆกระเป๋าใบเล็กของพี่โบก็เสร็จสมบูรณ์แล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะเนี่ยนะน้องๆสามารถเอาไปใส่เศษเหรียญก็ได้หรือว่าจะเป็นเข็มกลัดกระดุมหรือว่าของตกแต่งกุ๊กกิ๊กก็ได้เลยนะคะอันนี้เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะส่วนกระเป๋าใบที่2เนี่ยที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือกระเป๋าถือให้คุณแม่ค่ะเราจะได้มีของขวัญไปให้คุณแม่กันนะคะน้องๆถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกระเป๋าถือคุณแม่กล่องนมขนาดใหญ่เศษผ้ากระดุมแม่เหล็กของตกแต่งต่างๆกาวกรรไกรน้องๆจะต้องใช้กล่องนมค่ะแบบนี้ก็มาพับมันลงไปค่ะ

ันมีความแบนเราจะมาตัดส่วนหัวแล้วก็ส่วนท้ายทิ้งกันค่ะทีนี้เราก็จะมาคลี่มันออกค่ะด้วยการตัดพอได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆเราก็จะทําการตัดเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยเอาให้ผ้านะคะมีความใหญ่กว่าตัวกล่องของเรานิดนึงนะคะทีนี้ค่ะน้องก็มาทากาวให้รอบๆเลยนะคะน้องๆเราจะมาตัดมุมนะคะเพื่อที่ผ้าของเราเนี่ยจะไม่ทับกันทั้งหมด4มุมเลยนะคะน้องๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดกาวนะคะทั้งหมดเลยค่ะและตอนนี้นะคะพี่โบก็ได้ติดกาวเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะคะน้องๆที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปทําแบบนี้อีก1แผ่นนะคะแต่ว่าอีกแผ่นนึงของเราเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าตัวนี้นะคะทั้งหมด6ซมและตอนนี้นะคะพี่โบก็ทำใบเล็กออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆทีนี้นะคะน้องๆเราจะเอาใบเล็กค่ะมาทำเป็นกระเป๋ากันก่อนต้องกดๆพับๆหน่อยนะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาติดกระดุมกันก่อนนะคะน้องๆเอาตรงกึ่งกลางของความยาวกระเป๋านะคะเราจะมาตัดตัวด้านข้างกระเป๋ากันนะคะน้องๆเอาเศษผ้ามาเหมือนเดิมเลยค่ะสังเกตตัวฝาเอาไว้นะคะเราจะไม่ติดตรงฝากันนะทำแบบนี้ทั้งสองด้านเลยนะคะน้องๆและนี่นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ติดด้านข้างกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆเอาแผ่นใหญ่นะคะที่เราทำในตอนแรกนะติดตรงปลายของแผ่นใหญ่นะคะก็คือเหมือนกับเราทำทั้งหมด2ชั้นด้วยกันแบบนี้เลยนะคะทีนี้นะเดี๋ยวเราอ่ะเราจะเจาะกระดุมตัวเมียนะคะที่ตัวแผ่นใหญ่กันมาจุดเอาไว้เลยเราก็จะมาทากาวติดกระดุมตัวเมียกันค่ะทีนี้ได้เวลาประกอบร่างของกระเป๋าเรากันแล้วล่ะค่ะเราจะทากาวนะคะติดลงไปแบบนี้ให้ครบหมดเลยนะให้ใบเล็กนะคะติดอยู่กับแผ่นใหญ่ให้เรียบร้อยเลยล่ะค่ะพี่โบเชื่อนะคะว่าคุณแม่เนี่ยพอได้รับกระเป๋าของเราแล้วท่านจะต้องภูมิใจอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะเพราะว่ามันเป็นของที่เราทํามาจากใจนะคะแล้วเราก็ตั้งใจทําให้คุณแม่มากๆเลยใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาติดกระดุมกันลงไปเพื่อเป็นการตกแต่งกระเป๋านะคะให้มีความสวยงามมากขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะแค่นั้นก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลย

และนะคะพี่โบได้พาน้องๆมาประดิษฐ์ของขวัญถึง2ชิ้นด้วยกันนั่นก็คือกระเป๋าใบเล็กนะคะแล้วก็กระเป๋าถือให้คุณแม่กระเป๋าของเราเนี่ยทำจากของรีไซเคิลนะคะแต่ว่ามันออกมาสวยมากๆเลยที่สำคัญยังใช้งานได้อีกด้วยนะน้องๆ อย่าลืมกลับไปทำตามกันนะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel นะคะพี่โบรอดูอยู่ที่สำคัญน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนคนไหนนะคะที่ได้ส่งของประดิษฐ์มาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้ดูหมดแล้วนะน้องๆเก่งมากๆเลยล่ะค่ะแล้วพี่โบก็ได้ส่งของรางวัลไปให้แล้วด้วยนะคะรอรับกันที่บ้านได้เลยแล้วในวันนี้นะคะพี่โบก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่นะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายแค่นี้ส่วนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบได้สอนน้องๆในการประดิษฐ์ทั้งของเล่นของใช้กันมาหลายชิ้นแล้วใช่ไหมล่ะคะและสำหรับวันนี้พี่โบบอกเลยว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าพี่โบจะพาน้องๆมาทำของเล่นที่สนุกสุดๆไปเลยและของเล่นในวันนี้นะคะก็คือสวนสัตว์ทำเองถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะเราไปดูอุปกรณ์การทำกันเลยค่ะ

กรณ์สวนสัตว์ทำเองกระดาษลังกระดาษสีผ้าสักกระดาษสีเขียวตุ๊กตาสัตว์ไม้เสียบลูกชิ้นดินสอสีอะคริลิกคู่กันกาวกรรไกรคัตเตอร์ในการทำสวนสัตว์ทำเองนะคะน้องๆเราจะต้องสร้างรั้วให้กับคอกสัตว์ของเรากันก่อนค่ะพี่โบก็จะเลือกใช้กระดาษสีขึ้นมานะคะแล้วก็ความกว้างทั้งหมด3เซนติเมตรด้วยกันแบบนี้นะคะส่วนความยาวเนี่ยจะยาวเท่าไหร่ก็ได้นะคะน้องทากาวลงไปเลยนะคะบางๆจากนั้นใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนะคะวางลงไปเอียงๆแบบนี้เลยก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเลยนะทีนี้ก็ดึงไม้ออกมาแบบนี้เลยโอเคแล้วเมื่อน้องๆได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะพี่โบจะทำความยาวทั้งหมด10เซนติเมตรด้วยกันค่ะแล้วก็จะมาตัดหัวตัดท้ายออกได้เลยแบบนี้นะคะรั้วของน้องๆเนี่ยน้องๆสามารถเลือกสีตามที่ตัวเองชอบในการใช้ได้เลยน้องก็ต่อลงไปเลยน้องจะสร้างกี่รั้วก็ได้นะอันนี้น้องๆต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งนะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปพี่โบจะพาน้องๆมาทำพื้นที่ของสวนสัตว์กันโดยเราจะตัดกระดาษลังออกมาน้องๆ นะคะสามารถตัดพื้นที่สวนสัตว์เนี่ยขนาดเท่าไหร่ก็ได้นะเอาที่ตัวเองชอบเลยนี่แล้วเราก็จะใช้ผ้าสักกระดาษนะคะสีเขียวเราก็จะตัดส่วนที่เกินออกไปนะคะทีนี้เราก็ทากาวแปะได้เลยค่ะน้องๆน้องก็กดๆเอาไว้หน่อยนึงนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะต่อมาเราจะมาทำกำแพงกันค่ะโดยที่น้องๆ นะคะตัดกระดาษลังให้เท่ากับขอบชนขอบแบบนี้เลยนะคะน้องๆก็ตัดออกมาทั้งหมด4ด้านด้วยกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาสีกันค่ะโดยที่สีที่พี่โบจะทาเนี่ยพี่โบจะทาเป็นสีน้ำตาลเดี๋ยวพี่โบนะคะจะใช้ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะก็คือสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินค่ะถ้าน้องอยากได้สีน้ำตาลอ่อนๆ นะคะก็ใส่เหลืองเข้าไปอีกหรือถ้าอยากได้น้ำตาลโทนแดงก็ใส่สีแดงเพิ่มนะคะทาให้ทั่วๆทั้งแผ่นนะคะแล้วก็ทั้ง2ด้านเลยทีนี้เราจะมาทำประตูกันนะคะพี่โบก็จะวาดลายของประตูลงไปก่อนนะโดยพี่โบนะคะจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีพ่อแม่อยู่นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เข้ามาช่วยเลยนะคะคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะไปทำลายอิฐที่กำแพงกันแล้วก็จะมาเขียนตัวอักษรตกแต่งที่ประตูกันค่ะตีเส้นแบบนี้ก่อนเป็นแนวยาวไว้นะคะในการตกแต่งกำแพงนะคะน้องๆน้องสามารถตกแต่งตามจินตนาการของน้องๆได้เลยน้องบางคนอาจจะวาดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้หรือว่าอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะทาแบบนี้ทั้งหมด2ด้านเลยแล้วก็ทำแบบนี้ทั้งหมด4กำแพงด้วยกันเลยนะคะเต้นไหมคะน้องๆเราจะไปประกอบสวนสัตว์กันแล้วถ้าพร้อมแล้วไปประกอบกันเลยค่ะเราจะใช้กาวในการติดกำแพงเข้ากับพื้นที่สวนสัตว์ของเราค่ะเดี๋ยวพี่โบนะคะจะเอาสัตว์ลงตามข้องต่างๆเลยนี่น้องเสือน้องม้าลายน้องๆนะคะสามารถเลือกสัตว์เองได้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยอยากเอาสัตว์ตัวไหนไปอยู่ในคอกไหนนะคะแล้วการเล่นแบบนี้เนี่ยมันเป็นการเสริมสร้างจินตนาการของเราด้วยนะแค่นี้สวนสัตว์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วถ้าน้องๆทำสวนสัตว์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพี่โบจะพาไปดูของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปซึ่งบอกได้เลยว่าของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปเนี่ยทำง่ายมากๆและที่สำคัญเนี่ยยังสนุกไม่แพ้กันเลยนะนั่นก็คือการทำ OX มหาสนุกนั่นเองค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยอุปกรณ์ทำ OX มหาสนุกกระดาษลังก้านลูกโป่งกระดาษรูป OX กาวกรรไกรคัตเตอร์โดยขั้นตอนแรกนะคะพี่โบจะทำสี่เหลี่ยม 7x7 นะคะเป็นทรงจัตุรัส3ช่องด้วยกันพี่โบก็จะตัดนะคะตามรอยที่วาดเอาไว้เลยค่ะเห็นไหมคะว่าพี่โบมีช่องที่1 2แล้วก็3นะคะแล้วก็จะมาพับกันค่ะเป็นสามเหลี่ยมทรงพีระมิดนี่เลยค่ะน้องๆทีนี้เราจะมาตัดสามเหลี่ยมปิดตรงนี้กันค่ะก็จะตัดแบบนี้นะคะทั้งหมด2อันด้วยกันเพื่อปิดหัวแล้วก็ท้ายของมันค่ะทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาติดตัวสามเหลี่ยมเป็นพีระมิดกันก่อนโดยการใช้สกอตเทปค่ะต่อมาพี่โบนะคะจะทากาวแปะลงไปกดเอาไว้ให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆ
โอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะได้เป็นทรงพีระมิดออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนี่เลยพี่โบก็ได้ปริ้นตัว O กับ X ออกมาแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดนะคะแล้วก็ทากาวแปะลงไปกันหรือว่าถ้าน้องๆไม่อยากปริ้นน้องๆก็สามารถวาดตัดกระดาษแปะลงไปก็ได้หรือว่าจะวาดลงไปเลยก็ได้เช่นกันนะคะนี่แค่นี้ก็อยู่แล้วเราก็จะมีตัวแบงค์ขึ้นมาอีกตัวนึงค่ะก็คือช่องว่างเดี๋ยวก็จะติดลงไปเลยเสร็จแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมี O มี X แล้วก็มีช่องว่างนั่นเองดังนั้นน้องๆก็ต้องทำแบบนี้ทั้งหมด9อันด้วยกันถูกต้องค่ะนี่เมื่อน้องๆได้ตัวแบบนี้มาให้น้องๆนะคะหาไม้เจาะเข้าไปตรงกลางของสามเหลี่ยมหรือว่าตรงกลางของพีระมิดนั่นเองฝั่งนี้ก็เช่นกันค่ะพยายามเจาะให้อยู่ตรงกลางของตัวพีระมิดนะคะน้องๆทีนี้เมื่อน้องๆเจาะครบเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ไม้ลูกโป่งนะคะใน1ไม้นะคะเราจะเสียบเข้าไปทั้งหมด3อันแบบนี้นะทีนี้เราจะมาทำกล่องใส่กันพี่อาจจะใช้กล่องเหลือใช้แบบนี้เราจะตัดปีกกล่องทิ้งกันนะคะน้องๆแต่ก่อนใส่นะคะน้องๆเราก็จะมาทำการวัดขนาดกันก่อนเว้นเอาไว้นิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าเวลาเราหมุนพริกในการเล่นเนี่ยทั้ง3อันจะไม่ชนกันทีนี้เทคนิคในการเจาะรูนะคะน้องๆต้องเอาตัวสามเหลี่ยมเนี่ยด้านบนสุดนะคะไม่ให้เกินขอบกล่องของเราค่ะมาจุดเอาไว้แล้วก็เจาะลงไปตรงกลางนะคะแบบนี้เลยเราจะเจาะแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาตัวนี้นะคะใส่เข้าไปข้างในเลยค่ะเราจะมาเก็บขอบกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับกล่องของเล่นของเราน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะตกแต่งอย่างอื่นเพิ่มเติมก็สามารถทำได้เลยนะเอาตามจินตนาการของน้องๆเลยค่ะทีนี้เมื่อน้องๆ นะคะเอาไปเล่นกับเพื่อนๆหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยอยากตอบตัวไหนก็สามารถหมุนเข้าไปได้เลยค่ะทั้งสนุกทั้งทำง่ายเหมือนที่พี่โบ๊ทบอกเลย

และสำหรับวันนี้นะคะน้องๆเราได้ทำของเล่นไปทั้งหมด2อย่างด้วยกันนั่นเองค่ะนั่นก็คือสวนสัตว์ทำเองนะคะแล้วก็เกม OX มหาสนุกทำง่ายแล้วก็สนุกมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะน้องๆที่สำคัญเนี่ยยังได้ฝึกทั้งจินตนาการแล้วก็การละเล่นของเราด้วยล่ะค่ะสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะส่งมาทางแฟนเพจ Mahidol Channel ด้วยพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะอ๋อที่สำคัญนะคะพี่โบ๊ทเนี่ยถูกใจชิ้นไหนจะส่งของรางวัลไปให้ถึงที่บ้านอย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่ส่งเข้ามาพี่โบ๊ทได้ดูหมดแล้วนะคะแล้วก็ได้ส่งของรางวัลไปให้เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเตรียมรอรับกันได้เลยนะคะน้องๆแล้ววันนี้พี่โบ๊ทก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ค่ะบ๊ายบาย

0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงเงชะเงเง
1: เฮเอาเฮเฮ
0: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮเอาเฮเฮ
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮเอาเฮเฮ
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่

0: เฮ้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่ง
0: ๆหนูดีทำได้เฮ้ เอาเฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
0: หนูดีทำได้เฮ้ เอาเฮ้ เฮ
1: ้ ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่ง
0: ๆหนูดีทำได้เฮ้ เอาเฮ้ เฮ้
1: แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
0: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
0: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
0: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
0: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
0: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
0: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
0: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
0: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: มหัศจรรย์จับดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย
1: ทั้งหมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งมาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำ

0: ยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี่
1: นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
2: โอ้ยน้ำเหรอ
3: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักแทบแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
2: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: ส
1: องเพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: สอง
2: โยเย
3: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
1: นับสี่เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผลันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับสี่ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับสี่ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับสี่อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้งเจ็ดก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับสี่ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่
6: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ทุกโรงแรมก็มีเตียงมีตู้มีที่นอนอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่จะแตกต่างนะคะก็คือการให้บริการหัวใจของคนที่